0: เตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที
1: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อวานนี้กล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมแม้สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคลี่คลายและภาคกลางมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษเบื้องต้นได้ประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
2: ครับได้กำชับให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่ไหนก็ตามทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรับเป็นเจ้าภาพในการทำสำรวจในการเอารายชื่อผู้ที่เกิดจะต้องมีการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็จะดำเนินการด้านนี้เพราะว่าทุกครั้งก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนะครับซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอด
1: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารณที่ตั้งสำนักงานพร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้เน้นย้ำให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายปัญหาโดยรัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที
4: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยณวัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในส่วนของการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีเกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
5: ผมก็แบ่งภารกิจออกมาเป็นทอดๆให้ทางรองนายกรัฐมนตรีให้ทางรัฐมนตรีนะรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่านายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้ดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทุกคนก็มาด้วยความห่วงใยนะครับอยากจะเห็นสภาพหน้างานว่ามันเป็นอย่างไรผมมาดูอ้าวตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องผมก็จะเร่งสั่งการให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวก กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะครับพวกเราทุกคนจะได้ไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องมาวิตกกับสถานการณ์จนเกินไปนะครับ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยและถุงยางชีพกว่า 6,200 ชุดให้ประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางโดยสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมจนครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าทันทีและในวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางจะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่9หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางเบื้องต้นประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบมีหลายพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างเขตหนองจอกกรมชลประทานได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยการเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: เจ้าของรถที่ประสบปัญหาป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดในช่วงที่น้ำท่วมสามารถทำใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนตัวจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เพื่อลดขั้นตอนให้ประชาชนได้นำรถกลับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยลดขั้นตอนการขอทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีที่สูญหายหรือชำรุด ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ต้องการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือป้ายภาษีใหม่ทั้งเจ้าของรถเองหรือรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถใช้หลักฐานเป็นสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีหรือหากไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถยื่นดำเนินการได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการอนุโลมใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนเล่มจริงครั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
0: ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมขอให้ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้และใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมว่าล่าสุดมีกระแสตอบรับอย่างคึกคักโดยกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22,300,000รายคิดเป็นร้อยละ90ขณะที่กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า1,500,000รายส่วนร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วกว่า830,000รายทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เร่งกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่15ตุลาคมสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนร้านค้าสามารถกดยอมรับเงื่อนไขได้จนถึงสิ้นสุดโครงการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องดำเนินการกดยืนยันสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากระบบจะทำการโอนวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรให้อัตโนมัติเพื่อนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ทันที
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าประเทศสมาชิกของ IEA ทั้ง32ประเทศรวมถึงผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาอังกฤษเยอรมนีและญี่ปุ่นระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโลกแล้วอย่างน้อย325ล้านบาเรลซึ่งคิดเป็นร้อยละ80ของปริมาณน้ำมัน400ล้านบาเรลตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะรวมถึงการระบายน้ำมันดีเซลในปริมาณมากช่วง20วันแรกเพื่อบรรเทาความกังวลด้านการจัดหาพลังงานทั่วโลกจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและการที่ยูเครนมุ่งโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเช่นกัน
7: โปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศราเจสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของโปรตุเกสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนตามคำร้องของสมาชิกพรรคฝ่ายซ้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ขอให้อัยการดำเนินการสอบสวนกรณีที่รัฐบาลโปรตุเกสอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศลาเจสซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะอัซอเรสของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามนายเปาลูรังเจลรัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกสออกแถลงการปฏิเสธโดยยืนยันว่าโปรตุเกสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและการใช้ฐานทัพอากาศลาเจสแห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้รับการยืนยันจากสหรัฐว่าปฏิบัติการใดๆก็ตามเป็นไปโดยการป้องกันตนเองมีความจำเป็นสมเหตุสมผลและจำกัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกาหลีเหนือดำเนินการฝึกซ้อมการยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกโดยขีปนาวุธดังกล่าวสามารถใช้โหมดการบินวิถีโค้งแบบคลื่นซึ่งทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้รวมถึงสามารถเปลี่ยนวงโคจรในระดับสูงต่ำและมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ร่วมด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ตรวจพบการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจำนวน1ลูกจากเมืองวอนซานในจังหวัดคังวอนของเกาหลีเหนือตกในทะเลตะวันออกซึ่งขีปนาวุธลูกดังกล่าวบินไกลกว่า700กิโลเมตร
7: อินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะบริเวณรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวหลังเกิดการปะทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยนางริต้าสุสิราวาตีหัวหน้าศูนย์ภูเขาไฟวิทยาและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียโดยเกาะแรกอยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ760เมตรส่วนอีกเกาะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว495เมตรอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะเรียกเกาะเหล่านั้นว่าเป็นเกาะลูกของภูเขาไฟลูกดังกล่าวเนื่องจากเกาะใหม่ทั้งสองแห่งอาจถูกน้ำกัดเซาะจนหายไปตามกาลเวลาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังภูเขาไฟอนักกรากาตัวเกิดการปะทุขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า25ชั่วโมงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรส่งผลให้กระทบต่อประชาชนโดยรอบและสนามบินหลายแห่งต้องทำการปิดการชั่วคราวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายหยูบัลลังทับทิมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ทีมจอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดง ในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านเรือใบเกิลดิงลี่คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จยูยิตสูรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเรือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
7: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569โดยช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าอากาศลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ช่วงวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร70ซมและเวลา 20:42 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง52ซมและเวลา 16:49 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร67ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพิธีศพของชาวไทยมุสลิมการจัดพิธีศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตลงคนใกล้ชิดจะกล่าวถ้อยคำเป็นภาษาอาหรับโดยมีใจความว่าทุกคนเป็นศิษย์ของพระเจ้าและจะต้องกลับไปหาพระองค์จากนั้นจะนำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาโดยวางร่างหันปลายเท้าไปยังกิบละหรือศูนย์รวมเวลาละหมาดของมุสลิมเมื่อกำหนดสถานที่และเวลาละหมาดสำหรับผู้ตายแล้วจึงแจ้งญาติมิตรมาร่วมพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับจีนรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของทั้งสองประเทศค่ะ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมโดยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนรนาถแข็งขันและพฤษแก้วพิบูลอ่าน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
19: ได้เลยเช็คมา
18: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
19: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
18: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
19: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับสู่ข่าวช่วงที่2ครับ ช้าวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะมาวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับคนจีนทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มทุนต่างๆติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
20: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
21: สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นคุยกันยาวๆนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนไทยกับต่างชาติวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่มีปัญหาซึ่งก็ไม่เรียกว่าปัญหามันเรื่องเรียกว่าเล็กๆน้อยๆนะครับระหว่างนักท่องเที่ยวจีนกับเจ้าหน้าที่นะที่ดูแลความสะดวกของไทยเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องอย่างที่เราเห็นแล้วครับว่าวันนี้ชาวจีนเข้ามาในเมืองไทยเยอะเป็น10ล้านคนนะครับอันที่1อันที่2ก็มีคนจีนนะครับที่อาจจะเรียกว่าออกมาจากประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนเขาเข้มงวดประเทศจีนเขาเรียกว่าจับพวกนี้นะครับซึ่งเราตอนนี้ก็ตั้งชื่อเขาว่าเป็นพวกจีนเทาซึ่งที่จริงถ้าเกิดเป็นกลุ่มแรกนั้นก็ไม่น่าจะมีประเด็นมีปัญหาใดๆนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็หลากหลายเราอย่าไปบอกว่านักท่องเที่ยวจะต้องมีอุปนิสัยใจคอดิบดีอะไรยังไงคงเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นเราก็จะต้องมีปัญหาพบจำนวนคนเยอะแล้วนักท่องเที่ยวจีนเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับว่าเขาเพิ่งเริ่มเปิดประเทศเมื่อประมาณ10กว่า20ปีนี้เท่านั้นเองหลังจากที่ประเทศจีนปิดประเทศมาตลอดเลยนะครับว่าเขาไม่คบกับใครเลยนะครับทำให้คนจีนก็มีความคิดนะครับเป็นแบบจีนๆซึ่งมีวัฒนธรรมมาแล้วนี่กว่า 4,000 ปีดังนั้นการที่เราจะเอาคนที่มีความคิดความอ่านตามวัฒนธรรมที่เก่าแก่อย่างนั้นมาเปลี่ยนนะฮะโดยไม่กี่ปีนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่คนจีนก็เปลี่ยนเยอะมากนะโดยเฉพาะผมไปประเทศจีนนั้นผมจะเห็นเลยครับว่าความเป็นระเบียบวินัยนะฮะความสะอาดความปลอดภัยนะแล้วก็พื้นที่สีเขียวนั้นเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออันนี้ก็ถือว่าเก่งมากนะที่สามารถปรับเปลี่ยนประเทศจีนได้มากถึงขนาดนั้นแต่แน่นอนคนที่ออกมาจากประเทศจีนนั้นมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือต้องการออกมาท่องเที่ยวนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าโอ้โลกเราเขาไปถึงไหนแล้วในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็อยากจะปล่อยให้พวกคนจีนออกมาเพราะเขาก็จะได้รู้แหละครับว่าประเทศจีนมีการพัฒนาไปถึงขนาดไหนซึ่งจะต่างกับจีนสมัยนู่น30ปีก่อนจะมีชาวจีนหนีออกมานะไปฮ่องกงนะฮะมาเมืองไทยไปต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่วันนี้ชาวจีนออกมาแล้วก็กลับนะไปที่บ้านของเขาเป็นส่วนใหญ่แต่แน่นอนมีคนจีนเยอะมากเขาก็มองว่าเอ๊ะเขามาเจอโอกาสเขาก็อยากที่จะหาโอกาสนะฮะในการพัฒนาเศรษฐกิจทำธุรกิจอะไรไปหลังจากที่มาท่องเที่ยวหลังจากที่มาซื้อขายสินค้ากันแล้วนี่แหละครับคือสถานการณ์ของจีนนะฮะที่มาเมืองไทยคราวนี้กลุ่มที่มาแบบนักท่องเที่ยวก็ไม่มีปัญหาแต่กลุ่มที่แบบว่าถูกเรียกว่าควบคุมอย่างเข้มข้นแล้วก็หนีมาก็ไม่เชิงว่าหนีอพยพมาเพื่อจะมาทำมาหากินในต่างประเทศซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่มาเพื่อที่จะมาสร้างการลงทุนเช่นในอัมบตะเนี่ยเรามีโรงงานจีนอยู่ตั้ง400กว่าโรงนะครับแล้วเราเองก็เห็นได้ว่าจีนพวกนี้เป็นจีนที่ดีเป็นจีนที่มีมาตรฐานเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆเยอะเลยทีเดียวฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่เราก็พูดได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะกับคนที่มาทำมาหากินจริงๆแทบไม่มีเลยแต่คนจีนที่เรียกว่าปฏิบัติตัวไม่ดีแล้วก็อยู่ในเมืองจีนไม่ได้เพราะว่ากฎเกณฑ์เ การปราบปรามการจับกุมของคนจีนนั้นค่อนข้างที่จะเรียกว่าเข้มข้นเขาก็เลยต้องหนีมานะครับแล้วก็เมื่อหนีมาก็ยังทำธุรกิจแบบเทาๆซึ่งในประเทศไทยนั้นการควบคุมการจับกุมก็ไม่เข้มข้นเหมือนในประเทศจีนทำให้พวกนี้นะขยายตัวนะครับขยายตัวในประเทศไทยและประเทศข้างๆบ้านเราเพราะว่าเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาก็ใช้เงินนะครับในการซื้อความสะดวกสบายโดยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักการเมืองซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวจีนถนัดแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่เรียกว่าจีนเทาหรือเขาเข้ามาเนี่ยมาทำเรื่องผิดกฎหมายทางด้านเกี่ยวกับไซเบอร์อะไรอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับนะประเทศไทยและประเทศรอบๆและตอนนี้ก็ขยายไปทั่วโลกแล้วซึ่งเดี๋ยวเราคงจะต้องมาคุยกันว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่เรามีกับจีนนั้นนะครับตั้ง900ปีนั้นและไม่เคยมีปัญหากันจะดำเนินการไปอย่างนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราคงไปคุยกันในอาทิตย์หน้าแล้วนะครับขอบคุณครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: จังหวัดหนองคายสืบสานภูมิปัญญาด้านผ้าทอไทยอัตลักษณ์ลายผ้าลายนาคใหญ่และนาคน้อยซึ่งเป็นผ้าทอพื้นถิ่นจากหลากหลายชุมชนนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายละเอียดติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
24: พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านทำให้ภูมิปัญญาการทอผ้าจากชุมชนต่างๆได้รับการสืบทอดและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคุณมนจันทร์ผู้นาคเจ้าของร้านมนจันทร์จังหวัดหนองคายกล่าวว่าพระพันปีหลวงท่านทรงส่งเสริมงานผ้างานจักสานงานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนงท่านจะเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นพอมองย้อนกลับไปเห็นสิ่งที่ท่านทำรู้สึกปลาบปลื้มไม่คิดว่าพระองค์ท่านจะทำอะไรให้คนไทยได้มากมายขนาดนี
25: ้จริงๆแล้วอย่างพระพันปีท่านส่งเสริมเรื่องของงานผ้ามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานผ้างานจักสานหรือว่างานอะไรที่เป็นงานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนงทุกประเภทท่านจะเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆแล้วก็เพื่อจะเข้าไปส่งเสริมงานให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นงานที่ท่านส่งเสริมน่ะมีเยอะมากไม่ใช่ว่าเฉพาะภาคใดภาคหนึ่งนะคะท่านส่งเสริมแทบจะทุกภาคพอเรามองย้อนกลับไปของงานที่ท่านทำอะค่ะเรามีความรู้สึกปลื้มแล้วก็ไม่คิดว่าพระองค์ท่านอะจะทำอะไรให้กับคนไทยได้มากมายขนาดนี
24: ้นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสานต่อแนวทางการพัฒนาผ้าไทยโดยทรงนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบและแฟชั่นมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้ผ้าไทยสามารถก้าวเข้าสู่บริบทของคนรุ่นใหม่และมีโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้นอย่างที่คุณมนจันทร์กล่าวว่าพระองค์ท่านได้มีการพระราชทานลายผ้าให้กับคนไทยได้มาต่อยอดออกแบบลายผ้าให้ทันสมัยสามารถนำผ้าไปใช้ในงานแฟชั่นโชว์ต่างๆที่ท่านได้ออกแบบนอกจากนี้ยังมีการประกวดลายผ้าพระราชทานเพื่อสนับสนุนกลุ่มชุมชนทอผ้าทุกชุมชนการให้คำแนะนำต่างๆซึ่งเป็นการใส่ใจของพระองค์ท่าน
25: พระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ทรงพระราชทานลายผ้าให้กับคนไทยได้มีการต่อยอดนะคะแล้วก็แบบ คือพระองค์พยายามที่จะออกแบบลายผ้าด้วยลายผ้าเนี่ยให้มีความทันสมัยให้มันเข้ากับยุคกับสมัยสามารถที่จะนำผ้าน่ะไปใช้กับงานแฟชั่นโชว์ต่างๆที่ท่านได้ออกแบบและตัวพระองค์ท่านเองไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะแค่ออกแบบและส่งลายผ้ามาเท่านั้นนะคะท่านยังตามไปถึงกลุ่มต่างๆมีการประกวดลายผ้าคือท่านจะใส่ใจกับทุกๆผ้าแทบจะทุกผืนที่ผ่านมือพระองค์ท่านนะคะ
24: สำหรับร้านมนจันทร์จังหวัดหนองคายเป็นอีกหนึ่งร้านที่จำหน่ายผ้าไทยการนำผ้าจากชุมชนมาสู่ผู้บริโภคจากภูมิปัญญาของชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและจากพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยสู่การร่วมกันสานต่อของคนไทยในวันนี้เพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายแต่คือเรื่องราวของคนชุมชนภูมิปัญญาและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
23: การยางแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพารามุ่งพลิกโฉมยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลและสร้างความยั่งยืนยางพาราไทยในตลาดโลกติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ท่ามกลางกระแสการค้าในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญที่อุตสาหกรรมยางพาราไทยต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการยางพาราไทยผลิตยางพาราที่ได้มาตรฐานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลกการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพาราอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการจัดการสวนยางตามหลักการเกษตรที่ดีหรือ GAP ยึดหลักสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากลเพื่อรับกับทิศทางการค้าใหม่นายสรรสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่ามาตรฐานดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลยางพาราอย่างเป็นระบบตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภคและสอดรับกับนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4: เราก็เลยมีการกำหนดตัวมาตรฐานตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการขยายมากขึ้นโดยสตาร์ทเริ่มต้นจาก EUDR นะครับอันนี้คือตัว Thai Traceability ของเราที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มรณรงค์แล้วมีการให้ความรู้ว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัว Traceability นี้ครับ
3: สำหรับการขับเคลื่อนในระยะต่อไปรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยย้ำว่ากยท.จะมุ่งเป้ายกระดับ Thai Traceability จากกลุ่มนำร่องสู่อุตสาหกรรมระดับประเทศเพื่อก้าวเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรกลางของไทยโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันที่ผ่านมาได้มีการนำร่องแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งและเตรียมขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรให้ครอบคลุมทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไปอ
4: ย่างที่ผมนำเรียนครับว่ามันจะเป็นทิศทางเงื่อนไขของผู้ที่ต้องใช้โปรดักต์ของเราคือตรงนี้เราต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเงื่อนไขทางการค้าถือถ้าสมมุติว่ามันมีการตั้งเงื่อนไขทางการค้าตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับการที่ประเทศไทยเราเตรียมพร้อมเราสามารถที่จะผ่านตรงจุดเงื่อนไขทางการค้าของเขาตรงนี้ได้เนี่ยไอการที่เราจะได้ประโยชน์หรือการเจรจาราคาของโปรดักต์เนี่ยยังไงย่อมเป็นบวกอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือการที่เราสามารถเข้าไปได้ส่วนแบ่งการตลาดก่อนคู่แข่งในประเทศอื่นเนี่ยย่อมเกิดขึ้นได้เร็วกว่าหรือถ้าเกิดว่ามันมีการตั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับ traceability ที่ขึ้นมาเนี่ยวันนี้การใหญ่ประเทศไทยพร้อมแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังเชื่อมไปจนถึงระบบการขายก็คือตัว TRT ก็คือ Thai Rubber Trade ของเราเนี่ยไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ครบกระบวนการเลยครับ
3: การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการวางรากฐานระยะยาวเพื่ออุตสาหกรรมยางพาราไทยและพลิกโฉมให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางและมาตรฐานความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราระดับโลก ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้แก่เกษตรกรรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยอย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
23: จังหวัดนราธิวาสจัดทำร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์พุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาวติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: จังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสพุทธศักราช2571ถึง2575ที่โรงแรมตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันเกษตรกรและตัวแทนเกษตรกรร่วมเสนอ

0: เงาะมะพร้าวและข้าวนาปีรวมถึงสินค้า GI ได้แก่ลองกองตันยงมัดทุเรียนบางนาราและข้าวหอมกระดังงาซึ่งสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดได้โดยนายเทิดศักดิ์รัญจวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราธิวาสกล่าวว่าภาคการเกษตรเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดแต่ยังเผชิญทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาดจึงต้องมีแผนพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
1: ในการจัดทำแผนครั้งนี้เราได้จัดทำมีขั้นตอนในการจัดทำก็คือว่าทำมา3ครั้งนะครับซึ่งก็ได้ผ่านอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดนะครับมี5ประเด็นยุทธศาสตร์นะครับใช้หลักในเรื่องของการบูรณาการ3องค์ประกอบนะครับนำเอาความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาพุ่งเป้าไปที่ตัวเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรฐานรากนะครับ
0: ทั้งนี้ร่างแผนพัฒนามุ่งยกระดับเกษตรกรให้เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งทุนและการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยกำหนดวิสัยทัศน์เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนพร้อมกำหนดการพัฒนา5ด้านครอบคลุมศักยภาพเกษตรกรเกษตรอัจฉริยะการเพิ่มมูลค่าสินค้าระบบนิเวศทางการเกษตรและการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
1: ครับก็ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์5ปีที่กล่าวข้างต้นนะครับพอเราวิเคราะห์แล้วมันก็เป็นความต้องการของพื้นที่แล้วก็เป็นความต้องการเป็นไปตามทิศทางนโยบายของกระทรวงของรัฐบาลนะครับในการกับเคลื่อนตรงนี้นะครับเศรษฐกิจฐานรากพุ่งไปที่ตำบลหมู่บ้านนะครับ1ตำบล1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับ
0: การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะนำข้อเสนอจากทุกภาคส่วนไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราธิวาสเพื่อให้การพัฒนาภาคการเกษตรสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่เพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: บิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยในวัยเพียง20ปีคว้า2เหรียญทองในการวิ่ง100และ200เมตรชายในเอเชียนเกม2026ทำลายสถิติเอเชียนเกมตอกย้ำการเป็นหนึ่งในความหวังสำคัญของกรีฑาไทยบนเวทีระดับโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
3: ชื่อของบิลภูริพลบุญสอนเป็นที่จับตามองมาตั้งแต่ช่วงเยาวชนจากการทำเวลา 10.09 วินาทีในระยะ100เมตรเมื่อปี2022ก่อนคว้าเหรียญเงิน100เมตรกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกปี2024และก้าวข้ามกำแพง10วินาทีด้วยเวลา 9.94 วินาทีใน SEA Games 2025ที่ประเทศไทยย้อนกลับไปใน Asian Games 2023ที่นครหางโจวประเทศจีนขณะที่มีอายุเพียง17ปีภูริพลคว้าเหรียญเงินวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 10.02 วินาทีตามหลังเซียเจิ้นเย่นักวิ่งเจ้าภาพที่คว้าเหรียญทองด้วยเวลา 9.97 วินาทีส่วนระยะ200เมตรภูริพลถอนตัวระหว่างรอบรองชนะเลิศก่อนกลับมาช่วยทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายจบอันดับ4ด้วยเวลา 38.81 วินาที3ปีต่อมาในเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลกลับมาพร้อมผลงานที่ก้าวขึ้นไปอีกระดับโดยวิ่ง100เมตรรอบรองชนะเลิศ 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมก่อนลดเวลาลงอีกในรอบชิงชนะเลิศเหลือ 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองและกลายเป็นนักวิ่งเอเชียที่ทำเวลา100เมตรได้เร็วเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์รองจากซูปิ่งเทียนของจีนความสำเร็จยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ระยะ200เมตรภูริพลเข้าเส้นชัยรอบชิงชนะเลิศด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2พร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมและเทียบเท่าสถิติเอเชียของเซียเจิ้นเย่นักวิ่งชาวจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019ก่อนปิดฉากการแข่งขันประเภทบุคคลด้วย2เหรียญทอง2สถิติเอเชียนเกม
4: ตอนนี้ก็ผลลัพธ์ทุกอย่างนะผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึก ดีใจมากเลย

0: นี่เดินมาไกลขนาดนี้มีใจลุกบอกไม่รับมองลูกจริงครับ
1: เบื้องหลังพัฒนาการด้านเวลาภูริพลบุญสอนเปิดเผยว่าส่วนหนึ่งมาจากการทำงานร่วมกับโค้ชจีเจนทรีแบลดลีย์ผู้ฝึกสอนชาวอเมริกันที่เข้ามาปรับเทคนิคการวิ่งโดยเฉพาะการออกสตาร์ทซึ่งเคยเป็นจุดที่ภูริพลต้องพัฒนาโค้ชจีมองว่าปัญหาไม่ใช่การออกตัวช้าแต่เป็นการออกตัวที่ยังไม่มีประสิทธิภาพจึงปรับตั้งแต่จังหวะก้าวแรกท่าทางการวิ่งและการถ่ายแรงพร้อมเน้นการฝึกช่วง60เมตรแรกซ้ำๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งความเร็วจากเดิมที่ภูริพลมีจุดแข็งด้านความเร็วช่วงปลายอยู่แล้วการเติมรายละเอียดเหล่านี้จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เวลาของเขาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนก้าวข้ามกำแพง10วินาทีได้สำเร็จใน SEA Games 2025และต่อยอดสู่ผลงานใน Asian Games 2026
2: ก็ช่วงก่อนการแข่งขันหนึ่งเดือนถือว่าเป็นข้อที่เข้มข้นมากเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของเอเชียนเกมส์วันนี้ก็คือว่ามันก็พัฒนาหลายจุดครับทั้งสปรินต์ช่วงต้นหรือหลายอย่างแล้วก็อาจจะเป็นเวทเทรนนิ่งที่อยากก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับก็ตั้งแต่ทางโจมาแล้วก็แบบผิดหวังมาตอนนั้นครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้เรียนเงินมาก็มาพยายามผัดตัวตันตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นครับผม
1: สองเหรียญทองและสองสถิติเอเชียนเกมส์ของบิลภูริพลบุญสอนบนเส้นทางนักกรีฑาทีมชาติไทยด้วยวัย20ปีนับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่และความหวังสำคัญของวงการกรีฑาที่ได้เพชรเม็ดงามมาร่วมสร้างผลงานให้ทีมชาติไทยก้าวข้ามนักวิ่งระดับโลกต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะความหวังการสร้างสถิติใหม่อีกครั้งในเวทีโอลิมปิกเกม2028ที่กำลังจะมาถึงผานิชคาดนาครายงาน
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมวันนี้เสนอเรื่องอยากพ้นกรรมเรื่องหนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกดราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: เจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีเจริญโชคเจริญลาภวาสนาบารมีจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่กำลังสดับรับฟังรายการกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยทลิตที่ยังทุกขังโลเกความจนนั้นก็เป็นทุกข์ในโลกอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกโดยเฉพาะความจนนี่อย่าจนเลยนะโยมนะยิ่งถ้ามาจนตอนแก่นี่แย่เชียวนะมันก็จะลำบากถ้ามีเงินมีทองพอได้กินได้ใช้อารมณ์ก็จะดีพออารมณ์ดีคุณภาพชีวิตก็จะดีพอคุณภาพชีวิตดีก็จะไม่มีไปมีเรื่องมีราวกับใครแต่พอไม่มีเงินความเป็นอยู่มันก็ดูจะย่ำแย่ยิ่งถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวติดกายติดใจในบ้านปลายสุดท้ายชีวิตก็จะเป็นที่ไม่ต้องการของลูกหลานลูกหลานก็ไม่ค่อยที่จะมาดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูสักเท่าไหร่แต่ญาติโยมในฐานะที่เป็นลูกยิ่งถ้ามีพ่อแม่แก่เท่าจะแลแก่ชราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้เยอะๆธรรมดาชีวิตของมนุษย์เราทุกคนก็ต้องการสิ่งต่างๆมาบำบัดมาบำบัดความหิวความกระหายบำบัดความต้องการของตนตลอดเวลาถ้าหาไม่พอถ้ามีไม่พอก็เกิดทุกข์คนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินไว้จับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันก็จะเป็นทุกข์มากกว่าใครเขาเรียกว่าจนในทางคดีโลกยิ่งถ้ามาจนตอนแก่เนี่ยมันย่ำแย่เหลือเกินเจ็บปวดใจขอเถอะชีวิตนี้ก็อย่าได้จนตอนแก่ญาติโยมหลายคนก็ไม่อยากจะจนตอนแก่ก็ยิ่งจะย่ำแย่เข้าไปเพราะว่าเอาความหวังไปฝากไว้กับวันที่1กับวันที่16 จนในทางคดีโลกนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าจนในทางธรรมนี่ก็หนักยิ่งจะทำให้เกิดทุกข์จนธรรมะคือไม่มีธรรมะขาดธรรมะไว้คอยประคับประคองจิตใจยิ่งถ้าเราแก่ชราเท่าชราแก่ชรามานอกเหนือจากเงินทองไม่มีแล้วยิ่งถ้าไม่มีธรรมะนี่หนักมากกว่าใครแล้วนะญาติโยมสาธุชนอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้นี่ก็เป็นทุกข์ในโลกนอกจากจนจนแล้วก็นำพาให้เกิดเป็นหนี้อีกการกู้หนี้ยืมสินของคนอื่นมาใช้แล้วก็ไปสัญญงสัญญาว่าจะชดใช้คืนให้กับเขาเช่นยืมเงินเข้ามาก่อนแล้วก็ยืมสิ่งของทรัพย์สินใดๆเอามาก่อนเมื่อถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้แล้วจะใช้คืนไม่มีที่จะใช้คืนให้เขาก็เป็นทุกข์หยิบยืมเงินคนอื่นมามันอาจจะทำให้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นผู้ที่กู้ยืมก็ต้องหาทางหาเงินหาต้องไปชดใช้เท่าที่จำนวนที่จะยืมเข้ามาบางทีก็ต้องชดใช้ในเรื่องของการเพิ่มดอกยิ่งถ้าเกิดไปพัวพันกับเงินนอกระบบนะโยมเอ้ยถ้ามีเงินมันก็มีความสุขแต่เวลาหาเงินมาชดใช้เขานั้นมันก็เป็นทุกข์ต้องลำบากหนักกว่าเดิมหาเงินมาได้ก็ไม่ได้ใช้เงินก็ต้องเอาไปคืนเจ้าหนี้เขาแล้วก็ต้องคอยกังวลว่าจะหาเงินมาใช้เขาได้อีกหรือเปล่าตัวเองก็ต้องจับจ่ายใช้สอยแถมยังต้องหาเงินให้คนอื่นอีกนับว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะไม่ใช่ว่าหยิบยืมได้เป็นคนมีเครดิตนะโยมนะ เป็นทุกข์กับคนไม่ว่ามากว่าน้อยคนเขาทวงมามันก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในการครองชีวิตก็ต้องเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็อย่าพยายามไปกู้ยืมเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดของใครเข้ามาใช้เป็นดีที่สุดใช้ชีวิตให้ปราศจากหนี้นั่นแหละเป็นการใช้ชีวิตที่มีความสุขมีความสบายใจมากที่สุดฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความทุกข์ของชาวโลกนี้ดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้ตรัสสอนไว้ตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าเมื่อเรายากจนไม่มีกินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเมื่อกู้หนี้มาแล้วไม่มีให้เขามันก็ทุกข์ทีนี้ทำอย่างไรจะไม่ให้เป็นทุกข์ในข้อนี้ล่ะญาติโยมสาธุชนง่ายนิดเดียวอินาทานังทุกขังโลเกเนี่ยง่ายนิดเดียวการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเนี่ยวิธีการที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ก็คือไม่ต้องไปกู้ยืมใครเขาเป็นดีที่สุดบางคนบอกท่านนี้ก็พูดง่ายเนาะถ้ามีแล้วจะไปยืมเขาไหมล่ะจะไปยืมก็เพราะว่ามันไม่มีนี่แหละเริ่มตั้งแต่พยายามหาด้วยตัวเองก่อนตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทำมาหากินโดยสุจริตขยันหมั่นเพียรหมั่นอบอดออมและไม่ต้องตกอยู่ในกิเลสต่างๆทำให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายขนาดธนาคารออมสินที่คนเข้าไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนนะโยมนะคนทำบัญชีก็ต้องสอบสวนคนมากู้หนี้ยืมสินนะค่าใช้จ่ายต้องมีหลักฐานในการอ้างอิงไหนถ่ายหน้าร้านมาให้ดูสิขายของแต่ละวันแต่ละวันกำไรได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายต้องทำบัญชีมาแจ้งทางธนาคารนะธนาคารก็ถึงจะได้อนุมัติกู้ยืมเงินได้เพราะการกู้หนี้ยืมสินมามันก็ต้องเอาไปทำมาหากินจะไปใช้ซุยรุ่ยซุยร่ายธนาคารก็ต้องสอบถามจ่ายตลาดเท่าไหร่ป้าก็ต้องทำรายการมานะไอ้โน่นไอ้นี่เท่าไหร่เขาสัมภาษณ์ถึงกับขนาดนั้นนะเขาถึงจะได้ปล่อยเงินไปให้กู้ถ่ายหน้าร้านมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายมาแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ต้องไปประเมินแล้ววันไหนขายดีวันไหนขายไม่ได้มันก็จะได้เกิดความสมดุลกันระหว่างรายได้กับรายจ่ายมากพอเพียงพอที่จะมีเงินกลับมาใช้หนี้กับทางธนาคารได้ไหมอุทธานวโตสติมโตสุจิกรรมสะนิสัมมการิโนสัญญัตตสะจะธรรมชีวิโนอัปปมัตตสะยะโสภิวัตติยศลาภสรรเสริญย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มันขยันมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้วจึงทำระวังให้ดีสิ่งไหนเป็นโทษเป็นภัยอยู่ในธรรมและไม่ประมาทจึงจะสามารถครองตัวครองตนครองคนครองงานประคับประคองไม่ให้เป็นหนี้เป็นสินให้ลำบากแก่ตัวแก่ตนเอาเข้าจริงๆนี่ก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมอาตมาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้เจ้าสัวทั่วฟ้าเมืองไทยศาสตร์ผืนหมอนใบมาอยู่ในเมืองไทยทำมาหากินยังไงเนาะทำไมถึงได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตร่ำรวยไอเราคนไทยเจ้าของเป็นดินแท้ๆเนี่ยทำมาหากินก็อัตคัดกัดสนก็ด้วยการที่ประคับประคองตัวตนไม่ถูกบทถูกแบบบางทีมันก็ไม่ต้องไปโทษใครก็โทษตัวเราเองนะโทษจิตโทษใจที่มันหลงไหลเกิดความประมาทพลาดพรั้งในการครองตัวครองตนลุ่มหลงไปในอบายมุขหลงเล่นหลงกินหลงเที่ยวจนเป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนและยิ่งถ้าเกิดคนเป็นผู้นำครอบครัวที่จะมีหน้าที่ทำมาหากินดูแลชีวิตในครอบครัวเราก็จะต้องอย่าทำให้คนข้างหลังเขาผิดหวังเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองในการทำมาหากินในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสประโยชน์ในปัจจุบันที่ว่าด้วยหลักธรรม4ประการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์คือความสุขในปัจจุบันแก่ตัวแก่ตนของเราด้วยคาถาที่เรียกว่าคาถาเศรษฐีที่เราได้ยินกันทั่วๆไปที่เรียกว่าคาถาอุอากาสะอุทานวัตอุทานสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันหาขยันหามีความคิดความอ่านเอาความรู้ความสามารถไปจัดแจงจัดการขยันหาเงินหาทองด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นได้กำไรมาก็เอารู้จักเอาทรัพย์ไปต่อทรัพย์เอาเงินไปต่อเงินจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาประการต่อมารักษาดีขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงได้มาเท่าไรก็ไม่สำคัญที่เหลือเท่าไหร่อุดรูรั่วของชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรกันหนอที่เป็นรูรั่วของชีวิตในการครองตัวครองตนหลีกพ้นจากอบายมุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าหากอยากจะรวยอยากจะเป็นคนโชคดีอยากจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็ให้ถือศีล5เพราะอานิสงส์ของศีล5นั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเราก็จะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเสมอว่าสีเลนะสุขติงยันติคนมีความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยได้ก็เพราะศีลนี่เป็นอานิสงส์ของการยึดหลักปกติ5อย่างของความเป็นมนุษย์นี่ถึงสิ่งอันสูงสุดของความเป็นอยู่ดีกินดีตั้งแต่ข้อที่1ที่ไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมาถ้าเราทำงานทำการหาเงินหาทองกลับบ้านมาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาฟังธรรมะสวดมนต์นอนตื่นตั้งแต่เช้าอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาก็ไปทำงานตั้งมั่นมีความหนักแน่นในการครองชีวิตไม่หลงไหลไปหาอบายมุขหรือสิ่งยั่วเย้าสิ่งยั่วยวนที่จะทำให้เกิดโทษเกิดภัยในชีวิตก็มีความมั่นคงถ้าชีวิตเป็นอยู่แบบนี้นี่หนึ่งไม่มีสองนะโยมนะรวยสถานเดียวโยมแต่ไอ้ประเภทที่ว่าโอ้ยกลับมาแล้วเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็ไปหาอะไรที่ไปหาแก้เหนื่อยนี่อาตมานี่เคยจ้างช่างที่วัดอาตมานี่ทำกำแพงค่าช่างก็วันละ350บาทก็ให้ไปตามปกติน้ำท่าข้าวปลาอาหารก็หาให้ให้อยู่ให้กินพอส่งงานเสร็จบอกว่าขอพิเศษหน่อยบอกค่าเหนื่อยว่าอย่างนั้นเอาค่าเหนื่อยก็ให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอโยมไม่อันนั้นมันค่าแรงอันนี้มันค่าเหนื่อยแล้วค่าเหนื่อยนี่คืออะไรบอกอ๋อค่าเหนื่อยก็คือเหนื่อยแล้วไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนแต่ว่าเหนื่อยแล้วไปหาสุรายาเมาเป็นของแก้เหนื่อยไอ้เงินทองก็หามาได้โดยยากลำบากเราก็เอาเงินที่หามาได้โดยยากลำบากเอาไปซื้อของมาทำลายสุขภาพญาติโยมสาธุชนผู้ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตก็ลองคิดดูเถิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีใครทำอะไรให้เราเป็นอะไรก็มีแต่ตัวเราเองทั้งนั้นที่เลือกคัดสรรนี่สินทั้งหลายที่มันพอกพูนอยู่ก็พยายามไตรตรองโดยเฉพาะที่กำลังมีเรี่ยวมีแรงแข็งขันโอกาสจังหวะเวลาที่เรายังพอหาเงินหาทอง พอวันเวลาล่วงเลยมานี่อยู่ในสภาพของญาติโยมหลายท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นั่งสดับรับฟังธรรมะของอาตมาอยู่นี่ก็นึกเสียดายวันเวลานะโยมเนาะเพราะตอนนั้นคิดไม่ทันคิดไม่ถึงเพราะว่ามันกำลังเพลิดเพลินอยู่เหลือเกินขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรท่านบอกว่าตัวเราคนหนึ่งนี่ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นคนแบบไหนก็ต้องดูคนรอบข้าง5คนว่าคนรอบข้างเรามีอัธยาศัยใจคอเป็นแบบไหนเราเองมันก็จะมีอัธยาศัยไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะเพื่อนนี้ก็กัลยาณมิตรนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำคัญขนาดไหนต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตสำคัญจนขนาดที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกในการที่จะไปสู่ความสำเร็จมงคลข้อแรกคืออะไรก็เสวนาจะพาลานางบันเดตานันจะเสวนาใครบอกว่าไม่สำคัญคำว่าเพื่อนเนี่ยอย่างญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังก็มีวิทยุเป็นเพื่อนลูกหลานไม่ค่อยที่จะมาเยี่ยมมาให้ได้เจอหน้าเจอตาเราก็มีธรรมะนี่แหละเป็นเพื่อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ห่วงใยเราคอยปกป้องคุ้มครองป้องกันเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อนคนนี้ชื่อว่าอะไรเพื่อนคนนี้ก็ชื่อเทวดาไงเล่าเป็นเทวดาที่คอยติดตามรักษาตัวเราอยู่นี่แหละคอยช่วยเหลือให้เราประสบผลสำเร็จช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งหลายเวลาเราไปประสบพบเจออุบัติเหตุเพศภัยแล้วเรารอดพ้นมาได้บางทีเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอานิสงส์ของวัตถุมงคลที่เราแขวนคอที่ติดตัวเอาไว้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาเราก็คือเทวดาประจํากายของเรานั่นแหละเวลาที่เราจะทําบุญก็อย่าได้ลืมส่งบุญให้กับเทวดาประจํากายของตัวเองด้วยบุญใดกุศลใดที่สําเร็จแล้วในวันนี้ข้าพเจ้าขอนําส่งถึงเทวดาประจํากายของข้าพเจ้านี่ให้เทวดาของเรานั้นมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจคอยที่จะให้บุญแก่เทวดาที่คอยรักษาตัวเราก็จะมีอยู่สองส่วนนะส่วนแรกเป็นเทวดาที่คอยรักเราแต่ส่วนที่สองนี่ก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเราก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยและเราได้จะได้บุญจากไหนล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ให้ชัดเจนว่าหลักๆนั้นบุญก็เกิดจากสามทางประการแรกบุญนั้นเกิดจากการให้ทานประการที่สองบุญนั้นเกิดจากการรักษาศีลประการที่สามบุญนั้นเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจเดี๋ยวนี้อาตมาไปไหนมาไหนเวลาที่จะได้สนทนากับญาติโยมอาตมาก็มักจะเชิญชวนญาติโยมได้สวดมนต์ในบทมหาสมัยยสูตรคนเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ขอแต่โชคขอแต่ลาภอาตมาก็บอกว่าถ้าอยากได้โชคได้ลาภยศเลื่อนเงินเดือนขึ้นก็ไปหาบทมหาสมัยยสูตรนะโยมนะสวดและบทมหาสมัยยสูตรนี้ก็สวดยากเหลือเกินชัดเจนจากบทขัดที่เริ่มต้นด้วยทุลพังทัศนังยัสสะสัมพุทธะอภินโสเป็นเรื่องยากมากที่จะได้ฟังบทนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะได้สวดมนต์บทนี้ก็สวดยากจริงอย่างที่ว่าและอาตมาไปเจอโยมคนหนึ่งอาตมาแนะนำแกและแกก็บอกว่าเออนี่โยมพ่อของผมเนี่ยสวดมาตลอดทั้งชีวิตเลยว่าอย่างนั้นแต่พ่อของแกเนี่ยก็เสียไปแล้วแหละ แต่ว่าเราแกเล่าให้ฟังว่าวันที่ช่วงที่พ่อของแกใกล้ที่จะจิตดับหลับลงไปในช่วงห่วงสุดท้ายของชีวิตและแกไปเฝ้าพ่อแล้วพ่อก็จะจับมือแกในช่วงตีสี่ตีห้าพ่อก็มักจะพูดคนเดียวว่าอย่างนั้นแล้วก็เรียกลูกมาด้วยช่วงตีสี่ตีห้าบางทีก็สะดุ้งตื่นขึ้นตีสามเพราะเสียงพ่อบอกพ่อบอกท่านลงมาแล้วลูกท่านลงมาแล้วเรียกลูกให้มากราบเทวดาโยมลูกก็ไม่เห็นนะว่าเทวดาเป็นตัวยังไงแต่ว่ามีแต่แกคนเดียวเห็นเออสวดบทมหาสมัยยสูตรนี่เทวดามาเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะโยมนะแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกป่วยตอนที่โยมพ่อแกป่วยนี่ตอนที่จะใกล้จะไปนี่จิตจะดับหลับลงไปเทวดาจะมาเฝ้าเยอะมากและแกก็บอกว่าพนมมือสิลูกพนมมือเทวดาลงมาแล้วลูกอ้าวกราบกราบเทวดาเทวดาอยู่บนหัวลูกเทวดาอยู่บนหัวแกเห็นเทวดาแกมีความสุขซึ่งเดี๋ยวนี้ตมาก็นำญาตินำโยมสวดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่วัดสเกตในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยบทมหาสมัยยสูตรด้วยเป็นบทสาธยายมหาสมัยยสูตรที่เป็นบทที่เทพเทวดาในหมื่นจักรวาลนิยมชมชอบมากที่สุดพอได้ยินมหาวเนขึ้นเท่านั้นญาติโยมสาธุชนเทพเทวดาทั้งหลายก็จะลงมาสดับรับฟังแล้วคนสวดก็ถือโอกาสได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็เป็นบารมีประจำตัวประจำตนของตัวเองด้วยและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีโยมคุณลูกท่านหนึ่งได้โทรมาปรึกษากับอาตมาภาพว่าโยมแม่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วโยมแม่ไม่ได้มีฐานในเรื่องของการเจริญสติเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าเป็นคนชอบทำบุญโยมแม่แกได้ทานบารมีแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีการในการเจริญสติแบบไหนที่ง่ายๆเหมาะสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอาตมาก็ถือโอกาสแนะนำแล้วก็เล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังในรายการของเราไปด้วยว่าวิธีแบบง่ายๆสบายๆก็จะมีแต่อานาปานสติที่เป็นแบบง่ายๆนะโยมนะอานาปานสติก็คือการพิจารณาลมหายใจของเรานี่แหละง่ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะขยับขยื่นไม่ได้ลุกไม่ได้ไปไม่ถึงถามคำเดียวว่ายังหายใจดีอยู่ไหมถ้ายังมีลมหายใจนี่ปฏิบัติได้เบื้องต้นเลยก็ต้องทำกายให้เบาสบายทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสไม่เดือดร้อนรำคาญอิสระจากความเครียดความกังวลทั้งปวงคืออย่าลืมนะว่าจิตใจที่เตลิดเปิดเปิงไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดอารมณ์แล้วมันก็วางไม่ลงวางไม่ลงก็หยุดคิดไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละที่นำพาใจของเราให้เศร้าหมองอีกนิดหนึ่งก็มีโยมที่อารมณ์เนี่ยมันวางไม่ลงแล้วมันก็หยุดคิดไม่ได้เดี๋ยวนี้เครียดเหลือเกินทุกข์เหลือเกินต้องมาเลี้ยงดูลูกไหนสามีก็ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยทะเลาะเบาะแว้งอีกทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจก็ไม่พออยู่พอกินอีกทั้งพ่อบ้านก็ไปมีคนอื่น2ปีแล้วที่อยู่ได้นี้ก็อยู่ได้เพราะลูกบางทีอยากจะหยุดคิดว่าอย่างนั้นแต่มันหยุดไม่ได้บางทีนั่งอยู่คนเดียวก็ร้องไห้ฉะนั้นการจัดการความเครียด ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ต้องจัดการที่ความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็คือสมาธินี่แหละโยมพูดง่ายดีเนาะโยมนะวิธีจัดการความเครียดก็ต้องจัดการความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็ต้องมีสมาธิฉะนั้นวิธีการทำจิตให้เป็นสมาธิก็มีอยู่หลายอย่างคือเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อความสงบแห่งจิตใจอย่างพุทโธเนี่ยก็เป็นสายของหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นอย่างพองยุบที่เป็นสายของหลวงพ่อจรัญหรืออาการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นสายหลวงพ่อเทียนไม่มีรูปแบบไหนที่ดีที่สุดมีแต่ว่าเราชอบวิธีไหนถูกจริตแบบไหนมากกว่าหรืออาจจะเป็นการตามดูรู้ลมหายใจก็ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือในแนวทางจริตของเราฉะนั้นการพิจารณาลมหายใจแบบง่ายๆเนี่ยนะโยมนะก็คือการดูรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละดูมันเข้าดูมันออกดูไปเรื่อยๆถ้าเราดูไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะช่วยตรัดกระแสความคิดนะแล้วก็หรือจะเป็นการบริกรรมก็ได้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วพุทโทเนี่ยจะเป็นตัวช่วยหน่วงจิตให้สงบน้อมความรู้สึกไปที่ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปคิดให้รู้สึกอย่างเดียวน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจความคิดฟุ้งซ่านความทุกข์ความแล้วก็จะจางหายไปความอิ่มเอิบใจความสุขกายสบายใจก็จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในตัวในตนของเรานะตามดูรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันออกมันเข้ายังไงมันหลุดไปก็ดึงกลับคืนมานะน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจหนึ่งเดียวคือหายใจเท่านั้นนี่ความคิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจความกังวลต่างๆก็จะจืดจางหายไปเบาลงเบาลงเบาลงหายไปหายไปพอหายไปใจมันก็จะเบาขึ้นใจเบาขึ้นความรู้สึกก็ดีพอความรู้สึกดีก็ไม่เหงาและไม่ทุกข์และนี่แหละที่ใช้ใจหาใจให้เจอจึงจะได้มีความสุขเพราะกายมันไปไม่ไหวแล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้ก็สัพเพเหระเรื่องราวต่างๆนำมาฝากญาติฝากโยมเป็นธรรมะง่ายๆเบาๆสบายๆไม่ต้องฟังอะไรที่มันหนักให้เบาสบายเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างนำมาเล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังได้ฟังได้ข้อคิดพินิจพิจารณาน้อมมาสู่ตัวสู่ตนก็เกิดเป็นมงคลกับชีวิตฉะนั้นในวันนี้ก็ขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนขอให้โยมพ่อโยมแม่ที่ติดตามรับฟังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใจให้กับลูกกับหลานนะสุขภาพดีมีความสุขทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

0: เว้ยเจ้าคนตัดฟืนข้าอุตส่าห์มอบขวานให้กับเจ้าแล้วเหตุไฉนเจ้าถึงนำขวานไปตัดไม้สเตียโลอย่างนี้ล่ะ
1: ฮะข้าเปล่านะพวกตัดไม้ทำลายป่าต่างหากแหละที่เขาตัดกันน่ะ
0: เราต้องประท้วงไปตามเสือสมิงเจ้าป่ามา
2: ข้าอยู่นี่แหละ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมรายงานภาพรวมการให้บริการของบริษัทการบินไทยเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: กระทรวงคมนาคมสรุปภาพรวมการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนงานกระเป๋าและคลังสินค้าปริมาณค้างลดลงอย่างมาก
8: กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขาออกได้ครบตามแผนแล้วที่123เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินขาเข้าให้บริการ115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ Ground Handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก1909เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,400 ใบขณะที่คลังสินค้าหรือคาร์โก้สามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้เหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคลังสินค้าของการบินไทยยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วรอให้เจ้าของมารับออกไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้ย้ำท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทาง
9: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศ าศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งและให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่9ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง
10: นายระมันคานโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดการว่าช่วงวันพรุ่งนี้ถึง9ตุลาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมถึงจังหวัดราธิวาสจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากอิทธิพลมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงสำหรับสถานการณ์ฝนในจังหวัดราธิวาสเมื่อวันที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่โดยอำเภอศรีสาครมีปริมาณฝนสูงสุด 37.6 มิลลิเมตรรองลงมาคืออำเภอระแงะ6มิลลิเมตรและอำเภอสุไหงโกลก4มิลลิเมตรทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและบริเวณทางน้ำไหลผ่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องถึงวันที่9ตุลาคมนี้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจ
0: วิเคราะห์สุด
1: ๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: รายการทีเล่นทีจริงขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
3: ค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านทางบ้านนะคะวันนี้พบกันนะคะเช้าวันอาทิตย์เช่นเคยนะคะ 9:00 นประมาณ9โมงกว่าๆนิดๆอะค่ะเราก็มาเจอกันนะแล้ววันนี้ท่านอาจารย์สุรวงศ์ติดภารกิจนะคะด่วนเลยแล้วก็ใต้เลยต้องมารับหน้าที่นะคะแล้วก็มีพี่สาวอีกท่านหนึ่งมาด้วยกันนะคะแล้วก็ได้รับเชิญมาก็กราบสวัสดีพี่นาคค่ะพี่นาคอยู่ในสายหรือยังคะ
4: อยู่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณต้อยสวัสดีอาจารย์สุรวงศ์ด้วยถึงไม่อยู่ในรายการแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ต้องขอบคุณคุณต้อยและก็อาจารย์นะคะที่ได้เชิญพี่นัทเข้ามาพูดคุยในรายการครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วคุณต้อยที่พี่นัทได้รับเกียรติเข้ามาพูดคุยค่ะ
3: ค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็ก่อนอื่นยังไงที่เราจะเริ่มคุยกันกับพี่นัทเรื่องคือถ้าคุยกับพี่นัทเนี่ยไม่พ้นเรื่องของสุขภาพเนาะแต่ต้อยก็อยากจะส่งกำลังใจให้ผู้ฟังทางบ้านนะคะที่ตอนนี้ก็คือเป็นภาวะของฤดูน้ำหลากนะคะและหน้าฝนเนาะบ้านเราก็จะเจอทั้งน้ำท่วมทั้งฝนตกไม่หยุดอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะฝ่าฟันกันไปนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่บางท่านอาจจะแบบท่วมเยอะกำลังอาจจะวุ่นวายอยู่กับการดูแลบ้านทำความสะอาดบ้านหรือบางท่านก็อาจจะอยู่บนบ้านซึ่งข้างล่างมีน้ำเต็มอะไรเงี้ยก็ส่งกำลังใจให้นะคะต้อยก็ฝากกำลังใจสู้กันทุกคนค่ะทั้งก็เดี๋ยวเราก็จะผ่านมันไปได้นะคะก็อยากให้มันผ่านไปได้ดีทีเดียวนะคะเชิญพี่นาคค่ะ
4: ก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านเนาะให้ปลอดภัยกันทุกคนเนาะพี่นาคก็เป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งเนาะตอนนี้ก
3: ็ใช่ใช่แต่ต้องมีพี่นาคมีหลายบ้านนะคะบ้านนี้น้ำท่วมบ้านหลักน้ำท่วมก็มาอยู่อีกบ้านหนึ่งเป็นบ้านที่ไม่ท่วมนะคะก็โชคดีแล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่เราก็ไม่ได้อยากได้ความโชคดีแบบนี้เนาะว่าน้ำมันท่วมแล้วมันไปไหนลำบากแล้วก็ตอนนี้บางจุดนี่อาจจะมีน้ำขังแล้วมีกลิ่นเหม็นด้วยนะพี่นา
4: คใช่ใช่ค่ะก็เนาะขอให้กำลังใจกับทุกคนที่ประสบภัยเนาะเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปเนาะมันเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวก็ผ่านไปเนาะสัจธรรมคุณก็ค่ะ
3: ใช่ค่ะตอนนี้เรามีหน้าที่อย่างหนึ่งคือต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะคะเพื่อว่าเราจะต้องอยู่ต่อสู้กับโรคที่มันแบบของธรรมชาติที่มาอะไรนะเดี๋ยวนี้มันเริ่มรุนแรงขึ้นอะไรก็แล้วแต่เราต้องสตรองนะพี่นาฏต้องสตรอง
4: เดี๋ยวนี้การดูแลสุขภาพการทำร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเนาะแล้วก็พี่นาฏก็เป็นคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับตรงนี้เพราะว่าไม่มีใครดูแลสุขภาพของเราได้ดีเท่าตัวเราเองเนาะเราอย่าฝากสุขภาพของเราไว้กับคนอื่นให้อยู่ในมือเรานี่แหละไม่มีใครรักเรามากเท่าตัวเราเองแล้วค
3: ุ
4: ณต้อย
3: ค่ะใช่ถูกต้องพี่ทีนี้หนูว่าอยากจะให้พี่นาฏมาช่วยแชร์ว่าพี่นาฏใช้วิธีการยังไงในการดูแลตัวเองพี่นาฏเนี่ยอายุก็คือผ่านคลอง6ไปเยอะแล้วนะคะจะขึ้นจะขึ้นหลักเจ็ด
4: นะคะผ่านน้ำมาเยอะแล้วค
3: ่
4: ะ
3: ก็ที่จริงพี่นาฏเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยนะคะเรียนคณะเดียวกันอะไรเงี้ยก็พี่นาฏแข็งแรงมากเป็นในไอดอลของต้อยเลยว่าพี่ทำงานหลายอย่างก็ยังช่วงหลังๆเนี่ยหลังจากรีไทร์มาเนี่ยต้อยก็อยากทำงานน้อยลงอะไรแต่ว่าพี่นาฏนี่คือยังเต็มเหนียวเลยอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าพี่อ่ะทำงานหลายจ็อบมากอะไรเงี้ยค่ะพี่เริ่มต้นแล้วก็มีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับการดูแลตัวเองนะคะอยากให้พี่นาฏช่วยแชร์ให้ผู้ฟังทุกท่านได้ทราบนะคะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะคุณต้อยจริงๆแล้วพี่นาฏเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่เพิ่งจะมาดูแลสุขภาพนะคะคุณต้อยคือดูแลสุขภาพมาตั้งแต่เราสามสิบกว่าๆเนี่ยอายุ30กว่าๆก็เริ่มต้นดูแลสุขภาพแล้วนะคะคนใต้เพราะว่าตัวพี่นาฏเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบ ใช้ยาในการดูแลสุขภาพนะคะเวลาเรามีปัญหาสุขภาพเนี่ยเราไม่ต้องการเคมีให้เข้าร่างกายของเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็เลือกที่จะใช้อะไรที่เป็นธรรมชาติที่เข้ามาดูแลสุขภาพนะคะตั้งแต่30กว่าๆเนี่ยแหละก็เริ่มตอนนั้นเราก็ศึกษาเรื่องของอาหารเสริมนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็มีทางเลือกอยู่แค่นั้นเรารู้จักว่าเรารู้ว่าอาหารเสริมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเข้ามาดูแลสุขภาพนะคะก็เวลามีปัญหาสุขภาพก็เนี่ยใช้อาหารเสริมใช้ธรรมชาติเนาะฟ้าทลายโจรอะไรต่ออะไรแล้วก็รวมทั้งอาหารเสริมที่เราก็ศึกษามาว่ามันก็ดี
3: จากต่างประเทศด้วยไหมคะ
4: ใช่ใช่จากต่างประเทศแล้วก็เราก็ดูข้อมูลเนาะก่อนที่เราจะเอาอะไรเข้าปากของเราเนี่ยเราก็ดูข้อมูลว่าโอเคล่ะมันก็ปลอดภัยตั้งแต่เขาดูแลตั้งแต่เรื่องดินเรื่องอะไรต่ออะไรเนาะซึ่งไม่ใช้เคมีเลยเราก็โอเควางใจระดับหนึ่งนะตอนนั้นอะเพราะว่าเราก็คิดว่าอันนั้นแหละเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็ใช้อาหารเสริมดูแลควบคู่กับอาหารการกินของเราเรื่อยๆมาเนาะหลายปีเหมือนกันคุณต้อยเป็นหลายสิบปีเนาะก็เราก็ดูแลร่างกายอย่างนั้นมาก็ร่างกายเราก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแต่ก็เคยสงสัยตัวเองเนาะว่าพี่นาฏด้วยที่อย่างที่คุณต้อยบอกพี่นาฏทำงานเยอะแล้วก็ทำงานหลายอย่างก็เอ๊ะทำไมเราใช้อาหารเสริมดูแลสุขภาพมากขนาดนี้เนาะเดือนหนึ่งพี่นาใช้เงินกับอาหารเสริมเยอะมากแล้วก็ดูแลกันทั้งครอบครัวเนาะ
3: ค่ะ
4: แล้วทำไมเราถึงยังป่วยอยู่ป่วยเนี่ยในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเรามีโรคประจำตัวหรืออะไรหรอกเนาะแต่ว่าเวลาเรานอนดึกคือพี่นาเป็นคนที่นอนดึกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เวลานอนดึกต่อเนื่องกันเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะเริ่มเข้ากระบวนการละเริ่มเจ็บคอเริ่มมีน้ำมูกเริ่มไอเริ่มอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นอย่างเงี้ยทั้งที่เราว่าเราใช้อาหารเสริมเยอะเนาะตัววิตามินนู่นนี่นั่นต่างๆป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลมูลอิสระอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนาะเคยสงสัยนะว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงยังป่วยอยู่อย่างเงี้ยแล้วเวลาป่วยเราไม่ทานยาเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการดูแลสุขภาพตัวเองนานบางทีเนี่ยเราเป็นหวัดเนี่ยแค่เป็นหวัดเนี่ยก็ใช้เวลาเป็น3อาทิตย์เป็นเดือนเนาะกว่าจะจบกระบวนการแต่ก็โอเคละก็เราก็ก็พอใจแต่ลึกๆก็ยังสงสัยอยู่จนกระทั่งมาเมื่อปี17เนาะปี17มันปีพ.ศ.อะไรอ่ะคุณต้อยปี61หรือเปล่าพี่นั่นไม่แน่ใจเนาะก็ราวๆนั้นแหละน่าจะปี60 61อะไรประมาณ60
3: อะไร
4: ค่ะประมาณ60ปลายปี60เนี่ยแหละเพื่อนเนาะก็ต้องขอบคุณเพื่อนรักมากๆเลยนะคุณนนทยามาเยี่ยมที่บ้านแล้วก็เจอลูกชายเริ่มต้นเนี่ยก็คือเจอลูกชายเนี่ยหน้าตาเป็นสิวเคละไปหมดเลยเนาะเขาช่วงวัยรุ่นช่วงมัธยมต้นแหละตอนนั้นน่ะเนาะอายุก็14 15อะไรประมาณนั้นหน้าเนี่ยเป็นสิวฮอร์โมนสิวอะไรสารพัดสารเพหน้าเคละไปหมดนะทั้งที่พี่หน้าเป็นคนที่ไม่ชอบใช้เคมีเนาะแต่พอลูกหน้าตาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในที่สุดอะคุณต้อยมันเห็นหน้าลูกแล้วเราก็สงสารเนาะแต่ว่าพอสิ่งที่ผลลัพธ์ที่ได้มาเวลาเราใช้ยาหมอตามสถานเสริมความงามอะไรต่างๆอย่างนั้นเนี่ยมันก็ดีขึ้นแต่พอหยุดมันก็เหมือนเดิมเราก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนั้นนะเนาะก
3: ็
4: วนลูปอยู่อย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวหายเดี๋ยวยุบเดี๋ยวขึ้นอะไรอยู่ประมาณนั้นจนคุณนนทยาเนี่ยแหละเข้ามาเห็นหน้าหลานเป็นอย่างเงี้ยก็บอกว่าเนี่ยมันมีเจลอยู่อย่างหนึ่งเนาะตัวนี้มันไม่มีเคมีเอาไว้ให้ลูกได้ใช้พี่นาฏบอกเอามาเลยถ้าไม่มีเคมีเป็นสิ่งอะไรที่เราตามหามานานมากๆเลยนะแล้วก็ถามพี่นนท์ว่ามันคืออะไรมันคือรีด็อกคืออะไรก็ไม่รู้เนาะตอนนั้นคือไม่รู้อะไรใดๆทั้งสิ้นก็คิดแต่ว่ามันคือเป็นครีมที่มาใช้เพื่อดูแลผิวหน้ารักษาสิวให้ลูกแค่นั้นเองนะแค่นั้นไม่มีข้อมูลอะไรใดๆ แต่พอรู้ว่าแต่ด้วยความที่เราวางใจกันนะเนาะพี่นนท์กับพี่นาฏก็เป็นเพื่อนรักกันนะเขาไม่มาหลอกเราอยู่แล้วเขาให้ด้วยซ้ำนะไม่ได้คิดตังค์ก็เลยลูกได้ใช้แล้วมันก็ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นเราก็เลยว่ามันคืออะไรเนาะแต่ก็ยังคิดว่ามันใช้กันหน้าอย่างเดียวนั่นแหละจนกระทั่งมันหมดก็ถามพี่นนท์อะว่าพี่อะอยากให้ลูกได้ใช้ต่อนะเราจะซื้อที่ไหนตอนนั้นในเมืองไทยก็ไม่มีก็ต้องสั่งซื้อจากเมืองนอกเข้ามาเนาะจากอเมริกาเข้ามาก็บอกเอายังไงก็เอาเนาะก็สั่งซื้อกันแล้วก็เสียภาษีซึ่งแพงมากแต่เราก็โอเคก็ได้ใช้ตั้งแต่นั้นมาจนโชคดีปี18บริษัทได้มาเปิดในประเทศไทยเนาะก็เลยเป็นโชคดีของพี่นั่นมากๆเลยที่ได้ใช้โปรดักต์พี่นั่นก็เริ่มมาใช้โปรดักต์หลังจากที่เข้าประเทศไทยอ่ะตอนนั้นก็เลยนอกจากได้ใช้เจลแล้วก็ได้ใช้น้ำรีด็อกด้วยเนาะผลิตภัณฑ์เขาจะมี2ตัวหลักก็คือเป็นน้ำรีด็อกแล้วก็เป็นเจลก็เราก็เริ่มใช้เพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวเนาะแต่ก็ด้วยพี่นนท์แล้วก็คุณดีซึ่งเป็นคนที่แนะนำพี่นนท์อีกทีหนึ่งนะคะคุณดีเขาเคยมีปัญหาสุขภาพแล้วก็คุณดีเนี่ยเป็นคนที่ให้เป็นที่ปรึกษาให้ครอบครัวพี่นั่นในเรื่องดูแลสุขภาพโดยไม่ใช้เคมีนี่แหละเราก็ไว้วางใจกันอยู่แล้วเขาแนะนำอะไรมาเนี่ยเราก็เชื่อสนิทโดยไม่มีข้อโต้แย้งอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยพี่นาก็ว่าพี่นาเป็นคนที่โชคดีเนาะที่เปิดรับอะไรได้ง่ายเราก็เลยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละแล้วก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่เขาบอกว่าดีก็เลยได้ใช้มาเรื่อยๆตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งใจใช้อะเนาะนึกได้ก็ดื่มลืมไปมั่งอะไรไปมั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าพอเราใช้มาเรื่อยๆเนี่ยเวลาผ่านไปแบบขนาดแบบไม่ตั้งใจใช้อ่ะเนาะตัวพี่นันเองเนี่ยรู้สึกได้ว่าหลายๆอย่างที่เราเคยเป็นอยู่ทำไมมันไม่เป็นเรายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะทั้งที่ไม่เคยนอนดึกเหมือนเดิมนอนดึกทีนึงก็ลากยาวดึกของพี่นันนี่คือเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนาะในทุกๆ oh. ในทุกๆวันในทุกๆคืนอะไรอย่างเงี้ยนะมันใช้ชีวิตเปลืองมากแล้วก็คือมันไม่เป็นหวัดทั้งแต่ก่อนหน้านี้เราถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบ่อยๆแต่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยทำไมเราสุขภาพเราดีขึ้นไม่เป็นหวัดแล้วก็หลายๆอย่างดีขึ้นผิวพรรณเราดีขึ้นผิวหน้าเราดีขึ้นจนมีคนทักส่วนของลูกชายเนี่ยก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็คือเขาก็ใช้เนาะตัวเจลแล้วก็ดื่มน้ำแล้วพอบริษัทมีชุดสกินแคร์มาลูกก็ใช้สกินแคร์ของที่นี่ที่เดียวนะเพราะว่าตัวสกินแคร์เขาก็มีรีด็อกร่วมด้วยอะไรเงี้ยเนาะแล้วคือที่พี่น่าชอบมากๆก็คือมันไม่มีเคมีแล้วมันปลอดภัย 100% นะคุณจ้อย
3: ค่ะ
4: ตัวพี่น่าก็เนี่ยใช้มาเรื่อยๆตอนนั้นก็ด้วยประเทศไทยก็ยังใหม่ข้อมูลก็ไม่เยอะเนาะก็ใช้แบบถูกบ้างผิดบ้างอะไรเงี้ยเนาะก็ตัวเจลก็คือใช้แต่หน้าอย่างเดียวเราไม่รู้ข้อมูลอย่างอื่นจนกระทั่งตัวคนที่แนะนำอ่ะคุณดีอ่ะก็เข้าไปศึกษามากขึ้นพี่นาฏยังไม่ได้ศึกษาอะไรเนาะได้แต่รับฟังข้อมูลจากคุณดีที่คนที่เป็นแนะนำมานะคะพี่นนท์ตอนนั้นพี่นนท์ก็ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วพี่นนท์เอามาตั้งแมะไว้แล้วก็บอกว่ามันไม่มีเคมีแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายเนาะก็พี่นาก็คุยต่อกับคุณดีนี่แหละคุณดีก็
3: เนื่องจากว่าพี่นาขอโทษนะเนื่องจากทุกอย่างมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเนาะแล้วเราไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษแล้วก็ได้โชคดีที่มีประเด็นเนาะประเด็นก็เป็นนักวิชาการของการโภชนานักโภชนาการเนาะประเด็นเนาะท่านมีดีคือเป็นนักโภชการเรื่องอาหารนะคะค่ะเชิญต่อค่ะพี่
4: แล้วก็เริ่มพี่นาก็เริ่มได้ข้อมูลอะนะว่าตัวนี้เนี่ยมันช่วยให้เราดีขึ้นยังไงตอนแรกก็ไม่เข้าใจหรอกเนาะว่าคุณดีก็พยายามที่จะบอกเนาะว่าตัวรีด็อกเนี่ยมันเป็นสื่อมันเป็นสัญญาณนะสัญญาณที่จะไปช่วยให้เซลล์มันคุยกันแล้วก็ มันเซลล์มันจะได้ซ่อมแซมร่างกายตัวเองอ่ะพี่นาฏบอกมันเซลล์มันสัญญาณมันคืออะไรคือไม่เข้าใจอะไรใดๆทั้งสิ้นแหละแต่โอเคฉันก็ใช้ของฉันเนี่ยแหละเพราะว่าพี่นาฏไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์เนาะก็เลยไม่รู้ล่ะแต่ว่าโอเคใช้แล้วเรารู้ตัวว่าเราดีขึ้นเริ่มหลายๆอย่างดีขึ้นทั้งที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวหรอกไม่ได้มีเบาหวานไม่ได้มีไขมันไม่ได้มีอะไรเนาะแต่ก็มีคนทักว่าเราหน้าตาดีขึ้นใสขึ้น
3: ผมยาว
4: แล้ว
3: อ่อนกว่าวัย
4: ริ้วรอยมันลดลงอะไรเงี้ยพี่นาฏเป็นคนสมัยก่อนเนาะเราก็ไม่เป็นคนไม่ค่อยดูแลตัวเองเนาะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเป็นคนลุยๆแล้วไม่ดูแลตัวเองแล้วก็หน้าก็ตอนเด็กๆวัยรุ่นเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเราก็ใช้สบู่ก้อนเดียวในการดูแลเนาะทั้งหน้าทั้งตัวเลยแล้วก็มีสิวมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีสิวเราก็บีบมันก็มีริ้วรอยเนาะมีริ้วมีรอยสารพัดแต่พอหลังจากที่เราใช้โปรดักต์เนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนมีคนทักพอมีคนทักก็เริ่มจะมีคนอยากใช้ตามพี่นาฏก็ไม่รู้อะไรใดๆทั้งสิ้นจะบอกว่าพี่นาฏเนี่ยก็ใช้ไอ้นี่แหละอย่างเดียวที่ตอนนี้เนาะที่ใช้เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็มีรีด็อกเนี่ยใช้ตัวเจลแล้วก็ตัวน้ำถ้าอยากใช้ก็นู่นไปหาคุณดีไปคุยกับคุณดีพี่นาฏจะไม่ข้อมูลเราก็ไม่ค่อยรู้เน
3: า
4: ะ
3: ไปถึงตอนต้นๆนะช่วงนั้นเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ช่วงต้นๆเพราะว่าด้วยข้อมูลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วเราก็ไม่ได้คิดที่จะทำอะไรเราก็กินก็ใช้ตามที่คนที่แนะนำบอกว่ามันดีกับสุขภาพเนาะเริ่มต้นในครอบครัวก็มีลูกกับมีตัวพี่นาฏได้ใช้พอตอนหลังๆเรารู้ข้อมูลมากขึ้นว่าตัวนี้เนี่ยมันช่วยให้เรามีพลังมากขึ้นนะแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเราดีขึ้นแล้วเราเห็นรับด้วยตัวของเราเองเนี่ยเราก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เริ่มเข้าไปหาข้อมูลมากขึ้นแล้วยิ่งระยะหลังๆมาเนาะก็เราก็เริ่มมีข้อมูลมีเทสติโมเนียลเป็นคนไทยที่ใช้แล้วมีผลลัพธ์ต่างๆที่เราเห็นนะคะจองช่วงแรกเนี่ยเรามีแต่คนต่างประเทศทั้งนั้นน่ะเนาะที่เป็นเทสติโมเนียลเพราะว่ามันเป็นโปรดักต์ที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยเนาะพอเรามั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีคนทักเรามากขึ้นแล้วก็มีคนใช้ตามเราเรื่อยๆมันก็เริ่มมีรายได้เข้ามาโดยที่พี่นาฏไม่รู้เรื่องเนาะไม่รู้เรื่องอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยจนได้รับอีเมลจากบริษัทแหละว่ามันมีรายได้เข้ามาเนาะก็ถามคุณดีว่ามันได้มายังไงอะไรคุณดีก็เล่าให้ฟังแหละแต่ตัวแกก็ยังรู้มั่งไม่รู้มั่งอยู่นะโอเคเลยพอมันเราก็เราใช้อยู่มันมีรายได้เข้ามาด้วยความที่เราก็อยากใช้สินค้าที่มันถูกลงอะเนาะอยากได้ใช้สินค้าไม่ได้คิดอะไรหรอกอยากที่จะได้ใช้สินค้าให้มันถูกลงก็เลยเริ่มบอกเล่าคนอื่นมากขึ้นใช่แล้วก็คือตัวเราเนี่ยเราก็มั่นใจแล้วล่ะว่ามันดีกับสุขภาพเราแหละตอนนั้นเพราะว่าคือด้วยพี่นาฏก็ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนอกจากเรื่องผิวพรรณที่เราเห็นภายนอกแล้วภายในเนี่ยเป็นคนที่ชีวิตเราอยู่ในรถอ่ะเนาะแล้วเราก็ไม่ชอบเข้าห้องน้ำตามปั๊มแล้วก็จะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยบ่อยมากแล้วก็เป็นอย่างเดียวเนาะที่พี่นาฏต้องกินยาน่ะเพราะว่ามันไม่กินยาฆ่าเชื้อไม่กินอะไรแล้วมันก็จะไม่หาย
3: เหมือนพี่นาฏอั้นปัสสาวะบ่อยๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่พี่ไม่ชอบเข้าห้องน้ำที่ปั๊มไงแล้วที่ทำงานอะไรเงี้ยเราใช้เวลาอยู่บนรถเนี่ยทีนึงกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะอั้นฉี่แล้วก็จะเป็นบ่อยมากแล้วเนี่ยเป็นแล้วก็เราก็ต้องกินยาถ้าไม่กินยาก็ไม่หายแต่พอเรามีตัวรีด็อกเนี่ยพี่น่าใช้ตัวรีด็อกทั้งดื่มแล้วก็พอรู้สึกฉี่ขัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มใช้ตัวรีนูแล้วเนาะตัวรีนูเนี่ยทาตรงท้องน้อยหัวหนองแล้วก็
3: ปากมดลูก
4: พูดได้ไหม
3: ปากมดลูก
4: นั่นแหละใช้ที่ปากมดลูกเลยแล้วก็คือวันเดียวอ่ะคุณต้อยจากปกติเนี่ยเราต้องกินยาอย่างน้อย3วันอ่ะมันถึงจะหายเนาะอย่างน้อย3วันแล้วอาการมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วมันเป็นอะไรที่ทรมานอ่ะเนาะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเวลาเราจะฉี่ทีนึงมันปวดเนาะบางครั้งเนี่ย
3: มันที่ที่มัน
4: มันน้ำตาเล็ดแบบบางครั้งมันเป็นเลือดด้วยซ้ำเนาะแต่พอพี่มีโปรดักต์อันนี้เนี่ยเรามั่นใจแล้วล่ะคือมันปลอดภัยที่สำคัญคือว่ามันปลอดภัยแล้วมันมีเคมีแล้วก็มีคนที่แนะนำเราบอกว่ามีรูตรงไหนก็ใส่ไปเถอะมันไม่อันตรายหรอกอะไรเงี้ยเนาะเราก็
3: ก็เห็นว่าพี่นาฏใส่ปากได้ด้วยใช่ไหมพี่นาฏบอกว่าเวลา
4: ใส่ปากใช่เวลาบอกว่าคือพี่นาฏยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเนาะมันก็มีอาการแหละเริ่มพอลากยาวนานๆเนาะ2อาทิตย์3อาทิตย์ที่นอนดึกลากยาวไปเนี่ยมันก็จะเริ่มมีอาการเริ่มเจ็บคอพอเจ็บคอพี่นาฏก็ใช้เจลรีนูเนี่ยแหละใส่คัตเติ้ลบัดแล้วก็ไปใส่ในจุดที่มันอักเสบอะพอเราแดงใช่ไหมพอเจ็บคอเนี่ยพี่นาฏก็ใส่ไปเนี่ยก่อนนอนก็ใส่เนาะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็หายมันอย่างเงี้ยแหละถ้าไม่หายก็ทำซ้ำตอนเช้าบางครั้งอาการเราเยอะเนาะแล้วพอเราใช้ตัวรีนูใส่ไปในตรงจุดที่มันอักเสบคอเราแดงๆตรงต่อมทอนซิลอะพี่นาใช้คัตเติ้ลบัดแล้วก็ป้ายตัวเจลรีนูแล้วก็ไปทาตรงจุดที่มันมีปัญหานั่นแหละเช้าขึ้นมาเนี่ยเรารู้เลยว่ามันจะมีเสลดข้นๆเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มันก็จะหายไปถ้าไม่หายก็ทำซ้ำอย่างเงี้ยพี่นาก็ใช้อย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีอาการอื่นต่อเนื่องเหมือนครั้งสมัยก่อนที่เราเคยเป็นไงพี่นาเคยเริ่มต้นด้วยเจ็บคอก่อนเจ็บคอสัก 3-4 วันเนาะแล้วก็ตามด้วยน้ำมูกใสๆน้ำมูกใสๆเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานมากเนาะเป็นอาทิตย์ลากยาวเป็นอาทิตย์แบบไม่ต้องสั่งน้ำมูกอะไรเลยอยู่ๆก็คือไหลหยดย้อยมาเลยล่ะมันเป็นขนาดนั้นเวลาพี่นาเป็นเนาะเพราะพี่นาไม่กินยาพวกเคยกินยาลดน้ำมูกแล้วเขาให้กินครึ่งเม็ดให้กินเม็ดหนึ่งพี่นาคกินครึ่งเม็ดคุณต้อยมันเหมือนจะเป็นจะตายอ่ะคือมันนอน
3: มันวิววิวเหรอ
4: มันคือมันหลับน้ำมูกแห
3: ้
4: งแล้วมันนอนแบบคนไม่อยากจะตื่นอ่ะพอตื่นก็สลึมสลือแล้วก็หลับต
3: ่อ
4: ก็เป็นอย่างเงี้ยนอนได้เป็นวันๆเนาะแต่น้ำมูกแห้งเนาะแล้วพี่นาก็หลังจากนั้นมานะก็คือไม่กินเลยไม่รู้ว่าด้วยเราแพ้ยาหรืออะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ขนาดเขาให้กินยาเม็ดหนึ่งเรากินแค่ครึ่งเม็ดเนี่ยมันมีความรู้สึกแล้วก็จมูกปากอะไรเนี่ยจะแห้งไปหมดเลยเนาะพี่นาก็จะไม่กินเลยตั้งแต่นั้นนะเนาะก็เลยก็พอเรามาใช้พวกนี้แล้วมันเนี่ยมันหายตั้งแต่ขั้นตอนแรกอะเจ็บคอแล้วก็จบละ
3: อันนี้คือสิ่งที่ใช่พี่นาฏคือได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะพอเริ่มรู้จักเรโนเรโน28แล้วน้ำรีด็อกที่ป้าลีแนะนำมาเนาะที่พี่นนท์มาแนะนำทั้งตัวพี่นาฏเองก็ดีขึ้นน้องลูกชายของพี่นาฏก็ผิวหน้าดีขึ้นไม่ต้องไปใช้หาหมอหาหมอที่เต็นท์หมออะไรนะหมอผิวหนังที่โรงพยาบาลก็คือส่วนใหญ่เขาจะใช้ยา
4: ที่โรงพยาบาลก็เขาบอกว่าที่จุฬามีหมอนี้ดีไปที่ไม่มีโดนมีหมอนี้ดีไป
3: คือหมอมีหมอนี้ดีไป
4: ใช่
3: คือเปลี่ยนหมอไปเรื่อยๆ
4: หรือความงามเอาพอหมอเนี่ยไม่ได้ผลแล้วไปความงามอีกแล้วทีเนี้ยไปเนี่ยวนลูปไปอย่างเงี้ยแหละจนมาเจออันนี้แล้วพี่นาก็จะเลิกแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเนาะยิ่งไปสถาบันความงามเนี่ยไปทีนึงไม่ต่ำกว่า 3,000 แหละ
3: แต่สิ่งที่พี่นาฏเคยเล่าให้ต้อยฟังว่าตัวพี่นาฏเองแต่น้องเองอ่ะน้องลูกชายค่ะก็คือทุกคนจะได้เซลล์ที่ใหม่อ่ะพี่นาฏช่วยอธิบายว่าเซลล์ใหม่ที่พี่นาฏได้มันเป็นยังไงคะทำไมถึงตัวนี้มันถึงทำให้พี่นาฏได้เซลล์ใหม่ค่ะเขาทำงานยังไงอ่ะพี่อันนี้คือที่สุดยอดมากเลยเนาะ
4: มันเป็นคุณหมอเขาพูดเนาะเขาว่าคือพอเราเติมรีด็อกไปในปริมาณที่เพียงพอเนี่ยอันนี้มันเป็นงานวิจัยเนาะของ ทัวเรสแล็บเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเติมรีด็อกในปริมาณที่เพียงพอต่อเนื่องเป็นเวลา8สัปดาห์เนี่ยอย่างแรกเลยคือ5ระบบในร่างกายเราเนี่ยมันทำงานได้ดีคุณต้อยมันทำงานได้ดีขึ้นเป็น31% นะเนาะซึ่งถือว่าเยอะมากๆอันนี้เป็นงานวิจัยเนาะไม่ใช่พี่นั่นมาพูดเองแล้วก็5ระบบในร่างกายเราที่มันดีขึ้นเนี่ยก็คือระบบภูมิคุ้มกันระบบการตอบสนองของการอักเสบเนี่ยระบบการหลอดเลือดหัวใจซึ่งตอนนี้เนาะตั้งแต่เรารับวัคซีนอะไรต่างๆมาเนี่ยคนเป็นสโตรกเป็นอะไรกันเยอะมากเนาะมันทำให้รีด็อกเนี่ยมันทำให้หลอดเลือดเรามีความยืดหยุ่นเนาะแล้วก็ทำให้เลือดเราไม่แข็งตัวระบบย่อยระบบฮอร์โมนอะไรต่างๆพวกนี้มันจะทำงานได้ดีแล้วก็ในร่างกายของเราเนี่ยก็ทุกส่วนก็ประกอบด้วยเซลล์อยู่แล้วใช่ไหมคะคุณต้อยแต่ละในอวัยวะแต่ละอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยมันจะผัดเปลี่ยนเซลล์ไม่เท่ากันอยู่แล้วบางอวัยวะก็ไม่กี่วันบางอวัยวะก็เป็นเดือนบางอวัยวะก็เป็นปีนะคะถ้าเรามีปริมาณรีด็อกที่เพียงพอเนี่ยอย่างปอดเนี่ยมันใช้เวลาในการผัดเปลี่ยนเซลล์แค่8วันเนาะเราก็เนี่ยแหละถ้าเราปริมาณที่เพียงพอแล้วก็ตรงจุดที่มีปัญหาเนี่ยตัวรีด็อกเนี่ยมันจะเข้าไปเนี่ยอย่างแรกเลยคือมันเข้าไปตรวจจับก่อนเนาะในร่างกายเรานะเข้าไปตรวจจับว่าตรงไหนที่ร่างกายเรามีปัญหาเนาะเจอเซลล์ที่ดีรีด็อกก็จะปกป้องเอาไว้เนาะแล้วก็ถ้าเจอเซลล์ที่เสื่อมเนี่ยมันซ่อมแซมได้เนาะรีด็อกก็เข้าไปเหมือนคนสั่งการอะเนาะเอาวัตถุดิบต่างๆที่เรากินเข้าไปเนาะเข้ามาซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมแต่ถ้าเกิดว่าเซลล์อันนั้นเนี่ยมันเป็นเซลล์ซอมบี้เซลล์ที่ตายแล้วเซลล์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้วเนี่ยมันก็จะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์เก่าในเมื่อเรา
5: จะถูกขับออกไปเนาะเซลล์เสื่อมมันก็ถูกขับออกไปแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่แทน
4: ใช่ใช่เซลล์เก่าเนี่ยเซลล์ที่ตายเนี่ยปกติเนี่ยเราร่างกายเราเนี่ยมันมีเซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยมันขับออกทุกวันอยู่แล้วเนาะวันนึงเป็นหลายร้อยล้านเซลล์เนี่ยเนาะมันก็ขับออกอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเรามีตัวช่วยมีรีด็อกในปริมาณที่เพียงพอเนี่ยมันก็ช่วยผัดเปลี่ยนเซลล์มันช่วยขับเซลล์ที่ตายแล้วออกไปให้ได้เร็วขึ้นเนาะผัดเปลี่ยนเซลล์เราได้เซลล์ใหม่ขึ้นมาเนาะทำไมคนที่อยู่ในใช้รีด็อกไปนานๆเนี่ยทำไมมีแต่คนที่อายุมากขึ้นแต่หน้าตาเด็กลงดูอ่อนเยาว์ขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นเนี่ยแหละเพราะว่าเราได้เซลล์ใหม่ไงคุณต้อยและจากการที่ตอนนี้เนาะเราในเรื่องราวของรีด็อกเนี่ยเราจะมีคุณหมอเยอะแยะมากมายเลยพี่นาก็มีโอกาสได้คุยกับดร.เวนซึ่งเป็นคุณหมอชาวออสเตรเลียเนาะท่านบอกเลยว่าเนี่ยถ้าเราใช้รีด็อกในปริมาณที่เพียงพอ7ปีเนี่ยเท่ากับเรานะทั้งร่างกายเราเนี่ยได้เซลล์ใหม่ทั้งตัวแล้วนะคุณต้อย
5: โอ้ต่อเนื่อง7ปีนะจะได้เซลล์ใหม่ทั้งตัว
4: แต่เราต้องปริมาณที่เพียงพอด้วยเนาะในปริมาณที่เพียงพอ
5: 4ถูกถึงนะ
4: ใช่ใช่ทีใช่ถูกใช่ถึงแล้วก็พี่แนทว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่าวันนี้นะเราเติมให้ร่างกายของตัวเองวันละเล็กวันละน้อยแต่เราผลลัพธ์ระยะยาวเนี่ยเราไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วเรายังสุขภาพแข็งแรงเนาะเราสามารถเมเนจสุขภาพตัวเราเองได้อะว่าเราจะเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพดีอะตัวพี่นาฏปัจจุบันนี้อายุ65ย่าง66แล้วเนา
5: ะ
4: อย่างที่คุณต้อยบอกอ่ะพี่นาฏทำงานทุกวันวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดของหลายๆคนเนาะแต่พี่นาฏทำงานเนาะก็ยังมีทั้งทำธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเนี่ยแหละของรีด็อกเนี่ยเราก็เป็นภารกิจเนาะเพราะว่าเราศึกษาแล้วก็เราก็มั่นใจแล้วว่าตัวรีด็อกเนี่ยมันช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพดีแก้ปัญหาสุขภาพของคนที่บอกว่าทางการแพทย์เนี่ยมันไม่สามารถช่วยเขาได้แล้วอ่ะมันเราเจอมาเยอะมากที่หมอบอกว่าไม่สามารถ ช่วยเหลือได้แล้วอ่ะต้องกลับไปใช้ชีวิตกับลูกกับเมียให้มากที่สุดอะไรเงี้ยเนาะก็คือต้องกลับไปบ้านรักษาตามอาการแล้วก็เนาะก็ถึงวันเวลาที่ต้องจากไปแล้วอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่เขาได้ใช้รีด็อกเนี่ยร่างกายเขาดีขึ้นเนาะร่างกายเขาดีขึ้นกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเนี่ยมันเป็นอะไรที่เนาะเราเป็นคนที่ไปบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้เขาแล้วเขามีชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเรามีความ
5: ได้ทำบุญนะพี่นะ
4: เรามีความสุขอ่ะแล้วตรงนี้น่ะมันมีความรู้มันมีความรู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นภารกิจที่เราจะต้องบอกต่อเหมือนวันนี้เนี่ยดีมากๆเลยที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาคุยในรายการของอาจารย์เนาะก็เผื่อผู้ฟังของท่านอาจารย์จะได้รับข้อมูลเหล่านี้ก็มันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะนวัตกรรมรีด็อกเนี่ยมันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะเอาไว้ใช้ในการดูแลสุขภาพของตัวเราเองแล้วก็คนในครอบครัวของเราเนาะพี่หน้าเนี่ยนอกจากตัวเองใช้กับลูกในช่วงแรกๆเนาะปัจจุบันเนี่ยสามีก็ใช้นะตอนคุณพ่อคุณแม่มีชีวิตอยู่ก็ได้ใช้นะแล้วก็เนี่ยมันทำให้คนรอบข้างของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ดูแลสุขภาพโดยไม่ใช่ว่าเราเป็นอะไรก็เอาชีวิตเราไปฝากไว้ที่หมอคือไม่ใช่หมอไม่ดีเนาะหมอก็ดีก็เขาเรียนมาอย่างนั้นก็แนวทางในการรักษาอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้วแต่วันนี้เนี่ยหลายๆคนยังไม่รู้จักนวัตกรรมรีด็อกคุณต้อยคนยังรู้จักน้อยมากเนาะมันถามคนร้อยคนเนี่ยพี่น่าว่าบางครั้งเนี่ยร้อยคนเนี่ยไม่มีคนรู้จักเลยเนี่ยแต่มันเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดเนาะแล้วเนี่ยเราได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้ว
5: อยากให้พี่หน้าช่วยแชร์เรื่องของคุณหมอที่พี่หน้าไปเจอด้วยนะคะที่อเมริกาชื่อดร.เอสค่ะว่าท่านเป็นนายแพทย์เนาะนายแพทย์สามแขนงค่ะอยากให้พี่หน้าแชร์แต่ไหนพาดพิงมาถึงคุณหมอแล้วเล่านิดนึงก็ได้ค่ะพี่นิดนึงค่ะ
4: กำลังจะเล่ากำลังจะเล่าเพราะว่าเราเจอคุณหมอเยอะเพื่อที่จะนะเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกคนเนาะขนาดคุณหมอเนี่ยเราก็เคยเอ๊ะนะว่าเออทำไมขนาดคนเป็นหมอเขายังหันมาใช้ตรงนี้เนาะอย่างดร.เอสเนี่ยดร.เอสเนี่ยพี่นาฏมีโอกาสได้ไปเจอท่านที่อเมริกาเนาะพี่นาฏเนี่ย คือโชคดีที่เราเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็เพิ่มความมั่นใจของตัวเองก็บินไปงานของบริษัทแล้วก็ไปดูโรงงานคุณต้อยที่อเมริกาเนี่ยเราก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นในครั้งนั้นแหละเราก็ได้เจอดร.เอสเนาะดร.เอสนี่จะเป็นคุณหมอที่เป็นกุมารแพทย์เป็นวิสัญญีแพทย์และคุณหมอที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาอาการเจ็บปวดให้ผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัดเนาะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยคุณหมอเนี่ยมีปัญหาตัวเองเนี่ยมีปัญหาที่หลังด้วยสาเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากระดูกมันผิดรูปแล้วท่านก็เดินทางนะนั่งเครื่องบินนานเนาะไปงานแต่งงานลูกชายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละเดินทางนานแล้วก็กระดูกมันไปกดทับด้วยกระดูกมันผิดรูปอยู่แล้วไปกดทับทำให้ตัวหมอนรองกระดูกมันปิ้นแล้วก็เกิดอาการปวดเนาะซึ่งดร.เอสเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าการผ่าตัดเนี่ยแน่นอนมันมีสำเร็จกับมีไม่สำเร็จ 10% ที่ไม่สำเร็จก็มีเนาะแล้ว 10% อันนั้นแหละที่ดร.เอสเนี่ยเป็นคนมารักษาอาการปวดให้คนเหล่านั้นน่ะดร.เอสก็คิดนานมากก็พยายามหาวิธีอื่นๆที่ดูแลสุขภาพของเขาอ่ะนะคะแล้วก็คิดนานมากกว่าตัวเองที่จะผ่าตัดอ่ะเนาะตัดสินใจผ่าตัดแต่ในที่สุดเนี่ยใช้มาหลายๆวิธีแล้วมันไม่ได้ผลก็การผ่าตัดก็เป็นวิธีสุดท้ายแล้วแน่นอนดร.เอสเป็นหมอเนาะคนที่จะเลือกที่จะมาผ่าตัดให้ตัวเองเนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดดีที่สุดใช่ไหมคะคุณจ้อย
5: ใช่ใช่ค่ะถ้าท่านอยู่ในวงการท่านจะรู้ว่าจะไว้ใจให้ท่านใดได้ผ่าตัด
4: ดร.เอฟก็ให้หมอที่เก่งที่สุดดีที่สุดมาผ่าตัดแต่ก็โชคร้ายเนาะที่การผ่าตัดเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จดร.เอฟเป็นหนึ่งในสิบที่ไม่ผ่าตัดและไม่สำเร็จทำให้ตัวท่านเองเนี่ยเดินไม่ได้แล้วก็ต้องทำกายภาพบำบัด ช้วอล์กเกอร์เดินอยู่อย่างนั้นแหละคุณต้อยปีกว่าๆ14เดือนน่ะ14เดือนที่ต้องใช้วอล์กเกอร์เดินแล้วก
5: ็
4: มันก็จะมีอาการปวดแล้วก็นอนไม่ได้วันหนึ่งก็คือนอนหลับไม่ถึง1ชั่วโมงอ่ะเออคนเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราคืนนึงเรานอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทรมานเนาะ
5: ถูกต้องพี่มัน
4: ด็อกเตอร์เอสเนี่ยนอนไม่ถึง1ชั่วโมงมาเป็นเวลาปีกว่าๆเนี่ยมันเนาะมันก็ท่านก็รู้สึกท้อแท้กับอาการป่วยของตัวเองนะจนเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะทีนี้ก็คืออันนั้นคือผ่าตัดครั้งแรกแล้วทีนี้ก็จะมีการผ่าตัดครั้งที่2เพื่อที่จะเอาเหล็กดามอะไรต่างๆออกเนาะอีก1เดือนเนี่ยที่จะผ่าตัดครั้งที่2เนี่ยก็เผอิญมีพี่เขยเข้ามาเอาตัวรีดอกกับเจลรีโนเนี่ยมาให้ดร.เอสใช้ดร.เอสด้วยความที่ตัวเองเป็นหมอแล้วก็ทำมาหลายอย่างแล้วเนาะมันก็บอกอะไรก็ไม่เวิร์กสักทีนึงตัวนี้มันก็ไม่เวิร์กหรอกมันก็ไม่ได้ผลหรอกแต่ด้วยความที่เกรงใจพี่เขยแล้วก็อยากจะรักษาน้ำใจของพี่เขยเนาะก็เลยดื่มรีดอกเนี่ยก็ดื่มรีดอกดื่มไปงั้นนั้นแหละวันละเช้า1เย็น1ตามที่บริษัทเขาแนะนำอ่ะเนาะคือเช้า1ถ้วยเล็กๆกันนะคะวันละถ้วยละ2ออนเนาะก็วันละ4ออนแล้วก็ใช้รีนูทาไปวันละ3ครั้งเนาะก็ใช้เพราะเกรงใจพี่เขยแต่หลังจากที่ดร.เอสใช้ไปแค่5วันนะซึ่งคนถ้ามีอาการปวดขนาดนั้นนะเท่าที่เราศึกษามาเนี่ยมันต้องใช้ปริมาณเยอะเนาะแต่ตอนนั้นเนี่ยด้วยความไม่เชื่อของดร.เอสก็ใช้ตามที่บริษัทว่านั่นแหละใช้ไป5วันปรากฏว่าเขานอนหลับได้ดีขึ้นการนอนหลับสบายขึ้นนอนหลับดีขึ้นแล้วอาการปวดจากที่เคยปวดระดับ9ระดับ10นะคือก็ปวดมากๆอย่างเงี้ยอาการปวดมันลดลงเหลือ5 6ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็แฮปปี้มากๆเนาะนั่นบอกว่านั่นมีความสุขมากเลยก่อนหน้านี้เนี่ยดร.เอสย้อนไปนิดนึงด้วยท่านเนี่ยรักษาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรักษาอาการปวดของคนที่ป่วยหลังการผ่าตัดเนี่ยและตัวท่านเองก็เป็นคนที่คิดค้นสูตรยาเพื่อที่จะมาดูแลผู้ป่วยเหล่านี้เป็น30กว่าปีเนาะแต่ว่ายาที่คิดค้นมาเนี่ยใช้ไม่ได้ผลกับตัวเองเลยแต่ก่อนที่จะมาเจอรีดอกก็ทานยาเนาะ5อย่างด้วยกันยาอะไรมั่งไม่รู้แหละที่เกี่ยวกับอาการปวดให้มันนอนหลับได้อะไรต่างๆเนาะแต่มันก็ยังไม่ช่วยเนาะแต่มาเจอรีดอก5วันหลับได้ดีขึ้นแล้วก็อาการปวดลดลงนะจากใช้ชีวิตก็ดื่มมาต่อๆมาเรื่อยๆแหละเช้า1เย็น1ทารีนูตามนั่นแหละวันละ3ครั้งเนาะจนผ่านมา2เดือนเนา
5: ะ
4: จากที่14เดือนเนาะปีกว่าๆที่ใช้วอล์กเกอร์เดินดื่มรีดอก2เดือนเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ใช้วอล์กเกอร์แล้วไม่ต้องใช้วอล์กเกอร์สามารถเดินได้ด้วยตัวเองแล้วอาการปวดก็ลดลงยาก็ไม่ทานยาแล้วนะงดยาทั้งหมดหลังจากที่ดื่มรีดอกมา2เดือน
5: อ๋อ
4: ซึ่ง
5: โอ้โห
4: มันเนาะมันเนี่ยคนเป็นหมอยังเอ๊ะเลยมันคืออะไรแต่ตอนนั้น
5: คือท่านเป็นหมอที่แบบว่าปรุงยาให้กับเคสที่ผ่าตัดไม่สำเร็จ 10% นะซึ่งมันก็เป็นสุดยอดของหมอแล้วนะว่าเฮ้ยแล้วแก้ปัญหาได้ถ้าเธอ 10% เธอไม่หายนะหรือว่าผ่าตัดแล้วไม่สำเร็จนะฉันมีวิธีอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าคุณหมอได้รับสิทธิ์นั้นแบบทั้งสองแล้วก็ไม่หายอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าโอ้เนาะค่ะ Amazing มากๆ
4: มันเป็นอะไรที่ตัวท่านเองก็เนาะเอ๊แล้วล่ะแต่ทีนี้ตอนนั้นก็รู้แค่ว่าตัวรีดอกเนี่ยมันให้พลังงานก็ทีเนี้ยครอบครัวดร.เอสเนี่ยก็คือเป็นคนฟิลิปปินส์ที่ย้ายไปอยู่อเมริกาเนาะก็มีคุณแม่อยู่อีกรัฐนึงก็อยากจะให้คุณแม่แข็งแรงก็เลยให้คุณแม่ได้ใช้น้ำรีดอกให้ถึงใช้รีดอกด้วยคุณแม่เนี่ยตอนนั้นคุณแม่อายุ90แล้วแต่คุณแม่เนี่ยมีปัญหาสมองมาตั้งแต่อายุ86เนาะเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่มีปัญหาสมองเป็นสโตรกแล้วคุณแม่ก็ไม่สามารถสื่อสารได้พูดไม่ได้ เนาะดร.เอสเนี่ยการที่จะได้เจอคุณแม่ก็คือต้องขับรถหากันอย่างเดียวโทรศัพท์อะไรสื่อสารกันไม่ได้เนาะก็ให้คุณแม่ได้ดื่มน้ำดีดอกเนี่ยปรากฏว่าดื่มไป2อาทิตย์แค่นั้นเองวันหนึ่งคุณดร.เอสเนี่ยคุณหมอนะ

0: ใช้ชีวิตอยู่ต่อมาแบบยังมีความสุขอะเนาะเออได้คุยกับลูกกับหลานอยู่ต่อมาอีก5 ปีจน95เนาะอายุ95 ปีท่านถึงเสียชีวิตเนาะเนี่ยด้วยตัวดร.เอสเองก็ดีขึ้นดีจากอาการเจ็บปวดเนาะแล้วก็คุณแม่ก็ดีขึ้นจากเป็นสมองพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้กลับมาพูดได้เนี่ยดร.เอสก็เริ่มศึกษางานวิจัยแล้วก็เข้าไปศึกษางานวิจัยใน PubMed.gov ซึ่งเป็นงานวิจัยของหมอต่างๆอันนั้นนะคะเข้าไปดูว่า Redox เนี่ยมันช่วยให้ร่างกายของเราดีขึ้นยังไงนะท่านก็เข้าไปอ่านงานวิจัยเนาะตอนนั้นเนี่ยมีอยู่เกี่ยวกับ Redox เนี่ยมีอยู่ประมาณ 20,000 กว่าฉบับเนาะแล้วหลังจากดูงานวิจัยแล้วก็ยังได้คุยกับดร.แกรี่แซมมอนสันคนที
1: ่
0: เป็นนักอะตอมิกฟิสิกส์คนนี้ก็สุดยอดมากๆเนาะเป็น1ใน3 1ใน4ของโลกอะที่เป็นคนที่ทำให้ Redox เสถียรนอกร่างกายมนุษย์เนี่ยดร.เอสก็ได้คุยกับดร.แกรี่ก็ทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นเนาะว่าตัวรีด็อกนี่แหละมันเป็นตัวช่วยที่จะไปทำให้คนเราเนี่ยสุขภาพดีเนาะใช้เป็นดูแลสุขภาพทำให้คนเนี่ยสุขภาพดีโดยที่มันปลอดภัยอ่ะ 100% ตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะก่อนหน้านั้นก็ดร.เอสก็ยังดื่มน้ำรีด็อกเนาะมาเนี่ย1เช้า1เย็น1อะไรตามอันนั้นอ่ะแต่พอปี17มีโอกาสได้ไปงานของบริษัทเนาะงานคอนเวนชั่นของบริษัทเนี่ยก็ได้เรียนรู้มากขึ้นว่าตัวรีด็อกเนี่ยมันไม่มีอันตรายต่อร่างกายถ้าเรามีปัญหาสุขภาพเรามีปัญหาเยอะเราเติมเยอะเราดื่มเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้เราหายเร็วขึ้นเป็นเยอะเติมเยอะก็หายเร็วขึ้นเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้ารู้แล้วก็กลับมาเนี่ยก็เติมรีด็อกให้ร่างกายตัวเองมากขึ้นถึงวันละครึ่งขวดวันละ8 แก้วเนาะก็ตัวท่านก็เนี่ยปัจจุบันนี้ท่านใช้รีด็อกมาประมาณ9 ปีกว่าๆเนาะ9 ปีกว่าๆเนี่ยที่เจอท่านล่าสุดที่ท่านมาแบ่งปันให้เราเนี่ยท่านแข็งแรงขึ้นมากด้วยวัย72 ปีแล้วเนาะแต่เหมือนคน50-60อะเนาะคุณต้อย
1: คร
0: ับ ท่านก็บอกด้วยตัวท่านเองว่าท่านแข็งแรงกว่าเมื่อก่อนมากเนาะแข็งแรงแล้วยังดูอ่อนกว่าเยาว์ด้วยแล้วก็ยังเป็นมีหมออีกหลายๆท่านเนาะที่อยู่เข้ามาใช้นวัตกรรมรีด็อกดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้างเนี่ยมันมีเยอะมากๆเดี๋ยวนี้เนาะคุณต้อยค่ะ
1: ใช่ใช่ก็คือถ้าจะถามสรุปแล้วก็คือท่านคุณหมอเอสดร.เอสเนี่ยค่ะถ้าจะจากนี่นาดเล่าเนี่ยตอนที่ท่านป่วยอาจจะประมาณอายุ63นะเพราะว่าท่านใช้มา9 ปีอ่ะตอนนี้ปีนี้ท่าน72อ่ะแต่63นี่คือร่างกายทรุดมากแล้วก็ดูไม่แข็งแรงเหมือนตอนนี้คือตอนนั้นคือป่วยหนักแล้วก็รักษาตัวเองมา1 ปีแล้วถึงตอนนี้คือแข็งแรงเนาะอายุ72ได้เหมือนคนอายุ60ต้นๆน่ะนะคะก็ดูเด็กมากแล้วก็เราดูแล้วดูไม่น่าถึง72เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแข็งแรงอะค่ะ
0: แข็งแรงมากแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่วันนั้นท่านไม่ได้เล่าเนาะแต่พี่นาทรู้เรื่องราวนี้ของท่านเนา
1: ะ
0: ท่านไปงานคอนเวนชั่นกับบริษัทนี่แหละท่านไปงานอะไรของบริษัทสักอย่างหนึ่งแหละแล้วก็ตกบันไดแขนหักตอนกลางคืน
1: ตอนกลางคืน
0: แล้ว3 ทุ่ม4 ทุ่มแล้วล่ะแล้วก็มันบวมมากเลยเนาะด้วยความเป็นหมอเนาะก็เป็นขนาดนี้แล้วมันคงหักแล้วไปหาต้องไปหาหมอเนาะพอดีคุณเอมี่ซึ่งเป็นคนที่อยู่ด้วยกันกับดร.เอสณตอนนั้นนะคะคุณเอมี่บอกว่าเนี่ยสามีเขาเพิ่งตกบันไดไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนเนี่ยนะก็เนี่ยก็ใช้รีนูแล้วก็ดื่มรีด็อกเนี่ยแหละไม่ต้องไปหาหมอหรอกแล้วมันก็ดึกแล้วแล้วก็รุ่งขึ้นก็จะต้องบินกลับแล้วบินกลับบ้านกันเนาะก็คืนนั้นอะคุณเอมี่ก็บอกว่าให้ใช้รีนูทั้งคืนแล้วก็ดื่มรีด็อกเนาะทารีนูมันทุกๆเนี่ยทุกๆชั่วโมงทุกๆชั่วโมงปรากฏว่าอาการบวมอาการปวดอะไรมันลดลงแล้วก็เช้ามาก็บินกลับได้ปกติเนาะแล้วก็ดูแลกันต่อไปนั่นแหละแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยคือมันอาการปวดอะไรต่างๆเนี่ยมันหายไปเนาะก็ไม่หักก็ร้าวแหละเนาะถ้ามันบวมอะไรอย่างเงี้ยคุณเอมี่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราไปหาหมอคุณต้องแอดมิดเนาะคุณก็ต้องอยู่ต่อไหนจะต้องเสียทั้งค่า

0: องไหนจะต้องเสียค่าโรงแรมที่พักอะไรต่างๆเนี่ยคุณใช้อันนี้ไปเลยแล้วก็บินกลับได้ปกตินะคุณก็เซฟไปอีกหลายร้อยเหรียญ นะอะไรเงี้ยนะ
1: โอ้โห
0: ก
1: ็สุดยอด
0: เขาก็เชื่อนะเชื่อคุณเอมมี่ว่าคุณเอมมี่เนี่ยไม่ได้เป็นหมอแต
1: ่
0: ค
1: ุ
0: ณเอมมี่เนี่ยแนะนำหมอประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเยอะมากแล้วก
1: ็
0: ม
1: ั
0: ่นใจในตัวรีดอกมากๆเพราะตัวคุณเอมมี่เองเนี่ยก็เคยจะหมดเวลาแล้วยังพูดแล้วก็เปิด
1: เหลืออีกประมาณ 3-4 นาทีพี
0: ่ตัวคุณเอมมี่เองเนี่ยเคยเป็นกระดูกพรุนชนิดรุนแรงเนาะตอนอายุ60กว่าคุณเอมี่ก็อายุเนี่ยใกล้ๆกับดร.เอสเนี่ยแหละ73 74อะไรอยู่ประมาณเนี้ยตอนนั้นเนี่ยเป็นกระดูกพรุนชนิดรุนแรงเนาะจนไม่อยากมีชีวิตอยู่อ่ะมันปวดมากๆจะเดินขึ้นบันไดอะไรเนี่ยต้องสาวราวบันไดอ่ะแล้วก็ปวดจนไม่อยากมีชีวิตอยู่จนกระทั่งมาเจอรีด็อกเนาะจนมีรีด็อกเจอรีด็อกแล้วก็ดื่มรีด็อกมาเรื่อยๆใช้รีโนในการดูแลปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคนที่เป็นกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมเนี่ยเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็กระดูกพร้อมที่จะแตกจะหักเนาะแต่คุณเอมมี่ปัจจุบันนี้เนี่ยคุณเอมมี่แข็งแรงแดนได้เหมือนยิ่งกว่าเด็กๆอีกนะเวลาเจอกันเนี่ยเป็นอะไรที่แข็งแรงมากแล้วก็เป็นผู้หญิงที่กระฉับกระเฉงมากๆเลยค่ะอันนี้แหละก็คือทำให้ตัวคุณเอมมี่เองก็มั่นใจในตัวรีด็อกเหมือนวันนี้ตัวพี่นาฏเองก็มั่นใจเหมือนกันว่ารีด็อกเนี่ยแหละจะช่วยดูแลสุขภาพของเราแล้วก็เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าปลายทางของเราจะเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพดีอ่ะคุณต้อยค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วเราจะรู้แล้วว่าเราค่ะเชิญค่ะพี่
0: คือตัวพี่นาฏเนี่ยเราใช้กันทั้ง3คนนะพ่อแม่ลูก
1: แ
0: ม่3คนเนี่ยมันเราไม่เคยไปหาหมอเจ็บป่วยเนี่ยถามว่าเจ็บป่วยไหมมันก็มีบ้างเนาะคนเราเนี่ยเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยแต่ไม่ได้เป็นอาการหนักหนาสาหัสอะไรเงี้ยป่วยเนี่ยพี่นั่นเริ่มมีอาการเราก็เติมรีด็อกให้มันมากขึ้นกว่าปกติตัวพี่นั่นเนี่ยก็เช้า4เย็นเช้า2เย็น2เนาะแต่พอเรามีปัญหาเนี่ยเราก็เติมเพิ่มขึ้นเป็น6เป็น8พอมันดีขึ้นเราก็ลดลงแค่นั้นเองพอเรามีปัญหาสุขภาพเราแค่เติมตัวพี่นาฏเนี่ยคนในครอบครัวไม่เคยหาหมอเลยนอกจากเราไปตรวจสุขภาพประจำปีจนปัจจุบันนี้เนี่ยแมมโมแกรมเนี่ยจะเลิกหมดแล้วนะเพราะพี่ไม่เลิกหมดแล้วสมัยก่อนเนี่ยยังต้องทำทุกปีตอนนี้เนี่ยใช้รีนูเนี่ยแหละทาไปเลยไม่ต้องไปสนใจ
1: แมมโมแกรม
0: แล้ว
1: รีนูแมมโมแกรมให้เราเสร็จก็หลายท่านอาจจะฟังดูแล้วเอ๊ะพี่นาฏคุยเรื่องรีด็อกท่านที่เข้ามาใหม่หรือยังไม่เคยได้ยินคำว่ารีด็อกอาจจะสงสัยว่ารีด็อกมันคืออะไรทำไมพี่นาฏถึงมั่นใจและใช้แล้วก็เป็นเรื่องราวของหลายท่านทั้งคุณหมอนะซึ่งเป็นคุณหมอที่เก่งมากอ่ะเก่งที่แบบว่าดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาผ่าตัด 10% การผ่าตัดทุกอย่างมันจะมีได้กับไม่ได้เนาะแต่ในอเมริกาเนี่ยอัตราส่วนเขาคือ90%แต่คุณหมอท่านเนี้ยเป็นคุณหมอที่ดูแลคนไข้ 10% ที่ไม่สำเร็จก็คือมีการเจ็บปวดอะไรเงี้ยค่ะท่านสามารถจะปรุงยาทำให้หายได้แต่ตัวท่านเองอ่ะก็ได้ถูกการผ่าตัดและเป็น 10% ในนั้นแล้วก็ท่านปรุงยาให้ตัวเองไม่ได้ถึงมาหายด้วยดีด็อกเราท่านอาจจะสงสัยท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรพูดถึงแต่ดีด็อกยังไม่ได้พูดว่ามันคืออะไรดีด็อกอ่ะจริงๆก็ขอคร่าวๆว่ามันอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละแต่ถ้าเกิดอยากจะรู้เพิ่มเติมเนื่องจากเวลาเราเหลืออีกนิดเดียวนะคะก็จะฝากเบอร์ไว้ถ้าเกิดใครอยากจะสอบถามเดี๋ยวพี่นาจะอาจจะมาปิดให้หนูอีกนิดนึงว่ามันเราจะต้องเจอกันยังไงนะคะว่าก็คือเบอร์ที่เกิดจะอยากจะรู้เพิ่มเติมนะคะโทรหาต้อยได้นะคะ099นะคะท่านใดที่มีปากกาก็เตรียมจดนะคะ0992696928นี่จะปรึกษาพี่นานะคะ0926289553นะคะก็ปรึกษาพวกเราได้แล้วเราจะเจอกันทุกวันนะคะเราจะมี Morning Talk ทุกวัน 10:00 ถึงอะไรนะ
0: 11 โมง
1: ตอนนี้เพิ่งโทรนะคะมีสายเข้ามาแล้วเดี๋ยวเพิ่งโทรนะคะเดี๋ยวต้องจะรับสายไม่ได้ต้องใช้โทรศัพท์อยู่แล้วก็พวกเราจะมีให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับรีด็อกค่ะเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมอีกเยอะเนื่องจากว่าไปดูในงานวิจัยจากพับเมดแล้วก็จากผู้ที่ไปสัมภาษณ์ท่านดร.แกรี่ที่เป็นคนคิดค้นตัวนี้เป็นคนแรกนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่มากต้องเรียนรู้ค่ะแล้วก็เวลาคนที่ใช้แล้วเนี่ย ต้องดูยังไงถี่ถูกถึงยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันนะคะเนื่องจากเวลามันมีน้อยมากเลยแต่เราก็จะพยายามมาเจอทุกท่านนะคะทุกๆวันอาทิตย์นะคะ 9:00 น. ถึง 10:00 น. ใน FM 97นี้นะคะคอยติดตามพวกเรานะคะพวกเราก็จะมีท่านทัชชัยสลับกันมานะคะพี่หน้าและมีต้อยมีท่านอาจารย์สุรวงศ์อ่ะท่านยืนยันอยู่แล้วเป็นเจ้าของรายการนะคะแล้วก็พอดีบังเอิญวันนี้ท่านมอบหมายให้พวกเรา2คนนะได้มาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องใหม่ค่ะเนื่องจากตำราก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะขอบคุณค่ะแล้วก็พี่นาฏอีกสักครึ่งนาทีค่ะ59แล้วค่ะเชิญค่ะ
0: ก็ติดต่อเนาะนอกจากถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อเบอร์คุณต้อยตามที่คุณต้อยให้ไว้แล้วก็เรามีช่องทางในการเรียนรู้เนาะทุกวันทุกวัน 10:00 ถึง 11:00 แล้วก็วันพฤหัสเราจะมีให้ข้อมูลเกี่ยวกับรีดอกนะคะทุกวันพฤหัส 20:00 นะคะแล้วก็ทุกๆเดือนเราจะมีที่บริษัทนะคะติดตามกันนะคะว่าช่องแต่ละช่องทางเนี่ยที่เราให้ความรู้นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็อาทิตย์นี้เรารู้สึกว่าตรงกับวันที่17นะคะวันที่17สิงตุลาคมนะเราเจอกันที่ตึกจีพระราม9วันเสาร์นะคะก็มาเจอพวกเราได้นะคะชั้น16นะคะตึกจีพระราม9ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทำให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่พัดปกคลุมปลายฤดูฝนทำให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมจะกระทบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจากนั้นวันที่7ตุลาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาริชโยรายงาน
3: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์อุทกภัยเคหะร่มเกล้าน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องคาดพรุ่งนี้รถยกสูงวิ่งได้ทั่วพื้นที
7: ่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยเคหะร่มเกล้าว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์หลายจุดเริ่มคลี่คลายโดยเส้นทางตั้งแต่ปากซอยวัดปากบึงถึงสวน60พรรษารถกระบะและรถยกสูงสามารถสัญจรได้ขณะที่ช่วงท้ายสวน60พรรษามุ่งหน้าถนนตัดใหม่ทางออกถนนร่มเกล้าศรีนครินทร์หรือถนน33ระดับน้ำยังคงสูงรถยนต์ส่วนบุคคลทุกประเภทยังไม่สามารถผ่านได้โดยมีรถบรรทุกทหารคอยให้บริการรับส่งประชาชนในจุดวิกฤตดังกล่าวนอกจากนี้ระดับน้ำที่ลดลงส่งผลให้เรือสัญจรเริ่มกินน้ำลึกติดขัดเจ้าหน้าที่จึงต้องทยอยยกเรือขึ้นบกทั้งนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมินว่าหากไม่มีฝนตกหนักสะสมเพิ่มเติมคาดว่าในวันพรุ่งนี้รถกระบะและรถยกสูงจะสามารถกลับมาวิ่งสัญจรได้สภาวะปกติทั่วทั้งพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: จังหวัดตรังกำชับทุกพื้นที่ดำเนินการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน
8: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆกำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยแผนรองรับการอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดตรังได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำโดยให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยศพรคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: Boomer and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันสิริพรชัยสุทธิ์อดีตนายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายที่มีทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.นะคะท่านผู้ฟังคะบ้านท่านผู้ฟังน้ำท่วมหรือเปล่าสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอส่งกำลังใจไปให้กับผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นจากปัญหาน้ำท่วมนะคะและหวังว่าจะคลี่คลายขึ้นโดยเร็ววันขอให้ท่านรักษาสุขภาพและที่สำคัญคือเรื่องความปลอดภัยนะคะท่านฟังคะวันนี้นะคะรายการเคลียร์ชัดกฎหมายเราจะคุยในประเด็นที่สำคัญไม่น้อยกว่าเรื่องอุทกภัยเลยนะคะนั่นคือเรื่องของการอุ้มบุญท่านฟังอาจจะได้ยินข่าวเร็วๆนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องพ่อทิพย์บ้างนะคะการที่อุ้มบุญแล้วผลิตเด็กออกมาเพื่อเป็นการค้ามนุษย์บ้างค้าอวัยวะบ้างนะคะเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจให้กับหลายคนในสังคมของเราไม่น้อยนะคะถ้าย้อนไปนะคะหลายปีก่อนประมาณ10ปีที่แล้วประเทศไทยเราก็มีข่าวในทำนองนี้นะคะถ้าท่านผู้ฟังจำได้นะคะมันจะมีเรื่องของการที่ตำรวจเนี่ยไปบุกค้นคอนโดหรูกลางสุขุมวิทแล้วพบเด็กทารกประมาณ13คนที่อยู่กับพี่เลี้ยง10คนประมาณนั้นนะคะปรากฏว่าสืบไปสืบมาก็ได้ความว่าเป็นลูกของชาวญี่ปุ่นนะคะที่มาจ้างหญิงไทยหลายๆคนอุ้มบุญพอคลอดมาแล้วเขาก็เอาไปเลี้ยงรวมกันที่ในคอนโดหรูอันนั้นนะคะแต่เรื่องราวก็คือสืบไปสืบมานะคะก็เดิมก็คิดว่าเป็นการค้ามนุษย์แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะกลายเป็นเศรษฐีชาวญี่ปุ่นที่ต้องการมีลูกเพื่อสืบสันดานไว้หลายๆคนนะคะในกรณีนั้นก็จบลงกันด้วยที่ตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ก็ทำให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยเป็นลูกโดยชอบกฎหมายของพ่อเขาพากลับประเทศไปแต่ก็ดูแลกันเรื่องสวัสดิภาพของเด็กอีกเรื่องหนึ่งที่ตามมาติดๆในปีเดียวกัน2557นะคะคือเรื่องของน้องแกรมมี่เรื่องของน้องแกรมมี่ก็คือเป็นเรื่องของที่สามีภรรยาชาวออสเตรเลียมาจ้างหญิงไทยเนี่ยอุ้มบุญแล้วปรากฏว่าเด็กเกิดมาเป็นแฝดคนหนึ่งก็ปกติดีแต่คนหนึ่งเนี่ยพิการเป็นเด็กพิการทางพ่อแม่ชาวออสเตรเลียก็เลยเลือกเอาเฉพาะเด็กที่สมบูรณ์แข็งแรงไปแล้วก็เอากลับประเทศไปแล้วส่วนแม่ที่อุ้มบุญก็เลี้ยงลูกที่พิการต่อมาเรื่องราวก็มาจบลงกันจากที่มีการออกมาเป็นข่าวนะฮะบอกว่าปรากฏว่าเด็กคนที่พิการนั้นอะตอนที่ปฏิสนธิอะไรกันเรียบร้อยแล้วพ่อแม่ที่ชาวออสเตรเลียพอทราบว่าคนหนึ่งสมบูรณ์อีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะบกพร่องเขาขอให้ทำแท้งสำหรับคนที่บกพร่องนะคะไปแต่พอดีแม่ที่อุ้มบุตรเนี่ยก็มีความรู้สึกว่า เขาอุ้มบุญมาเขาไม่อยากทำลายแล้วก็ด้วยศาสนาพุทธอะไรเงี้ยนะคะไม่อยากจะทำบาปก็รับที่จะเลี้ยงเองนะคะแต่ภายหลังพอคลอดมาแล้วมันก็จะมีค่าใช้จ่ายค่ะเพราะเด็กเป็นเด็กพิเศษที่จำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายก็มีการเยียวยากันไปแต่จากข่าวสองเรื่องที่เกิดขึ้นในปีเดียวกันเนี่ยทำให้ประเทศไทยตื่นตัวกันขึ้นมาว่าเราต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการอุ้มบุญก็เลยมีพระราชบัญญัติเกิดขึ้นในปี2558ชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์กฎหมายฉบับนี้นะคะชื่อก็เขียนมาอยู่แล้วว่าคุ้มครองเด็กนะคะกฎหมายฉบับนี้มีหลักสำคัญง่ายๆค่ะก็คือเป็นการยอมรับการอุ้มบุญนะคะแล้วก็มีการตั้งกฎเกณฑ์ว่าการอุ้มบุญที่จะทำได้ในประเทศไทยนั้นต้องผ่านทางแพทยสภามีกฎเกณฑ์ต่างๆหลักสำคัญก็คือว่าคนที่จะมาขอให้อุ้มบุญได้นั้นเนี่ยต้องเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็มีปัญหาด้านสุขภาพที่ไม่สามารถจะมีบุตรเองได้ก็สามารถจะไปขอทำการอุ้มบุญโดยการที่ให้เอาไข่กับอสุจิมาผสมกันเป็นตัวอ่อนแล้วฉีดลงไปในผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งรับที่จะเป็นแม่อุ้มบุญและผู้หญิงที่จะรับเป็นแม่อุ้มบุญนั้นเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นญาติสืบสันดานของสามีหรือภรรยาที่มาขอให้อุ้มบุญนะคะและผู้หญิงคนนั้นจะต้องเป็นผู้หญิงที่เคยมีบุตรแล้วนะคะแล้วถ้าผู้หญิงคนนั้นยังมีสามีอยู่ก็ต้องได้รับความยินยอมจากสามีกฎหมายยังกำหนดไปอีกว่าเด็กที่เกิดมาจากการอุ้มบุญนั้นจะเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อแม่ที่มาขอให้อุ้มบุญโดยที่แม่ของผู้อุ้มบุญนั้นจะไม่มีสถานะเป็นแม่เลยนะคะรวมตลอดถึงในกรณีที่ไข่หรืออสุจิได้รับบริจาคมานะคะคนที่เป็นเจ้าของไข่หรืออสุจิก็ไม่ได้มีสถานะเป็นพ่อแม่หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆกับเด็กที่เกิดมาเลยในกรณีนั้นเนี่ยนะคะกฎหมายก็กำหนดไปอีกว่าพ่อแม่ที่จะมาทำการอุ้มบุญได้นั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยถ้าเผื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามีหรือภรรยาไม่ได้มีสัญชาติไทยจะต้องไปขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษและจะต้องสมรสถูกต้องตามกฎหมายมาไม่น้อยกว่า3ปีนี่คือกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะรวมทั้งมีการกำหนดไว้ชัดเจนว่าห้ามทำการอุ้มบุญในเชิงพาณิชย์ห้ามขายไข่ห้ามขายตัวอ่อนห้ามขายอสุจิห้ามขายเอาตัวอ่อนไปทำกิจการอย่างอื่นการฝากทำยังไงมันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยในส่วนนี้เพื่อที่จะคุ้มครองให้เด็กที่เกิดจากการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เนี่ยนะคะเทคโนโลยีนี้เป็นเด็กที่ได้รับความคุ้มครองนะคะก่อนหน้าที่จะเกิดการกฎหมายฉบับนี้นะคะก็มีการทำอุ้มบุญมาแต่มันอย่างที่ว่าค่ะไม่มีกฎหมายรองรับโดยเฉพาะแต่กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามนะคะมีเกิดขึ้นมาเยอะแยะนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาในช่วงที่2ของรายการนะคะคุณดวงใจหทัยการนะคะอดีตนางเอกภาพยนตร์ชื่อดังนะคะเธอเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการที่รับอุ้มบุญให้น้องสะใภ้นะคะเดี๋ยววันนี้เธอจะมาเล่าถึงการอุ้มบุญให้พวกเราฟังในช่วงที่2ของรายการนะคะเธอทำตั้งแต่ก่อนที่กฎหมายพรบอุ้มบุญฉบับแรกจะเกิดขึ้นแต่ในช่วงแรกนะคะเรียนอยากจะชวนท่านผู้ฟังมาคิดตามกันไปก่อนนะคะกฎหมายฉบับนี้ก็ใช้กันมาเกือบมา10ปีแล้วนะคะก็มีการกำลังแก้ไขอยู่ตอนนี้ร่างพระราชบัญญัติอยู่ในสภานะคะกำลังจะออกมาเป็นกฎหมายร่างกันเสร็จแล้วกฎหมายฉบับใหม่ที่ร่างนี้นะคะก็มีสาระสำคัญเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่3เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือเพื่อจะเป็นการสะท้อนสังคมแบบยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปนะคะรองรับการสมรสเท่าเทียมก็คือจะแก้ไขว่าเดิมเนี่ยข้อแม้เงื่อนไขต้องเป็นพ่อสามีหรือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยให้เป็นคู่สมรสแต่ยังต้องถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่ใช่ใครอยากจะมีบุตรก็มาทำ อุ้มบุญได้นะคะต้องเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ข้อแม้ที่ว่า หญิงที่มาอุ้มบุญนั้นจะต้องเป็นเครือญาติก็ยังมีอยู่แต่ถ้าไม่ได้เป็นเครือญาตินะคะก็จะต้องได้รับการขออนุญาตเป็นพิเศษเช่นกันเรื่องที่สองที่กฎหมายฉบับใหม่เนี่ยแก้ไขก็คือมีการปรับโทษให้มันดูเหมาะสมยิ่งขึ้นคือสมัยก่อนเนี่ยโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 30,000 บาทถึง1ล้านบาทแล้วพวกเนี้ยมันจะลงโทษหนักของแม่ในขณะที่ไหนนะผู้ค้าผู้โฆษณากับโทษเบากว่ากฎหมายฉบับใหม่ก็จะเกลี่ยให้เป็นธรรมมากขึ้นที่สำคัญคือเพิ่มโทษให้มันหนักหนาขึ้นนะคะเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์นะคะแล้วก็มีมาตรการอีกเยอะแยะในการโฆษณาแล้วก็รวมไปถึงไม่ใช่สมัยก่อนเอาผิดแต่แพทย์อย่างเดียวคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยอันนี้มีการเพิ่มเป็นระดับ2แต่สิ่งที่ที่ฉันอยากจะชวนท่านผู้ฟังมาให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือเรื่องที่3นี่แหละค่ะกฎหมายฉบับใหม่ที่ร่างกำลังร่างกันอยู่นั้นกำลังจะเปิดให้มีการอุ้มบุญได้สำหรับชาวต่างชาติที่จะมาอุ้มบุญในประเทศไทยเรื่องนี้เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลนะคะที่อยากจะต้องการให้ประเทศไทยเป็น medical hub แล้วก็เห็นโอกาสอันนี้อยากจะฟื้นฟูเศรษฐสุขภาพให้เป็นตัว S-curve ตัวใหม่เรามีอินฟราสตรักเจอร์เยอะแยะนะคะก็เลยอยากจะให้หารายได้เข้าประเทศโดยการที่ให้ประเทศไทยเราเป็น Medical Hub แต่อยากจะให้ท่านผู้ฟังชวนกันมาตั้งข้อสังเกตบางประการนะคะการเป็น Medical Hub ก็ดีการสร้างรายได้เข้าประเทศก็ดีในเรื่องอื่นนั้นก็ไม่กังวลเท่าไหร่นะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะสร้างมนุษย์นะคะขึ้นมาหนึ่งคนเป็นหนึ่งชีวิตโดยใช้ร่างกายของผู้หญิงเป็นเครื่องมือในการสร้างมันไม่ใช่เรื่องเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวและมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของสังคมและจริยธรรมมันเป็นจุดตัดระหว่างเทคโนโลยีเศรษฐกิจและคุณธรรมนะคะ อยากจะให้ทุกคนมีความรัดกุมรอบคอบคำนึงในมุมมองของสังคมและจริยธรรมกับชีวิตใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาโดยที่เขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสเลือกนะคะ อยากจะให้ดูกันจริงๆเพราะว่าขนาดกฎหมายฉบับปัจจุบันนะโทษก็มีอยู่นะคะมีการอุ้มบุญอย่างผิดกฎหมายเยอะแยะมากนะคะวันก่อนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติได้จัดเสวนาเรื่องการอุ้มบุญข้ามชาติพ่อทิพย์นะคะเราได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคณะกรรมการที่ร่างกฎหมายเองท่านอัยการหมอรวมทั้งนักจิตวิทยาจิตนักจิตนะคะรวมทั้งหน่วยประชาสังคมข้อมูลตัวเลขที่เราได้เนี่ยมีการอุ้มบุญอย่างผิดกฎหมายเยอะแยะมาก DSI ก็บุกทำลายแหล่งต่างๆเยอะแยะหมอเองก็ถูกศาลตัดสินจับเข้าคุกก็เยอะนะคะมีการโฆษณารับอุ้มบุญนะคะตัวเลขที่มูลนิธิช่วยสตรีเพื่อนหญิงเนี่ยนะคะให้มาเนี่ยบอกว่าการอุ้มบุญหนึ่งครั้งน่ะเขาคิดกันประมาณ6ล้านบาทนะคะแต่สตรีหญิงที่อุ้มบุญเนี่ยได้ไปเป็นแสนหรือ200,000เท่านั้นเองนะคะที่เหลือเนี่ยมันจะอยู่ที่ค่าไหนหน้าค่าโฆษณาค่าหมอค่าอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวไม่ได้พูดถึงว่าเราควรจะตอบแทนแม่อุ้มบุญมากกว่ากันนะคะแต่ดูไปแล้วเนี่ยมันเป็นเชิงพาณิชย์นะคะแม้กระทั่งกฎหมายปัจจุบันก็ห้ามนั้นการอุ้มบุญที่เกิดโดยผิดกฎหมายเนี่ยยังมีอยู่เยอะกฎหมายปัจจุบันก็ยังเอื้อมมือไปปราบไปห้ามเนี่ยไม่หมดนะคะมี เรื่องของจีนเทานะคะที่ผลิตเด็กขึ้นมาเพื่อไปขายหรือเอาอวัยวะไปขายก็มีอยู่นะคะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าค่ะตัวเลขที่เห็นมาบอกว่ามีเด็กที่ตกค้างจากรอยรั่วของกฎหมายเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะคะเด็กอยู่ในสถานกำพร้าบ้างหลายคนก็ไปอยู่ในมูลนิธิที่แบบไม่ได้เป็นของราชการด้วยนะคะ เด็กหลายคนก็ค้างตึงโดยที่ว่าเป็นลูกของแม่อุ้มบุญก็ไม่ใช่เป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่กลายเป็นเด็กกำพร้าที่สำคัญค่ะแม้กระทั่งอุ้มบุญที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่กฎหมายเราจะเขียนไปในภาวะที่ปกติคือโลกสวยนะคะเด็กเกิดมาสมบูรณ์ทุกประการก็ไม่มีปัญหาบางคนเกิดมาไม่สมบูรณ์ก็มีนะคะต้องพ่อแม่ที่อุปถัมภ์ต้องยอมรับได้ทุกสารภาพไม่ใช่ว่า เราไม่ได้ไปเลือกซื้อของหรือซื้อรถยนต์ที่อันนี้ไม่เอาอันนี้เอาไปคืนห้างนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นอีกอันนึงที่เกิดขึ้นก็คือบางครั้งเนี่ยตอนที่มาให้อุปถัมภ์เนี่ยก็เป็นคู่สมรสที่รักยังหวานชื่นนะคะเกิดระหว่างอุ้มบุญมาก็อย่าล้างกันไปก็มีก็ไม่รู้ว่าเด็กที่เกิดมาก็ไม่มีใครอยากได้แล้วก็ทิ้งไปก็มีนะคะแม่อุ้มบุญคลอดมาแล้วก็หาคนมารับไม่มีก็มีนะคะบางครั้งเกิดมาแล้วรับไปแม่อุ้มบุญก็ไม่สามารถจะไปตามหรือว่ารัฐบาลไทยเองก็ไม่สามารถจะไปตามเด็กที่เอาไปนี่ก็ไปทำอะไรเอาไปค้าขายไหมไปหรือไปตัดอวัยวะบ้างเราก็ไม่รู้นะคะมันมีจุดรูรั่วอยู่หลายละเยอะแยะไปหมดรูรั่วเหล่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันว่ากฎหมายฉบับใหม่ของเรานี้เนี่ยให้อะไรกับสังคมอุดรูรั่วได้หรือเปล่าหรือจะถางรูให้มันมากใหญ่ขึ้นอย่างไรนะคะประเด็นที่กังวลเป็นพิเศษคือเรื่องการเปิดโอกาสให้ต่างชาติมาทำการอุ้มบุญกฎหมายฉบับใหม่เขียนว่าคู่สมรสนะคะต่างชาติสามารถจะมาทำการอุ้มบุญได้ในประเทศไทยก็ยื่นเรื่องปกติกฎหมายในอดีตเนี่ยบังคับว่าคู่สามีต้องเป็นคู่สมรสเนี่ยต้องเป็นคนสัญชาติไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นสัญชาติไทยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้กระทั่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นสัญชาติเป็นต่างชาตินะคะยังต้องบังคับว่าต้องสมรสกันมาไม่น้อยกว่า3ปีและได้ต้องยื่นเรื่องเป็นกรณีพิเศษในกฎหมายใหม่เนี่ยจะเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาทำอุ้มบุญได้โดยก็ต้องเป็นคู่สมรสถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้องมีแต่งงานกันมาอย่างน้อย3ปีนะคะแล้วก็ทางผู้ร่างพยายามจะเขียนให้รัดกุมที่สุดแหละนะคะก็คือพยายามจะบอกว่าคนที่จะมาอุ้มบุญได้ต้องเป็นญาติของคู่สมรสต่างชาตินั้นยกเว้นหาไม่ได้ก็ส่วนใหญ่มันก็จะหาไม่ได้แหละค่ะญาติของคู่สมรสที่จะมาอยู่ในประเทศไทยมันก็คงจะมีไม่มากนักอยู่ดีนะคะปัญหาที่กังวลกันมากๆในกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ตัวบทกฎหมายค่ะผู้ที่ร่างเองท่านอัยการเองหรือหลายๆท่านเนี่ยก็แสดงความห่วงใยว่ากฎหมายเขียนไว้ก็พยายามจะอุดรูรั่วทั้งหมดนะคะพยายามมองให้รอบด้านแล้วแต่สิ่งที่ทำได้ก็คือแค่กำหนดมาตรการที่เข้มงวดไว้แต่เอาข้อจริงแล้วมันจะก็ยังอยู่ที่การบังคับใช้ตั้งแต่ขั้นตอนของการกระบวนการยื่นขออนุญาตเลยนะคะถ้าเผื่อธรรมาภิบาลไม่เข้มแข็งนะคะรูรั่วพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้แล้วมันก็จะรั่วมากขึ้นเพราะว่ากฎหมายเปิดเสรีขึ้นหรือบทลงโทษนะคะห้ามโฆษณาห้ามรับค่าตอบแทนนะคะในไม่ว่าในกรณีใดเนี่ยประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธกฎหมายฉบับเก่าฉบับใหม่เขียนไว้ชัดเจนค่ะว่าห้ามอุ้มบุญในเชิงพาณิชย์ห้ามขายตัวอ่อนห้ามขายไข่ห้ามขายอสุจิในเชิงพาณิชย์เราห้ามเชิงพาณิชย์เราอนุญาตให้กรณีที่คู่สมรสมีปัญหาในการมีบุตรจริงๆนะคะถึงจะทำให้ตรงนี้ล่ะค่ะมันมีหลายส่วนที่ต้องใช้ดุลพินิจแล้วก็กระบวนการที่ถ้าเผื่อกฎหมายยิ่งเข้มนะคะการกระบวนการก็จะยิ่งยากขึ้นเพราะกระบวนการยากขึ้นเนี่ยธรรมาภิบาลถ้าอ่อนเนี่ยนะคะมันก็จะดุเป็นรูรั่วไปเยอะแยะมากก็มีการแสดงความห่วงใยอยู่มากมายนะคะเพราะว่ากฎหมายฉบับใหม่ผู้ร่างพยายามจะออกแบบมาให้รัดกุมแต่ในความรัดกุมนั้นเนี่ยมันก็ในตัวของมันเนี่ยทำอาจจะทำให้คนไม่ใช้กฎหมายเลยคือทำโดยที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือแอบอุ้มบุญอันนั้นยิ่งเป็นปัญหาค่ะท่านก็คงเคยได้ยินนะคะว่าการอุ้มบุญเนี่ยกฎหมายบอกแล้วว่าคนอุ้มบุญลูกออกมาไม่เป็นลูกของแม่อุ้มบุญนะเป็นลูกของพ่อแม่ที่มาขอให้อุ้มบุญแต่กฎหมายใหม่กฎหมายยิ่งกำหนดไว้แบบนั้นเนี่ยพอทำอุ้มบุญผิดกฎหมายต่อให้เป็นเด็กที่เกิดจากการนำตัวอ่อนมาฉีดเนี่ยนะคะก็กลายเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่ที่คลอดอันนี้คือกฎหมายไทยมันเขียนไว้อยู่แล้วว่าการอุ้มบุญนั้นในกรณีที่หาหลักฐานอะไรไม่ได้เลยเมื่อคลอดนะคะเด็กเนี่ยทารกนั้นจะเป็นลูกโดยชอบกฎหมายของแม่นะคะหาพ่อไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยเป็นลูกของแม่แต่ถ้าเกิดเทคโนโลยีปัจจุบันเอามาพิสูจน์ได้ว่าเด็กที่คลอดออกมานั้นเนี่ยไม่ได้มี DNA ของแม่อุ้มบุญเลยกรณีนี้ก็กลายเป็นเด็กที่ล่องลอยไงคะมันก็จะหาจะไปขอให้รับบุตรบุญธรรมก็ยังรับไม่ได้เลยเพราะว่าการรับบุตรบุญธรรมก็ต้องมีความยินยอมเนอะหรือเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งอันนี้เด็กมันก็เกิดมาถูกต้องแต่ DNA ไม่ใช่ของแม่แล้วก็อย่างเงี้ยฮะมันก็จะเกิดเด็กที่ displacement เนี่ยเยอะมากนะตัวเลขที่ฟังดูแล้วก็น่าเศร้ามากนะคะชีวิตหนึ่งถูกสร้างมานะคะแล้วก็เกิดปัญหาแบบนี้หรือบางกรณีเนี่ยคนมาจ้างอุ้มบุญนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตายหรือเลิกกันไปเด็กก็ถูกลอยเคว้งแบบนี้ดังนั้นพระบัญญัตินี้ให้ชื่อว่าคุ้มครองเด็กนะคะก็อยากให้กฎหมายฉบับนี้คุ้มครองเด็กได้จริงๆกรณีที่พูดไปนะคะก็เป็นกรณีของที่เรื่องของพระบัญญัติฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็อยากให้ท่านผู้ฟังให้ความสนใจกันตรงนี้นิดนึงนะคะเรามีไม่ใช่เด็กหลอดแก้วอย่างเดียวนะคะมีเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญนี้สังคมเราถ้าเผื่อมีเปิดกว้างแบบนี้มากขึ้นในห้องเรียนทุกโรงเรียนในอนาคตอาจจะมีเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญมาผสมผสานอยู่ในนี้เขาจะเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมของเราเป็นหนึ่งชีวิตที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่ว่าจะสัญชาติใดก็ตามนะคะก็อยากจะให้ความสำคัญว่าการอุ้มบุญไม่ได้เป็นเรื่องของคนสองคนที่อยากมีลูกแต่เป็นการที่เราสร้างชีวิตขึ้นมาหนึ่งชีวิตโดยใช้ร่างกายของผู้หญิงแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของนักกฎหมายที่เขียนกฎหมายไม่ใช่เรื่องของหมอที่ทำไม่ใช่เรื่องของตำรวจที่จะไปตามจับไม่ใช่เรื่องของอัยการที่จะไปสั่งฟ้องไม่ใช่เป็นเรื่องของนักจิตที่ต้องมาตามบำบัดและไม่ใช่เป็นเรื่องของนักสังคมที่จะต้องมาแก้ปัญหาสังคมแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะตระหนักรู้มีจิตสำนึกเพราะเป็นเรื่องของจริยธรรมของคนที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมเราอยากให้ทุกคนให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กที่เกิดมาโดยวิธีที่เราใช้เทคโนโลยีอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องราวของกฎหมายอุ้มบุญที่กำลังจะแก้ไขในช่วงที่2ของรายการนะคะเรียนได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษนะคะคุณดวงใจหทัยการนะคะอดีตนางเอกยอดนิยมของประเทศไทยนะคะเธอเป็นผู้ที่มีจิตเสียสละนะคะเธอเคย อุ้มบุญให้น้องสะใภ้ของเธอนะคะเรามาฟังกันในช่วงที่2ว่าแล้วในชีวิตจริงของการอุ้มบุญนั้นมีเรื่องราวอะไรที่จะต้องคิดที่จะต้องพิจารณากันอีกตอนนี้พักฟังสิ่งที่สนใจก่อนแล้วเรามาพบกันในช่วงที่2ของรายการเคลียร์ชัดกฎหมายกับดิฉันค่ะสิริพรชัยสุดและพบกันในช่วงที่2นะคะ
3: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD มวลเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
6: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
7: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมสวัสดีค่ะคุณดวงใจรายการนะคะว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายของเรานะคะ
1: ยินดีค่ะ
0: วันนี้ขอสัมภาษณ์ตรงเลยว่า
1: อ
0: ยากจะให้พี่อีทเล่าประสบการณ์ของการที่ได้ทำกุศลอันยิ่งใหญ่คือช่วยสร้างมนุษย
1: ์ที่อุ้มบุญให้ที่อุ้มบุญสะพายใช่ไหมคะยินดีค่ะ
0: แล้วก็เป็นผู้บุกเบิกในวงการนี้เลยนะคะก่อนอื่นเลยอยากให้พี่อีทเล่าประสบการณ์ของการที่มาให้อุ้มบุญเนี้ยต้องในฐานะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องผ่านอะไรมาต้องเยอะแล้วก็อะไรทำให้พี่อีทเนี่ยตัดสินใจที่จะเสียสละร่างกายอยู่ตรงนี้ค่ะ
1: ก็คือด้วยอาจจะเป็นด้วยลักษณะตรงๆของพี่อีทนะคะจะเป็นคนจะรู้ตัวว่าเป็นคนใจดีเป็นผู้หญิงใจดีแล้วก็ชอบเป็นผู้ให้ไม่จริงๆไม่ได้ตรงกับบอกว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักหรอกนะคะในความหมายของพี่อีทมีความรู้สึกว่าให้แล้วเรามีความสุขแล้วพี่อีทก็อยากมีความสุขเพราะมีความรู้สึกว่าการที่เราสุขใจเนี่ยแล้วมันจะดีไปเองเลยตั้งแต่หัวจรดเท้าของเรากับร่างกายกับใจเพราะนั้นก็จะต้องระหว่างเป็นผู้รับกับเป็นผู้ให้พี่อีทมักจะเลือกเป็นผู้ให
0: ้หัวใจเป็นทองจริงๆค่ะเพราะเป็นการช่วยให้คนที่อยากมีบุตรสกุลไม่สามารถจะมีลูกได้แล้วก็การท้องเนี่ย9เดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะเกือบปีนะ
1: คะ
0: ในช่วงที่อุ้มท้องมามีความผูกพันกับเด็กในช่วงนั้นอย่างไร
1: คือความผูกพันเนี่ยคือพี่อีทตั้งคือคนเราเนี่ยถ้าจิตเรามั่นคงเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเด็กหนึ่งชีวิตที่อยู่ในท้องเราเป็นของเราพี่อิทเตรียมใจทำใจไว้ว่าสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในท้องเราตอนนี้คือของคนอื่นแต่เอามาฝากบ้านเราเพราะนั้นพี่อิทจะฟูมฟักเด็กคนนี้ให้ดียิ่งกว่าลูกของตัวเองอีกยกตัวอย่างได้ตอนที่ท้องลูกตัวเองสองคนนะคะพี่มีลูกชายสองคนแล้วก็ทำฟันเนี่ยก็กลัวเสียวฟันก็ต้องบอกหมอฉีดยาชาเลยค่ะฉีดยาชาเลยเพราะเกลียดความรู้สึกการเสียวฟันเวลาหมอมาทำแต่พอเป็นลูกของคู่สะพ้ายหมออย่าฉีดนะคะเดี๋ยวมันกระทบกระเทือนถึงลูกเขาลูกเขาไม่ปลอดภัยใช่
0: ใ
1: ช่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินส้มตำมากชอบกินส้มตำแล้วก็ชอบกินเผ็ดใช่แซ่บๆตอนลูกของตัวเองอุ้ยแซ่บเท่าไหร่ก็แซ่บมาจัดมาแต่พอเป็นอุ้มบุญให้คนอื่นไม่กล้ากินของแซ่บเลยค่ะกลัวว่าเดี๋ยวลูกเขาผมร่วง
0: ค่ะก็ไม่จะถามนิดนึงตั้งแต่คุณพี่อีททำเนี่ยตั้งแต่ปี2535โอ้ก่อนที่จะมีกฎหมายเรื่องอุ้มบุญออกมาซะอีก
1: อ๋อเหรอคะ
0: นี่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยประทับใจพี่อีทมากที่พูดบอกว่าพี่อีทไม่สนใจหรอกว่ากฎหมายจะว่ายังไง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องนี้ไม่มีquestion ใดๆไม่มีคำถามใดๆทั้งสิ้นขอให้พูดถึงจุดนั้นให้ฟังหน่อยสิว่าไม่สนใจเลยว่ากฎหมายจะเป็นยังไงแต่อยากจะช่วยคน
1: ใช่โดยองค์รวมแล้วชีวิตของพี่อีทพูดอยู่เสมอว่าถ้าในโลกนี้มีคนอย่างพี่อีทในโลกนี้ไม่ต้องมีสารเพราะอะไรไม่ใช่ของเราเราจะไม่เอาอะไรไม่ใช่ของเราเราจะไม่เอาเราจะไม่ยึดของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเด็กอุ้มบุญคนนี้ไม่ใช่ไข่เราไม่ใช่เชื้อของสามีเราเพียงแต่เขาผสมกันแล้วก็เอามาฝากที่บ้านเราที่ในมดลูกของเราแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องคุยเรื่องกฎหมายเลยเพราะพี่อิทไม่มีวันไม่มีวัน
0: ไม่กังวลเรื่องว่าจะมารับมรดกเราเป็นลูกเราหรือเปล่าเราจะมีอำนาจปกครองหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนั้น
1: ใช่ค่ะขนาดคนที่เป็นที่อุ้มบุญที่เป็นคู่สะพ้ายพี่อิทนะคะเขาก็บอกว่าพี่น้องเขาอะหรือคนรอบข้างยังบอกว่าระวังนะเดี๋ยวพี่อีทจะไม่คืน
0: นะคะใครๆก็กลัวนะคะ
1: ใช่ค่ะแต่อู้บอกไม่ต้องกลัวเลยเพราะอู้เขาจะรู้นิสัยพี่อีทคนนี้ดีเขาบอกไม่ต้องห่วงเลยเชื่อไหมคะตอนแรกแฝดสามแล้วสามีพี่อีทอ่ะเขาก็อยากมีลูกสาวเพราะบ้านพี่อีทอ่ะมีแต่ผู้ชายหมดเลยหลังก็สามีบอกว่าแม่ถ้าแฝดสามก็ดีแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะ ขอบอกอู้ว่าขอคืนมาคนหนึ่งนะพี่อีทบอกว่านี่ลูกคนนะไม่ใช่ลูกหมาจะมาขอตัวหนึ่ง
2: แล้วในที่สุด
1: แล้วก็ต่อไปค่ะเพราะว่าตอนที่อุ้ม
2: มัน
1: ท้องอ่ะพี่อีทก็
2: ส
1: ี่สิบแล้ว
2: สี่
1: สิบแล้วเป็นผู้หญิงที่แพ้ท้องมาก
2: โอ้
1: คือลูกชายสองคนของตัวเองก็แพ้ท้องมากคือเป็นผู้หญิงที่พอเมนขาดอาเจียนทันทีแล้วแพ้ท้องทั้ง9 เดือนอันนี้ยิ่งดับเบิลใช่อันนี้ดับเบิลด้วยนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงมั้งตอนที่ผู้ชายสองคนก็แพ้อยู่แล้วพอท้องน้องพอเพื่อนคนนี้แพ้หนักเลยพูดไม่ได้เลยอาเจียนตลอดเวลาสามีเนี่ยต้องมาอุ้มแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
2: อันนี้มันไม่ใช่เฉพาะฝากบ้านเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นบ้านง่ายๆอย่างที่พี่อีทบ้านนะคะบ้านคือร่างกายซึ่งมีกระทบต่อทั้งอารมณ์ทั้งเลือดลมทั้งการป่วยการแพ้อย่างเงี้ยโอ้มันเป็นการเสียสละที่มากเลยแต่
1: เต็มใจเต็มใจ
2: แล้วมองกลับไปณวันนี้มองกลับไปแล้วพี่อีทรู้สึกยังไง
1: โอ้ได้ทำกุศลที่ตัวเองคิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะคะได้คิดว่าได้ตัวเองได้ทำกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ตอนที่พอรู้สึกตัวได้ยินเสียงเขาร้องเนี่ยตอนนั้นพี่อีทยังไม่คือมันไม่ได้สลบนะคะมันไม่เจ็บปวดแต่ว่ามันรู้สึกตัวค่ะออกค่ะก็ว่าของพี่อีทสองคนผ่าอยู่แล้วต้องผ่าตลอด
2: โอ้นี่รู้ว่าต้องผ่าด้วยเนาะ
1: ประโยคแรกได้ยินเสียงเขาจะถามเลยถามคุณหมอว่าเด็กครบ32ไหมคะพอคุณหมอบอกครบครับน่ารักเชียวก็หลับเลย
2: อนุโมทนาบุญ
1: สาธุค่ะ
2: แล้วก็อย่างที่พี่อิดว่าพื้นฐานอะไรไม่สำคัญเท่ากับพื้นฐานของจิตใจ
1: ใช่ค่ะ
2: กฎหมายเนี่ยตอนนั้นไม่ยังไม่มีอะไรเลยแล้วจะต้องมีการมายกเป็นบุตรบุญธรรม
1: ใช่ค่ะค่ะตอนไปยกให้เขาว่าสามีเป็นลมเสียดายยังบอกกับสามีว่าใช่ค่ะยังบอกสามีว่าพ่ออย่าไปคิดอย่างนี้เดี๋ยวกุศลมันจะไม่เกิดเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราเขาแค่เอามาฝากบ้านเรา9 เดือนพอที่เขาแข็งแรงดูตาดูโลกเราต้องคืนเขาด้วยใจปิติ
2: ค่ะแล้วก็ตอนที่ไปทำรับบุญบุญธรรมนั้นอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
1: ก็น้องเพื่อนน่ะเหรอคะตอนที่ไปยกก็เกือบขวบนึงนะคะเพราะว่าเขาต้องอยู่ในความดูแลของพี่อีท6 เดือนก่อน
2: อ๋อเพราะว่า
1: เดือนแล้วก็ใช่ค่ะ6 เดือนก่อนหลังจาก6 เดือนน่ะไม่ถึงขวบแล้วก็ระหว่างที่นั่นน่ะจะมีกรมประชาสงเคราะห์มาตรวจสอบทุก2 เดือนว่าแม่ใหม่เขาอ่ะมีศักยภาพที่จะดูแลเด็กคนนี้ได้หรือไม
2: ่
1: ทางตอนนี้ทางกรมประชาสงเคราะห์เขาจะไม่ห่วงพี่อีทละไม่ห่วงครอบครัวพี่อีทต้องไปห่วงครอบครัวใหม่ใช่ว่าคุณมีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลเด็กคนนี้หรือไม
2: ่ทั้งนั้นไม่ใช่กระบวนการทางการแพทย
1: ์ค่ะ
2: หรือสุขภาพอย่างเดียวมันมีกระบวนการเอกสารแล้วก็ทางกฎหมายที่มันยืดยาวมาเกินเป็นปีนะคะ
1: อ
2: ันนี้คือความเสียสละที่แบบต้องไปทำมาก
1: ยินดี
2: อยากสถามพี่อีทมีอะไรจะฝากกับการอุ้มบุญสำหรับโลกปัจจุบันแล้วก็สำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณแม่อุ้มบุญที่รับจะมาอุ้มรวมทั้งข้อคิดสำหรับพ่อแม่ที่ประสงค์ที่จะมีบุตรว
1: ่
2: าเขาควรจะมีความคิดยังไงเตรียมตัวกันยังไงนะคะ
1: คือพี่อีทอยากฝากถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะชีวิตเนี่ยลูกเนี่ยมีก็ดีไม่มีก็สบายขอให้เชื่อเถอะค่ะมันเป็นสัจธรร
2: ม
1: พี่อีทเนี่ยกลายเป็นเหมือนเป็นเครื่องหมายจริงค่ะมันเป็นเครื่องหมายเพราะว่าเวลาขึ้นเครื่องเมื่อก่อนจะอยู่บ้านอยู่เชียงใหม่นะคะแล้วมาถ่ายละครก็จะขึ้นเครื่องเดินทางตลอดเลยกรุงเทพเชียงใหม่ก็จะมีคนมาปรึกษามาทักว่าเนี่ยเขาไปทำกิฟต์ตั้งหลายทีแล้วไม่ติดเขามีความทุกข์มากเลยแล้วสามีเนี่ยเห็นคุณดวงใจเนี่ยสามีบอกรีบไปปรึกษาเขาเลยรีบวิ่งมาตามแล้วก็คุยด้วยก็บอกว่า1ขอให้เชื่อเถอะค่ะว่าลูกเนี่ยมีก็ดีไม่มีก็สบายมันเป็นสัจธรรมของชีวิตลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจให้ได้เป็นความชุ่มฉ่ำของชีวิตแต่ต้องดูมองตรงกันข้ามด้วยถ้าเขาจะเกิดมาด้วยการอุ้มบุญแต่คุณก็ไม่พร้
2: อม
1: ผู้หญิงที่อุ้มบุญให้ก็ไม่พร้
2: อม
1: ลองนึกถึงชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาปัญหาตามมาอีกมากมายเพราะฉะนั้นชีวิตมันมีทั้งสุขและทุกข
2: ์
1: บางครั้งแง่ของชีวิตไม่ไปสู่สำเร็จ ถ้าตรงนี้คุณทำถูกต้องถึงจะมีความสุขเพราะว่าในชีวิตของพี่อีทเนี่ยถ้าวันนี้ถูกพรุ่งนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในอุ้มบุญก็เหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้กฎหมายรองรับเยอะแยะมากกว่าสมัยพี่อีทอีกเพราะนั้นถ้าจะทำอะไรต้องถูกต้องตามกฎหมายพี่ยังเชื่อในผลของกรรมดีกรรมชั่วเพราะฉะนั้นมันจะสะท้อนออกมาแล้วถ้าเด็กคนหนึ่งที่เขาต้องเกิดมาด้วยความตอนแรกคิดว่าน่าจะพร้อมแต่พอเขาเกิดมาจริงๆคุณไม่พร้อมมัน
2: เป
1: ็
2: นบาป
1: และเป็นทุกข์น่าเหนืออื่นใดมันเป็นพี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาของสังคมซึ่งหนึ่งชีวิตหนึ่งครอบครัวมันสร้างปัญหาให้สังคมแล้วถ้าทุกบ้านเป็นอย่างนี้หรือแม้10ใน100มันไม่โอเคเลย
2: ต้องขอบคุณพี่อีทมากนะคะที่มาให้ความรู้กับผู้ฟังในวันนี้นะคะประชาอยากจะให้ประชาชนที่คิดในเรื่องการอุ้มบุญหรือกำลังอุ้มบุญอยู่หรือได้อุ้มบุญไปแล้วมาฟังพี่อีทในคติที่พูดมานี้นะคะเราฟังเรื่องกฎหมายมาเยอะแล้วแต่ฟังจากพี่อีทวันนี้เพิ่งทราบว่ากฎหมายหรือกฎอะไรก็มีดีเท่ากับกฎจริยธรรมที่มีอยู่ในใจ
1: ใ
2: แล้วก็เป็นไฟนำทางที่พี่อีทใช้มาในการทำบุญในครั้งนี้ต้องขอบคุณพี่อีทมากที่ให้เกียรติมาในรายการของเรานะคะ
1: ยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ยินดีค่ะทุกคนลูก
2: รายการเคลียร์ชัดกฎหมายของเรานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากคุณดวงใจหทัยการนะคะวันนี้เนี่ยกว่าจะสัมภาษณ์กันได้เธอก็ต้องลุยน้ำนะคะนั่งรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อจะออกมาจากบ้านซึ่งน้ำท่วมนะคะสิ่งที่พี่อีทดวงใจเล่าให้พวกเราฟังนะคะท่านผู้ฟังอาจจะได้เห็นเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบทกฎหมายใดๆเพราะเธอทำการอุ้มบุญตั้งแต่2535ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีกฎหมายกำกับในเรื่องนี้นะคะแต่จะเห็นได้ชัดว่าแม้จะไม่มีกฎหมายแต่คุณอีทเนี่ยก็ได้อุ้มบุญและประสบความถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้แม่ผู้อุ้มบุญและคู่สมรสที่อยากมีนะคะเป็นการตกลงกันเป็นการเคารพสิทธิรู้จักหน้าที่และให้เกียรติซึ่งกันและกันที่สำคัญทุกคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องการอุ้มบุญนี้นอกจากคู่สมรสที่เป็นน้องสะใภ้ของคุณดวงใจแล้วนะคะพี่อีทเองสามีเองก็ให้ความร่วมมือแพทย์ที่ทำการเกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมือทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำด้วยเอาเด็กนะคะซึ่งจะเกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะในขณะนั้นยังไม่มีการรับรองเลยว่าเด็กที่เกิดมาแล้วจะได้เป็นลูกของเจ้าของอสุจิและไข่ตัวอ่อนอันนั้นหรือเปล่าเพราะว่าตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยกำหนดไว้ว่าเด็กที่เกิดมาให้สันนิษฐานไว้เบื้องต้นก่อนเลยว่าเป็นลูกของแม่ผู้ที่คลอดไม่ว่าแม่ผู้นั้นจะจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าการสันนิษฐานเรื่องพ่อยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าเผื่อตามกฎหมายจริงๆในขณะนั้นนะคะ เด็กที่เกิดมาถือว่าเป็นลูกโดยชอบกฎหมายของพี่อีทดวงใจพร้อมทั้งเป็นลูกโดยชอบกฎหมายของ

นั้นให้เป็นลูกของคนอื่นจะต้องผ่านกระบวนการรับบุตรบุญธรรมซึ่งมีกฎเกณฑ์หลายอย่างนะคะอย่างน้อยทั้งสองฝ่ายนี้จะต้องมีอายุต่างกันไม่น้อยกว่า15ปีนะคะระหว่างเด็กกับคนที่จะมารับบุตรบุญธรรมแล้วก็ผู้รับบุตรบุญธรรมเนี่ยก็จะมีกฎเกณฑ์ทั้งหลายซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมนะคะก็มีหน้าที่จะต้องมาตรวจสอบดูแลสวัสดิภาพว่าคู่สมรสนั้นเหมาะสมไหมที่จะเลี้ยงดูเด็กคนนั้นเหมาะสมไหมที่จะทำหน้าที่พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นก็จะมีการกระบวนการที่ทำเอกสารต่างๆคุณดวงใจเล่าให้ฟังว่าเด็กก็ต้องอยู่กับเธอราวเกือบปีนะคะแต่เธอก็ปฏิเสธที่จะไม่ให้น้ำนมเด็กทั้งที่มีน้ำนมนะคะโดยคำแนะนำของนักจิตหรือแพทย์อะไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดความผูกพันแล้วก็เลี้ยงเด็กด้วยนมสำเร็จรูปแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ดูแลมาจนกระทั่งถึงวันที่การรับบุตรบุญธรรมนั้นสำเร็จลุล่วงนะคะความผูกพันมันก็ยังย่อมมีแต่เธอทำด้วยการตระหนักในหน้าที่ในสิทธิตามข้อตกลงที่มีไว้นะคะก็ถือว่าเป็นใจเป็นทองนะคะแต่ขอกลับมาพูดในเรื่องนัยยะของกฎหมายนิดนึงนะคะนัยยะของกฎหมายเนี่ยเด็กที่เกิดมานั้นเนี่ยพอเกิดมาในระหว่างการสมรสระหว่างคุณดวงใจกับสามีนะคะตามกฎหมายถือว่าเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของคุณดวงใจและสามีด้วยนะคะตัวสามีด้วยนะคะแม้กระทั่งสามีจะไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการอุ้มบุญนี้ก็ตามนะคะแต่เมื่อรับบุตรบุญธรรมไปแล้วอำนาจปกครองก็จะผ่านต่อจากคุณพี่อีทนะคะกับสามีไปยังคู่สมรสที่มารับบุตรบุญธรรมก็คือน้องเขยน้องสะใภ้ของคุณอีทนะคะไปแต่ในยะของกฎหมายความเป็นพ่อแม่ที่กฎหมายถือว่าโดยสายเลือดคือพี่อีทกับสามีเนี่ยยังคงอยู่หมายความว่าตามกฎหมายอันที่จริงแล้วเนี่ยลูกที่อุ้มบุญของคุณอีทเนี่ยนะคะยังมีสิทธิ์รับมรดกของคุณอีทและสามีนะคะยกเว้นคุณอีทและสามีจะไปทำตัดมรดกในภายหลังแต่ถ้าเผื่อหรือมีพินัยกรรมเฉพาะเจาะจงไปก็เรียบร้อยแต่ถ้าไม่มีพินัยกรรมเด็กคนนั้นยังมีสิทธิ์รับมรดกของพ่อแม่ดั้งเดิมรวมทั้งมีสิทธิ์รับมรดกของพ่อแม่คนใหม่ด้วยนะคะแต่ในทางกลับกันนะคะพ่อแม่บุญธรรมในกรณีนี้ก็คือน้องเขยกับน้องสะใภ้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นเจ้าของตัวอ่อนที่กำเนิดเด็กนะคะแต่ตามกฎหมายแล้วถือว่าเป็นพ่อแม่บุญธรรมของลูกตามกฎหมายลูกบุญธรรมมีสิทธิ์รับมรดกของพ่อและแม่บุญธรรมเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกที่แท้จริงนะคะแต่ในทางกลับกันกฎหมายกำหนดว่าพ่อแม่บุญธรรมคือเจ้าของตัวอ่อนเนี่ยนะคะเนื่องจากเป็นพ่อแม่บุญธรรมไม่มีสิทธิ์รับมรดกของลูกบุญธรรมกฎหมายตัดไว้เรื่องนั้นนะคะเจ้าของอสุจิหรือไข่นะคะถ้าเป็นบุคคลอื่นก็ไม่มีสายสัมพันธ์ตามกฎหมายที่รับรองใดๆอันนี้ไม่ใช่เป็นเพราะกฎหมายเก่านะคะกฎหมายใหม่ก็เช่นกันหลังจาก2558นะคะเมื่อมีพระบัญญัติอุ้มบุญขึ้นมาแล้วนะคะจริงๆแล้วกฎหมายเปิดโอกาสให้พ่อแม่ที่ทำการอุ้มบุญมีลูกด้วยกันอุ้มบุญเนี่ยนะคะสามารถจะมาขึ้นทะเบียนให้ลูกคนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นลูกโดยชอบกฎหมายของเจ้าของตัวอ่อนคือเจ้าของไข่เจ้าของอสุจิเนี่ยได้นะคะคนที่มาขอให้ทำอุ้มบุญเนี่ยได้เด็กคนนั้นก็จะไม่เป็นเสมือนบุตรบุญธรรมแต่จะเป็นเสมือนบุตรที่แท้จริงนะคะในกรณีนี้คุณอีทเล่าให้ฟังว่าด้วยความสบายใจด้วยเกียรติด้วยหลายๆอย่างที่ความสัมพันธ์ที่มีกันอยู่อย่างแน่นแฟ้นทางคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมนะน้องสะใภ้น้องเขยเนี่ยมิได้ไปยื่นขอให้ทำเรื่องต่างๆนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะคะคุณอีทเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่พิสูจน์ได้นะคะก็คือเด็กคนนี้เ
ก็ใน

0: ขียนเรียงความส่งกันบ้านครูที่โรงเรียนเมื่อสมัยยังเป็นเด็กนะคะเขียนถึงว่าคนที่สำคัญในชีวิตของเขาเขาจะไม่อยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีแม่อีทนะคะคุณอีทแกบอกว่าปฏิเสธไม่ให้เด็กเรียกว่าแม่ให้เรียกว่าป้านะคะแต่เด็กคนนี้ก็จากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ก็ทำให้ตระหนักว่าเกิดขึ้นมาได้ด้วยการอุ้มบุญของคุณดวงใจอันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างอันดีที่อยากให้การอุ้มบุญที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะตามกฎหมายปัจจุบันหรือกฎหมายที่แก้ไขในอนาคตนะคะเอาไว้เป็นตัวอย่างเพราะว่าสิ่งที่คุณอีทปฏิบัติสิ่งที่พ่อแม่ที่เป็นเจ้าของตัวอ่อนนะคะปฏิบัติไม่ได้เขียนกำหนดไว้ในกฎหมายฉบับใดๆเลยแต่เป็นเรื่องการบริหารความสัมพันธ์เป็นเรื่องของการเคารพสิทธิและหน้าที่ซึ่งกันและกันเป็นเรื่องของการที่ให้ความสำคัญของสิทธิของเด็กที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งนั้นเนี่ยทำได้อย่างสมบูรณ์และงดงามการความงามอันนี้ไม่ได้เกิดจากข้อบังคับกฎหมายเรื่องของเรานี้นะคะเป็นเรื่องของสำนึกเป็นเรื่องของจริยธรรมในสังคมดังนั้นดิฉันก็จะมาสรุปตรงนี้ว่าจากตัวอย่างของคุณอีทดวงใจรายการที่ทำให้เห็นเธอทำตั้งแต่ก่อนที่จะมีกฎหมายบังคับเมื่อมีกฎหมายใช้มาแล้วและตอนนี้กฎหมายฉบับนั้นกำลังจะถูกแก้ไขไม่ว่ากฎหมายจะเขียนไปอย่างไรไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไรไม่ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปอย่างไรสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือหลักในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมนะคะกฎหมายมีความจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สะท้อนกับวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ที่เรามีการสมรสเท่าเทียมนะคะรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งโลกาภิวัตน์หรือว่าโลกที่ไร้พรมแดนในปัจจุบันต่างๆที่มันมีอยู่มันเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่เราไม่ควรเปลี่ยนนอกจากไม่เปลี่ยนแล้วควรจะยึดให้มั่นคือเรื่องหลักนิติธรรมซึ่งคำนึงถึงความเป็นธรรมซึ่งคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนนั่นหมายถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การเคารพในสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายนะคะไม่ว่ากฎหมายจะเขียนไว้อย่างไรกฎหมายจะไม่มีคุณค่าเลยถ้ากฎหมายนั้นไม่ได้รับการใช้อย่างถูกต้องสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นถ้ากฎหมายนั้นไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติหรือกฎหมายนั้นไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมกฎหมายนั้นก็ไร้ความหมายและวันนี้ต้องขอบคุณคุณดวงใจไทยการนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ตรงสำหรับการอุ้มบุญรายการเคลียร์ชัดกฎหมายมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นและ 11:00 นนะคะดิฉันสิริพรชัยสุทธิ์อดีตนายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยเราให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมนะคะ
1: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 จนถึง 11:00 สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานี
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยเดชครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อน
12: นายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำขณะนี้ว่าน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมวลน้ำระลอกแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการล้นคันกั้นน้ำโดยกรมชลประทานจะรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือตกลงมาเพิ่มเติมโดยปริมาณฝนทางตอนเหนือในขณะนี้ก็อยู่ในระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า80%โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อน ่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำนันทิกาจิตปาโลรายงาน
13: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
14: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายเลข032-602-601หรือ032-604-532ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
13: รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอย่างเป็นทางการหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายชองโนแอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเดินทางเยือนเมืองบูเนียในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากจังหวัดอิตูรีเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้จัดสรรงบประมาณด้านมนุษยธรรมราว13ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานายบาโร่กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาจะเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมสำหรับการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างการหารือเกี่ยวกับงบประมาณของฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าพร้อมเตือนว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจจะดูเหมือนไกลตัวแต่การแพร่ระบาดสามารถกลับมารุนแรงได้อย่างรวดเร็วโดยหน้าที่หลักคือการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำอีกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเทียงทางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไรพักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได้
5: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
8: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเทียงทางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไรพักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาร
6: ู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่สามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz ในวันอาทิตย์นี้นะคะเรื่องของฝนฟ้าก็ยังเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งกรุงเทพรอบปริมณฑลนะคะแต่ก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและการเดินทางต่างๆก็ป้องกันเรื่องของปัญหาน้ำที่จะนำพาโรคต่างๆมาแล้วก็ต้องเดินทางอย่างระมัดระวังส่วนที่เป็นข่าวคือฮาก็คือเรื่องที่มีการปลดของคุณชายเอี่ยมสิริ CEO ของบริษัทการบินไทยนะคะแล้วก็มีการตั้งคุณสำลิดสำเนียงขึ้นมาเป็นรักษาการแทนเลยนะคะในเวลาอันรวดเร็วมากหลังจากที่การเคลียร์เหตุการณ์เที่ยวบินโกลาหลที่สุวรรณภูมิกับเรื่องของกระเป๋าสัมภาระตกค้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้อง ให้เข้าไปปรับโครงสร้างการบินไทยกันครั้งมโหฬารทีเดียวเลยนะคะนอกเหนือจากเรื่องการปลด CEO แล้วก็ยังมีเรื่องของบุคลากรภายในที่ไม่ร่วมมือใดๆเลยทำให้เกิดความภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายขนาดนี้นะคะก็ลองไปดูว่าจะมีซีรีส์ต่อไปยังไงส่วนในภาคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราก็ยังคงเดินหน้าที่จะทำให้ในช่วงไฮซีซั่นตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้จ่ายเงินสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อเนื่องและเดี๋ยววันนี้เราจะมีการสัมภาษณ์พิเศษคุณเสกสรรศรีไพวันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโตเกียวจากญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีการคุยกันข้ามประเทศมาเลยนะคะและก็จะมีการเปิดแผนของปลายปีนี้ว่ากับต้นปี2570ว่าจะมีอะไรน่าสนใจสำหรับตลาดญี่ปุ่นที่จะมาเที่ยวเมืองไทยรอฟังได้เลยส่วนข่าวในช่วงต้นชั่วโมงไปฟังข่าวแรกก็คือเป็นข่าวที่กลุ่มบริษัท King Power เนี่ยเขาได้ยังคงทำต่อเนื่องในเรื่องของการฉลอง37ปีในเดือนตุลาคมนี้ก็จะเปิดช่องทางออนไลน์ทำเป็นออนไลน์ Delight and Surprise นะคะดึงแบรนด์ต่างๆมาร่วมมหกรรมให้ส่วนลดหรือคืนกำไรให้กับลูกค้าด้วยมูลค่าการลดสูงสุด 25% รวมไปถึงอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่ King Power เขาใช้คำว่าช็อปฟรีนะคะที่ King Power รางน้ำกับมหกรรม Anniversary Gift Card นั่นเองค่ะส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็ได้ไปจัดงานกับThailand Fest 2026นะคะไปกระตุ้นตลาดในสเปนเพราะว่างาน Thailand Fest เนี่ยจะเป็นงานหนึ่งที่เรียกว่า Consumer Fair ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมากและก็ได้รับความนิยมด้วยเนื่องจากเรามีการนำเสนอเรื่องของอาหารการกินเรื่องวัฒนธรรมเรื่องสินค้าต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและก็เป็นตัวสร้างแรงจูงใจให้คนเนี่ยตัดสินใจอยากจะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะสเปนในช่วงปลายปีเขาก็จะนิยมเดินทางมาเที่ยวประเทศในแถบเอเชียรวมถึงประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของสเปนด้วยและทางด้านของบริษัทบางจากออปเปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็มีเรื่องของการสนับสนุนเยาวชนรอบโรงกลั่นนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องของการพัฒนาบุคคลเยาวชนที่ดีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคะส่วนทางด้านในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโตเกียวเปิดแผนปลายปี2569ต่อเนื่องปี2570เดินเกมรุกตลาดญี่ปุ่นตลาดมูลค่าสูงโดยลุยใช้งาน TJ 2026นะคะโหมการขาย2โครงการมีเนชั่นไวด์โดย3สำนักงานททท.โตเกียวโอซาก้าฟูกูโอกะผนึกกำลังกับทางด้านของออนไลน์ทราเวลเอเจนต์แล้วแอร์ไลน์ในการเพิ่มที่นั่งเข้ามายังประเทศไทยตั้งเป้าที่จะขายโครงการเนชั่นไวด์ตลาดญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยให้ได้ถึง 65,000 แพ็คแล้วก็ยังมีต่อด้วยการเปิดตัว Amazing Thailand X Bhutan Happiness เป็นการบูมท่องเที่ยวเมืองไทยใกล้กรุงจากกลับการท่องเที่ยวยั่งยืนของภูฐานแล้วก็รวมไปถึงการเดินหน้าตลาดเชิงรุก4กิจกรรมแรกจับมือกับทีวีช่องใหญ่นำกลุ่มฟู้ดดี้หรือพวกนักชิมอาหารมายังเมืองไทยไปชิมอาหารในมิชลินโรงแรมชั้นนำสตรีทฟู้ดทั่วไทยเพื่อไปเผยแพร่ในรายการดังของญี่ปุ่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้และกิจกรรมที่2เป็นการจับมือกับทางด้านของ JTB Card ทำแพ็คเกจแจกพรีวิเลจเพียบเลยนะคะกิจกรรมที่3ก็เป็นการยึดพื้นที่คอนซูเมอร์อีเวนต์งานไทยเฟสเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ผู้หญิงและกิจกรรมที่4เป็นการจัดฉลองครบรอบความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น140ปีบูมขายวัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์กีฬาและไฮไลท์ด้วยอาหารแกสโตรโนมีและครูซีนนั่นเองนะคะปิดช่องว่างเที่ยวตามฤดูให้ชาวญี่ปุ่นหันมาเที่ยวเมืองไทยได้ตลอด365วันรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณเสกสรรศรีไพวันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
6: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
9: สวัสดีค่ะผอ.ต้นเสกสรรค์ค่ะ
10: สวัสดีครับพี่กูนะครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผม
9: ค่ะช่วงนี้ญี่ปุ่นก็มีมหกรรมงานระดับการแข่งขันเอเชียนเกมแต่ว่าในส่วนของการท่องเที่ยวเองเราก็คาดหวังกับตลาดญี่ปุ่นมากและล่าสุดมีงานที่จัดคือ Expo Japan นะคะงาน TJ ที่ญี่ปุ่นอยากให้เล่าถึงความสำเร็จของททในงานนี้ค่ะว่าเราประสบความสำเร็จในด้านไหนบ้างคะ
10: ครับสวัสดีครับก็ขออนุญาตเรียนนิดหนึ่งนะครับงาน Tourism Expo Japan 2026นะครับหรือ TECH นะครับ2026ก็คืองานสมัยก่อนที่เราเรียกว่า JATA นะครับ JATA เป็นสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับของญี่ปุ่นนะครับงาน Tourism Expo ก็จัดเป็นครั้งที่15แล้วนะครับแต่บางปีก็ไม่ได้ต่อเนื่องสลับกันระหว่างเมืองใหญ่เช่นโตเกียวโอซาก้านะครับ ครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็จัดที่นาโกย่าปีนี้นะครับงาน Tourism Expo แล้วก็นำประเด็นเรื่องของ Wellness นะครับเรื่องของ Healing is a New Luxury ในมุมใหม่ๆนะครับมาเจาะตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดคุณภาพนะครับกระตุ้นการเดินทางของกลุ่ม Revisit นะครับเพิ่มมันพักค้างและขยายกลุ่มคุณภาพกลุ่มใหม่ซึ่งเป็นกลุ่ม Young Generation มากขึ้นกลุ่ม Female มากขึ้นนะครับในงานของTourism Expo Japan นะครับจะเป็นงานส่งเสริมการขายที่แบ่งเป็น2ส่วนก็คือช่วงวันแรกนะคะ24-25นะครับกันยายนนะครับที่โตเกียวบิ๊กไซส์นะฮะกรุงโตเกียวศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการนะครับ2วันแรกนี่จะเป็นวันเทรดเดย์หรือว่าเป็นวันที่เจรจาธุรกิจนะครับก็งานนั้นจะเป็นงานมีกิจกรรมเรื่องพิธีเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งของเวทีใหญ่นะครับซึ่งได้รับเกียรติจากทางท่านผู้ว่าการนะครับเข้าร่วมพิธีแล้วก็มีรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างเข้าร่วมปีนี้ทางทท.ก็จัดใหญ่มากก็คือมีการนำเอาเรื่องของตัวคาแรคเตอร์ตัวใหม่นะครับน้องสุขใจนะครับแฮปปี้จังนะครับเวอร์ชันใหม่แล้วก็น้องรักยิ้มเข้ามาเปิดตัวด้วยนะครับพิธีการเปิดก็จะมีเอาเรื่องของการนำแนวคิดการชูแนวคิดเรื่อง Healing is New Luxury นำเสนอประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการพักผ่อนด้านสุขภาพวัฒนธรรมและก็ประสบการณ์ต่างๆนะครับเราก็นำแนวคิดเรื่องของ Relax เข้ามาถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยมุมที่เป็นจุดหมายการพักผ่อนการฟื้นฟูใจการฮีลใจนะครับโดยเอาตัว Wellnessเข้ามาเป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการนวดฟ้อนเล็บนะครับจากเชียงใหม่เป็นการยืดเส้นโดยใช้เทคนิคการไล่ลำของทางภาคเหนือนะครับผนวกกับเรื่องของการเอาเรื่องของนวดแผนไทยเข้ามาเกี่ยวข้องมีการทำเวิร์กช็อปเรื่องของการทำวัสดุที่มันอยู่ในท้องทะเลที่เป็นเศษแก้วแล้วเอามาร้อยเป็นลูกปัดนะครับเอามาร้อยเป็นพวงกุญแจเอามาร้อยเป็นสร้อยนะครับเพื่อสะท้อนถึงเรื่องของ sustainable เพราะปีนี้ทางผู้จัดงานต้องการสะท้อนให้เห็นเรื่องของ sustainable tourism นะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เวิร์กช็อปที่ทำยาดมสมุนไพรซึ่งยาดมสมุนไพรก็เป็นเรื่องของ wellness นะครับที่สะท้อนเรื่องของสิ่งที่เป็นสินค้าทางการเที่ยวที่แข็งแกร่งของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำไฮไลท์นะครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับมีการเปิดตัวอยู่2ส่วนก็คือเรื่องของตัวแคมเปญนะครับแคมเปญที่พูดถึงนะเป็นแคมเปญต่อยอดนะครับเพื่อกระตุ้นการเดินทางโดยกระตุ้นการเดินทางและการเพิ่มเที่ยวบินและก็สายการบินเข้ามาเกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่นเป็นโครงการ Nationwide แคมเปญร่วมกัน3สำนักงานระหว่างโตเกียวโอซาก้าและก็ฟูกะกระตุ้นการเดินทางร่วมกับทางสายการบินบริษัทนำเที่ยวและ OTA นะครับใช้คำว่าคิวทันใจบินเที่ยวไทยทันทีอันนี้นะครับเป็นชื่อที่เราตกลงกันเพื่อกระตุ้นการเดินทางแล้วก็ call to action ให้เกิดการเดินทางเพื่อปัตไตประเทศไทยผ่านการทำจอยโปรโมชั่นร่วมกันนะครับส่วนไฮไลท์อันนึงเป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยและก็ปูตานะครับเป็นการเปิดตัวแคมเปญ Healing is a New Luxury นะครับประเทศไทยใช้คำว่า Wellness นะครับส่วนทางเนปาลใช้เรื่องของ Happiness นะครับหรือ Belief นะครับเรื่อง Happiness นะครับภายใต้แนวคิดเนี่ย Two Kingdom One Destination นะครับนี่ก็จะเป็นการเชื่อมโยงจุดแข็งเรื่องของ Wellness ของประเทศไทยเข้ากับเรื่องของธรรมชาติแนวคิดเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็ความสุขของประเทศปูตานนะครับอันนี้ก็จะเป็นนำเสนอเส้นทางกรุงเทพพระนครศรีอยุธยาเชื่อมโยงกับปูตานนะครับเพื่อขยายโอกาสกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากญี่ปุ่นไปไทยแล้วก็ไปยังประเทศในบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ที่ทท.นะครับใช้ในการสื่อสารแล้วก็มุ่งเป้านะครับไปยังกลุ่มเป้าหมายนะครับที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของการท่องเที่ยวประกอบยั่งยืน Tourism Expo จะแปดปีนี้ครับ
9: งานนี้พูดถึงเราสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของการเจาะตลาดที่มันเป็นรูปธรรมชัดเจนว่าในปี2570จะสามารถขยายฐานได้จากการเข้าร่วมงานนี้มีตลาดส่วนไหนบ้างคะ
10: ครับจริงๆปีนี้นะครับเรามุ่งเป้าว่าสำนักงานโตเกียวเนี่ยนะครับเราเน้นเรื่องของการเพิ่มเที่ยวบินนะครับแล้วก็การขยายตัว seat capacity ซึ่งในปี2019นะครับก่อนช่วงโควิดเนี่ยในพื้นที่ของสำนักงานโตเกียวเองนะครับมีจำนวนเที่ยวบินนะครับแล้วก็ seat มากกว่าจำนวน seat มากกว่า 330,000 seat ปัจจุบันเนี่ยเหลือจำนวนเที่ยวบินอยู่ประมาณ500กว่าเที่ยวบินแล้วก็ต่อเดือนนะครับเปิดมาสักฮะแล้วก็มี seat อยู่ประมาณสัก 150,000 กว่า seat นะครับต่อเดือนซึ่งหายไปครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมหรือจากการทำแคมเปญที่เป็นแคมเปญกระตุ้นการเดินทางผ่านสายการบินนะครับทั้ง direct flight นะครับและ indirect flight แล้วก็รวมทั้งชาร์เตอร์จากเมืองที่เป็นเมืองที่มีสนามบินนานาชาติและมีโอกาสในการทำเรื่องของการทำเที่ยวบินเช่าเหมาลำอันนี้ก็เป็นการเพิ่มเที่ยวบินจากประเทศญี่ปุ่นสู่เมืองรองจากเมืองรองประเทศญี่ปุ่นสู่กรุงเทพมหานครหรือเมืองรองของประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อันนึงที่สามารถสร้างดีมานด์ของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นให้เดินทางเข้าประเทศไทยนะครับคือการสร้าง access เป็นเหมือนหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้เกิดเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางอย่างเช่นบางพื้นที่อย่างเช่นเซนไดนะครับหลังจากที่มีการเปิดเที่ยวบินของสายการบินนะครับบินตรงจากเซนไดเข้ากรุงเทพนะครับเข้าดอนเมืองแล้วเนี่ยบางช่วงนะครับที่เป็นซีซันนอลมากๆเนี่ยก็จะมีการหยุดให้บริการนี้เราก็เ ็พยายามเข้าไปส่งเสริมหรือผลักดันให้มันเกิดเรื่องของการกระตุ้นการเดินทางผ่านเที่ยวบินที่เป็น indirect มากขึ้นอย่างเช่นใช้เที่ยวบินของสายการบินที่เข้าต่างประเทศและบินเข้าประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น Korean Airlines นะครับไม่ว่าจะเป็น EVA Air ไม่ว่าจะเป็น Air China Airlines อะไรพวกนี้นะครับหรือ Singapore Airlines นะครับที่บินจากพื้นที่ในญี่ปุ่นนะครับเข้าไปยังประเทศนั้นแล้วก็ Springboard นะครับไปยังประเทศพื้นที่ที่มีสนามบินที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนะครับเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่กระทั่งการทำลักษณะ Fly to ไปยัง Destination ไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสานของประเทศไทยเช่นอุดรขอนแก่นนะครับอันนี้เป็นต้นก็คิดว่าอันนี้จะเป็นตัวที่เราตั้งเป้าไว้นะครับประมาณ 65,000 นะครับซีทนะครับที่จะทำให้เกิดการขายโปรโมชั่นนี้นะครับโดยจับมือกับทางสายการบินแล้วก็พันธมิตร OTA อันนี้ก็จะเป็นการดำเนินการร่วมกับทาง2สำนักงานนะครับโดยมีเป้าหมายอยู่ประมาณ 65,000 แพ็คนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์อันนึงคิดว่าน่าจะสามารถสร้างแชร์ให้กับตัวนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางผ่านทางสายการบินที่เป็นลักษณะของ direct แล้วก็ indirect เข้าประเทศไทยครับ
9: อย่าง2สำนักงานก็คือโตเกียวกับสำนักงานททอีกแห่งนึงคือที่ไหนคะ
10: ฟุกุโอกะนะครับตัวแคมเปญ Nationwide นะครับเราจะเป็นแคมเปญที่ร่วมกันกับเป้าหมายนะครับอยู่ที่ 65,000 แพ็คนะครับใช้ทั้ง direct แล้วก็ indirect รวมทั้ง transit แล้วก็พวกชาร์เตอร์ด้วยโตเกียวเนี่ยเราจะกำหนดเป้าไว้ที่ประมาณ 30,000 แพ็คนะครับโดยมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่หลักคือคันโตนะครับคันโตก็คือโตเกียวนะทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ฮอกไกโดแล้วก็โทคุภาคอีสานนะครับญี่ปุ่นโอซาก้านะครับโอซาก้าตั้งเป้าไว้ที่ 25,000 แพ็คนะครับพื้นที่ดำเนินการก็แถวคันไซแถวคันไซคือทางภาคตะวันตกนะครับชิโบะก็คือภาคกลางนะครับของทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ชิโกกุนะครับชิโกกุก็คือด้านที่ติดกับทางพื้นที่ของทับซ้อนของทางฟุกุโอกะบางส่วนนะครับก็โอซาก้าตั้งไว้ 25,000 แพ็คนะครับแล้วก็ฟุกุโอกะก็ตั้งไว้ที่ 10,000 แพ็คนะครับก็มีพื้นที่ประกอบด้วยทางคิวชูทางใต้นะครับแถวชูโกกุแล้วก็รวมไปถึงโอกินาวะด้วยนะครับโดยโตเกียวนะครับเราเน้นพื้นที่ที่มีที่บินตรงเป็นหลักนะครับแล้วก็สามารถต่อเครื่องนะครับไปยังเมืองที่มีศักยภาพได้นะครับอันนี้ก็เป็นของโตเกียวโดยมีกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นกลุ่มนักเดินทางที่เป็นเลเจอร์นะครับกลุ่มครอบครัวนะครับกลุ่มพรีเมียมที่สนใจเรื่องเวลเนสนะครับแล้วก็กลุ่มกอล์ฟนะครับโดยการดำเนินการจัดทำเป็นไดนามิกแพ็กเกจนะครับมีเรื่องของการซับซิดี้นะครับมีเรื่องของการขยายเรื่องของรีเจนอลเกตเวย์นะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะรองรับนะครับเที่ยวบินต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมท็อปเซลเลอร์ชาเลนจ์นะครับที่มาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพวกฟอนไลเนอร์ของบริษัทนำเที่ยวเนี่ยทำยอดขายให้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหรือมีรางวัลเป็นดิเซนทีฟในการขายนะครับโดยพันธมิตรหลักก็จะเป็นสายการบินนะครับ OTA นะครับแล้วก็บริษัทนำเที่ยวรายใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ของพื้นที่ของโตเกียวของโอซาก้าก็จะใช้การดำเนินงานและการทำโปรโมชั่นนะครับร่วมกับทางพันธมิตรนะครับมีการให้อินสันทีฟเช่นสมาร์ททรานสิตนะครับเช่นบัตรที่เป็นบัตรเรื่องของการเดินทางหรือต่อการเดินทางโดยใช้พวกMRT หรือ BTS นะครับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของญี่ปุ่นที่ชื่นชอบในเรื่องของการเดินทางความสะดวกสบายที่พักค้างในกรุงเทพแล้วก็เดินทางโดยใช้รถขนส่งสาธารณะนะครับมีการจัดกิจกรรมเทรดโชว์แล้วก็ Direct Consumer นะครับไปยังผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเดินทางทั่วไปกลุ่มครอบครัวกลุ่มยังเจนนะครับรวมทั้งกลุ่มสูงอายุด้วยนะครับโดยมีพันธมิตรเป็นสายการบินนะครับทั้ง LCC นะครับแล้วก็สายการบินพันธมิตรที่มีเครือข่ายในเขาเรียกอะไรนะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านชูบุนะครับซึ่งสายบินพันธมิตรรายใหญ่ๆอยู่หลายเจ้าที่บินเข้าประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็บินเข้าประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นของโอซาก้าส่วนฟุกุโอกะนะครับก็จะใช้เที่ยวบินตรงกรุงเทพนะครับแบบต่อเครื่องนะครับแต่วันเดียวนะครับจากบินจากตัวพื้นที่ของฟุกุโอกะแล้วก็เข้าสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองนะครับแล้วก็ต่อเครื่องไปยังพื้นที่เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายนะครับกระบี่นะครับภูเก็ตนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการทำกิจกรรมพวก same day transit นะครับแล้วก็เรื่องของการทำไอ้พวก fast track นะครับที่ให้ incentive การให้ lounge อะไรต่างๆที่เป็น privilege ให้กับนักท่องเที่ยวที่ซื้อทัวร์หรือแพ็กเกจลักษณะ dynamic ร่วมกับทางสายการบินกับทางบริษัทนำเที่ยวหรือ OTA นะครับอันนี้ก็กำหนดไว้นะครับว่าจะทำกับสายการบินแล้วก็สายการบินหลักๆก็จะเป็นสายบิน LCC ที่บินเข้าพื้นที่ในภูมิภาคคิวชูนะครับอันนี้โปรเจกต์เนี้ยจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับไปจนถึงกันยายนนะครับแล้วอาจจะมีการขายต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนธันวาคมปีหน้าเลยอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่วางไว้เพื่อกระตุ้นการเดินทางในรูปแบบของ Nationwide Campaign ครับ
9: ต่อเนื่องไปถึงเรื่องของในช่วงปลายปี2519เองทางททตุกเกียวเองเนี่ยมีงานที่จะไปเทรดแฟร์ไปงานเทรดหรืองานแฟร์อะไรบ้างที่เราต้องทำเชิงรุกต่อเนื่องนะคะ
10: ครับของปีปลายปีนี้นะครับมันจะเป็นช่วงเข้าต่อเนื่องในช่วงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองนะครับเป็น celebration period แล้วก็เป็น festival of light นะครับของททตุกเกียวเองเราจะมีเรื่องของการผลักดันให้เกิดการเดินทางของกลุ่มที่ชื่นชอบนะฮะเขาเรียกอะไรนะภาพยนตร์นะครับคือมีการจัดทำภาพยนตร์เน ในเชิงของตัวรายการที่เผยแพร่ในช่องทางออนไลน์นะครับหรือสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็รายการทีวีของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดทำพวกกลุ่มเป้าหมายที่ทำโครงการกับพวกบัตรสมาชิกอย่างเช่น JTB Card นะครับเป็นการพิเศษหรือเป็นลักษณะของบัตร privilege พิเศษที่ทำร่วมกับทางทท.นะครับโดยผู้ถือบัตรเนี่ยจะได้รับเรื่องของสิทธิพิเศษรวมทั้งตัวสมาชิกก็จะได้มีข้อมูลเรื่องของประเทศไทยผ่านทางเรื่องของการจัดทำแมกกาซีนและแมกกาซีนออนไลน์นะครับที่เป็นของสมาชิกผู้ใช้บัตรนะครับของสมาชิกของตัวบริษัทนำเที่ยวของ JTB นะครับ JTB เป็นบริษัทนำเที่ยวรายใหญ่เป็นราย traditional แล้วก็มีการทำพวกนิตยสารนะครับแล้วก็พวกสื่อนะครับที่เป็นประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกนะครับที่เป็นระดับ Gold Member ซึ่งการจัดทำนี้จะมีการดำเนินการร่วมกับสายการบินอย่างเช่นการบินไทยนะครับแล้วก็จะเป็น Special Edition สำหรับผู้ถือบัตร JTB Card นะครับสำหรับ Privilege Card เนี่ยนะครับเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวระดับพรีเมียมนะครับไม่จะเป็น5ดาวโรงแรมในกรุงเทพในภูเก็ตนะครับบัตรโดยสารก็จะขายลักษณะของการขายเขาเรียกซีที่เป็นพรีเมียมเช่น Business Class นะครับไปผูกกับทัวร์โรงแรมนะครับระดับ5หรือ6ดาวประเทศไทยร้านอาหารมิชลินร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยรวมทั้งกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เป็นพรีเมียมอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ในช่วงปลายจะมีการทำเรื่องของตัวคอนเทนต์นะฮะแล้วก็ผลิตคอนเทนต์ในช่วงปลายปีรวมถึงรายการทีวีนะครับที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็คือการผลิตคอนเทนต์เป็นรายการอาหารนะครับที่ทำร่วมกับสถานีโทรทัศน์รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการนำเซเลบริตี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารที่เป็นฟู้ดดี้นะครับเดินทางไปประเทศไทยแล้วก็ไปชิมอาหารแล้วก็นำเรื่องราวของการเดินทางไปชิมอาหารนั้นนะครับซึ่งได้รับความนิยมมากนะครับในรายการหนึ่งนะครับอันนี้ต้องขออุบไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ได้แถลงข่าวนะครับก็ยังเป็นเรื่องของตัวลิขสิทธิ์แล้วก็เรื่องของการได้รับอนุญาตจากสถานีโทรทัศน์นะครับแต่ว่ารายการนี้เป็นรายการดังมากในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ผู้ชมแล้วก็ประเทศไทยนะครับรวมทั้งคนต่างชาติเนี่ยจะรู้จักรายการนี้ดีเพราะว่าอยู่ในสตรีมมิ่งรายใหญ่ของประเทศของต่างประเทศแล้วก็มีผู้คนติดตามเป็นล้านนะครับแล้วก็ตัว KOL เองตัวอินฟลูเอนเซอร์เองก็ถือว่าเป็นระดับดาราแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็มีอิทธิพลให้คนติดตามในการเดินทางไปชิมอาหารนะครับตั้งแต่ระดับมิชลินหรือระดับโรงแรมนะครับจนไปถึงสตรีทฟู้ดนะครับก็จะทำให้เกิดเรื่องของการใช้อาหารนะครับเป็นจุดหมายเขาเรียกเป็นเครื่องหมายเป็นหมุดหมายในการเดินทางไปประเทศไทยเพื่อไปตะเวนรับประทานหรือตะเวนกินนะครับซึ่งก็เป็นโครงการอยู่ในแผนปฏิบัติการของการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานโตเกียวซึ่งกระตุ้นให้คนญี่ปุ่นเดินทางไปประเทศไทยสามารถที่จะเดินทางไปกินได้365วันนะครับอันนี้ก็ติดเรื่องแก็บเรื่องของseasonality นะครับในการเดินทางจะมีเรื่องของ low season high season แต่ว่าไปประเทศไทยเนี่ยสามารถเดินทางไปสอดแสวงหาร้านอาหารอร่อยๆรับประทานได้365วันเลยนะครับ
11: ค่ะแล้วถ้าในพูดถึงในปี2570เองเนี่ยเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะเพิ่มในเรื่องของจุดขายในเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมแบบฮาร์ดคอร์เลยเพิ่มเติมด้วยไหมคะ
10: ครับตัวเป้านะครับของปี2570ของ3สำนักงานญี่ปุ่นนะครับโตเกียวก็ได้รับเป้าประมาณ 649,000 คนก็คือบวก 2% แชร์นะครับเป้ารายได้ก็ประมาณ 27,000 กว่าล้านซึ่งเป้าเนี้ยนะครับเน้นเรื่องของตัวการเพิ่มรายได้นะครับสัดส่วนการเพิ่มรายได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการพักค้างมากขึ้นใช่มั้ยครับแล้วก็ใช้จ่ายมากขึ้นแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นน่ะเฉลี่ยวันพักเฉลี่ยจะอยู่ที่ 6-7 วันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มตัว spending per trip ของญี่ปุ่นต้องเพิ่มจากการที่เขามาซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสปาเวลเนสแล้วก็เรื่องของ gastronomy เพราะฉะนั้นเรื่องของ gastronomy ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในหมุดหมายที่เราคิดว่าเราจะต้องเอามาใช้นะครับในการที่จะกระตุ้นนะครับแล้วก็ปีนี้เราคิดว่าเราจะต้องลงทุนหรือ invest ในแง่ของตัวกลุ่มนักเดินทางรุ่นใหม่นะครับอย่างเช่นกลุ่ม young generation ก็มีการจัดกิจกรรมร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนะครับในประเทศญี่ปุ่นเพื่อประกวดการทำแผนธุรกิจนะครับมาเป็นโครงการที่ทำเรื่องของ young gen enjoy นะครับ the hidden gem ก็คือกลุ่มเป้าหมายนี้จะถูกกระตุ้นให้ไปจัดกิจกรรมเรื่องของ student seminar นะครับการสัมมนานักศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองรองผ่านจังหวัดชลบุรีไปยังระยองและจันทบุรีเพื่อกระตุ้นการเดินทางและเชื่อมจากเมืองหลักขยายไปยังชุมชนในพื้นที่เมืองรองซึ่งกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้จะเป็นกลุ่มยังเจนที่ถูกอินคิวเบตคือกระบวนการในการคัดสรรเลือกสรรเข้ามาแล้วก็ให้เขามาทำกิจการมีโจทย์ให้เขาทำแล้วก็มาค้นหาแผนธุรกิจที่เขาได้ออกแบบออกมาเพื่อนำแผนธุรกิจนะครับมาต่อยอดออกแบบเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นการวางเรื่องของโจทย์ให้ในชุมชนต่างๆการใช้เครื่องมือ AI ใหญ่การใช้เครื่องมือที่เป็นแอปพลิเคชันที่สำนักงานมีอยู่ทำร่วมกับพันธมิตรนะครับทั้งสายการบินแล้วก็ OTA นะครับรวมทั้ง Travel Agent ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตกิจกรรมได้นะครับอันนี้มันจะลงไปลึกไปถึงการพัฒนาซัพพลายไซต์บางส่วนเพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องของเพนพอยต์สำหรับการเข้าถึงชุมชนของนักกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ญี่ปุ่นที่ต้องการเดินทางไปหลีกหนีแหล่งท่องเที่ยวที่จำเจนะครับอันนี้เราเชื่อมไปยังชุมชนแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางระยองปากน้ำประแสแล้วก็ชุมชนจันทบุรีด้วยซ้ำนะครับนี่ก็เป็นแผนที่เราคิดว่าเราจะมองตลาดใหม่นะครับตลาดยังเจนมากขึ้นกับกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มฟีเมลที่เป็นผู้หญิงนะครับซึ่งมีเวลเนสนะครับซึ่งเป็นแหล่งเขาเรียกอะไรเป็นสินค้าในการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงเป็นไฮแวลูซึ่งจะเพิ่มมูลค่าไฮแวลูนี้คือเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ไปสัมผัสวิถีชุมชนที่เรียนรู้การใช้ที่พึ่งชันรงนะครับการทำอาหารจากเมนูสุขภาพนะครับการใช้บริการสปาหรือน้ำพุร้อนในพื้นที่ทั้งพังงากระบี่นะฮะซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะเป็นกลุ่มที่เป็น high spending แล้วก็ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างนานอันนี้กลุ่มผู้หญิงก็จะเป็นกลุ่มใหม่จริงๆเป็นกลุ่มเก่าแต่ว่าจะบอกว่าเป็นกลุ่มเก่าที่เราไปสนับสนุนหรือไปส่งเสริมให้เดินทางไปยังพื้นที่ใหม่ๆอย่างเช่นจังหวัดกระบี่ซึ่งกระบี่เองเนี่ยตัว wellness เขามีแผนเรื่องของตัวการทำ wellness valley ด้วยซึ่งเป็นการส่งเสริมพื้นที่ที่จะสร้าง ecosystem หรือระบบสภาพแวดล้อมนะฮะเรื่องของตัวระบบนิเวศทางสุขภาพเนี่ยได้ดีมากอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราดำเนินการต่อยอดจากปี69ไปยังปี70ซึ่งได้รับผลตอบรับดีเราทำร่วมกับพันธมิตรรายใหญ่ที่เป็นบริษัทนำเที่ยวรวมทั้งOTAฟีดแบ็กในการขายค่อนข้างดีมากเราก็เลยต่อยอดจากปี69ไปยังปี70อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของปี70ด้วยอีกอันนึงนะครับมันถือโอกาสเรื่องของตัวการใช้วิถีชีวิตของคนไทยนะครับมาพูดถึงเรื่องของมุมใหม่ๆเรื่องของป๊อปคัลเจอร์นะครับแล้วปีนี้เราจะลงทุนในการทำกิจกรรมคอน sumer นะขยับเรื่องของตัวเทรดนะครับเทรดเราอาจจะมีพื้นที่จำกัดค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ใช้สอยพื้นที่ในแง่ของตัวพื้นที่เนี่ยลดลงเนื่องจากการซื้อขายส่วนใหญ่เป็นเราไปสู่ออนไลน์มากขึ้นแต่เรามองว่าตัวคอน sumer event เนี่ยเช่นงานเทศกาลไทยนะไทยเฟสเนี่ยเป็นการสร้าง awareness นะครับสร้าง engagement ได้ดีมากเพราะว่าคนญี่ปุ่นทั้งรุ่นใหม่นะครับแล้วมิลเลนเนียลเนี่ยสนใจเรื่องของป๊อปคัลเจอร์ของไทยหลายๆอย่างมากไทยเฟสติวัลนะครับถูกจัดขึ้นในเมืองหลักเช่นโตเกียวโอซาก้าฟุกุโอกะแล้วก็หลายๆเมืองเนี่ยได้รับผลตอบรับดีๆเราคิดว่าการสร้าง awareness หรือการพยายามใช้ awareness นะเพื่อกระตุ้นให้คนญี่ปุ่นที่ยังไม่เคยไปประเทศไทยหรือไม่รู้จักประเทศไทยในมุมใหม่ได้เข้าใจและรู้จักประเทศไทยและอยากไปประเทศไทยผ่านไอ้พวกงาน consumer event ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับแล้วก็ในวาระพิเศษที่ญี่ปุ่นจะฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ140นะครับไทยญี่ปุ่นนะครับเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตตัวนี้นะครับตัวกิจกรรมต่างๆนะครับจะถูกร้อยเรียงเข้ามานะครับโดยการนำเรื่องราวของอาหารวัฒนธรรมร่วมระหว่างไทยญี่ปุ่นนะครับเรื่องราวของการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การศึกษาระหว่างไทยญี่ปุ่นเรื่องราวของกีฬานะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนนักกีฬากิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่มีเรื่องราวของไทยญี่ปุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับการเฉลิมฉลองด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของปี2570ครับผม
11: อยากฝากอะไรไว้ในส่วนสุดท้ายสำหรับตลาดญี่ปุ่นที่จะเป็นตลาดที่แข็งแรงแล้วก็มีคุณภาพอะค่ะ
10: ครับตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดอาจจะไม่หวือหวานะครับแต่ว่าดูแนวโน้มจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับก็ยังอยู่ในช่วงเครียดอะไรนะติดลบต้องบอกว่าติดลบนิดหน่อยนะครับด้วยสถานการณ์ต่างๆที่ไม่ได้เอื้อมนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจญี่ปุ่นเองแต่ว่าตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหานะครับต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็ยังหวังว่าจะต้อนรับนักเที่ยวญี่ปุ่นโดยที่นักเที่ยวญี่ปุ่นเข้าประเทศไทยนะครับตั้งแต่มกราจนถึง29กันยาที่ผ่านมาตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 768,121 คนนะครับก็เป็นอันดับที่6นะครับเป็นตลาดต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยสูงสุดลำดับที่6รองจากจีนรองจากมาเลเซียรองจากอินเดียเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันนะครับแต่ว่าพอมาดูแนวโน้มแล้วเนี่ยตามเป้าที่ทางการท่องเที่ยวบรรยายตั้งไว้นะครับของปี69เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,500,000 คนก็คาดว่าน่าจะถึงเป้าหมายแล้วอาจจะถึงเป้าหมายมากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจัยต่างๆจะมีความเป็นบวกหรือเป็นลบอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ว่าจากแนวโน้มแล้วนะครับทางการท่องเที่ยวประเทศไทยน่าจะตลาดญี่ปุ่นน่าจะบรรลุนะครับเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับ
11: แล้วค่ะในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณผอ.ต้นเสกสรรมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
10: ขอบคุณครับพี่กูครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับ
11: ค่ะคุณเสกสรรศรีไพวัลย์หรือผอ.ต้นนะคะเป็นผู้อำนวยการทรท.สำนักงานโตเกียวก็พูดถึงเรื่องของการเร่งขับเคลื่อนตลาดญี่ปุ่นที่จะเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยนะคะและก็กลุ่มสตรีหรือผู้หญิงที่เป็นฟีเมลนี่ก็เป็นกลุ่มพรีเมียมที่ชื่นชอบการทำกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะก็ไปในพื้นที่ใหม่ๆที่ทท.นำเสนอขายรวมไปถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวนที่นั่งเที่ยวบินเข้ามายังประเทศไทยนี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจที่ต้องทำอย่างรวดเร็วเพราะว่าคู่แข่งตอนนี้ก็มีอยู่ค่อนข้างมากด้วยเช่นกันคนก็ต้องการตลาดญี่ปุ่นให้เดินทางไปเที่ยวแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของเที่ยวบินของสายการบินต่างๆที่จะเข้าออกประเทศมันก็ต้องมีเพียงพอด้วยนะคะแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันในหลายช่องทางที่จะทำให้คนมาเที่ยวแล้วใช้จ่ายเงินให้ได้มากที่สุดเพราะช่วงนี้เรื่องของเศรษฐกิจตราการเติบโตทาง GDPโตอาจจะไม่ถึง 2% นะคะเพราะฉะนั้นรายได้ท่องเที่ยวก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยได้ควบคู่กันไปได้นะคะก็ช่วยๆกันส่วนข่าวในช่วงต้นชั่วโมงเรามาฟังข่าวแรกเป็นข่าวที่กลุ่มบริษัท King Power เขาเปิด King Power Online ต้อนรับมหกรรมฉลอง37ปีในแคมเปญ Delight and Surprise 2026 Shopping Race to New Power แล้วก็เป็นถ้าในช่องทางออนไลน์เขาจะเป็นทำเพิ่มเป็น Click and Collect Pro ติด Top Shop ติด Speed โดยสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านออนไลน์และไปรับสินค้าง่ายๆที่สนามบินพร้อมกับดีลสุดคุ้มจากแบรนด์ดังให้ทุกการเดินทางเริ่มต้นแบบสบายกว่าเดิมโดยการเลือกช็อปก่อนกับคอลเลกชันที่เป็นไอเทมตัวท็อปที่ทุกคนรอคอยที่คัดมาแบบจัดเต็มที่ดิวตี้ฟรีและความพิเศษก็คือช็อปได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางถึง60วันและยังสามารถช็อปได้จนถึงนาทีสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องประมาณ2ชั่วโมงสำหรับแคมเปญที่จะมอบให้ในผ่าน King Power ออนไลน์ครั้งนี้ก็คือไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะ1ก็คือลด 15% เมื่อช็อปครบ 3,000 บาทโดยการใส่รหัสส่วนลด 15DS26 2ก็คือลด 20% เมื่อช็อปครบ 5,000 บาทด้วยรหัสส่วนลด 20DS26 และ3ลดสูงสุด 25% เมื่อช็อปครบ 8,000 บาทด้วยรหัสส่วนลด 25DS26 พิเศษสำหรับเมมเบอร์ออนไลน์เป็นบัตร Power Pass จะลดเพิ่มด้วย 10% โดยสามารถใช้ร่วมได้กับทุกระดับส่วนลดด้วยการใช้ส่วนลดเป็น PWCOCT26 นะคะกับสินค้าแบรนด์ที่ขายผ่าน King Power ออนไลน์แล้วก็ลด25แล้วยังใช้สิทธิ์ของเมมเบอร์ออนไลน์ลดได้อีก 10% ด้วยนะคะมาต่อที่ช็อปฟรีที่ King Power รางน้ำในช่วงมหกรรม Anniversary เป็น Anniversary Gift นะคะเขาแจกแบบจุใจแลกไอเทมคู่ใจได้แบบฟรีๆวันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ก็คือ1ซื้อ Anniversary Card 10,000 บาทรับฟรีเป็น Anniversary Gift 4,500 บาทและนำไปใช้ช็อปได้จริงถึง 14,500 บาทต่อด้วยพิเศษสำหรับ Anniversary Card ครบทุก3ใบก็จะรับฟรีเป็นกิฟต์วอเชอร์อีกมูลค่าถึง 1,000 บาทและลุ้นเป็นเจ้าของคอนโดหรูปาร์คออริจินพญาไทมูลค่า8ล้านบาทเพียงช็อปให้ครบทุก 5,000 บาทนะคะสิทธิ์นี้ภาคช็อปครบทุก 5,000 บาทก็จะได้สิทธิ์ในการนำคูปองไปส่งถึงโชคเพื่อลุ้นรางวัลวันนี้ไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้แล้วก็ยังมีการเชิญชวนให้ไปร่วมกิจกรรมรับของฝันจากแบรนด์นำที่มาร่วมฉลองแบบตัวท็อปอย่างเช่น Demonstration and Makeup Showcase นะคะเป็นการสาธิตแต่งหน้ารวมไปถึงพรีเมียมกิฟต์อเวย์เป็นการรับของฝันสุดพรีเมียมเมื่อชอบตามเงื่อนไขและ3ก็คือ Fin Your Fit and Product Testing หรือไปตรวจสอบผิวหน้าและทดลองผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ต่างๆที่วางจำหน่ายอยู่ใน King Power ได้นะคะมาที่คุณทัพปณิเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าททได้ร่วมกับพันธมิตรจัดงาน Missing Thailand Fest 2026ที่มีชื่อเฉพาะว่า The Wholesome Taste of Thai นะคะจัดไปเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่ห้างสรรพสินค้าระดับพรีเมียมคือ El Court Angel San Gennaro กรุงมาดริดประเทศสเปนนะคะไทยก็ได้ยกทัพเสน่ห์อาหารไทยควบคู่กับการท่องเที่ยวไทยไปเสนอกับนักท่องเที่ยวสเปนอย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารถ่ายทอดเสน่ห์อาหารไทย4เมนูและโดยมีเชฟชื่อดังก็คือเชฟนูรอผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของร้าน Blue Elephant ร้านอาหารไทยชื่อดังที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือ Gastronomy Tourism เป็นมอบประสบการณ์ตรงสร้างความประทับใจสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวสเปนเดินทางมายังประเทศไทยโดยใช้อาหารเป็นกลไกสำคัญนะคะสำหรับโครงการ Amazing Thai Fest 2026นี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการ Amazing Thailand Food Festival หรือ World Tour ที่ ได้เน้นการนำเสน่ห์ของอาหารไทยบวกกับการท่องเที่ยวไปทำตลาดเชิงรุกในประเทศต่างๆและก็เป็นการช่วงชิงการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและก็มีอาหารไทยก็มีเรื่องราวของวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยส่วนเชฟนูรอก็เป็นเชฟอาหารไทยที่มีชื่อเสียงเขาได้รังสรรค์เมนูที่นำเสนอกับนักท่องเที่ยวในสเปนก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและก็ยังมีบริษัทนำเที่ยวอย่างเวียเจ็ตแอลคอร์ดอินเจลนะคะเป็นบริษัทนำเที่ยวชั้นนำก็ได้เข้ามาเปิดบูธประชาสัมพันธ์และเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวเมืองไทยให้กับผู้ชมในงานด้วยนะคะและงานนี้ก็ยังมีมาสเตอร์เชฟนูรอโซมานีสเตเป้เจ้าของร้านบลูเอเลเว่นก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวอาหารหลักๆก็จะมีอาหารที่เป็นวัฒนธรรมโดดเด่นก็คือข้าวยำน้ำบูดูเป็นอาหารพื้นถิ่นภาคใต้ที่โดดเด่นด้วยสมุนไพรมีต้มข่ากาปาโชก็เป็นต้มข่าไก่ผสมวัฒนธรรมของซุปสเปนแบบซุปเย็นนะคะแล้วตามมาด้วยลาบทูน่ามะแขวนชิกงนะคะปิดท้ายที่แซงว่ากุ้งปลาแซลมอนฟูที่นำเสนอแนวคิดการรับประทานอาหารกับสมุนไพรภูมิปัญญาไทยเชื่อมต่อไปถึงเรื่องของสุภาพด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของนาฏศิลป์ไทยกับศิลปะร่วมสมัยเรื่องของไทยคราฟเวิร์กช็อปที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ลงมือสร้างผลงานด้วยตนเองอย่างเช่นการระบายสีตกแต่งแมกเนตไม้เลเซอร์ฉลุลายอาหารไทยการตกแต่งพัดจักสารด้วยการร้อยพวงอุบาการระบายสีพวงกุญแจอาหารจิ๋วมีเมนูเสิร์ฟที่ห้ามพลาดและไปเป็นสัญลักษณ์นั่นก็คือเมนูข้าวเหนียวมะม่วงนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ชุดเครื่องหอมดอกไม้แห้งกลิ่นดอกไม้ไทยเป็นการทอดถ่ายทอดเสน่ห์งานฝีมือไทยนะคะส่วนกิจกรรมทางด้านของเวลเนสก็ได้เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้ลองทดลองนวดนะคะนวดปลาของไทยซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากและก็มีกิจกรรมสาธิตมวยไทยซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวยุโรปนอกจากนี้ก็ยังมี AI Power Thailand Photo Experience ก็ชวนคนมาถ่ายรูปเสมือนจริงแล้วททยังได้ทำการประชาสัมพันธ์เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในตลาดเปนโดยเน้นการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำนะคะก็มีกลุ่มของ Royal Shopper ห้างสรรพสินค้านักท่องเที่ยวทั่วไปกับบริษัทนำเที่ยวเข้ามาร่วมสนับสนุนส่งเสริมการขายซึ่งบริษัทรายใหญ่ก็คืออย่าง Vietjet Alcord Angel นั้นเนี่ยก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ 100,000 รายด้วยกันนะคะก็เรียกได้ว่าสามารถสร้างแรงจูงใจได้เป็นอย่างดีสำหรับในการเข้าร่วมงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 5,000 คนนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีช่องทางต่างๆที่เขาได้โปรโมท Amazing Thailand Fest 2026ไปถึงผู้ชมได้ไม่น้อยกว่า20ล้านคนครั้งก็เป็นการขยายฐานเรื่องนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเข้ามาอย่างประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในโอกาสต่อไปนั่นเองค่ะมาที่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนล่าสุดได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาเยาวชนบางจากประจำปี2569โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่22สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนและโรงเรียนรอบโรงกลั่นบางจากพระโขนงรวมถึงนักกีฬาสโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจากและเยาวชนในโครงการเยาวชนคนดีบางจากโดยมีคุณกรอยตานัทหลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารบางจากเขาได้ร่วมมอบทุนการศึกษาและมีผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกลาโหมผู้บริหารโรงเรียนมีคณาจารย์คณะกรรมการชุมชนตัวแทนเยาวชนเขาได้ไปร่วมในพิธีดังกล่าวที่สำนักงานใหญ่ของบางจากสำหรับปี2569บางจากได้มอบทุนการศึกษารวมทั้งหมด776ทุนคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,500,000 บาทครอบคลุมเยาวชนทั้ง4กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่1นักเรียนนักศึกษาจาก20สถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงปริญญาตรีกลุ่มที่เป็นเยาวชน10ชุมชนและแฟดบ้านทหารมีนักกีฬาสโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจากและเยาวชนในโครงการเยาวชนคนดีจากบางจากก็รวมครบทั้ง4กลุ่มนะคะและโครงการทุนการศึกษาเยาวชนบางจากดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่22เป็น1ในความมุ่งมั่นของบางจากที่จะพัฒนานวัตกรรมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาบางจากยังช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความสามารถในแนวทางที่ถนัดไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาศิลปะและอื่นๆก็สนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้ปลูกฝังให้เยาวชนเป็นทั้งคนเก่งคนดีมีความรู้มีความสามารถมีความรับผิดชอบต่อสังคมและนำศักยภาพของตนเองไปสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคมในอนาคตต่อไปด้วยนะ ั่นเองค่ะค่ะในช่วงนี้เราต้องพักสักครู่แล้วช่วงที่2อย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนเช่นกันเรามีแหล่งท่องเที่ยวมาแนะนำในภาคใต้กันนะคะที่ชุมชนพรหมโลกน่าสนใจยังไงต้องรอฟังแล้วก็เรื่องของวิธีการดูแลตัวเองหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยเราจะจัดการยังไงได้บ้างรวมไปถึงข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
6: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสังพลังไม่สิ้นสุด
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูขุนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไพไรพักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได้
5: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
7: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไพไรพักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได้
5: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาร
6: ู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยKing Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
12: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
11: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะชวนไปเช็คอินความสุขในช่วงที่ทุกคนอาจจะมีความเครียดอยู่บ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามความเครียดถ้าเก็บไว้กับตัวมากก็ไม่ดีนะคะก็อาจจะได้ไปพักผ่อนไปเช็คอินไปข้างนอกไปสัมผัสสิ่งที่ดีๆวันนี้ก็จะชวนไปเช็คอินเลือกสถานที่ท่องเที่ยวแบบเงียบสงบในชุมชนพรหมโลกอำเภอพรหมบุรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นชุมชนเล็กๆในอำเภอพรหมบุรีนั่นเองนะคะตั้งอยู่กลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

เพื่อที่จะได้สำรวจธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายท่ามกลางสวนผลไม้กับสวนยางพารานะคะหรือจะไปเรียนรู้กิจกรรมวิถีสวนสมรมโดยการทำความรู้จักภูมิปัญญาของการปลูกพืชหลายชนิดร่วมกันในพื้นที่สวนเดียวซึ่งเป็นวิถีเกษตรที่พบในภาคใต้เป็นจำนวนมากหรือจะไปทำกิจกรรมเรียนรู้การกรีดยางนะคะไปสัมผัสอาชีพที่อยู่คู่กับชุมชนมายาวนานและไปเรียนรู้ขั้นตอนของชาวสวนได้ในพื้นที่ชุมชนพรหมโลกแห่งนี้หรือจะไปทำกิจกรรมทำผ้าบาติกนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านสนุกกับกิจกรรมลงมือทำเรียนรู้ภูมิปัญญารสชาติอาหารต่างๆและเรื่องราวที่ผู้คนในชุมชนได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานเติมความสดชื่นด้วยการไปแวะเที่ยวน้ำตกพรหมโลกไปเดินชมธรรมชาติพักผ่อนท่ามกลางสายน้ำจากผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาหลวงและก็เลือกพักโฮมสเตย์กับชาวบ้านลองใช้วิถีชีวิตแบบวิถีท้องถิ่นไปสัมผัสการต้อนรับอย่างอบอุ่นของเจ้าบ้านเพราะว่าหัวใจของการท่องเที่ยวชุมชนไม่ใช่การเดินทางไปยังจุดหมายแต่คือการได้รู้จักผู้คนได้เข้าใจวิถีชีวิตได้ช่วยกันส่งต่อคุณค่าของท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีคุณภาพหรือยั่งยืนใครที่สนใจจะไปเที่ยวบ้านชุมชนพรหมโลกของนครศรีธรรมราชนะคะก็สามารถที่จะติดต่อล่วงหน้าเพื่อให้ชาวบ้านได้เตรียมกิจกรรมจะติดต่อไปทางชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลกโทร0819150นะคะ081จะซ้ำกัน2รอบนะคะหรือเข้าไปดูรายละเอียดเดี๋ยวเราจะลงไว้ในเพจ Facebook ของเพนรุ่งเยสามเสนและกูรูทัวซ่าส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะเรามาดูเรื่องของการปรับตัวและฟื้นฟูหลังผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรกก็จะมีทั้ง4มิติที่จะมานำเสนอไว้เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลและนำไปใช้ปฏิบัติได้ในชีวิตนะคะนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยของบ้านและระบบไฟฟ้าเมื่อน้ำลดให้ทำทันทีก็คือตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนเปิดสวิตช์ห้ามเปิดคัทเอาท์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีหากมีความชื้น2เช็คความมั่นคงของโครงสร้างเรื่องของรอยร้าวรอยสุดของบ้าน3ระวังเรื่องของรถยนต์ก็หากมีรถยนต์จมน้ำห้ามสตาร์ทรถโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ระบบเครื่องยนต์และกล่องควบคุมเนี่ยเสียหายถาวรส่วนมิติที่2เป็นการดูแลสุขภาพอนามัยและการทำความสะอาดซึ่งเป็นการป้องกันการระบาดของโรค1ก็คือทำความสะอาดขณะที่ยังหมาดอยู่เพราะคราบโคลนที่มากับน้ำจะได้ล้างออกง่าย2แต่งกายให้มิดชิดระหว่างทำความสะอาดควรจะสวมรองเท้าบูทยางถุงมือหนาหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะอย่างเช่นโรคชีหนู3ก็คือระดมกำจัดแหล่งน้ำขังคือคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังรอบบ้านเพื่อตัดวงจรของยุงลายและพาหะต่างๆส่วนมิติที่3เป็นการจัดบ้านด้านการเงินและเอกสารสิทธิ์นะคะก็คือรวบรวมหลักฐานเพื่อเคลมประกันและก็รับการเยียวยาตอนนี้เนี่ยหลายหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่จังหวัดต่างๆรวมไปถึงรัฐบาลที่ทำประกันให้กับประชาชนในเรื่องการเคลมประกันเรื่องความเสียหายจากทรัพย์สินที่ได้ที่ถูกน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเฟอร์นิเจอร์ทรัพย์สินต่างๆรถยนต์นะคะส่วนที่2ก็คือการฟื้นฟูเอกสารหากมีเอกสารเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือโฉนดชำรุดเสียหายให้เตรียมติดต่อที่ว่าการอำเภอในเขตที่พักอาศัยอยู่นะคะและมิติที่4เรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็เป็นการพูดคุยระบายความเครียดผ่านในเรื่องของภัยพิบัติเพื่อลดความเครียดที่สะสมไว้ให้หมดไป2ก็คือสังเกตสัญญาณเตือนใจว่าหากมีอาการนอนไม่หลับฝันร้ายตื่นตระหนกทุกครั้งที่ฝนตกหรือรู้สึกหมดหวังต่อเนื่องยาวนานก็ต้องจะโทรไปปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตได้ที่1323ตลอด24ชั่วโมงเลยนี่ก็เป็น4มิติที่เรานำมาเสนอให้เรานำไปใช้กันในชีวิตหลังน้ำท่วมนะคะมาที่ทางด้านของข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะข่าวแรกเป็นข่าวที่เป็นข้อสรุปที่คุณละวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะของประธานคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหลังจากที่ได้เรียกประชุมบอร์ดไปเมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตและข้อบกพร่องของคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในกรณีไม่สามารถบริหารจัดการด้านการบินกับการบริหารบริการภาคพื้นได้รวมถึงมีการจัดการคลังสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของสนามบินกระทั่งมีผลทำให้เกิดความโกลาหลและก็ผู้โดยสารรวมถึงกระเป๋าตกค้างเป็นจำนวนนับหมื่นใบนะคะก็สำหรับข้อกล่าวหาที่บอร์ดของการบินไทยตั้งสอบคุณชายเอี่ยมสิริ CEO ซึ่งถูกพักงานแล้วก็ต้องว่างเว้นจากการเป็นบอร์ดของการบินไทยด้วยนะคะก็ประเด็นหลักก็จะมี2ประเด็น1กรณีถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าไร้ความสามารถในการบริหารจัดการวิกฤตทำให้การบินไทยเสื่อมเสีย
ียชื่อเสียงและเกิดความเสียหายมหาศาลมีผู้โดยสารกับสัมภาระจำนวนมากตกค้างในสนามบินทั้งในและ

0: ต่างประเทศจนต้องยุติตารางการบินในหลายเส้นทางข้อกล่าวหาที่2ก็คือเป็นเรื่องเก่าที่ยังไม่ได้ตรวจสอบนั่นก็คือกระทรวงการคลังมีการพบว่ามีการทุจริตการจัดซื้อวายขึ้นไปเสิร์ฟในเครื่องการบินไทยโดยล้วงลูกจากฝ่ายจัดซื้อถึง 860,000 ขวดและซื้อในราคาสูงถึงขวดละ 1,000 บาทโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีความพยายามจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนการทุจริตจัดซื้อวายดังกล่าวแต่เนื่องจากมีการจัดซื้อคราวเดียวกันจำนวนมากรวมมูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาทเนื่องจากมีอดีตผู้บริหารเก่าคัดค้านการตั้งกรรมการสอบจึงทำให้เรื่องนี้ถูกดองไว้และก็ยุติไปและในครั้งนี้เมื่อคุณชายโดนสอบก็โดนสอบพร้อมกันเลยทีเดียว2เรื่องนะคะก็ลองดูว่าจะจบยังไงส่วนอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่ทางสิงคโปร์แอร์ไลน์หรือ SIA เขาประกาศยกระดับประสบการณ์ให้บริการการรับประทานอาหารบนเที่ยวบินด้วยรายการเมนูและอาหารที่มีการปรับโฉมใหม่โดยได้คัดสรรเครื่องดื่มอย่างพิถีพิถันพร้อมชุดภาชนะใส่อาหารออกแบบพิเศษแบรนด์จากฝรั่งเศสตกแต่งสวยงามและบริการเป็นเอกลักษณ์ในชั้นสวีทชั้น1แล้วก็พร้อมเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน2519เป็นต้นไปนะคะเขาบอกว่าบริการในเรื่องการปรับโฉมเมนูและรายการอาหารใหม่บนเครื่องในแต่ละชั้นที่นั่งนั้นก็เป็นการยกระดับการเดินทางควบคู่กับผลิตภัณฑ์ในห้องโดยสารและก็ยังมีระบบความบันเทิงบนเที่ยวบินของที่เรียกว่าระบบ Kiss World นะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงการบริการภาคพื้นการสร้างความเหนือระดับที่จะเปิดเป็นทางการที่สิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางด้านของมิสเตอร์ยาวพีเทครองประธานบริหารฝ่ายประสบการณ์ลูกค้าสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็เปิดเผยว่าการรับทานอาหารบนเครื่องมีเป็นมากกว่าอาหารมื้อที่ SIA ให้ความสำคัญก็เนื่องจากได้รวบรวมเสียงสะท้อนจากลูกค้าที่มีรสนิยมเปลี่ยนไปบวกกับเทรนด์อาหารใหม่ๆก็ทางสิงคโปร์อะไรก็ได้ทบทวนและมีการพัฒนารูปแบบให้ดียิ่งขึ้นนะคะในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเมนูการเลือกวัตถุดิบตามฤดูกาลเทคนิคการปรุงอาหารการคัดสรรเครื่องดื่มการตกแต่งจานและการบริการของลูกค้าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความลงตัวของอาหารที่รังสรรค์ออกมาอย่างพิถีพิถันมีเครื่องดื่มที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีภาชนะใส่อาหารงดงามการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อการรับประทานอาหารบนเครื่องที่ลูกค้าของเขาเนี่ยมีจะได้สร้างความประทับใจสำหรับเมนูกับรายการอาหารใหม่ที่สิงคโปร์แอร์ไลน์จะประกาศให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยมีกว่า100รายการโดยจะเปิดทุกชั้นโดยสารภายใต้หมวดหมู่ที่เรียกว่า SIA Chef Selection เมนูใหม่ก็คิดค้นโดยเชฟจำสายการบินกับเชฟรับเชิญร่วมมือกันเตรียมอาหารเพื่อสร้างความคุ้นอบอุ่นให้กับผู้ใช้ผู้ที่บินกับสิงคโปร์แอร์ไลน์แล้วก็ยังมีการแนะนำฉลากวายใหม่ในชั้นสวีทชั้น1ชั้นธุรกิจด้วยนะคะเพื่อขยายทางเลือกในทุกชั้นธุรกิจที่ลูกค้าต้องการชั้นสวีทชั้น1ชั้นธุรกิจนี้ก็จะเสิร์ฟอาหารบนภาชนะที่ออกแบบมาเป็นพิเศษรังสรรค์โดยคริสโตเฟอร์เป็นแบรนด์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารชั้นสูงของฝรั่งเศสเป็นภาชนะใส่อาหารที่ได้มีลวดลายบาติกลงไปด้วยนะคะก็เป็นความประณีตรูปแบบใหม่ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็รอไปใช้บริการกันได้ส่วนรายการของเราสามารถฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 และสามารถเข้าไปฟังในออนไลน์ของสถานีวิทยุประเทศไทยหรือจะเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าว 97.0 หรือเข้าไปอ่านในบล็อกเกอร์กูรูทัวซ่าในเว็บไซต์ในเพจ Facebook เพลลุงใหญ่3เสนและขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพตลอดในช่วงนี้ที่ยังมีฟ้าฝนตกอยู่นะคะและก็ขอให้ทุกคนมีกำลังกายมีกำลังใจในการทำงานอย่างมีความสุขต่อไปแล้วก็กลับมาฟังรายการดีๆได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางสถานีข่าว FM 97.0 สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความพร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมกระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัยกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนและซาอุดีอาระเบียยังคงโจมตีตอบโต้กันอย่างดุเดือดท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยได้รับ18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยจะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมจะกระทบพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงจากนั้นวันที่7ตุลาคมบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันสำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนจึงมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอยู่ส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความพร้อมศูนย์พักพิงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอหลังมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่นักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยใหอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
2: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพ ประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
1: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงการกำจัดผักตบชวาและขยะมูลฝอยบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกซึ่งนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานมีการใช้บล็อกปูนกั้นผักตบชวาแต่เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรงจึงต้องพิจารณาขนาดของบล็อกปูนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการไหลของน้ำโดยเบื้องต้นปัญหาผักตบชวาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันนันทิกาคิปาโลรายงาน
0: โดยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมแผนเผชิญเหตุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างทันท่วงที
3: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหมายเลข032-602-601หรือ032-604-532ตลอด24ชั่วโมงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดตรังกำชับทุกพื้นที่ทำการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝน
4: นายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่มในระดับหมู่บ้านชุมชนข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆกำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยแผนรองรับการอพยพประชาชนและสถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้จังหวัดตรังได้เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มีความเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะตามรอยต่อเขตรับผิดชอบที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำโดยให้เร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำดูดเลนทำความสะอาดร่องน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ด้านจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันนี้ถึงวันที่7ตุลาคมนี้หลังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่และอาจมีลมกระโชกแรง
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านซึ่งอาจได้รับผลกระทบหากมีฝนตกสะสมพร้อมกำชับในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือรวมถึงศูนย์พักพิงให้พร้อมรองรับหากมีความจำเป็นส่วนประชาชนขอให้เฝ้าระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะเริ่มมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่รวมถึงในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคมมีการคาดการสถานการณ์ฝนจะตกหนักในลักษณะคล้ายกับช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าได้สั่งการให้กรมประมงจัดชุดเฉพาะกิจ ร้อมเจ้าหน้าที่รถยนต์และเรือตรวจการประมง30ลำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยโดยจะให้ความสำคัญกับพื้นที่น้ำท่วมขังสูงชุมชนที่เดินทางลำบากและการขนส่งสิ่งของจำเป็นก่อนรวมถึงประสานจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area เพื่อเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของข้าวสารอาหารนมและอาหารสัตว์โดยจะต้องเข้าถึงอย่างปลอดภัยมีผู้รับผิดชอบและจะส่งต่อถึงประชาชนพร้อมประสานสนับสนุนศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จะตั้งพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมให้สามารถเข้าพักพิงและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนั้นยังให้หน่วยงานที่ดูแลด้านพืชประมงปศุสัตว์ประเมินความช่วยเหลือและเตรียมฟื้นฟูเกษตรกรทั้งการเคลื่อนย้ายสัตว์การจัดเตรียมหญ้าและพืชอาหารสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการให้คำแนะนำลดความเสียหายด้านพืชและสัตว์น้ำพร้อมสำรวจและตรวจสอบความเสียหายตั้งแต่ขณะเกิดภัยเพื่อเตรียมช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดเตรียมก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EMBOL แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อในกรณีที่น้ำท่วมขังนานเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นชาวนันมาลีรายงาน
0: ด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุมวลน้ำสูงสุดไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วยืนยันไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนเพราะเขื่อนหลักยังรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวถึงขณะนี้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปลดลงอย่างต่อเนื่องและการปล่อยน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำก้อนแรกที่ปล่อยลงมาได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกปากอ่าวที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วซึ่งเป็นระดับน้ำสูงสุดและไม่เกิดการล้นคันโดยกรมชลประทานจะรักษาการระบายน้ำไว้ในระดับนี้หากไม่มีฝนทางตอนเหนือลงมาเพิ่มเติมซึ่งปริมาณฝนทางตอนเหนือก็อยู่ระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่น้ำในเขื่อนทางตอนเหนือมีมากกว่า80%โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรับได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีปัญหาน้ำเหนือล้นเขื่อนส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคม2569ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาบริหารการระบายน้ำ
7: น้ำที่ปล่อย 2,500 ลูกบาศก์เมตรก้อนแรกไหลมาถึงกทม.แล้วไหลออกปากอ่าวที่สมุทรปราการแล้วระดับน้ำสูงสุดจะมีเท่านี้ครับเราจะเห็นว่ามันไม่ล้นคันมันก็จะไม่ล้นอย่างนี้ต่อไปครับในข้อมูลอย่างเชิงบริหารนะครับเพราะว่ากรมชลจะพยายามรักษาน้ำไม่ปล่อยให้สูงกว่านี้ถ้าไม่มีฝนทางตอนเหนือมาเพิ่มซึ่งน้ำทางตอนเหนือตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่กรมชลบริหารได้ครับน้ำในเขื่อนก็ทางตอนเหนือก็อยู่ประมาณมากกว่า 80% 2เขื่อนหลักภูมิพลสิริกิติ์ยังรับได้อีกจำนวนมากครับอีก 6,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรน้ำเหนือล้นเขื่อนตรงนี้ตัดไปได้เลยไม่มีปัญหาครับ
0: เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังส่วนพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้จัดแผนเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักในระยะนี้
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวถึงการบริหารจัดการเขื่อนทั่วประเทศภาพรวมปริมาณน้ำสายหลักมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและรับมือกับปริมาณฝนตกช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้โดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ภาคกลางระดับน้ำนครสวรรค์ลดลงแต่ยังคงการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,119 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีการบริหารจัดการเขื่อนเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากยังมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลเข้ามาสมทบคาดว่าอีก 2-3 วันปริมาณน้ำแม่น้ำสะแกกรังจะลดลงช่วยให้ปรับการระบายน้ำให้คงที่ได้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำไหลเข้าและไหลออกเท่ากันระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการระบายน้ำอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบพื้นที่ริมน้ำอยุธยาและแม่น้ำน้อยอาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรในวันนี้สำหรับสถานการณ์น้ำตอนล่างบริเวณปทุมธานี นนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการปริมาณน้ำที่ไหลจะไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากระดับคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำค่อนข้างมากแต่อาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ชายแม่น้ำหรือพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำส่วนลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเขื่อนหลักยังรองรับน้ำได้โดยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีน้ำไหลเข้า45ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายออกเท่ากันเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ที่กว่าร้อยละ95ยังรองรับน้ำได้อีก700ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนแม่น้ำแม่กลองปริมาณน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่กว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ได้เร่งระบายน้ำขังจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามบริเวณอำเภอเมืองบางคนทีและอำเภออัมพวาและต้องเฝ้าระวังจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากจะมีฝนตกหนักระยะนี้อาจส่งผลให้เขื่อนแก่งกระจานต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพิ่มทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เพื่อรับมืออย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกคาดเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังและเขตสายไหมคืนสู่สภาวะปกติภายใน2วัน
9: นายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสายไหมสะพานสูงและลาดกระบังโดยเฉพาะพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถลดระดับน้ำลงได้แล้ว 30-60 เซนติเมตรส่วนระดับน้ำท่วมขังบนผิวจราจรเหลืออยู่ที่ประมาณ 20-30 เซนติเมตรทางนี้ได้มีการเสริมคันกั้นน้ำเพิ่มเครื่องสูบน้ำส่งผลให้สามารถระบายน้ำออกจากเคหะร่มเกล้าได้เพิ่มขึ้นคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2วันในการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศและสะพานสูงได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและใช้เรือผลักดันน้ำในการผลักดันน้ำเข้าสู่คลองแสนแสบออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้มากขึ้นและเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำอีก50เซนติเมตรส่วนเขตสายไหมยังคงมีน้ำท่วมขังเนื่องจากรับน้ำจากจังหวัดปทุมธานีผ่านคลอง6วาสายล่างประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้คลองลำลูกกาและคลองพระยาสุรินทร์แต่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และคาดว่าการเพิ่มเครื่องสูบน้ำจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นภายใน2วันปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 35,800 รายซึ่งได้แก้ปัญหากรณีประชาชนไม่พบตัวเลือกเขตพื้นที่ในระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ส่วนการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินขาออกเข้าสู่สภาวะปกติแล้วพร้อมเร่งจัดการกระเป๋าตกค้างให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
10: กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดและการให้บริการผู้โดยสารณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 นของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถกลับมาให้บริการเที่ยวบินขาออกได้ครบตามแผนแล้วที่123เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินขาเข้าให้บริการ115เที่ยวบินจากแผน122เที่ยวบินนอกจากนี้ยังคงให้บริการ Ground Handling แก่สายการบินพันธมิตรอีก199 เที่ยวบินตามปกติส่วนปัญหากระเป๋าสัมภาระและคลังสินค้าภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกระเป๋าสัมภาระตกค้างในกลุ่มผู้โดยสารต่อเครื่องและขาออกลดลงเหลือเพียงประมาณ560 ใบคงเหลือกระเป๋าขาเข้าที่ต้องเร่งจัดส่งอีกประมาณ 3,400 ใบขณะที่คลังสินค้าหรือคาร์โก้สามารถระบายสินค้าตกค้างจากเดิมกว่า 1,200 ตู้เหลือเพียง208ตู้โดยยังคงเร่งเคลียร์ส่วนที่เหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามคลังสินค้าของการบินไทยยังคงมีความต้องการใช้พื้นที่เพิ่มเติมเพื่อจัดวางสินค้าที่จำแนกแล้วรอให้เจ้าของมารับออกไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทประเมินเคลมจ่ายภายใน15วันนายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ปิดเผยว่าบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิได้ผ่านระบบ Thai Netcat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org Line @thainetcatศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทยดีระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพลย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้
11: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่ 5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินไหมกันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
0: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิม
12: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
12: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
13: ป่ารอยต่อภาคตะวันออกหรือที่เรียกกันว่าป่าพนมสารคามในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง5ล้านไร่เป็นผืนป่าแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตครอบคลุม5จังหวัดประกอบด้วยฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรีและยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องพืชพันธุ์และสัตว์ป่ามากกว่าป่าพื้นอื่นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสายราษฎรที่อยู่โดยรอบผืนป่าได้อาศัยทำกินเก็บของป่าและมีแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอมาเนิ่นนานต่อมาผืนป่าที่เคยยิ่งใหญ่ถูกบุกรุกทำลายอย่างหนักจากผู้มีอิทธิพลและนายทุนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์รับซื้อไม้เถื่อนกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในชุมชนที่อพยพจากป่าและที่อาศัยตามแนวป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่เหมาะสมและไม่กลับไปบุกรุกแผ้วถางป่าอีกเมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกลาจังหวัดฉะเชิงเทรามีพระราชสวนีให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลากพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้หน่วยทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ำในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดและป่าเขาใหญ่พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบเห็นคุณค่าของป่าอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยและร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
14: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและปราบปรารวมถึงการซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
15: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
14: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันแผงโซล่าเซลล์นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ IEC สามารถขึ้นทะเบียนมอก.ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับมอก.เพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าผู้ประกอบการที่นำเข้าแผงโซล่าเซลล์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติหรือ IEC สามารถนำเอกสารมายื่นขอขึ้นทะเบียนมอก.จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ.ได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบซ้ำใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน5วันและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
16: แผงโซลาเซลล์ที่ท่านจะนำเข้ามาในประเทศไทยนั้นถ้าหากว่าได้มาตรฐาน IEC อยู่แล้วท่านเอาเซอร์ติฟิเคตตัวนั้นมาให้ทางสมอดูครับแล้วเราจะขึ้นทะเบียนมอกให้ท่านภายในเวลาไม่เกิน5วันนะครับไม่ต้องมีการทดสอบสินค้าใดๆไม่ต้องมีการไปตรวจสอบที่โรงงานเพราะเราถือว่ามาตรฐานของ IEC นั้นคือได้มาตรฐานของมอกของประเทศไทย
0: พร้อมกันนี้ในเดือนตุลาคมนี้สมอเตรียมออกใบอนุญาตนำเข้าแผงโซลาเซลล์มาตรฐาน IEC ถึง279รายการขณะเดียวกันทยอยนำเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆในระบบเช่นอินเวอร์เตอร์สายไฟและแบตเตอรี่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนหรือความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างแน่นอนอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธวิถีโค้งและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันดังกล่าวขณะที่สถานีโทรทัศน์อัลมาซีเราะของกลุ่มกบฏฮูตีรายงานว่าเครื่องบินรบของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในกรุงซานาของเยเมนถึง26ครั้งแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีและซาอุดีอาระเบียเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดครองพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดฟจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางใต้สุดของทะเลแดงสำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจัดการกับเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย7ลำที่ละเมิดมาตรการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสในช่วง5วันที่ผ่านมาแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกยังคงเปิดให้สัญจรผ่านได้และอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐก็ตามทั้งนี้อิหร่านเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสหลังสหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยห้ามเรือของสหรัฐและอิหร่านขออภัยครับและอิสราเอลรวมถึงเรือที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งสองประเทศผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะที่สหรัฐตอบโต้ด้วยการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทุกแห่งและดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อน้ำมันอิหร่านส่งผลให้ราคาพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนหลายหมื่นคนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงมาดริดและอีกหลายเมืองทั่วสเปนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงและทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมหลังสมาชิกสภานิติบัญญัติสเปนคว่ำมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยทั้งนี้รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่ให้ต่ออายุสัญญาเช่าโดยอัตโนมัติและจำกัดการขับไล่ผู้เช่าที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางอย่างไรก็ตามพรรคฝ่ายค้านสเปนลงมติคว่ำมาตรการดังกล่าวในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสจะสามารถบริหารประเทศต่อไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไปในปี2570หรือไม่ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าปริมาณฝนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนกันยายนกว่า2เท่าซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อปี2489ขณะเดียวกันจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของระดับปกติทำให้เดือนกันยายนที่ผ่านมามีจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดน้อยที่สุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพอากาศดังกล่าวเกิดจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้ามาประกอบกับแนวฝนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหยุดนิ่งซึ่งฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ดีคาดการว่าในเดือนตุลาคมนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นจะมีสภาพอากาศแจ่มใสและมีแสงแดดมากกว่าปกติต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้จอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้โค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยกล่าวว่าการได้1เหรียญทองถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจมาเป็นนักกีฬารุ่นใหม่ซึ่งต้องพัฒนาต่อไปเพื่อเป้าหมายในโอลิมปิกเกมทั้งลอสแองเจลิส2028และออสเตรเลียในปี2032
19: เอเชียนเกมครั้งนี้ก็เราตั้งเป้าหมายก็เป็นสัก1เหรียญทองครับก็ถึงเป้าหมายแล้วเราก็เป็นของพุ่มเช่ก็มา2คน1เหรียญเงินทองแดงก็ความสำเร็จจริงๆครับเราก็ต่อสู้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงครับของเราก็ต้องพยายามพัฒนาก็นั่งจากเป็นเทนนิสครับแต่ว่ายังต้องใช้เวลาอีกนิดนึงครับต้องสเต็ปไปสเต็ปอ่ะอีก2ปีที่เอเดถึงไหมก็ไม่แน่ครับแต่ว่าพยายามเต็มที่อีก6ปีที่ออสเตรเลียครับซึ่งก็คิดว่าก็มั่นใจว่าทันครับแต่ว่าผมรู้สึกก็ต้องของทำให้เวลานิดนึงครับ
18: การแข่งขันเรือใบเกิลดิงกี้คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะเดียวกันไทยยังได้อีก1เหรียญเงินจากเรือ420เยาวชนคู่ผสมปิติภูมิเจริญผลกับวรการศักดิ์ศรีกลมแข่ง12เรสแต้มเสีย25คะแนนเป็นอันดับ2ของการแข่งขันยูยิตสูรุ่น63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนดิเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยด้านวินเซิร์ฟประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายวิลเลียมแม็กมิลันนักโต้คลื่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำคะแนนตลอด11เรสมีแต้มเสียรวม25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนไอฮิวฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัทการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีทำผลงาน11เรสแต้มเสียรวม27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้เช่นเดียวกันเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักโดยมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองแพ้ให้กับเวียดนาม 1-2 เซต 11-15 17-15 และ 11-15 คว้าเหรียญเงินสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนหญิงกอล์ฟเอเชียนเกมรอบสุดท้ายบุคคลชายโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม15อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมาอันดับ2ร่วม3คน ต้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินโดยรอบชิงเหรียญเงินอันดับ1เป็นของนักกอล์ฟญี่ปุ่นส่วนโปรเพชรต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกอล์ฟจีนผลปรากฏว่าโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาทำเบอร์ดี้เอาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนผลงานของพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาอันดับ19ร่วมและภูมิศักดิ์แสนสิน1โอเวอร์พาอยู่อันดับ24ร่วมส่งผลให้ผลประเภททีมชายทีมไทยจบอันดับ4ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาตามหลังไต้หวันอันดับ3เพียง1สโตรกส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน28อันเดอร์พาส่วนบุคคลหญิงโปรเปียโนอาภิชยายุบลทำผลงานดีที่สุดของไทยวันสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาสกอร์รวม6อันเดอร์พาจบอันดับ5ร่วมขณะที่พัชระจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาอันดับ15ร่วมและณัฐกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม12โอเวอร์พาอันดับ23ร่วมส่งผลให้ทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมสกอร์รวม7อันเดอร์พาโดยเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน22อันเดอร์พาสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7 18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตรายการ ISU จูเนียร์กลางปีสนามกรุงลูบิยาน่าประเทศโซโลวีเนียฮิโรแก้วตาทิพย์นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทยทำคะแนนในรอบช็อตโปรแกรมได้ 83.67 คะแนนและรอบฟรีสเก็ตติ้งอีก 150.06 คะแนนรวมเป็น 233.73 คะแนนคว้าอันดับ1และเหรียญทองไปครองพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้และยังผ่านเข้าสู่การแข่งขัน ISU จูเนียร์กลางปีไฟนอลอีกด้วยการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A3 สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษระเบิดฟอร์มโหดบุกไปถล่มเอาชนะโครเอเชียถึงถิ่น7ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนเต็มได้อย่างสวยงามส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลก2026ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3ประตูต่อ1เก็บชัย3นัดรวดมี9แต้มเต็มนำจากฝูงกลุ่มส่วนทัพทรีไลออนมี6แต้มตามมาเป็นรองจ่าฝูงอันดับ3โครเอเชียมี3แต้มส่วนเช็กแพ้รวด3นัดไม่มีแต้มรั้งบ๊วยกลุ่มปุริพัฒน์สอนการรายงาน
20: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลหากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
21: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
22: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: 12นาฬิกา44นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่ยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามความข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยะโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

0: ส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือใบขอใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากท่านผู้ฟังครับในช่วงสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นั้นกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการแนะนำสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับ 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำคลองเชิงเขาหรือพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมหากได้รับแจ้งเตือนว่ามีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันควรเริ่มเตรียมการไม่ควรรอจนระดับน้ำเริ่มสูง 2. เตรียมยกของขึ้นชั้นบนหรือที่สูงย้ายสิ่งของสำคัญขึ้นไปไว้ในบริเวณที่สูงเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เอกสารสำคัญอาหารยาเครื่องมือและของมีค่าในส่วนของโรงงานหรือสถานประกอบการควรให้ความสำคัญกับเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าและสารเคมีที่อาจได้รับความเสียหายหรือก่อให้เกิดอันตรายเมื่อสัมผัสน้ำครับ 3. เรียนรู้เส้นทางการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยกำหนดเส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้ารวมถึงเส้นทางสำรองหากเส้นทางหลักถูกน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการอพยพผ่านคลองทางน้ำสะพานหรือพื้นที่ที่มีกระแสน้ำไหลแรง สถานประกอบการควรมีแผนฉุกเฉินจุดรวมพล

0: และผู้รับผิดชอบในการนำพนักงานออกจากพื้นที่อย่างเป็นระบบ 4. เตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้อุดปิดกั้นน้ำเข้าบ้านโดยนำไปวางบริเวณประตูทางเข้าอาคารช่องระบายน้ำหรือพื้นที่ต่ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ง่าย 5. รู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่นเช่นหน่วยงานท้องถิ่นโรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยการไฟฟ้าและผู้ดูแลชุมชนควรบันทึกไว้ทั้งในโทรศัพท์และจดใส่กระดาษเก็บไว้ในกระเป๋าฉุกเฉิน 6. เตรียมอุปกรณ์สิ่งจำเป็นต่างๆให้พร้อมเช่นน้ำดื่มอาหารพร้อมรับประทานยาประจำตัวชุดปฐมพยาบาลไฟฉาย power bank เสื้อผ้าหน้ากากอนามัยเอกสารสำคัญเงินสดโทรศัพท์และสายชาร์จหากในครอบครัวมีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือสัตว์เลี้ยงควรเตรียมอุปกรณ์เฉพาะที่จำเป็นไว้เพิ่มเติม 7. ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาแก๊สและยกเบเกอร์และหลังน้ำลดไม่ควรเปิดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เคยถูกน้ำท่วมทันทีควรให้ผู้ที่มีความรู้ตรวจสอบก่อนใช้งาน 8. หาแหล่งที่พักสำหรับผู้ประสบภัยควรตรวจสอบล่วงหน้าว่าศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยใกล้บ้านอยู่ในจุดใดโดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงหากเจ้าหน้าที่ประกาศให้อพยพควรเดินทางไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีไม่ควรรอจนระดับน้ำสูงและถึงแม้ว่าน้ำจะลดแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงจากโคลนเศษแก้วตะปูเชื้อราสัตว์มีพิษรวมไปถึงระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจึงควรตรวจสอบบ้านและพื้นที่โดยรอบก่อนกลับเข้าใช้งานและสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเมื่อต้องทำความสะอาดอีกครั้งครับจบบทความประจำวันเรื่องสิ่งที่ควรทำล่วงหน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเรียบเรียงโดยนางสาวยานีจันกล่ำกองจิตอาสาภาครัฐสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก็ให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผีแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับวันนี้พบกับผมสัญชัยขนานนะครับที่อยู่ในรายการนะครับ1 ชั่วโมงเต็มนะครับที่เราจะพูดคุยกันในรายการนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของวัสดุนะครับที่เราจะพูดคุยหรือว่าแชร์กันนะครับก็วันนี้นะครับจริงๆเป็นรายการสดนะครับภาพพร้อมเสียงเสียงพร้อมภาพแต่ว่าตอนนี้ภาพใน Facebook ผมน่าจะยังขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพใน Facebook ให้ท่านทุกท่านได้ติดตามชมหรือว่าติดตามรายการกันนะครับขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับเผื่อใครที่กำลังติดตามหรือว่ากำลังดูอยู่นะครับรอกันสักครู่หนึ่งนะครับทางเพจนะครับวันนี้ครับติดตามฟังทางวิทยุนะครับคลื่น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังรายการได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องราวต่างๆที่เราพูดคุยกันนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานนะครับแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะส่งเสียงนะครับมาพูดคุยกันเป็นครั้งคราวนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมนะครับฟังกันสดๆนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับแล้วก็ทางเพจนะครับทางเพจQFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางเพจอาจจะยังชมไม่ได้นะครับติดขัดสักเล็กน้อยนะครับเรื่องภาพที่จะออกอากาศนะครับแต่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเขาเรียกว่าออกได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งนะครับรอภาพนะครับรอภาพจากทางเพจกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ภาพผมน่าจะขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสามารถเชื่อมได้นะครับเดี๋ยวเชื่อมได้ตามปกตินะครับเผื่อใครที่กำลังติดตามหรือว่ากำลังดูอยู่นะครับตอนนี้ฟังเสียงสัญชัยขนานช่างรู้คู่บ้านกันไปก่อนนะครับแล้วก็ติดตามกันนะครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันนั้นนะครับผมก็จะนำประสบการณ์นะครับประสบการณ์จากหน้างานประสบการณ์จากการพูดคุยนะครับแล้วก็ประสบการณ์จากการไปหน้างานนะครับจริงๆก็ไปนะครับไปหน้างานหรือว่าไปดูหน้างานกันมาตลอดนะครับในช่วงของที่ผ่านมานะครับจริงๆวันนี้ช่วงเช้าผมก็ไปหน้างานเหมือนกันนะครับไปดูหน้างานมานะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับช่วงเช้าวันนี้ก็ตอนจัดรายการทางอีกสถานีหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นทางเป็นก็เรียกว่าเป็นส่งเสียงตามสายนะครับส่งเสียงตามสายพูดคุยกันเพราะว่าเนี่ยนะครับระหว่างคุยไปเนี่ยผมก็พยายามที่จะขยับนะครับในส่วนของภาพที่จะให้มันออกอากาศให้ได้นะครับต้องได้นะครับต้องบอกว่ายังไงต้องได้แน่นอนนะครับเผื่อใครที่ติดตามอยู่กันนะครับเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับรอภาพสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับในการที่จะเอาภาพขึ้นเนี่ยนะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวนะครับโอเคนะครับพอดีไฟล์มันใหญ่นะครับพอไฟล์มันใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันทำให้โปรแกรมมันดึงภาพขึ้นมาไม่ได้นะครับก็เลยทำให้ท่านที่ชมอยู่ทางเพจตอนนี้มันก็เลยยังลิงก์ออกไม่ได้นะครับก็ติดตามรายการนะครับรายการช่างรู้คู่บ้านก็ที่เราจะพูดคุยกันนะครับก็จะมีเรื่องราวนะครับที่ผมเองนะครับนำมาแชร์หรือนำมาพูดคุยกันนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์จากหน้างานนะครับแล้วก็แต่ละหน้างานนะครับก่อนที่จะคุยภาพเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็ไปจริงๆวันนี้ก็ไปหน้างานมานะครับแล้วก็จริงๆนะครับหน้างานวันนี้มันควรจะเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะครับจริงๆควรจะเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแต่ด้วยความที่มีข้อจำกัดในหลายประการนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับให้มันแล้วเสร็จนะครับด้วยข้อจำกัดที่เยอะจริงๆนะครับข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับข้อจำกัดวันนี้นะครับข้อจำกัดที่เจอเนี่ยประเด็นคือ1นะครับในส่วนของเขาเรียกว่า การใช้นะครับเครื่องมือแล้วก็การใช้วัสดุแล้วก็ทีมงานนะครับจริงๆการติดแผ่น CFRP เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ยุ่งยากมากนักแต่ประเด็นคือจะต้องมีคนที่พร้อมนะครับในการที่จะติดตั้งนะครับต้องมีความพร้อมในการติดตั้งระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้การทำงานนั้นมันจะได้รวดเร็วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ทีมงานนะครับอาจจะไม่พร้อมคือหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นการติดที่คนเขาเรียกว่ามันจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ในความยุ่งยากนั้นแหละครับมันทำให้การใช้วัสดุหรือว่าการทำงานนะครับที่เขาเตรียมไว้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้ขาดความพร้อมพอสมควรนะครับเพราะขาดความพร้อมนะครับมันก็เลยทำให้การปัจจัยที่จะทำให้ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับในเมื่อวานนั้นน่ะก็เลยไม่สามารถที่จะทำได้แล้วเสร็จนะครับเมื่อวานเนี่ยผมไปตั้งแต่เช้านะครับ8โมงประมาณ8โมง8โมงครึ่ง9โมงนะครับ8โมงครึ่งถึง9โมงนะครับแต่ปรากฏว่ากว่าจะขึ้นไปได้เนี่ยก็ประมาณ10โมงนะครับแล้วก็กว่าจะได้เริ่มก็ประมาณ10โมงครึ่งนะครับเที่ยงต้องหยุดนะครับเพราะช่วงเที่ยงเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยก็ได้แค่เตรียมเส้นเตรียมอะไรต่างๆนะครับพักเที่ยงบ่ายมาก็ติดปรากฏว่าบ่ายมาไม่ได้ติดอีกเพราะว่าปลั๊กไฟมันยังไม่ได้รื้อนะครับแล้วก็ท่อนะครับยังไม่ได้รื้อนะครับผนังบางส่วนก็ยังไม่ได้รื้อนะครับก็เลยกลายเป็นข้อจำกัดในการทำงานหรือว่าในการติดตั้งนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อวานได้ทำจริงๆเนี่ยเริ่มทำจริงๆคือตอนประมาณสักบ่าย3นะครับผมก็อยู่ประกบให้เขาทำจนได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ประมาณสักน่าจะประมาณสัก6โมงเย็นนะครับประมาณ6โมงเย็นนะครับถึงจะแล้วเสร็จนะครับแต่ก็เสร็จแบบไม่ครบนะครับเพราะว่าด้วยข้อจำกัดด้วยระยะเวลาต่างๆนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะทำแล้วเสร็จได้ในเมื่อวานนะครับสุดท้ายนะครับก็เลยต้องไปวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้จริงๆผมไม่ได้ไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงนะครับพูดตรงๆคือด้วยความเป็นห่วงนะครับด้วยความเป็นห่วงก็เลยต้องเข้าไปนะครับก็เลยเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปดูนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะการติดตั้งนั้นนะครับจะได้เรียกว่าได้เสร็จสมบูรณ์นะครับสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับไปก็ไม่ได้นะครับผมไปก็วันนี้ไปเร็วนะครับวันนี้ไปจริงๆผมไปถึงเร็วแต่ว่าเนื่องจากว่ามีเตรียมนะครับบางส่วนก็เลยขึ้นไปช้าแต่ว่าก็ถามเขาเนี่ยเขากำลังติดตั้งอยู่ตั้งแต่ตอนเช้าที่เขาเริ่มกันประมาณ8โมงเนี่ยครับผมขึ้นไปประมาณ9โมงครึ่งเนี่ยเพิ่งติดได้เส้นเดียวนะครับพอติดได้เส้นเดียวเสร็จปั๊บนะครับมันก็ที่เหลือเนี่ยมันต้องเตรียมแล้วพอใช้คนน้อยนะครับคนที่เตรียมนะครับอยู่ตรงผนังเนี่ยเตรียมคนเดียวพอเตรียมคนเดียวเสร็จปั๊บนะครับนั่นหมายถึงว่างานมันทำไม่ทันทำให้ในส่วนของอีพ็อกซี่ที่ผสมไว้แล้วเนี่ยนะครับมันเกิดไอระยะเวลาที่ทำนะครับมันก็เลยแห้งนะครับอีพ็อกซี่ที่ทำไว้นะครับมันแห้งเท่ากับอีพ็อกซี่ที่เตรียมไว้นะครับพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะแข็งก็จะเสียนะครับอีพ็อกซี่ตัวนั้นก็จะกลายเป็นว่าต้องทิ้งไปนะครับอันนี้คือข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าการเตรียมหรือว่าการใช้วัสดุต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่เตรียมไม่พร้อมนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นรอบนี้นะครับเพราะว่าพอเตรียมไม่พร้อมเสร็จปุ๊บนะครับมันไม่สามารถทำต่อได้และพอก็ใช้คนน้อยเนี่ยมันไม่มีคนช่วยนะครับพอไม่มีคนช่วยปั๊บนะครับงานมันก็จะไม่ทันนะครับมันก็เลยทำให้สะดุดนะครับสะดุดซึ่งผมดูแล้ววันนี้ไม่น่าจะเสร็จแล้วก็วัสดุก็ไม่พอด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดนะครับในการทำกันวันนี้นะครับภาพผมพร้อมแล้วนะครับภาพผมทางก็เรียกว่าทาง Facebook นะครับขอไปเนื่องจากว่าพอเซฟแล้วเนี่ยนะครับมันใหญ่เกิน50เมก นะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะโหลดขึ้นนะครับระบบได้เรียบร้อยอ่ะนะครับเผื่อทางทีมงาน FM 97นะครับฝากทีมงาน FM 97นะครับแชร์ลิงก์นะครับแชร์ลิงก์รายการสดนะครับไปทางเพจ QFM ได้นะครับวันตอนนี้ครับท่านสามารถฟังทางวิทยุได้แล้วก็ชมทางเพจ QFM หรือจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านและ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานได้นะครับสามารถติดตามได้นะครับเมื่อวานนะครับจริงๆเมื่อวานผมก็อยู่หน้างานนะครับวันนี้เมื่อเช้าก็ไปนะครับบ่ายนี้ก็กลับมาก็อาจจะเขาเรียกว่าร้อนแล้วก็ครุขระกันเล็กน้อยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับก็ฝากติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับภาพพร้อมขออนุญาตทวนอีกรอบหนึ่งนะครับท่านสามารถติดตามฟังได้ทางวิทยุคลื่น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับแล้วก็หลักๆเลยนะครับทางเพจหลักก็จะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนันท์นะครับแล้วก็ทางYouTube นะครับช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับก็จะเป็นช่องทางที่ท่านสามารถติดตามนะครับฟังพร้อมชมพร้อมฟังกันได้นะครับตอนนี้ก็สามารถติดตามได้ทั้งทางบนYouTube นะครับบนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวสัญชัยขนานแล้วก็เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็ทางวิทยุนะครับก็ฝากติดตามกันนะครับแล้วก็นี่ครับช่องทางที่ขออภัยครับมันเข้าตานะครับวันนี้เสียงผมอาจจะติดขัดเป็นบางช่วงนะครับเมื่อวานที่ไปทำเนี่ยฝุ่นมันเยอะมากนะครับฝุ่นเยอะจนตกใจเลยนะครับผมก็ใส่แมสแต่ว่าเมื่อวานใส่แมสไม่ถึงกับธรรมดานะครับแมสก็ดีแล้วเพราะว่าตอนนั้นใช้แบบแมสแบบกรองฝุ่นนะครับแต่ไม่ถึงกับแมสแบบที่มันแบบกรองละอองเล็กๆนะครับโอ้โหพอลงมาเนี่ยฝุ่นแล้วก็เลยแสบจมูกเล็กน้อยนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนวันนี้นะครับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนผมทางไลน์ไว้ได้นะครับไลน์แอดสัญชัยเพราะว่าถ้าท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ไว้นะครับท่านก็สามารถที่จะติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารทางไลน์ผมได้หรือสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถทางไลน์ได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับจริงๆวันนี้เตรียมเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะครับภาพซึ่งอันเนี้ยทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้เป็นผลงานของทีมงานช่างพลนะครับเป็นผลงานของทีมงานช่างพลที่เตรียมนะครับทำที่นี่นะครับให้ดูภาพเต็มๆก่อนก็ได้นะครับที่นี่นะครับเป็นผลงานของทีมงานช่างพลพรหมพุ้ยนะครับเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการซ่อมนะครับส่วนเนี้ยนะครับเป็นงานที่เกิดจากด้านบนนะครับเป็นระเบียงนะครับเป็นระเบียงที่ยื่นออกมานะครับเป็นระเบียงที่ยื่นออกมาแล้วก็ข้างบนนะครับมันมีรอยร้าวนะครับมีรอยร้าวอยู่บางส่วนนะครับซึ่งน้ําซึมลงไปเข้าไปในคอนกรีตนะครับพอน้ํามันซึมเข้าไปในคอนกรีตนานเข้านะครับมันก็เลยทําให้เหล็กนะครับเป็นสนิมซึ่งเหล็กที่เป็นสนิมนะครับสังเกตไหมครับว่าจริงๆระเบียงเนี่ยนะครับมันน้ำอ่ะมันซึมทั่วแต่เหล็กที่เป็นสนิมเนี่ยเป็นไม่ทั่วเพราะฉะนั้นในพื้นระเบียงคอนกรีตตรงนี้นะครับถ้าจุดไหนที่ระยะหุ้มของคอนกรีตเต็มนะครับปัญหาเรื่องของเหล็กเป็นสนิมเนี่ยก็จะน้อยปัญหาส่วนใหญ่นะครับจะเกิดจากกรณีที่ระยะหุ้มเหล็กกับคอนกรีตนะครับระยะหุ้มคอนกรีตกับเหล็กนะครับบางเกินไปพอบางเกินไปนั่นหมายถึงว่าคอนกรีตหุ้มเหล็กบางๆนะครับพอมันมีความชื้นมาจากด้านบนก็จริงแต่มันมีโอกาสที่ทําให้อากาศเข้าไปได้นะครับพออากาศมันเข้าไปได้นะครับมันก็เลยทําให้เหล็กนะครับที่อยู่ในคอนกรีตที่มีระยะหุ้มคอนกรีตนะครับที่ค่อนบางนั้นนะครับมันก็เลยทําให้เหล็กเป็นสนิมนะครับพอเหล็กมันเป็นสนิมนะครับเหล็กมันเป็นสนิมที่เกิดขึ้นปั๊บนะครับมันก็จะทําให้มันมีแรงดันนะครับพอทําให้มีแรงดันพอมันมีแรงดันมากเข้านะครับมันก็ทําให้ปูนนั้นแตกออกมานะครับปูนที่แตกออกมานะครับมันก็จะทําให้ส่งผลต่อความแข็งแรงของพื้นใต้ระเบียงนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าภาพเห็นนะครับมันจะมีทั้งส่วนหนึ่งนะครับปูนที่อยู่ใต้ระเบียงแตกและคานนะครับชั้นหนึ่งนะครับตรงระเบียงด้านหน้าชั้นหนึ่งนะครับก็แตกเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมจะพาท่านมาดูในส่วนของท้องพื้นใต้ระเบียงก่อนนะครับนี่ครับท้องพื้นใต้ระเบียงนะครับที่มันมีแตกเล็กน้อยนะครับท่านเห็นไหมครับแตกอยู่นิดเดียวนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ปรินะครับตอนเนี้ยนะครับทีมช่างพลโดยช่างนนท์นะครับก็ทําการสกัดนะครับทําการสกัดออกนะครับพอทําการสกัดออกนะครับนะครับทําการสกัดออกไปนะครับทําการสกัดออกเสร็จเรียบร้อยนะครับ พอทำการสกัดออกเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็นะครับแผลที่เราเห็นนะครับมันก็จะมีความกว้างมากขึ้นนะครับแผลที่เห็นนะครับก็จะมีความกว้างมากขึ้นแผลที่เห็นกว้างมากขึ้นนั้นนะครับมันก็จะส่งผลนะครับต่อการซ่อมคำว่าส่งผลต่อการซ่อมหมายถึงว่าพอเห็นแผลจากเล็กๆนะครับพอเราสกัดเพิ่มนะครับความกังวลนะครับของเจ้าของบ้านเกิดขึ้นแน่นอนครับเอ๊ะแล้วส่วนอื่นนะครับเราก็จะตรวจสอบให้ส่วนอื่นนะครับเราก็จะลองเคาะดูว่าส่วนไหนนะครับมันมีโป่งหรือไม่โป่งอย่างไรบ้างนะครับพอส่วนไหนที่โป่งหรือส่วนไหนที่ไม่โป่งนะครับเราก็จะเลือกได้นะครับว่าเอาส่วนไหนนะครับมาใช้นะครับหรือมาสกัดเพิ่มนะครับในการที่จะทำการซ่อมหรือทำการแก้ไขนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในส่วนของการแก้ไขหรือการซ่อมนั้นนะครับก็จะเป็นการสกัดออกนะครับที่เห็นนะครับช่างนนท์ก็สกัดออกนี่ครับสกัดออกเพิ่มต้องใส่หมวกเปื่อไว้นะครับใส่หมวกกันฝุ่นแมสก์ก็ร่วงลงมานะครับนี่ครับสกัดออกเพิ่มนะครับจากแผลเล็กๆกับรอยแตกบางๆนะครับสกัดออกมาได้3แผลนี่ครับได้3แผลหลักนะครับ3แผลเนี่ยอันนี้คือสกัดก่อนนะครับพอสกัดเสร็จอันนี้คือสกัดปูนที่มันแตกตามความแข็งแรงที่ลดลงแล้วนะครับมันก็สกัดแตกออกมาแบบนี้นะครับเราก็นะครับเปิดแผลเพิ่มนะครับนี่คือการเปิดแผลเพิ่มนะครับก็คือกรีดเพิ่มขึ้นนะครับให้มันมีความกว้างนะครับพื้นที่ที่เวลาฉาบซ่อมแล้วนะครับมันก็ได้มีรอยต่อที่พอดีแล้วก็สวยงามนะครับก็นี่ครับสกัดเพิ่มนะครับเนี่ยเราก็กรีดนะครับอาจจะไม่ได้กรีดเป็นหนึ่งสี่เหลี่ยมเพราะปูนบางส่วนมันยังแข็งแรงดีอยู่นะครับเราก็จะสกัดในส่วนที่มันแข็งแรงนะครับที่อ่อนแอนะครับหรือมันยุ่ยไปถึงจุดที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ให้มันเป็นรูปทรงไว้นะครับบางจุดก็อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมหรืออาจจะเป็นรูปทรงที่แตกต่างกันได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะทําการปัดสนิมนะครับจริงๆแล้วการสกัดแบบนี้นะครับถ้าสกัดให้ดีเนี่ยต้องสกัดให้เห็นเหล็กจนรอบแต่บางครั้งอีกด้านหนึ่งนะครับมันยังมีความแข็งและมีความแข็งแรงนะครับเราก็จะสกัดในสัดส่วนหรือในปริมาณนะครับที่มันสามารถทำการซ่อมหรือทำการแก้ไขได้นะครับหลังจากสกัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทำการปัดสนิมครับเหล็กที่สกัดนะครับคอนกรีตที่สกัดนะครับเราสกัดแล้วนะครับเราต้องทำความสะอาดนะครับปัดฝุ่นที่ผิวคอนกรีตออกปัดฝุ่นนะครับปัดฝุ่นที่ผิวคอนกรีตนะครับแล้วก็ปัดสนิมเหล็กเหล็กที่มันเป็นสนิมนะครับเราก็จะปัดเพื่อให้สนิมมันหลุดนะครับพอสนิมมันหลุดแล้วนะครับเราก็เป่าฝุ่นหรือใช้เครื่องเป่าฝุ่นดูดฝุ่นนะครับเป่าเพื่อให้เศษนะครับที่เราปัดที่หลุดนะครับมันออกแต่การเป่านั้นต้องระวังเพราะบางทีนะครับเม็ดทรายเม็ดอะไรต่างๆนะครับถ้าคนอยู่ข้างล่างเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าบางครั้งนะครับเวลาทําอยู่นะครับบางทีเจ้าของบ้านก็อาจจะคอยดูนะครับทีนี้คอยดูปุ๊บบางทีนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ทันได้ดูนะครับคนอยู่ข้างบนไม่ได้ดูข้างล่างนะครับฝุ่นมันก็อาจจะหรือเม็ดทรายนะครับอาจจะไปทําให้เกิดความเสียหายหรือทําอันตรายต่อเจ้าของบ้านได้นะครับทีนี้พอปัดเสร็จนะครับสําคัญคือการใช้น้ํายาแปรงสนิมนะครับการใช้น้ำยาแปรงสนิมนะครับมันคือการที่เราจะไปแปรงสนิมนะครับให้มันเป็นสารไวนิลชนิดหนึ่งนี่มันมีสีดำน้ำยาตัวนี้ไม่ได้ทำให้เหล็กแข็งแรงขึ้นน้ำยาจะทำหน้าที่หยุดยับยั้งการขยายตัวของสนิมนะย้ำนะครับว่าน้ำยาไม่ได้ทำให้เหล็กนั้นแข็งแรงแต่น้ำยาเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้เหล็กนั้นนะครับหยุดการขยายตัวของสนิมจากการแปรงสนิมนะครับซึ่งนะครับปกติถ้าเหล็กที่แปลงสนิมแล้วปล่อยเปลือยนะครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณสัก3-5ปีนะครับแต่ถ้าเราต้องการความคงทนก็คือหลังจากทาน้ำยาแปลงสนิมและรอแห้งแล้วนะครับเราสามารถที่จะทาสีทับฉาบปูนปิดผิวทับอายุของเหล็กก็จะอยู่ได้นานขึ้นเพราะตัวน้ำยามันบล็อกและนะครับแปลงสนิมแล้วมันมีการบล็อกในส่วนหนึ่งนะครับถ้าปล่อยเปลือยมันก็มีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพและเกิดสนิมใหม่ได้แต่ถ้าเราจะป้องกันคือหลังจากเสร็จปุ๊บเราอาจจะทาสีทับหน้าซึ่งความแตกต่างคือเหล็กถ้าเหล็กใหม่นะครับใช้น้ำยาตัวนี้ไม่ได้ท่านต้องใช้สีรองพื้นกันสนิมเหล็กเก่าที่เป็นสนิมท่านใช้ตัวนี้ได้แต่ท่านไม่ควรใช้สีรองพื้นกันสนิมถ้าหากว่าต้องการใช้สีรองพื้นกันสนิมเนี่ยนะครับท่านจะต้องขัดสนิมออกจนเนื้อเห็นเนื้อเหล็กขาวแล้วถึงจะทาสีรองพื้นกันสนิมแล้วก็ทาสีทับหน้าแต่ถ้าจะมีการฉาบซ่อม ก็ไม่ควรทาด้วยสีรองพื้นกันสนิมเพราะสีรองพื้นกันสนิมมันจะเป็นสีที่ทาเคลือบอยู่บนผิวเหล็กการที่เราฉาบปูนหรือเอาไปทําอะไรกับมันบนสีรองพื้นกันสนิมนะครับนานๆไปนะครับมันจะเกิดการหลุดร่อนหรือเกิดการแตกออกจากกันได้อ่ะนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้นะครับสำคัญคือการใช้น้ำยาแปลงสนิมนั้นเป็นขั้นตอนที่ทําไว้สำหรับงานฉาบซ่อมงานเทซ่อมนะครับซึ่งน้ำยาแปลงสนิมถามว่ามีอย่างอื่นที่ดีกว่าน้ำยาแปลงสนิมไหมมีนะครับน้ำยาที่ใช้นะครับมันจะมีตั้งแต่น้ำยาลอกลอกสนิมกัดสนิมนะครับเคลือบสนิมแปลงสนิมนะครับแต่ละตัวมันต่างกันนะครับเคลือบนี่ก็คือการเคลือบผิวไว้ข้างในมันอาจจะยังคงเป็นสนิมอยู่แต่ถูกเคลือบไว้อยู่นะครับน้ํายากัดคือกัดสนิมออกอันนี้โอเคเพราะมันจะถูกกัดสนิมออกจนส่วนมันจะหมดไม่หมดอยู่ที่เราทํานะครับน้ํายาลอกสนิมลอกสนิมหรือกัดสนิมนะครับก็จะใกล้เคียงกันแต่น้ํายาแปลงสนิมนะครับมันไม่ได้ทําให้สนิมหลุดไม่ทําให้สนิมแข็งแรงขึ้นเพียงแต่มันไปแปลงสนิมให้เป็นเนื้อสารชนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการวัสดุที่ดีกว่าน้ำยาแปลงสนิมมันต้องใช้เป็นอีพ็อกซี่ชนิด3ส่วนมันจะมีอีพ็อกซี่ชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมของซีเมนต์น้ำยาเคมีนะครับรวมกันผสมกันแล้วนำมาใช้ในการทาเหล็กบนเหล็กที่เป็นสนิมได้นะครับแต่งานแบบนี้นะครับท่านซื้อน้ำยาแปลงสนิมขวด 1,000 กว่าบาทแต่ถ้าท่านใช้ชุดนะครับอีพ็อกซี่ชุดหนึ่งนะครับประมาณ 9,000 กว่าบาทแต่ใช้แค่นี้ที่เหลือทิ้งอย่างเดียวเพราะมันจะแห้งเปิดแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนในการใช้น้ำยาแปลงสนิมนะครับพอเราทาน้ำยาแปลงสนิมเสร็จนะครับเราต้องรอแห้งย้ำนะครับการใช้น้ำยาแปลงสนิมทาไปบนเหล็กนั้นเราทาไปแล้วต้องรอให้น้ำยานั้นแห้งสนิทเปลี่ยนเป็นสีดำคำว่าแห้งสนิทถ้าเราทาไปปุ๊บนะครับประมาณ15นาที20นาทีนะครับมันจะเริ่มแห้งแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงมันจะแห้งจับแล้วก็ไม่ติดมือแล้วแต่ผิวของมันเนี่ยนะครับแห้งก็จริงแต่เนื้อในมันยังอาจจะแห้งไม่หมดท่านสังเกตว่าถ้าประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะครับเราจับแห้งปุ๊บแห้งเราสามารถทาทับได้เพราะบางครั้งเวลาเราทาไปนะครับบางจุดมันอาจจะไม่ทั่วถึงถ้าจุดไหนที่ไม่ทั่วถึงนะครับเราสามารถที่จะทามันได้ทาเพิ่มได้ทาเติมได้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการทาเพื่อแปลงสนิมให้ทั่วทั้งหมดแล้วก็รอแห้งซึ่งส่วนใหญ่ผมจะทิ้งไว้ข้ามคืนพอเราทิ้งไว้ข้ามคืนเสร็จปั๊บนะครับนั่นหมายถึงว่ามันแห้งที่ผิวแห้งที่เนื้อในแล้วนะครับเราถึงจะมาทำการซ่อมในวันถัดไปงานเล็กแบบนี้นะครับท่านเชื่อไหมครับว่าถ้าทำจริงๆเนี่ยครับไม่ถึงครึ่งวันเสร็จโดยปกติหลายคนก็จะทำต่อในตอนบ่ายนะครับเพราะมันจะจบงานเร็วเจ้าของบ้านก็จะชอบเพราะโอ้ยวันเดียวเสร็จนะครับช่างก็จะชอบเพราะวันเดียวเสร็จแต่นะครับส่วนใหญ่นะครับแล้วผมก็ทำงานร่วมกับทีมงานช่างพลทีมงานพี่ทิศเนี่ยนะครับหรือทีมคุณกนกรเนี่ยนะครับที่เราเคยทำกันอยู่นะครับหรือทีมพี่ทิศหรือทีมช่างพลนะครับเราจะไม่ทำต่อในวันนั้นนะครับแปลงเสร็จเนี่ยนะครับเราจะปล่อยแล้วก็ทิ้งไว้นะครับปล่อยทิ้งไว้จนแห้งรอจนกว่ามันแห้งแล้วจับแล้วไม่ติดมือและทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับวันถัดไปถึงเราจะมาทำการซ่อมหรือการแก้ไขนะครับอันนี้คือแนวทางนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการที่ทำแล้วทิ้งเวลานะครับเจ้าของบ้านอาจจะรู้สึกว่ามันช้าหรือเสียเวลาแต่มันเป็นข้อดีของการใช้ผลิตภัณฑ์และเป็นข้อดีของการของงานซ่อมนะครับงานซ่อมนั้นอย่ารีบนะครับความรีบอาจจะได้งานที่เกือบสมบูรณ์นะครับแต่ความพอดีจะทำให้ได้งานซ่อมที่เหมาะสมและได้งานซ่อมที่มีความแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมฝากเพราะว่าบางทีท่านถามว่าทำแบบนี้แล้วนะครับใช้กี่วันผมบอกว่าประมาณอย่างน้อย3-3วันนะครับทำโอ้ยทำไมนานจังแผลนิดเดียวนะครับจะแผลเล็กบางทีนะครับอย่างเงี้ยครับอันนี้3แผลบางทีเราไปทำแผลเดียวนะครับจริงๆทำแล้ววันเดียวเสร็จมันอยู่ที่ว่าท่านอยากให้จบในวันเดียวหรือท่านอยากให้จบในขั้นตอนที่ถูกต้องถ้าเราจบในขั้นตอนที่ถูกต้องเราก็จะทำ2วันแต่ถ้าจบในขั้นตอนที่เร็วก็ทำวันเดียวนะครับไม่มีผลครับวันเดียวหรือ2วันไม่มีผลต่อการทำงานแต่มีผลต่อความสมบูรณ์ในการแก้ไข เจ้าของบ้านหลายคนอยากเสร็จในวันเดียวช่างชอบนะครับแต่อย่างข้างพลเนี่ยผมคุยหลายกับแกหลายงานแล้วนะครับเวลาทําบางทีผมบอกทิ้งแค่นี้พอแต่ช่างพลด้วยความที่แกทํามานะครับแกบอกว่าแบบเนี้ยผมขอสัก7 วันแบบเนี้ยนะครับการที่เราทิ้งเวลานะครับในบางงานนะครับมันดีกว่าที่ทํารีบๆแต่ในบางงานต้องทําต่อเนื่องจนจบนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการแก้ปัญหาหรือวัสดุที่เราใช้นะครับวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่างพลนะครับทำที่นี่จริงๆต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ที่ทํานะครับก็เป็นบ้านของเจ้านายเก่าผมเองนะครับเจ้านายเก่าผมที่ตอนที่ทํางานนะครับแล้วก็เป็นเจ้านายที่น่ารักมากเจ้านายคนแรกนะครับซึ่งตอนนี้บ้านแกท่านมีปัญหานะครับก็เลยมีโอกาสก็ได้เข้าไปแก้ไขนะครับก็ทําให้เต็มที่นะครับบางส่วนตอนนี้เฉพาะงานซ่อมแล้วก็ปล่อยเปลือยก่อนนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวหลังจากหมดหน้าฝนก็อาจจะมีการทาสีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องทาสีแต่ตอนนี้เพราะทาไปตอนนี้นะครับสียังไงก็ไม่เหมือนกันแล้วสีเก่านะครับมันจะร่อนค่อนข้างเยอะเพราะถ้าวันหนึ่งที่จะทาต้องขูดเยอะต้องขูดออกเยอะพอสมควรนะครับเพื่อให้พื้นผิวนั้นพร้อมที่จะทาสีใหม่ได้นะครับหลังจากเราทาแปรงสีนิ้มเสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมในการฉาบซ่อมซึ่งอันนี้แหละครับสำคัญทั้งในการผสมการชั่งการทาและการฉาบเดี๋ยวช่วงที่2ครับเราจะมาคุยกันต่อในส่วนนี้นะครับว่าเราจะเริ่มทำการซ่อมโดยการฉาบแล้วก็อีพ็อกซี่ทาเราจะเริ่มต้นอย่างไรและความระมัดระวังข้อควรระวังเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงที่2เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านครับไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง11 นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับที่เราจะพูดคุยกันในรายการนะครับฝากติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับสามารถที่จะติดตามกันได้นะครับสำหรับเรื่องราวของบ้านนะครับเดี๋ยวนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ผมก็นำเรื่องราวนะครับประสบการณ์ที่ช่างทีมช่างพลนะครับทำนะครับที่ทางทีมงานช่างพลทำนะครับแล้วผมก็เขาเรียกว่าไปกำกับนะครับการติดตั้งนะครับกำกับการทำงานนะครับกำกับอย่างเขาเรียกว่าละเอียดใกล้ชิดนะครับคือการทำงานกับทีมงานที่เราทำงานอยู่นะครับบางครั้งเนี่ยการความละเอียดนะครับในการทำงานความละเอียดในการใช้วัสดุนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะหลายหลายครั้งนะครับเวลาที่เราไปทำงานเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยช่างที่เราทำกันนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าทำแล้วนะครับรู้ใจก็จะทำสนุกนะครับแต่บางครั้งนะครับที่ทำแล้วนะครับพอเราเดินออกไปนะครับ นะครับพอเราเดินออกไปปั๊บนะครับช่างอาจจะทำงานเหมือนเดิมนะครับไอเนี้ยนะครับคำว่าทำงานเหมือนเดิมเช่นเราบอกว่าตอนเริ่มต้นนะครับให้ช่างน้ำหนักนะครับแต่พอทำไปทำมานะครับหลังจากที่เราเดินจากไปนะครับหันหลังกลับช่างทำเหมือนเดิมนะครับนี่ก็ที่เราจะเจอปัญหาแล้วก็เจอปัญหาบ่อยๆนะครับเพราะบางทีนะครับที่เราทำงานอยู่นะครับบางครั้งเนี่ยการที่เขาเรียกว่าการใช้ช่างในการทำงานเนี่ยมันมีความยากนะครับมันมีความยากจริงๆนะครับมีความยากในการที่จะให้ช่างทำตามเราเพราะว่าอย่างวันเนี้ยที่ผมไปทำมาเนี่ยครับพอเสร็จปุ๊บช่างบอกโอ้โหมันเป็นงานละเอียดมากนะครับพอมันเป็นงานละเอียดมากเนี่ยบางทีมันทำงานยากนะครับมันมีทำงานยากนะครับพอมันทำงานยากปุ๊บนะครับมันก็จะเจอปัญหาเช่นเดียวกันนะครับว่าบางครั้งนะครับการทำงานหรือการใช้วัสดุนะครับมันก็จะมีข้อจำกัดที่บางทีผมก็บอกนะครับผู้ควบคุมนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าผู้ควบคุมนะครับจะทำตามเราหรือเปล่านะครับหรือผู้ควบคุมเขาจะนั่นยังไงนะครับนั่นขึ้นอยู่กับความยากจริงๆนะครับแล้วก็ผมไปด้วยหลายๆที่นะครับไปหลายๆที่นะครับก็จะเจอปัญหาแบบนี้บ่อยครั้งนะครับบ่อยครั้งมากเลยนะครับที่จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งบางคราเนี่ยเวลาที่ทำงานที่มันมีความละเอียดเนี่ยนะครับคนที่จะทำแล้วรอเนี่ยครับมันจะมีน้อยนะครับเพราะอย่างทีมที่ผมทำนะครับหลายๆครั้งนะครับพอเราทำไปทำมานะครับเราก็จะค่อยปรับนะครับแต่ว่างานเนี้ยนะครับก็เป็นการทำงานของทีมงานช่างคนนะครับมันก็เนื่องจากว่าตัวช่างคนเองนะครับเขาก็มีความระมัดระวังนะครับแล้วเขาก็ค่อยๆทำนะครับแล้วก็ไม่รีบด้วยนะครับก็จะทำให้หลายๆครั้งนะครับหรือหลายๆงานนะครับที่เราทำไปเนี่ยเราก็จะได้งานที่ออกมานะครับค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับนะครับค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ได้ความสมบูรณ์แบบนะครับที่ดีหลายๆงานนะครับที่ไปทำมานะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเอาจริงๆบางครั้งบางงานเนี่ยครับที่ช่างพลทำที่แกดูนะครับบางรายละเอียดในหน้างานนะครับแกละเอียดกว่าผมด้วยซ้ำไปนะครับบางทีผมแนะนำขั้นตอนได้นะครับแต่ในงานบางส่วนนะครับความเป็นช่างความเป็นผู้รับเหมาเนี่ยเขาจะมีความละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะครับอยู่ที่ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับเหมานะครับผมก็เลยบอกว่าหลายๆงานที่เราไปนะครับผมเป็นผู้กำกับนะครับเป็นผู้กำกับนะครับไม่ใช่ผู้ควบคุมนะครับผู้ควบคุมเนี่ยเดี๋ยวไปพูดผู้ควบคุมเดี๋ยวไปผิดก็อีกบอกว่าไม่ได้เป็นวิศวกรแล้วจะไปพูดผู้ควบคุมได้ยังไงเพราะงั้นผมบอกไม่เป็นไรเป็นผู้กำกับกำกับการผสมนะครับต้องบอกว่าคือในงานนี้แหละครับที่เพิ่งไปเมื่อวานนะครับก็ได้แนวคิดใหม่ว่าเพราะหน้างานเขามีผู้ควบคุมงานอยู่แล้วที่เป็นของผู้รับเหมาส่วนเราไม่ใช่ผู้ควบคุมแต่เราเป็นแค่ผู้กำกับการใช้วัสดุการผสมการชั่งการตวงการเตรียมพื้นผิวเรากำกับอยู่กำกับเพราะอะไรครับเพราะผู้กำกับเนี่ยอยู่กับช่างตั้งแต่ต้นจนจบแต่ผู้ควบคุมนะครับเขาอาจจะมาแล้วบอกแล้วสั่งนะครับมาแล้วบอกแล้วสั่งนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมไปนะครับที่ทำที่นี่นะครับป่าต๊อกเขาเป็นผู้ควบคุมนะครับเขาเนื่องจากเขาไม่ได้ควบคุมงานเดียวเขามีงานนู้นนี้เพราะเขาก็จะมาควบคุมบอกเสร็จปุ๊บเขาต้องไปควบคุมอีกจุดหนึ่งเพราะเขาจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแต่ผู้กำกับอย่างผมนะครับกำกับอยู่กับที่นะครับกำกับการผสมเช่นเดียวกับที่นี่นะครับอันนี้นี่ก็เป็นผู้กำกับนะครับเป็นผู้กำกับในการกำกับการผสมการทำงานนะครับวันแรกเนี่ยเราจบด้วยการแปรงสนิมวันที่2นะครับเราก็จะมาทำการทาอีพ็อกซี่แล้วก็ฉาบซ่อมแต่งผิวนะครับซึ่งจริงๆคิดว่าจะเสร็จในวันเดียวนะครับแต่พอทำจริงๆก็ไม่เสร็จครับต้องมาอีกวันหนึ่งนะครับก็ตั้งแต่กำกับตั้งแต่เนี่ยครับการผสมอีพ็อกซี่นะครับเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับอีพ็อกซี่ที่เราใช้ในการผสมนะครับเราจะต้องชั่งนะครับการชั่งจะทำให้นะครับการชั่ง จะทำให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับการชั่งจะทำให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นไปตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นะครับสำคัญนะครับการชั่งนะครับจะเป็นไปตามความถูกต้องและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพราะหลายครั้งนะครับเวลาเราไปนะครับรอบแรกชั่งรอบหลังกะนะครับซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับรอบแรกชั่งรอบหลังกะเนี่ยนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับในวงจรนะครับในวงจรที่ผมมีโอกาสได้เข้าไปทำนะครับคือตอนที่เราอยู่นะครับก็จะเขาเรียกว่ากะชั่งตอนที่ผมอยู่นะครับชั่งนะครับชั่งอย่างดีเลยนะครับชั่งก็เรียกว่าตอนที่ผมอยู่เนี่ยชั่งช่างเรียบร้อยนะครับแต่พอหลังจากที่ผมไปนะครับหลังจากที่ผมไม่อยู่ปุ๊บนะครับไอ้ที่ช่างนั้นนะครับตั้งไว้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยคือกะเอาเมื่อกี้ไม่กะนะครับอันนี้แหละเป็นความผิดพลาดที่เราจะเจอบ่อยนะครับเพราะว่าการกะทีไรนะครับมันจะไม่ค่อยตรงซะทีเดียวนะครับแต่การช่างทุกครั้งเนี่ยนะครับมันจะช่วยได้นะครับที่นี่นะครับมีทั้งช่างและไม่ช่างที่ช่างและไม่ช่างเนื่องจากว่าอีพ็อกซี่ส่วนนี้นะครับเป็นก็เรียกว่าเนื่องจากว่างานแบบนี้นะครับเรารับทำบ่อยและต่อเนื่องซึ่งเป็นค่าของรวมแรงนะครับมีบางส่วนที่มันยังพอมีอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เหลือประมาณครึ่งนึงนะครับผมก็เลยบอกงั้นไม่ต้องช่างและผสมส่วนที่เหลือทั้งหมดเลยนะครับถ้าทาแล้วก็ทาให้แบบทั่วๆชุ่มๆบริเวณเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันมีความเหนียวความหนืดความเต็มความครบแล้วก็การยึดเกาะที่ดีนะครับก็ผสมทั้งชุดที่เหลือนะครับแต่ถ้าไม่ผสมทั้งชุดนะครับส่วนที่เหลือนะครับถ้าจะแบ่งนะครับเราก็จะกะพื้นที่แล้วว่าพื้นที่เท่าไหร่นะครับอีพ็อกซี่1ชุดเนี่ยครับมันจะใช้ประมาณสัก900ถึง 1,200กรัมต่อตารางเมตรนะครับ900ถึง 1,200 กรัมต่อตารางเมตรเราก็จะดูพื้นที่แล้วเราจะกะแล้วเราก็มาผสมชั่งสัดส่วนของอีพ็อกซี่คือ2ต่อ1นะครับแล้วก็ต้องใช้สว่านปั่นห้ามใช้มือกวนนะครับผมเคยอนุญาตให้ใช้มือชั่งชั่งใช้บอกนิดเดียวนะครับแค่300กับ300กรัมคือ200กรัมกับ100กรัมนะครับรวมเป็น300กรัมเองนะครับใช้มือกวนได้ครับกวนไปครับมันเหมือนจะเข้ากันแต่ในความเป็นจริงมันไม่แตกกระจายมันเหมือนจะเข้ากันแต่มันไม่แตกกระจายพอไปทาปุ๊บนะครับด้วยความที่มันไม่แตกนะครับมันไม่แตกกระจายเนี่ยมันเลยทำให้การเซตตัวเนี่ยช้าลงจนถึงไม่แห้งนะครับอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับขณะเดียวกันครับถ้าเราผสมและปั่นนะครับมันจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็นำไปทานี่ครับผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปทานะครับทาเต็มพื้นที่นะครับทาเต็มพื้นที่เลยนะครับทุกจุดที่จะมีการฉาบซ่อมบนคอนกรีตเก่าบนเหล็กที่เป็นสนิมหรือบนจุดที่มีการเสริมด้วยรีบาร์ไฟเบอร์นะครับซึ่งตรงในแนวคานะครับเดี๋ยวผมก็จะมีให้ดูนะครับอันนี้แหละครับนำไปทาให้ทั่วนะครับซึ่งเราผสมซึ่งตอนที่ผสมเยอะเนี่ยเพราะว่ามันมีมากกว่า1จุดทั้งหมดที่นี่นะครับซ่อม3จุดท้องพื้น1จุดคานที่เสียหายค่อนข้างเยอะ1จุดแล้วก็คานย่อยนะครับที่เสียหายเล็กน้อยอีก1จุดรวม3จุดก็ใช้อีพ็อกซี่พอดีเลยหมดเกลี้ยงนะครับทีนี้ความแตกต่างอย่างนี้ครับน้ำยาแปลงสนิมเมื่อทาไปแล้วต้องรอแห้งนะครับแห้งแข็งแห้งสนิทแห้งแข็งแห้งสนิทแต่อีพ็อกซี่เมื่อทาแล้วห้ามรอแห้งมีเวลา45นาทีถึง1ชั่วโมงในการที่จะไปผสมปูนมาฉาบซ่อมอันนี้ทาอีพ็อกซี่จนทั่วมาผสมปูนกันครับอันนี้ก็ยากอีกนะครับช่างหลายคนก็อาจจะบ่นผมอีกเวลาไปทำนะครับก็ถึงบอกว่าการที่จะหาช่างทำให้ได้อย่างที่อยากได้นะครับมันก็เป็นความยากนะครับเป็นความยากจริงๆนะครับที่นี่นะครับอันนี้ต้องขอบคุณทีมงานช่างพลนะครับเพราะว่าทีมงานช่างพลเขาค่อนข้างใจเย็นนะครับแล้วก็รออันไหนที่รอบางทีก็รอมากกว่าที่ผมต้องการให้รอด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งเป็นข้อดีนะครับไม่ใช่ข้อเสียการผสมปูนส่วนนี้นะครับเราก็จะแบ่งผสมปูนซ่อมโครงสร้างนะครับ1ถุงเนี่ยหนัก20กิโลปูนชนิดนี้มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์ เส้นใยไฟเบอร์ที่อยู่ในปูนนะครับมันทำให้การผสมนั้นผสมยากเพราะมันจะจับกันเป็นก้อนพอนตะปูน1ถุงถามว่าผสมได้ไหมได้ครับท่านต้องใช้สว่านที่มันมีกำลังแรงต่อเนื่องเพราะการที่ผสมปูน20กิโลนะครับมันต้องผสมต่อเนื่องมันไม่เหมือนกับเราผสมปูนทั่วไปที่ใส่แล้วมันเหลวนะครับอันนี้ปูน1ถุง20กิโลใช้น้ํา 3.5 ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งผมก็จะให้ช่างแบ่งเพื่อผสมที่สะดวกขึ้นและใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบจนเกินไปหมดผสมเพิ่มนะครับทุกครั้งเราผสมไม่10ก็5นะครับนานๆจะผสม20กิโลซึ่งถ้าผสม20กิโลผมก็จะพกสว่านส่วนตัวนะครับผมมีสว่านที่เป็นสว่านส่วนตัวนะครับไว้สว่านส่วนตัวเนี่ยนะครับก็จะเขาเรียกว่าเตรียมไว้สำหรับในการเขาเรียกว่าใช้งานโดยเฉพาะนะครับสว่านส่วนตัวเนี่ยใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะเลยนะครับก็ไว้สำหรับในการที่ผสมเพื่อที่จะใช้ในการทำงานที่ผสมหนักๆนะครับทีนี้แบ่งครึ่งพอแบ่งครึ่งนะครับปูน1ถุง20กิโลใช้น้ํา 3.5 ลิตรถ้าเราแบ่ง10กิโลก็ใช้น้ำประมาณ 1.75 ลิตรนะครับเราก็จะตวงน้ำสังเกตไหมครับว่าที่เราต้องมีนะครับ1ถังสำหรับผสม2กระบอกตวงน้ำนะครับซึ่งมันจะมีปริมาตรอยู่ข้างๆว่ากี่ลิตรกี่ลิตรนะครับถังเปล่าแบบแห้งเพื่อไว้สำหรับแบ่งปูนสำหรับช่างนะครับเพราะอันเนี้ย3อย่างนะครับภาชนะ3อย่างที่ต้องมีและจริงๆนะครับต้องมีถังอีกใบคือถังสำรองเพื่อแบ่งปูนที่ผสมแล้วเอาไปใช้งานนะครับเพราะการผสมนะครับพอเราเตรียมไว้3อย่างปั๊บนะครับน้ำเราก็เตรียมผมก็เตรียมไว้ 1.75 ลิตรซึ่งวันนี้ที่ผสมนะครับก็จะมีทั้งช่างนนกับช่างเจนะครับก็ช่างนนก็ตวงน้ำไว้แล้ว 1.75 ลิตรนะครับเราก็จะใส่น้ำลงไปในถังก่อนเนี่ยประมาณ 80% นะครับพอเอาน้ำใส่ไปปั๊บนะครับผมก็ให้ช่างนนนะครับถือสว่านรอเลยปั่นเลยครับปั่นรอเลยเปิดไปปั่นเบาๆนะครับปั่นเบาๆเสร็จนะครับผมก็จะตักปูนใส่เข้าไปขั้นตอนพวกนี้นะครับเดี๋ยวท่านไปดูได้ใน YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเอาคลิปนะครับที่ทำงานนี่แหละครับเอาคลิปทำงานแบบดิบๆเนี่ยขึ้นไปบน YouTube นะครับเพราะว่ามีคนถามผมเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ขออนุญาตแทรกคลื่นแทรกคลื่นแทรกนะครับแทรกคือมีบางท่านถามว่าทำไมไม่เอาภาพพวกนี้ไปทำเป็นให้ AI แต่งภาพให้ดูสวยนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ก็ดีนะครับมันจะได้ดูสวยดูมีคนชื่นชอบนะครับแต่พอคิดอีกทีหนึ่งผมไม่ดีกว่านะครับผมต้องการสื่อการทำงานที่เป็นการทำงานจริงๆให้ท่านเห็นภาพคือใช้ AI นะครับจะได้ความสวยความเนี๊ยบความละเอียดความสมบูรณ์ก็จริงแต่บางส่วนมันถูกปรับแต่งนะครับอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราอยากได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังอาจจะเป็นเหมือนกับไปในทะเลที่เดิมๆนะครับหรือยังทำแบบเดิมๆเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าวันนี้นะครับการผสมนะครับการทำงานแบบนี้นะครับถึงจะได้คุณสมบัติของมันแบบนี้นะครับอาจจะก็เรียกว่าเป็นการทำให้กับกลุ่มที่ต้องการดูภาพจริงๆนะครับไม่ได้เน้นความสวยงามแต่เน้นขั้นตอนในการที่ดูแล้วนำไปใช้ต่อได้นะครับก็สามารถดูได้นะครับเพราะการผสมนะครับเราก็จะภาพเอาภาพดิบๆพวกนี้ครับขึ้นอาจจะมีใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่รายละเอียดเล็กน้อยนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการลิงก์วัสดุว่าใช้ตัวไหนเพื่อให้ท่านได้รู้ว่าใช้ตัวไหนท่านก็สั่งซื้อได้นะครับไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่าบางตัวนะครับมันสามารถใช้แทนกันได้ผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับบางตัวมันต้องใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมก็จะใส่ลิงก์ตัวใดตัวหนึ่งไว้นะครับลิงก์ผลิตภัณฑ์นะครับท่านไปดูได้บน YouTube นะครับผมจะทำคลิปพวกนี้นะครับนอกจากที่เราอยู่ในรายการสดทางวิทยุทางเพจทาง Facebook และทาง YouTube แล้วนะครับท่านติดตามได้ต่อเนื่องเพราะใน YouTube นั้นนะครับผมก็จะมีคลิปใน YouTube หมายถึงว่าช่วงของรายการสดดูได้อย่าง YouTube หรือคลิปต่างๆนะครับก็สามารถที่จะตามได้ใน YouTube เช่นเดียวกันนะครับมาดูการผสมส่วนนี้นะครับเวลาผสมนะครับเราจะเอาน้ำที่เราตวงไว้ 1.75 ลิตรใส่ไปในถังก่อน 80% นะครับแล้วสว่านปั่นแล้วก็เอาปูนใส่เข้าไปปูนที่ใส่เราไม่ได้ใส่ทีเดียว10กิโลนะครับผมจะมีช้อนอันใหญ่ๆไว้ตักครับ ตักทีละช้อนใส่ทีละช้อนใส่เติมครับตักเติมตักเติมคนปั่นก็ปั่นไปนะครับคนตักก็ตักเติมแล้วผมก็มือซ้ายตักมือขวาถ่ายคลิปเพราะคลิปก็อาจจะสั่นไว้บ้างอะไรบ้างเพราะอันนี้แหละครับคือของจริงนะครับผมก็อยากได้แบบนี้นะครับถ่ายไปนะครับสอนไปอธิบายไปเสียงแทรกไปนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นดิบๆและก็เรียวๆที่ให้ท่านได้เห็นได้ชื่นได้ชมกันนะครับก็ปั่นไปนะครับเนี่ยครับพอเราใส่ปูนไปนะครับ

ปูนสลับกันอย่างเงี้ยเติมปูนเติมน้ําเติมปูนเติมน้ํารอบแรกคือใส่ไป80%แล้วก็เหลือไว้ปูนก็ใส่ไปทีละช้อนทีละช้อนตักครับตักแล้วปั่นตักแล้วปั่นเพราะมันจะทําให้ปูนเข้าไปเนื้อเดียวกันและก็เป็นของเหลวนะครับพอใส่ไปจนมันปูนไปเยอะนะครับมันจะเริ่มหนืดเราก็เติมน้ําไปนิดนึงก็ทําแบบนี้ครับสลับไปสลับมาจนน้ําหมดปูนหมดนะครับน้ําที่เตรียมไว้หมดปูนที่เตรียมไว้หมดนั่นแสดงว่ามันเป็นความพอดีซึ่งใช้เวลาในการผสมประมาณสัก5นาทีโดยประมาณนะครับ5-6 นาทีโดยประมาณนะครับก็จะทําให้นะครับเราได้ปูนเนี่ยครับแบบนี้ครับที่มันมีความเหนียวนะครับมันมีความเหนียวความหนืดนะครับพอดีพอดีในการที่นําไปทํางานเหนือหัวได้มันจะไม่ร่วงการที่เอาปูนไปทําเหนือหัวนะครับมันต้องมีความหนาที่ไม่มากจนเกินไปด้วยนะครับถ้าหนามากเกินไปนะครับมันก็มีน้ําหนักมันก็ร่วงได้เพราะเวลาทําเราต้องทําทีละชั้นนะครับที่จะสะดวกนะครับนี่ไหมครับว่าแผลเนื่องจากแผลเนี่ยนะครับมันไม่ลึกมากมันตื้นนะครับประมาณสักเซนหนึ่งเซนกว่าๆนะครับก็สามารถที่จะแบ่งปูนมาแล้วก็ใช้เกรียงฉาบฉาบแต่งนะครับอัดไปที่ตามรอยแตกนะครับทีละจุดทีละจุดนะครับแผลเล็กแผลบางหรือแผลที่เราจะซ่อมนะครับมันมีขนาดไม่ใหญ่หรือบางเนี่ยนะครับเราสามารถใช้นะครับเกรียงนะครับตักปูนโป๊แต่งนะครับชั้นเดียวหรืออาจจะ2 รอบให้เต็มได้แต่ถ้าเป็นการซ่อมที่มันมีความไม่สม่ำเสมอของคานหรือเหล็กหรือส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับอันนั้นจะต้องทำทีละชั้นนะครับจะทําทีเดียวไม่ได้เพราะถ้าทําทีเดียวนะครับมันจะเกิดการย้อยย้อยคือยังไงครับหมายถึงว่ามันจะดึงเพราะความหนาของมันนะครับมันจะทําให้ดึงในส่วนของวัสดุนะครับลงมาได้ซึ่งนะครับถ้ามันดึงมาเมื่อไหร่นะครับมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องระมัดระวังนะครับความระมัดระวังส่วนหนึ่งนะครับในการที่เราจะใช้งานนะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับพอเราทําไปแบบนี้ครับเราก็จะค่อยๆฉาบไปเห็นไหมครับฉาบแต่งฉาบแต่งผิวนะครับการฉาบนะครับถ้าเกิดว่ามันบางเราอาจจะทําครั้งเดียวเต็มแต่ถ้าเกิดมันหนานะครับเราทําชั้นแรกการทําชั้นแรกนั้นนะครับก็บางๆสักประมาณ1เซนนะครับ1เซนโดยประมาณนะครับให้แนบกับอีพ็อกซี่ก่อนกดให้แนบนะครับทําชั้นแรกขึ้นไปบางๆให้แนบกับอีพ็อกซี่ก่อนแล้วกดนะครับกดให้แนบสนิทพอกดแนบสนิทแล้วนะครับรอมันแห้งหรือมันเซ็ตตัวเราสามารถเพิ่มความหนาได้นะครับเราสามารถเพิ่มความหนาของการฉาบได้นะครับแต่ให้ทําทีละชั้นอย่าทําทีเดียวหนาเพราะการทําทีเดียวหนานะครับมันจะทําให้เกิดการดึงลงมาได้เพราะมันดึงลงมาเมื่อไหร่นะครับมันจะทําให้เกิดช่องว่างนะครับมันจะทําให้เกิดช่องว่างระหว่างปูนเก่าถึงแม้มีอีพ็อกซี่อยู่ก็ตามนะครับแต่มันจะเกิดช่องว่างซึ่งมันก็จะไม่แข็งแรงนะครับมันก็ความแข็งแรงมันก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นให้ทําบางๆนะครับพอชั้นแรกบางสัก1เซนนะครับมันเริ่มแห้งนะครับเราก็จะมาขึ้นชั้นที่2ชั้นที่3นะครับได้นะครับมันสามารถทําทีละชั้นทีละชั้นได้หนาถึง5เซนนะครับในการทํางานซึ่งข้อดีคือเห็นไหมครับถ้าเราผสมตามสัดส่วนที่ผมบอกนะครับปูน10 กิโลน้ำ1.75 ลิตรปั่นตามสูตรสามารถทำเหนือหัวได้นะครับมันจะไม่ร่วงปกติถ้าเราไปฉาบปูนเหนือหัวอย่างนี้นะครับมันก็จะร่วงนะครับคือถ้าฉาบบางๆเนี่ยเป็นไปไรแต่เนี่ยฉาบหนาประมาณ1เซนเซนครึ่งนะครับยังไงก็มีโอกาสร่วงนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเรียกว่าเราใช้นะครับสูตรการผสมผมถึงบอกว่าอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมเป็นผู้กำกับไม่ใช่ผู้กำกับราชการนะครับผู้กำกับการใช้วัสดุนะครับผมตั้งตำแหน่งผมเองได้แล้วผู้กำกับนะครับเป็นผู้กำกับผอ.ก.ก.จุดผอ.ก.ก.วัสดุนะครับต้องต่อด้วยเดี๋ยวเขางงนะครับไปผอ.ก.ก.เดี๋ยวผอ.ก.ก.ไหนนะครับเป็นผอ.ก.ก.นะครับผอ.ก.ก.จุดวัสดุนะครับก็จะเป็นผู้กํากับการใช้วัสดุอย่างถูกต้องและก็ถูกวิธีนะครับตั้งแต่การชั่งการผสมนะครับก็ปาดไปนะครับปาดไปให้มันมีความเรียบชั้นที่1รอหมาดๆขึ้นชั้นที่2นะครับรอแห้งขึ้นชั้นที่3นะครับก็สามารถขึ้นทีละชั้นแล้วก็รอหมาดๆแล้วก็แต่งผิว
นะครับระยะเวลาในการแต่งผิวนะครับก็

0: ก็ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานซึ่งช่างเขาจะกะหรือดูนะครับก็จะใช้วิธีการปั่นนะครับใช้ฟองน้ำปั่นใช้โฟมปั่นได้หมดนะครับปั่นเพื่อให้หน้าปูนมันมีความเรียบแล้วก็มีความสม่ำเสมอแล้วก็ได้ความสวยงามอย่างไรก็ตามย้ำว่าเมื่อไรที่มีการใช้ปูนซ่อมโครงสร้างซึ่งมีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์อยู่นั้นนะครับการที่จะทำให้เรียบเหมือนกับปูนธรรมดานะครับมันจะทำงานยากเพราะมันจะมีเส้นใยที่อยู่ข้างในนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกถึงทุกท่านว่าวันนี้ครับในการทำงานหรือในการใช้วัสดุต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะทำนะครับให้ได้คุณภาพและก็คุณสมบัติที่ถูกต้องนั้นนะครับก็จะต้องเป็นการทำงานตามขั้นตอนนะครับการผสมตามสัดส่วนนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับการใช้วัสดุที่ถูกต้องการใช้วัสดุตามขั้นตอนนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นอุปกรณ์หลายๆครั้งนะครับเวลาที่ท่านถามวัสดุผมก็จะบอกว่ามันควรจะเตรียมอุปกรณ์เพราะถ้าไม่เตรียมนะครับไปถึงหน้างานท่านจะทำไม่ได้หรือทำได้แต่ก็ทำได้ตามวิธีช่างมันไม่ใช่ทำได้ตามวิธีการนะครับที่ควรจะเป็นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสทำงานกับช่างคนหลายๆครั้งนะครับวัสดุหลายตัวเครื่องมือนะครับเขาจะเตรียมเพราะบางอย่างผมเตรียมไปนี้ไม่ได้ใช้นะครับช่างคนบอกไม่ต้องเอาลงมาของเขามีนะครับยกเว้นบางส่วนของอุปกรณ์ที่มันมีความจําเป็นนอกเหนือจากปกติอันนั้นผมจะเตรียมไปเผื่อแต่ความปกตินะครับเช่นถังผสมถังใส่น้ํานะครับสว่านใบปันนะครับเตรียมพวกนี้นะครับทีมช่างคนแกจะค่อนข้างพร้อมนะครับแต่วัสดุที่มันเพิ่มเติมนะครับอันเนี้ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราเพิ่มเติมกันเข้าไปนะครับก็อาจจะค่อยๆนะครับค่อยๆทำหรือว่าค่อยๆปรับแต่งกันไปได้นะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านนะครับนำเรื่องราวแบบนี้นะครับมาแชร์นะครับมาพูดคุยกันให้กับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นะครับวันนี้นะครับผมเองนะครับนำประสบการณ์จากหน้างานนะครับมาสู่การแชร์หรือมาสู่การพูดคุยกันนะครับอันนี้ก็ทั้งหมดนะครับขอบคุณเจ้านายเก่านะครับที่ตอนที่คุยกันนะครับผมถามว่าพี่จะลองหาคนอื่นมาเปรียบเทียบไหมนะครับแกพูดคำเดียวไม่เป็นไรผมไว้ใจคุณโอ้คำนี้นะครับคือก็เป็นเจ้านายที่รักตั้งแต่ผมเข้างาน SCG แรกๆแล้วนะครับพอไปทำนะครับแบบผมไว้ใจคุณนะครับผมก็เลยทำเต็มที่เลยครับทำเต็มที่ทำเกินก็เรียกว่าทำเกินร้อยนะครับซึ่งปกติเราก็ทำเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอยิ่งเจ้านายบอกว่าไว้ใจคุณนะครับเราก็ต้องไม่เสียชื่อนะครับแล้วก็ทำงานกับทีมช่างพลนะครับก็จะมีความพร้อมในหลายๆจุดนะครับที่ทางช่างพลเองนะครับก็เตรียมไว้พร้อมนะครับอ่ะก่อนหมดเวลานะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับก็ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธานะครับร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีนะครับวันที่1พฤศจิกายนณที่พักสงฆ์ควรไม้บ้องนะครับวันนี้นะครับผมทำกองบุญเล็กๆ499กับ999นะครับท่านที่ร่วมบุญนะครับตามศรัทธาได้หรือร่วมบุญตามนี้นะครับก็จะมีของที่ระลึกให้นะครับสามารถโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยเลขที่216-3844-926นะครับ216-3844-3844-926นะครับบัญชีสัญชัยกนานเพื่อบัญชีทำบุญนะครับร่วมบุญกันได้นะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลานะครับลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผู้ประสบอุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่ นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งผู้ประสบอุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้ว
9: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพเปิดเผยถึงความคืบหน้าแนวทางการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทเป็นต้นส่วนเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทโดยปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายโดยปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตแล้วชนันชิดาสังทองรายงาน
3: กองทุนยุติธรรมเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำช่วยประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคเงินลดหย่อนภาษีได้2เท่านายวรพลชินเพชรผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนยุติธรรมเปิดเผยว่ากองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างรอบด้านโดยครอบคลุมทั้งการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยตลอดจนการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนสำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารแสดงตัวตนและหลักฐานเกี่ยวกับคดีได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกแห่งทั้งนี้กองทุนยุติธรรมยังขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ซึ่งยอดบริจาคดังกล่าวยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านสายด่วนกระทรวงยุติธรรมโทร1111กด77และแฟนเพจ Facebook กองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมศาลออสเตรเลียปฏิเสธการประกันตัวของผู้ก่อเหตุขับรถพุ่งชนฝูงชนที่มาร่วมงานเลี้ยงส่งทีมรักบี้ท้องถิ่นในเมืองนิวคาสเซิลของออสเตรเลีย สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้ก่อเหตุเพศชายวัย18ปีที่ขับรถยนต์พุ่งชนฝูงชนที่รวมกันเพื่อส่งทีมรักบี้ท้องถิ่นนิวคาสเซิลไนท์ในเมืองนิวคาสเซิลรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนถูกศาลปฏิเสธการประกันตัวและถูกตั้งข้อหาอีกหลายกระทงอาทิขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายและทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายจากการประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านนายเดวิดวาเดลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียระบุว่ารถยนต์ของชายคนดังกล่าวขับขี่ในลักษณะที่ผิดปกติก่อนจะสูญเสียการควบคุมและพุ่งชนฝูงชนที่มาร่วมอำลาทีมรักบี้นี้ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเดินทางไปยังนครซิดนีย์เพื่อแข่งขันรักบี้รอบชิงชนะเลิศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ดอกเบี้ยเรดิโอThe Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้เป็นรายการประจำวันเสาร์ขอโทษประจำวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังแหมสับสนวันซะแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะที่4ตุลาคม2569นะคะคุณผู้ฟังก็อยู่กับเราไปจนถึง4โมงเย็นวันนี้เลยนะคะโดยในช่วงชั่วโมงที่2นะคะเป็นช่วง investment talk เนี่ยนะคะคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลก็จะมาคุยกับเราในรายการนะคะแล้วก็คุณผู้ฟัง SMS นะคะ483-8133นะคะพูดคุยกับเราได้นะคะแล้วก็ส่งข้อความเข้ามานะคะถามปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะคะได้นะคะว่าจะจัดการกับหุ้นอย่างไรดีที่มันตกลงมาเยอะมากมายในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวอลุ่มการซื้อขายก็เยอะด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นักลงทุนต่างชาติขายเยอะมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้มันเป็นจังหวะที่ควรจะเข้าไปซื้อไหมหรืออย่างไรแบบนี้นะคะในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังนะคะถามเข้ามาเราก็จะให้คุณนาสิทธิ์นะคะตอบคำถามให้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะชั่วโมงที่2เนี่ยคุณรัฐกรนะคะคงจะต้องขออนุญาตพักนะคะไม่ได้มาพบกับคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าบังเอิญว่าไม่สบายนะคะเสียงหายนะคะเจ็บคอไอไม่งั้นเดี๋ยวจัดรายการไปไอให้คุณผู้ฟังไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเอาเป็นว่าวันนี้ของงด1วันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหายดีแล้วนะคะคุณรัชกรก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยเลยแหละนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าฝนตกหนักเนาะหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อากาศก็ไม่ค่อยจะดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะได้รักษาตัวกันนะคะจะให้ไม่สบายนะคะก็ให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกันดีนะคะแต่มันตอนนี้นะคะก็คือนอกจากฟ้าฝนที่มันตกแล้วทำให้อากาศชื้นอากาศไม่ดีทำให้ไม่สบายแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมขังนะคะนั่นก็ต้องระมัดระวังไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าน้ำที่ท่วมขังเนี่ยนะมันนานวันเข้ามันก็จะกลายเป็นน้ำเสียอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะทำให้กระทบกับสุขภาพนะคะทั้งเรื่องของท้องร่วงเรื่องของฮ่องกงฟู้ดเรื่องฉี่หนูอะไรต่างๆนะมันก็เริ่มเน่าขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ส่งความปรารถนาดีแล้วก็ให้ทุกคนนะคะสามารถผ่านช่วงวิกฤตเนี้ยไปได้ในที่สุดนะคะตอนนี้ก็ต้องอดทนแล้วก็เหนื่อยกันพอสมควรเลยทีเดียวเห็นใจมากๆเลยนะคะทีนี้คุณผู้ฟังรายการของเราเนี่ยนะคะก็คงจะต้องดำเนินต่อไปแหละนะคะก็เราชีวิตเราต้องดำเนินต่อไงนะเราก็จะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เกิด เรื่องที่มีความสำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจของโลกแล้วก็ของไทยเราด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของตลาดเงินนะคะในเรื่องของบอนด์ยิลด์นะคะก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยนะคะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็สูงที่สุดเลยในประวัติศาสตร์รอบ24ปีเลยทีเดียวนะคะโดยบอนด์ยิลด์อายุ30ปีเนี่ยนะคะสูงที่ 5.64% นะคะแล้วก็อายุ10ปีเนี่ยนะคะอยู่ที่ 5.34% นะส่วนตัว2ปีนะคะอยู่ที่ 4.73% ซึ่งสูงมากนะคะขณะที่ไทยเราเองนะคะบอนด์ยิลด์ของไทยเราเนี่ยนะคะอยู่ที่ 2.36% ก็ยังต่ำกว่าเขาอยู่นะคะแล้วก็จะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะคะขายบอนด์นะขายพันธบัตรในตลาดพันธบัตรออกไปเนี่ยนะคะเกือบ 10,000 ล้านบาทเลยนะคะแล้วก็ยังขายหุ้นไทยเราด้วยนะคะขายหุ้นไทยเนี่ยสุทธิถึงเกือบ 27,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับขายที่เยอะนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยนะมันก็จะส่งผลนะคะคุณผู้ฟังถึงในเรื่องของต้นทุนทางการเงินนะคะของกิจการธุรกิจต่างๆนะคะแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาด้วยนะคะว่าเฟดจะจัดการขึ้นไม่ขึ้นดอกเบี้ยอย่างไรนะคะแม้ว่าตอนนี้นะคะก็ค ความกังวลนะคะว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยน้อยลงนะคะก็บอกว่าในวันที่28ตุลาคมที่จะมีการประชุมของเฟดอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความเป็นไปได้โน้มเอียงไปทางเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้เป็นผลกระทบขณะที่ราคาน้ำมันนะคะแม้ว่าจะมีการย่อตัวลงมานะคะอย่าง WTI ย่อต่ำกว่า100ดอลลาร์เนี่ยแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในโซนที่สูงอยู่เพราะว่ามันยืนอยู่แถวๆ91 92ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังแล้วยังมีปัญหาเรื่องน้ำมันดีเซลนะคะที่ทางด้านรัสเซียเนี่ยนะคะก็คือขยายนะคะเวลาในการที่บอกว่าห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลเนี่ยนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาด้วยนะคะก็ทางด้านของยุโรปนะคะก็เลยต้องประชุมกันนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ยอมปล่อยน้ำมันจากสต๊อกที่มีอยู่เนี่ยนะคะก็ประมาณ100ล้านบาร์เรลเนี่ยนะคะออกมานะคะในช่วง20วันนะคะก็เป็นไปตามคำขอเชิงขู่แกนบังคับของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีอเมริกานั่นเองนะคะงั้นก็แน่นอนว่ามาถึงไทยเรานะคะก็มีปัญหาน้ำท่วมขังมานะคะตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์ที่แล้วนะคะปลายเดือนกันยามาถึงตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่อีกในหลายพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นกระทบกับเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องเศรษฐกิจแน่นอนนะคะเรื่องเหล่านี้นะคะเราคงต้องติดตามให้ดีๆเลยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องฟังนะคะผู้รู้นะคะแล้วก็วันนี้เราก็เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาพูดคุยกับเราค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะน้องสกิดมาแล้วบอกอาจารย์อยู่ในสายแล้วรอแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์ที่บ้านน้ำท่วมป่ะคำถามยอดฮิต
1: อ๋อหวุดหวิดครับมีน้ำขึ้นนิดนึงแต่ก็ลงเร็วครับไม่ได้กระทบมาก
0: โชคดีค่ะแล้วเพราะว่ายังมีคนที่เรียกว่ายังเดือดร้อนเยอะมากแล้วก็น่าเห็นใจเนาะค่ะเราเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มโชคดีค่ะอาจารย์
1: ใช่ครับโชคดีมากเลยครับ
0: ค่ะอาจารย์คะแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงจังหวะแบบนี้นะคะสิ้นไตรมาสที่3เริ่มต้นเข้าไตรมาสที่4ของปี69นะคะแล้วก็มันมีเหตุโอ้โหเกิดขึ้นเนี่ยทั้งด้านการเงินแล้วก็ทางบ้านเราเองนะคะก็ยังมีเรื่องของน้ำท่วมอะไรต่างๆอาจารย์ดูแล้วเนี่ยสถานการณ์แบบเนี้ยมันน่าเป็นห่วงไหมคะ
1: คือต้องบอกว่ามันต้องพูดภาพใหญ่ก่อนครับคือเรานึกภาพว่าถ้าเกิดแนวโน้มมันไปดีแล้วทุกคนเห็นว่าอนาคตจะดีเนี่ยการมีช็อคหรือมีผลกระทบระยะสั้นแบบเนี้ยมันอาจจะเดือดร้อนแต่ทุกคนรู้ว่ามันจะมีทางไปต่อนะครับอันนี้ประเด็นที่1แต่ประเด็นที่2คือตอนนี้ภาพนี้ยังไม่ชัดรัฐบาลอาจจะทำงานอยู่หลังบ้านแต่ว่าผลงานที่ออกมาหรือว่าแผนการที่ออกมามันยังไม่ชัดเจนว่าแล้ว6เดือน12เดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันยิ่งทำให้ผลกระทบจากน้ำท่วมในกรุงเทพปริมณฑลจริงๆกระทบมาหลายจังหวัดมากแล้วมันมีการกระทบอีกจากฝนที่ตกในรอบวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ครับมันเลยทำให้เกิดความกังวลเยอะกว่าเดิมนะครับคือถ้าเห็นภาพเนี่ยอนาคตชัดเจนเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเจ็บจริงแต่เจ็บแบบเดียวมีกำลังใจจะไปต่อแต่ตอนนี้เจ็บเสร็จปุ๊บยังนึกต่อเอ๊ะแล้วจะยังไงต่อดีเพราะว่าภาพยังไม่ชัดซึ่งอาจจะเพราะรัฐบาลยังไม่ได้ออกนโยบายที่ชัดเจนออกมาหรือทำหลังบ้านแต่ยังสื่อสารไม่ดีพอก็เลยยังไม่เห็นภาพตรงนี้ออกมาก็ได้ครับ
0: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้ถ้าในเชิงเรียกว่าน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์มันก็เกิดเป็นผลกระทบนะคะสร้างความเสียหายเยอะนะคะแล้วก็มันจะกระทบไปถึงเรื่องของการบริโภคเรื่องของการผลิตภาคการผลิตภาคการเกษตรแล้วก็จะมันขยายวงกว้างขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้มันจะส่งผลต่อเป็นภาระต่องบประมาณรัฐบาลอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย
1: ์คือต้องบอกว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นในกลุ่มที่เปราะบางมากที่สุดนะครับยกตัวอย่างมาแท้กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยการที่โรงงานหยุด2วันหรือไปทำงานได้ไม่เต็มที่2วันเนี่ยเงินเขาหายไปเยอะมากเลยนะครับกลุ่มนี้น่าสงสารเพราะว่าขาดงาน 2-3 วันนี่คือชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่เดือดร้อนเกษตรกรที่หวังว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากนี้นะครับช่วงจะเป็นข้าวอาจจะไม่เดือดร้อนมากในระยะสั้นแต่ระยะยาวเนี่ยพื้นที่ที่เสียหายในหลายๆมิติเนี่ยอาจจะทำให้รายได้เขาน้อยลงซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ สุดท้ายถ้าเกิดเขาฟื้นตัวมาไม่ทันก็ต้องเอางบประมาณของรัฐไปช่วยอีกนะครับแล้วก็สองคือถ้ากลุ่มเหล่านี้เดือดร้อนปุ๊บกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดต่างๆในพื้นที่ต่างๆก็จะอ่อนแอตามไปด้วยแล้วมันจะทำให้เป็นช่องว่าจะต้องมีคนละครึ่ง plus หรือคนละครึ่ง plus plus ในไตรมาสที่หนึ่งของปีหน้าหรือไตรมาสที่สองปีหน้าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพที่เข้าใจได้แต่อาจจะไม่ใช่ภาพที่ดีในแง่ของการจัดการเศรษฐกิจมาภาคครับ
0: ค่ะครับคือแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันต้องทำอะไรนะคะแต่ว่าทีนี้มันจะทำอะไรอย่างอื่นควรจะทำอะไรอย่างอื่นมากไปกว่าที่จะแจกเงินคนละครึ่งใช้เที่ยวคนละครึ่งพัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ60-40ต่อไปอีกเป็นพัดๆอย่างที่อาจารย์พูดคุณมันมีอย่างอื่นควรจะทำไหมคะ
1: จริงๆคือต้องนึกภาพบทสนทนาช่วงปลายปีนี้จะเป็นยังไงถ้าเราใช้คนละครึ่งพัดไปเรื่อยๆคนจะถามว่าจะมีต่อหลังปีใหม่เป็นคนละครึ่งพลัสเอพิซอดที่3ภาคที่3ไหมและจะมีถึงสงกรานต์หรือเปล่าจะมีไปทั้งปีหรือเปล่าซึ่งบทสนทนาเหล่านี้มันไม่ควรเกิดขึ้นอีกแล้วระยะสั้นให้ต่อไปได้ผมคิดว่าไตรมาสที่1ปีหน้าก็ยังให้ได้นะถ้าจำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนน่าจะปีใหม่เนี้ยคนน่าจะเห็นภาพว่าเอ้ยปีหน้าเศรษฐกิจจะดีนะตัวเลขต่างๆมันดีขึ้นนะฉันเห็นแนวโน้มงานฉันจะมั่นคงนะบทสนทนาจะเป็นแบบว่าปีหน้าชีวิตจะดีนะถ้าเกิดรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นเห็นทางชัดเจนมีตัวเลขเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมออกมาให้เห็นได้ว่าปีหน้าจะดีขึ้นจริงๆเนี่ยจะครึ่งพลัสอีกสักไตรมาสนึงผมก็ไม่ติดนะแต่ถ้าเกิดภาพสนทนาหรือบทสนทนาปลายปีปีนี้ยังเป็นว่าเงินจะไม่พอจะชักหน้าไม่ถึงหลังแสดงว่าจริงๆการแผนจัดการเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรอันนี้น่ากังวลมากครับ
0: ค่ะใช่เพราะว่าจริงๆเขาเพิ่งต่อให้มีผลมันที่1ตุลาเนี่ยอีก 1,000 2เดือนแล้วก็เงินนั้นมันเป็นเงินเขาบอกว่าจากที่เหลือจากการกู้ 200,000 ล้านด้วยเท่ากับว่าเงินมันจะหมดแล้วอ่ะเงินกู้มันครบหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแจกอีกก็คือต้องไปกู้เพิ่มอีก
1: ใช่ครับไม่กู้เพิ่มอีกก็ต้องไปหาจากเงินแหล่งอื่นอีกซึ่งเรารู้ว่ากู้มาแจกอ่ะมันช่วยคนบรรเทาความเดือดร้อนแต่มันไม่ได้สร้างเศรษฐกิจที่เติบโตระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการนี้มันช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแต่ไม่ได้รักษาอาการป่วยทางเศรษฐกิจไทยระยะสั้นจำเป็นผมเห็นด้วยครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยจะให้กินแต่ยาแก้ปวดไปเรื่อยๆแล้วไม่รักษาที่อาการเนี่ยสุดท้ายคนเศรษฐกิจจะดื้อยาคนจะไปไม่รอดเอา
0: ค่ะค่ะเหมือนกับเคยเห็นว่าอาจารย์ทำงานวิจัยมีเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องของตราสารหนี้ให้โอนย้ายเรียกอะไรความเสี่ยงทางภัยพิบัติร้ายแรงเพื่อลดภาระงบประมาณรัฐบาลอันนี้นี่มันจะใช้ได้ไหมคะอาจารย์มันจะช่วยเหลือได้ไหม
1: คือจริงๆผมพูดไว้เล็กน้อยครับแต่ไม่ได้ลงลึกอันนี้อาจจะต้องให้นักเศรษฐศาสตร์การเงินเป็นคนพูดมากกว่าแต่ว่าเรื่องการจัดการความเสี่ยงเราต้องนึกถึงระบบที่มันเหมือนระบบประกันภัยละตอนนี้ระบบของเราคือระบบเบิกจ่ายเมื่อเจ็บซึ่งไม่ใช่ฉลากคณิตศาสตร์ประกันภัยมากองทุนภัยพิบัติแห่งชาติหรือแม้แต่เรื่องการประกันความเสี่ยงคล้ายๆกับการประกันภัยข้าวนาปีพวกนี้มันต้องกลายเป็นระบบในโลกใหม่ที่ climate change ภาวะอากาศสุดเหวี่ยงมันทำให้ความไม่แน่นอนมันกลายเป็นความเสียหายในสเกลที่ใหญ่มากนะครับดังนั้นเราใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเมื่อ30-20ปีก่อนมารับมือกับโลกที่ไม่เหมือนเดิมไม่ได้นะครับกองทุนต่างๆที่ทำหน้าที่คล้ายกับระบบประกันภัยเพื่อบรรเทาความเสียหายของคนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันจริงจังแล้วล่ะครับตอนนี้
0: แล้วพูดอย่างเดียวไม่พอต้องหาทางว่าจะทำยังไงให้การปฏิบัติเกิดการปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติแล้วสำเร็จผลด้วยเนาะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็การประสานงานของหน่วยงานต่างๆซึ่งเราเห็นแล้วว่าหน่วยงานมักจะบอกมีการประสานงานกันแต่ในทางปฏิบัติรอบนี้กรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงซึ่งระบบต่างๆควรจะดีที่สุดเรายังทำไม่ได้เลยนะครับมันไม่ใช่การถอดบทเรียนแล้วครับตอนนี้เพราะว่าถอดมาก็ที่ทุกคนพูดแล้วครับถอดไปทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ครับทีนี้ต้องมามองแล้วล่ะครับว่าขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจะทำยังไงดีนะครับมีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยาปรับตัวขึ้นมาแล้วแต่หน่วยงานอื่นจะปรับตัวอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมคิดว่าน้ำอดน้ำทนของประชาชนอาจจะมีไม่มากแล้วเนื่องจากด้านหนึ่งคือเศรษฐกิจมันชะลอตัว2คือเปราะบางมากขึ้น3คือยังไม่เห็นภาพข้างหน้าที่ชัดเจนพอ4ขึ้นมาแล้วเดือดร้อนจากเรื่องพวกนี้อีกมันเกิดอาการหงุดหงิดง่ายแหละเพราะมันเครียดล็อกตัวมันจะยิ่งทำลายความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลแต่ในทางกลับกันครับถ้ารัฐบาลจัดการเรื่องนี้ได้ดีเนี่ยอยู่ได้ยาวๆเลยเศรษฐกิจดีผลกระทบความไม่แน่นอนจัดการได้ความเสี่ยงต่างๆบริหารได้ดีเนี่ยคนไม่อยากเปลี่ยนหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลมีทั้งอุปสรรคแต่อุปสรรคนี้มันก็คือโอกาสที่เขาจะ ปักหมุดให้เป็นรัฐบาลที่อยู่ได้ยาวๆเหมือนกัน
0: คือมันเป็นวิกฤตของประเทศแต่มันเป็นโอกาสของรัฐบาลเหมือนกันที่จะโชว์ฝีมือ
1: ถูกต้องครับคือถ้าทำเรื่องยากได้คนไม่อยากตื่นหน้ากลางศึกแน่นอนครับ
0: ค่ะอาจารย์ทีนี้ผลกระทบจากเศรษฐกิจผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากกรณีน้ำท่วมเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าในที่สุดแล้วมันจะกระทบถึงไปถึงเงินเฟ้อกระทบไปถึงความสามารถในการเขาเรียกชำระหนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหนี้ครัวเรือนอะไรมันจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจปี69คงจะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะอาจารย์ในมุมมองอาจารย์ว่าอย่างนั้นไหมคะ
1: คือเศรษฐกิจปี69เนี่ยผมคิดว่าเป็นปีที่ยากลำบากแล้วก็กรรมใดก็ตามที่เกิดในปี69มันจะส่งต่อไปถึงปี70นะซึ่งปีแรกครับแน่นอนดังนั้นตัวเลขเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้สวยหรูแต่ว่าไม่เป็นไรผมคิดว่าไม่เป็นไรตรงที่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราคาดการณ์และควบคุมไม่ได้แต่ช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยมันต้องวางเกมต่อแล้วก็เกมเศรษฐกิจไตรมาสนี้กับเกมเศรษฐกิจในปีหน้าจะทำยังไงให้เกิดการเติบโตซึ่งมันไม่ควรเป็นการเติบโตในฝั่งการแจกเงินเป็นหลักแต่เป็นการเติบโตจากฝั่งของการสร้างให้ธุรกิจเข้มแข็งยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะแจกเงินเนี่ยเอาเงินไปจ่ายธุรกิจเพื่อลดต้นทุนแต่รักษาการจ้างงานเหมือนตอนที่เราเคยจ้างงานมาในช่วงโควิดนะครับให้คนรู้สึกว่าฉันจะไม่ตกงานนะความมั่นใจมากกว่ามีเงิน1,000อยู่ในมือนะนะครับแล้วก็ใช้เงื่อนไขเนี่ยว่าระหว่างนั้นต้องพัฒนาคนบริษัทต้องปรับโครงสร้างมันทำในฝั่งของภาคการผลิตมันจะดีกว่าคือถ้าทุ่มเงินจะฝั่งนั้นสุดท้ายธุรกิจไปรอดในกลับมาเป็นภาษีมันชัดเจนกว่ามันอาจจะโตช้าในไตรมาส1ไตรมาส2แต่ว่าผลมันจะออกมาไตรมาส3ไตรมาส4แล้วเดี๋ยวภาพมันจะกลายเป็นรถที่สตาร์ทติดแล้วมันวิ่งได้เองตัวนี้จะสวยกว่าเยอะเลย
0: มันจะได้อย่างน้อยมันถูกทำให้อุ่นเครื่องเอาไว้แล้วก็รถมันจะได้ค่อยๆขับออกตัวได้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอาจารย์แล้วทีนี้ในบางมุมมองบางคนก็บอกว่ายังไงก็ตามเศรษฐกิจปี69ต่อเนื่องไปถึง70นี่แหละมันเป็นลักษณะเป็น K shape ซะมากกว่าม
1: ันเป็นอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆคือพอมันมี disruption ด้านดิจิทัลขึ้นมามันมีคนพร้อมกับไม่พร้อมแต่เมื่อก่อนคนพร้อมกับไม่พร้อมมันวิ่งหนีกันไม่ไกลอ่ะนะครับก็ไล่ๆกันมาเห็นหลังแต่เดี๋ยวนี้คือพอคนพร้อมปุ๊บเทคโนโลยีไปทำได้ปุ๊บมันไปเร็วมันเลยถูกทิ้งห่างเยอะเป็น K shape แล้วพอมันมีช็อคแบบเศรษฐกิจไม่ฟื้นมีช็อคแบบเกิดภัยพิบัติเนี่ยมันยิ่งห่างตัว K ให้หนักเข้าไปอีกคนไม่พร้อมยิ่งแย่หนักคนพร้อมก็ยิ่งใช้โอกาสนี้ทะยานไปข้างหน้าอีกมันถึงน่ากลัวตรงที่ถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยในสุดท้ายจะกลับมาสู่เรื่องของสังคมที่โอกาสค่อยๆหดหายไปสังคมที่ความเหลื่อมล้ำแตกผมใช้คำนี้นะคืออาจจะมองไม่เห็นโดยตรงแต่ว่าเราจะเห็นความแตกต่างของคนหลายๆกลุ่มในชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันจะแสดงอาการออกมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาอื่นๆที่ตามมาที่มันจะแก้ปัญหายากมากครับแล้วมันทำให้ประเทศไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทยเนี่ยเปราะบางมากกว่านี้อีกตรงนี้จะน่าห่วงมากเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าปีหน้าเราจะเจอหวยอะไรอีกทั้งเศรษฐกิจโลกทั้งสภาพแวดล้อมหรืออะไรเกิดขึ้นอีกเราไม่รู้เลยตอนนี้มันเหมือนกับสิ่งที่เราคาดว่าจะเกิดมันไม่ค่อยเกิดไอ้สิ่งที่ไม่นึกไม่ฝันมันมาตลอดเลยปี69เนี่ยผมคิดว่าปี70ก็น่าจะเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกัน
0: ค่ะเพราะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยในจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่ผ่านมานะคะเราเจอวิกฤตหลายๆอย่างแล้วนะคะต้มยำกุ้งเรื่องของซัพพลายเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์ดิซิสนะคะแล้วก็มาโควิดมาถึงตอนนี้เลยตอนนี้ถือว่าเสร็จในมุมมองอาจารย์ว่าจังหวะแบบนี้เราเปราะบางมากจนน่าห่วงกว่าช่วงอื่นๆได้ซ้ำไปไหมคะ
1: น่าห่วงกว่าครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาเกิดวิกฤตมันเป็นวิกฤตด้านเดียวเป็นหลักแล้วกระจายไปด้านอื่นอย่างเช่นเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์เรื่องของแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสจากต่างประเทศเรื่องของโรคระบาดแต่ว่าตอนนี้มันเรากำลังเจอกับเขาเรียกว่าโพลีอันเซอร์เทนตี้หรือว่าความไม่แน่นอนซ้อนทับกันที่มันซ้อนทับกันหลายเรื่องมากจนกระทั่งการจัดการเนี่ยมันต้องคิดคนละแบบเลยดังนั้นมันเป็นโจทย์ที่ยากกว่าเดิมแล้วก็ถ้าจัดการไม่ทันจัดการไม่ทันเวลาจัดการไม่จัดการไม่รอบคอบมันเหมือนจะหายแต่ไม่หายอันนี้น่ากลัว
0: ค่ะก็คือเป็น uncertainty plus
1: ใช่ครับลักษณะนั้นคำนั้นก็ดีเหมือนกันนะ
0: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้อาจารย์เคยบอกเหมือนกันเนาะบอกว่าถ้าในเศรษฐกิจแบบเนี้ยให้มันเปราะบางแบบเนี้ยเราต้องอยู่ให้รอดให้ได้เนี่ยเราจะต้องเป็นเป็ด
1: อนนี้ผมคิดว่าเป็นเป็ดอย่างต้องเป็นเขาเรียกเป็นอัลตร้าเป็ดซูเปอร์เป็ดยังไม่พอเลยครับต้องเป็นอัลตร้าเป็ดคืออึดถึกทนเก่งเก่งในการปรับตัวในทุกด้านแล้วก็ต้องเป็นเป็ดที่รีซิเลียนซ์คือคล่องตัวสูงด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้แหละครับสำคัญแล้วก็เป็นเป็ดที่พร้อมจะรับความเสี่ยงมันเป็นเป็ดที่ต้องเก่งทุกด้านแล้วก็ปรับตัวเก่งทุกด้านด้วยแล้วก็เป็นเป็ดที่มองการไกลเป็ดที่อดทนไม่รู้จะเหลือความเป็นเป็ดอยู่แค่ไหนนะ
0: นะจะต้องไม่รู้ว่าจะต้องรับพลังวิเศษมาจากที่โลกไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แต่คิดว่าพลังวิเศษที่พอจะสร้างให้กับตัวเองได้คือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็ระมัดระวังแล้วก็ต้องอดทนคือมันเป็นสถานการณ์ที่แย่จริงแต่ประวัติศาสตร์โลกจะย้อนไปกี่พันปีก็ตามมันมีลงมันก็มีขึ้นแต่ใครเชื่ออึดผ่านจากจุดลงไปจุดขึ้นได้เนี่ยมันสำคัญอยู่ที่ตัวเรานี่แหละครับที่ต้องวางแผนไม่ประมาทอดทนแล้วก็ปรับตัวให้ได้จมให้ลงใครจมลงได้นะครับจมเป็นก็จะขึ้นเป็นเหมือนกันอันนี้สำคัญมาก
0: นะค่ะโอ้โหมันยิ่งโลกสมัยนี้ที่มันโลกมันรวนเนี่ยนะคะทำให้เกิดอะไรที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้อย่างที่อาจารย์บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอยู่ให้ได้ต้องอยู่ให้รอดต้องปรับตัวให้เป็นแต่ทีนี้อาจารย์ปัญหาเฉพาะกิจปัญหาเฉพาะหน้าของเราตอนนี้นะคะที่เราได้รับผลกระทบนอกจากในประเทศแล้วเนี่ยต่างประเทศนะคะในหน้าของการเงินเศรษฐกิจก็คือบอนด์ยิลด์มันก็ขยับขึ้นนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะก็จะขึ้นสูงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ขณะที่ไทยเราเองเนี่ยนะคะก็เศรษฐกิจเปราะบางอย่างที่บอกจะขึ้นดอกเบี้ยก็ยากแต่ถ้าจะขึ้นนะคะมันแต่ว่าขณะเดียวกันดอกเบี้ยมันก็ถ่างออกกว้างออกไปกระแสทุนมันก็จะไหลออกจากไทยตรงนี้ไทยเราเนี่ยจะต้องอยู่กันยังไงคะการบริหารจัดการทางการเงินการคลังควรจะทำอย่างไรคะอาจารย์
1: ทุนไหลออกมันเป็นธรรมชาติด้วยโจทย์เศรษฐกิจตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ทุนที่ไหลออกมันจะเป็นแค่ส่วนเดียวแต่เราใช้กลยุทธ์ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพื่อสร้างทุนไหลเข้าน่าจะดีกว่าเช่นการยกระดับคุณภาพคนการโรดโชว์หา FDI มาแล้วก็เราไม่ได้มาแต่ความอยากลงทุนแต่กระตุ้นให้เขาลงทุนให้เร็วเพื่อเงินส่วนนี้เข้ามาเพราะว่าเงินที่ลงมาเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างธุรกิจหรือมาขยายกิจการในไทยมันเป็นเงินที่อยู่แล้วอยู่นานเงินก้อนนี้คือก้อนที่เราต้องโฟกัสตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทุนไหลเข้าไหลออกจากส่วนต่างตลาดเบี้ยครับเพราะส่วนนั้นจะเป็นเงินลงทุนผ่านตราสารหนี้ตลาดหุ้นหลักทรัพย์ต่างๆเป็นหลักซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรโฟกัสในวันนี้สิ่งที่เราควรโฟกัสคือเงินที่มาฝังในเศรษฐกิจไทยผ่านการลงทุนเพื่อจะมาลงรากปักฐานที่เมืองไทยสร้างธุรกิจในเมืองไทยทำให้เราเป็นหนึ่งในซัพพลายเชนของเขาวิ่งไปทางนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดผลตอบแทนมันสูงกว่าดอกเบี้ยจากการเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมเนี่ยดอกเบี้ยจะไม่ใช่ปัจจัยหลักเลยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเสถียรภาพของรัฐบาลนโยบายที่ชัดเจนความพร้อมในการส่งเสริมการลงทุนพวกนี้สำคัญกว่าดอกเบี้ยมากครับถ้ามองในมิตินี
0: ้อืมค่ะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปดูว่าเดี๋ยวกนง.จะขึ้นดอกเบี้ยไหมหรือว่าไม่ขึ้นดีอะไรอย่างเงี้ยเราดูเรื่องของ FDI เรื่องของเงินทุนที่มันเป็น real sector จริงๆมากกว่าแต่ปัญหามันก็อยู่อีกค่ะอาจารย์ว่าไอ้ที่เราเห็น FDI หรือไอ้ที่มาขอส่งเสริมการลงทุน BOI อย่างเงี้ยมันก็ไปที่ data center อะไรเป็นหลักเลยนะมากกว่าซึ่งอะไรเงี้ยนะคะกับปริมาณที่ค่ะ
1: ครับคือจริงๆในภาคการเงินเนี่ยกนง.เขาดูแลดีอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าตรงนั้นปล่อยให้เขาดูแลไปนะครับแต่ว่าเรามาถึงตรงเนี้ยการลงทุนยุคใหม่มันไม่ใช่การลงทุนเพื่อสร้างงานเหมือนเมื่อก่อนละแต่มันการลงทุนเพื่อสร้างเทคโนโลยีสร้างคนสร้างโอกาส data center เข้ามาตัวมันไม่ได้จ้างงานครับแต่ว่ามันจะสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่ทำให้เราไปพัฒนาอย่างอื่นต่อได้เราอย่าไปหวัง FDI เพื่อสร้างงานแต่เราหวัง FDI ที่มาสร้างโอกาสถ้าเรามองต่างกันแบบนี้แล้วเดี๋ยวโอกาสจะไปสร้างงานทีหลังมันจะมองอีกแบบนึงซึ่งมันกว้างกว่าเดิมถ้าจะ FDI สร้างงานมันไม่มีแล้วตอนนี้น้อยมากแต่ FDI ที่มาสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งผ่านเครื่องมือต่างๆอันนี้สำคัญกว่าครับ
0: อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือโดยข้อสรุปก็คือว่าตอนนี้ไทยเราอ่ะอยู่ในจุดที่มีเป็นโจทย์ยากแล้วก็ต้องจัดการโจทย์ให้ดีๆแล้วก็คงจะต้องพึ่งรัฐบาลอย่างที่อาจารย์พูดเนาะ
1: ครับคือภาพมันใหญ่จนกระทั่งประชาชนได้แต่ประคองตัวธุรกิจได้แต่ประคองตัวก็เลยต้องฝากความหวังที่รัฐบาลแหละแต่รัฐบาลเข้ามาเพื่อทำเรื่องยากอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นทำเรื่องยากสำเร็จเขาก็ควรจะรับเสียงชื่นชมถ้าทำไม่ได้ก็ต้องมานั่งทำความเข้าใจกันว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
0: โอเคเข้าใจไอเดียอาจารย์แล้วล่ะค่ะ ถ้าอย่างนั้น
2: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องคุณก็ประคองตัวกันไปก่อนนะคะอย่าผีถามแล้วก็รอรัฐ
2: ใช
0: บ
2: ่
0: าล
2: ครั
0: ด
2: บ
0: ู
2: ผ
0: ซิ
2: ม
0: ว่าจะทำยังไงได้ค่ะอ
2: ใ
0: า
2: ช
0: จ
2: ่
0: า
2: คร
0: ย
2: ั
0: ์
2: บ
0: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงเลยนะ
2: คร
0: ค
2: ับ
0: ะ
2: ข
0: ท
2: อ
0: ี
2: บ
0: ่ช
2: ค
0: ุ่ ว
2: ณ
0: ยอ
2: คร
0: ธิ
2: ับ
0: บ
2: คุ
0: า
2: ณต
0: ย
2: ันครับยินดี
0: ค
2: ครับ
0: ่ะสวัสดีค
2: ค
0: ่
2: ระ ับ
0: อา
2: ส
0: จ
2: วัสดี
0: ารย
2: ค
0: ์
2: รับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะก็นี่ก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วนะคะอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็พูดได้ดีทีเดียวแล้วก็ให้ไอเดียที่ชัดเจนด้วยนะคะว่าตอนนี้นะคะเศรษฐกิจมันเปราะบางแหละเราเห็นอยู่ว่าเปราะบางแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะคะก็คือต้องประคองตัวเอาอะทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้หรอกหน้าที่หลักนะคะที่จะต้องทำงานนั่นก็คือภาครัฐนั่นเองนะคะซึ่งจะต้องพิสูจน์ฝีมือแล้วก็แสดงฝีมือซึ่งจะต้องมีการจัดการนะเพื่อที่จะให้ความเปราะบางความท้าทายที่ไทยเราเผชิญอยู่เนี่ยนะคะซึ่งเศรษฐกิจเนี่ยเราอย่าไปบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเศรษฐกิจเป็นเคเชฟไอ้คนที่อยู่ในขาล่างของตัวเคเนี่ยก็คือเสียหายแต่ว่ายังมีคนที่ดีอยู่นะเพราะมันจะมีขาไอ้เคที่มันชี้ไปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมองแค่นั้นไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดมันถ่างไอ้ตัวไอ้ขาของตัวเคเนี่ยนะไอ้ที่ขึ้นกับลงเนี่ยนะคะออกมาเรื่อยๆมันจะเกิดความเรียกว่าเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจมากๆขึ้นเรื่อยๆนั่นคือในมุมมองของอาจารย์เกียรติอนันต์นะคะที่บอกอยู่ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนนะคะจากต่างประเทศเม็ดเงินลงทุนกลับเข้ามาอะไรเงี้ยต้องวางแผนให้ดีนะคะก็ไม่รู้ว่าจะช่วยกระตุ้นได้แค่ไหนนะคะแต่ว่าเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยวางใจกนง.ว่าทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของอาจารย์เกียรติอนันต์นะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวมาฟังความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชค่ะอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเอาเป็นว่าพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ
3: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
8: ทิพยะประกันชีวิต
7: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
8: ทิพยะประกันชีวิต
7: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
8: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
9: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
10: ปรึกษา Exim Bank สิ
9: Exim Bank หรอ
10: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
9: Exim Bank
10: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
11: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
12: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
2: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
13: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
2: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
13: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
2: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
14: เปลี่ยนเศรษฐกิจ
15: ดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการเซียนเศรษฐกิจนะคะคุณผู้ฟังก็ตอนนี้นะคะเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วก็รับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะที่แน่นอนว่ามันตกบังนะคะแต่ว่ามันจะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิชาภาสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้นะคะเวลาสัมภาษณ์ท่านใดๆก็ตามนะคะคำแรกที่จะถามคือบ้านน้ำท่วมหรือเปล่าอาจารย
1: ์เกือบจะเอาไม่อยู
0: ่เกือบเอาไม่อยู่
1: เกือบจะเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าตรงซอยเข้าบ้านเนี่ยมันน้ำท่วมหนักอันนี้เราป้องกันเพื่อไม่ให้มันเข้าบ้านครับก็นอนไม่หลับอยู่หลายคืนอยู่ฮะ
0: ค่ะเพราะว่าแสดงว่ามันปิ่นเต็มทีมันปิ่น
1: ใช่คือถ้ามันขึ้นมาอีกนิดนึงก็ถึงถนนหมู่บ้านแหละ
0: ค่ะถ้าตกอีกสักวันสองวันแต่ว่าตอนนี้ก็ฟ้าคำรามอีกแล้วนะคะอาจารย
1: ์เนี่ยผมฟังเสียงฟ้าคำรามเนี่ยผมวันมากเลยเนี่ยมันน่าจะหนักเนี่ย
0: ใช่กลัวจังเลยแต่ทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะอาจารย์โอ้โหมันจะกระทบกับเศรษฐกิจปากท้องของเราขนาดไหนคะเนี่ยอาจารย
1: ์ผมแชร์คุณพิชาภาและท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่าผมคิดว่าเรื่องภัยพิบัติเนี่ยโดยเฉพาะน้ำท่วมหรือลงมาก็แผ่นดินไหวเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยจะต้องใส่ปัจจัยเนี้ยไปในสมการทางด้านเศรษฐศาสตร
0: ์
1: หรือสมการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเรื่องน้ำท่วมเป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้
0: เพราะว่ามัน
1: ผมคิดว่าความใช่ผมคิดว่าความถี่ในการที่จะมีน้ำท่วมเนี่ยจะมีมากขึ้นเขาก็คาดการหลายฝ่ายคาดการว่าอีก20 ปีกรุงเทพจะจมน้ำเพราะนั้นผมว่าความถี่มันจะมีมากขึ้นในการที่จะเจอฝนซึ่งสภาพมันก็จะเหมือนกับกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตานี่คือเหตุผลที่ทำไมจาการ์ตาเนี่ยนะครับอินโดนีเซียเนี่ยย้ายกรุงจาการ์ตาไปเมืองหลวงนุตราทารานะย้ายเมืองหลวงเลยซึ่งอินโดจาการ์ตาเนี่ยพอฝนตกครั้งเดียวเนี่ยท่วมเต็มเลย
0: นองเลย
1: ผมว่ากรุงเทพก็ใช่กรุงเทพก็เป็นแบบนั้นเลย
0: ค่ะอีกหน่อยเราก็จะต้องย้ายเมืองหลวงมั้งนะพูดเรื่องย้ายเมืองหลวงหลายทีแล้วนะ
1: มีอยู่สองเรื่องผมพูดเราย้ายเมืองหลวงในหนึ่งเราย้ายเมืองหลวงหรือการบริหารจัดการเราไม่ย้ายเมืองหลวงเนี่ยก็ได้แต่เราจะต้องบริหารจัดการน้ำไม่ให้ท่วมเมืองหลวงเราเนี่ยอย่างไรเนี่ยเราทำอย่างไรนะฮะเพราะว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็ต่ำกว่าระดับตามทะเลเขายังอยู่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยมีสองทางจะยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าปัจจัยด้านเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยต้องไปใส่ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจแหละคุณพิชาภาลองจินตนาการดูว่ากรุงเทพและปริมณฑลซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะน้ำท่วมบ่อยมากถามว่าทุนต่างชาตินักลงทุนจากต่างชาติจะกล้ามาลงทุนในประเทศไทยลงทุนหมื่นล้าน20,000 ล้านเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเมื่อน้ำมันจะท่วมเมื่อไหร่มันก็ไม่มานะ
0: มันเป็นปัจจ
1: ั
0: ยกระทบ
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนต่างชาติหรือผมว่านักลงทุนไทยก็ขยายเหมือนกันนะเพราะว่าก็ขยับเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวก็น้ำท่วมบ้านมูลค่าแพงๆหมู่บ้านหรูๆเนี่ยเขาไม่อยู่อ่ะน้ำท่วมขายก็ขายไม่ออก
0: 50 ล้าน 50 ล้านอะไรเงี้ยนะคะ
1: ใช่มีคนแบบรู้จักกันก็บ้านประกาศขายบ้านหลังละ100 ล้าน95 ล้าน100 ล้านประมาณ100 ล้านเนี่ยผมคิดว่าไม่รู้ใครจะไปซื้อลดราคาให้เหลือ70 ล้านจะมีคนซื้อหรือเปล่าพอมาน้ำท่วมตอนนี้ยังท่วมอยู่ตอนนี้ยังท่วมอยู่ด้วยที่อื่นมันแรงหมดแล้วนะแต่ที่อื่นน้ำไม่มีตอนนี้หมู่บ้านราคาแพงเนี่ยยังท่วมอยู่นะใครจะซื้ออ่ะคุณพิจารณาซื้อไหมคุณท่านฟังมีเงินซื้อไหม70 ล้านก็ลดอ่ะจาก95 ล้านก็เหลือ70 ล้านเนี่ยซื้อไหมอ่ะ
0: อันดับแรกต้องมีเงินก่อนค่ะอาจารย
1: ์แต่คนนั้นไม่พอรถเยอะนะไม่รู้คนรถหรือเปล่าแต่ผมคิดเอาเองว่าสมมติว่ารถจาก95 ล้านไป70 ล้านเนี่ยจะมีคนซื้อเปล่าลดไปตั้ง20 ล้านเนี่ย
0: นะลดไปเยอะค่ะอาจารย์
1: แต่ว่าคุณพยาบาลพูดถูกอ่ะตอนแรกไปหาเงินก่อนได้ไหม
0: ค่ะใช่เลยอาจารย์แต่ทีนี้ที่อาจารย์พูดว่าต้องจัดสรรงบแล้วล่ะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมแผ่นดินไหวภัยพิบัติอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยงบมันก็มีอยู่แล้วตามกระทรวงต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงที่เกี่ยวกับน้ำเกษตรอะไรต่างๆมันก็มีงบพวกนี้อยู่นะคะอาจารย
1: ์ถูกต้องคือมันมีงบอยู่แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วรัฐบาลก็จะบอกว่าจะต้องมีโครงการทำให้กับบูรณาการโครงการใหม
0: ่
1: ประมาณ 1.6 แสนล้านเนี่ยผมว่าเอางบที่เรามีอยู่เนี่ยจัดการได้ดีหรือยังอันนี้เป็นคำถามคุยกับท่านผู้ฟังคุยกับคุณพิชภาเราจัดการได้ดีแล้วอย่างผมคิดว่าเรายังจัดการงบที่เราอยู่ตามหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องน้ำท่วมยังไม่ดีพอท่านไม่ท่านฟังอย่าบดามากผมพูดจากความจริงท่านคิดว่าคนตัดไปดีหรือเปล่ายังจัดได้ไม่ดี
0: พูดแบบเต็มใจเลยครับ
1: เ
0: นี่ย
1: เรายังน้ำท่วม
0: เ
1: ลยพวกเรายังจากน้ำท่วมอยู่ไงเรายังน้ำท่วมอยู่เนี่ยถ้ารถผมจมน้ำเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะเอาอะไรไปทำมากินเลย
0: ค่ะ
1: แล้วมานั่งเราน้ำท่วมแล้วมองรถอยู่เนี่ยแต่รถเราจมน้ำเนี่ยผมว่าใจแบบสลายเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ซ่อมมันแพงผมคิดว่าเราพูดถึงประเด็นที่คุณพิชาภายกประเด็นให้ท่านฟังว่าเรามีงบประมาณอยู่แต่ผมตอบคุณพิชาภาว่ายังทำไม่ได้ดีสิ่งที่จะทำได้ดีภายใต้งบประมาณที่เรามีอยู่แล้วผมจะเสริมเพิ่มเติมคำว่าที่เรามีองคาพยพอยู่แบบปัจจุบันในการจัดการน้ำท่วมไม่มีทางที่จะทำให้น้ำไม่ท่วมผมเลยบอกว่าอยากจะบอกคุณพิชาภาและท่านผู้ฟังว่าเราต้องมีหน่วยงานใหม่ที่รับผิดชอบโดยตรงและสั่งการเกิดการประสานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นหน่วยงานใหม่จะเป็นกรมก็ได้จะเป็นผมว่าต้องเป็นระดับกรมแล้วนะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยกรมภัยพิบัติอะไรประมาณเนี้ยนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าผมคิดว่ามันมีหลายหน่วยงานที่เราไปชอบเรื่องน้ำท่วมเนี่ยผมว่ามันเป็นเบี้ยหัวแตกอะ
0: จริง
1: หน่วย
0: คนนั้นจะทำอย่างนึงคนนี้ทำอย่างนึง
1: ใช่ใช่ตอนนี้พอคนต่างจังหวัดก็สวมน้ำหน้าคนกรุงเทพนะน้ำท่วมนะกรุงเทพเป็นศูนย์กลางองค์คาพยพทั้งหมดก็อยู่กรุงเทพสุดท้ายกรุงเทพเป็นอย่างน้ำท่วมวันนี้ก็โทษกันไปว่าอ้าวกทม.คุณทำไม่ดีบางคนก็พูดรัฐบาลคุณทำไม่ดีเพราะมันมีสองเจ้าสองปาร์ตี้อยู่ในกรุงเทพมาคนที่รับผิดชอบเดือดร้อนกทม.ก็รับผิดชอบรัฐบาลก็รับผิดชอบมันน่าจะต้องได้ดีกว่านี้มันน่าจะตั้งได้ดีกว่านี้อ่ะไปถึงเรื่องระบบการเตือนภัยระบบการเตือนภัยก็มั่วเตือนก็ไม่แม่นเตือนไม่แม่นสองเซลล์บอร์ดคลาสก็มันยังไม่ถึงกับเซลล์บอร์ดคลาสมืออาชีพอ่ะถ้ามืออาชีพมันต้องเตือนก่อนนะเซลล์บอร์ดคลาสเนี่ยท่านผู้ฟังคืออะไรก็คือการเตือนภัยล่วงหน้า
0: อ
1: ันนี้มันเตือนช่วงกลางของผู้เราประสบภัยแล้วมันถึงเตือนเตเบิลคลาสมันจะต้องเตือนก่อนตายฟังดีๆนะฮะเตือนก่อนที่พวกเราจะตายนะอันนี้เราตายแล้วคำว่าตายก็คือน้ำท่วมเนี่ยตายอันนี้มันเตือนเราตายแล้วมันเตือนไม่มีความหมายเลยเห็นไหมมันล้มเหลวตั้งแต่เรื่องการสื่อเรื่องของการคาดการณ์แหละล้มเหลวเรื่องของเตเบิลคลาสก็ล้มเหลวเซบอร์ดคาร์บอกว่าผมต้องยกของขึ้นที่สูงหลังจากผมยกขึ้นที่สูงแล้วแต่ว่าน้ำยังท่วมชั้นหนึ่งผมอยู่เนี่ยผมจะอยู่ยังไงเพราะนั้นเซบอร์ดคาร์จะต้องบอกผมต่อว่าให้อพยพไปที่ศูนย์อพยพที่ไหน
0: ศูนย์อยู่ตรงไหน
1: ให้ผมเอารถไปไว้ที่ไหนให้ผมไปกินข้าวที่ไหนให้ผมไปซื้อของที่ราคาไม่แพงเนี่ยที่ไหน
0: ตรง
1: ให้ผมยกให้ผมอพยพคนแก่เด็กไปไว้ที่ไหน
0: คนป่วยเนี่ยนะ
1: ใช่มันต้องบอกผมหมด
0: ค่ะ
1: แต่นี่ผมโอเคผมยกขึ้นที่สูงแล้วน้ำเต็มชั้นหนึ่งแล้วผมไปไหนต่อผมต้องอยู่ชั้นสองแบบนั้นใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยผมเลยนี่คือสภาพที่เราเจอกันอยู่ปัจจุบัน

0: ด็กเกิดก็กลายเป็นวัยรุ่นแล้วค่ะ
1: ใช่ก็พ่อแย่กว่าเดิมหรือเปล่าแย่ใช้ความว่าแย่กว่าเดิมได้เพราะว่าใน2554ยังไม่มีเซลล์บอดคาสต
0: ์
1: นะวันนี้มีเซลล์บอดคาสต์ก็ยังแย่กว่าเดิม
0: ยังไม่เหลือที่
1: ใช่ก็เหมือนเดิมเพราะน้ำมันท่วมอยู่คนก็ทุกข์ระทมกันไปเพราะนั้นมันถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูปทั้งหมดในเรื่องการจัดการน้ำท่วมซึ่งผมเสนอผ่านทางรายการคุณพิชาภาว่าก็ต้องมีหน่วยงานใหม่ที่รับผิดชอบโดยตรง
0: ค่ะซึ่งต้องเป็นคนที่เป็นศูนย์กลางด้วยเนาะอาจารย
1: ์
0: สามารถที่จะดึงทุกเรื่องทุกอย่างมาไว้ในที่เดียวกันทั้งหมดแล้วก็โอ้ยต้องคนนั้นต้องเก่งมากอาจารย์ที่จะมาดูแลกรมนี
1: ้ผมคิดอาจจะต้องรู้พอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกรมนี้เนี่ยมันจะต้องประสานกับหลายฝ่ายหลายส่วนและให้มันเดินไปในทิศทางเดียวกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต้องผมไม่ต้องถึงเก่งมากแต่ว่ารู้และสั่งการได้ว่างานส่วนนี้คนนี้ทําแล้วงานส่วนนี้คนหน่วยงานนี้ทําแล้วงานส่วนนี้ยังไม่มีใครทําอ๋อคุณต้องมาทําตรงนี้แทนมันจะได้เคลื่อนไปทั้งระบบมันจะได้เคลื่อนไปทั้งระบบที่หาดใหญ่ที่หาดใหญ่เนี่ยเบี้ยหัวแตกมีหลายฝ่ายเป็นเฮดเป็นหัวหน้าที่กรุงเทพก็ไม่รู้ใครเป็นหัวหน้า
0: อืม
1: ก็เป็นแบบนี้ค่ะไอ้บอกให้ลุงฟังว่าคนดังในวันสมหน้าคนกรุงเทพนะไอ้นี่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ว่าผมก็มีพวกต่างจังหวัดไงผมว่าสมน้ำหน้าคนกรุงเทพศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างแต่สุดท้ายก็อะไรนะน้ำยังท่วมอยู่ไอ้นี้ผมคุยกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมนะไม่ใช่แบบไม่รู้จักกันก็รู้จักกันเป็นไงนะอะไรเนี่ยอะไรประมาณเน
0: ี้ยแล้วเปลี่ยนความเห็นกันสนุกสนุกอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์แต่นี่อาจารย์มันความเสียหายความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันหนักหนาขนาด
1: ถ้าผมมาประเมินผมประเมินเนี่ยเป็นผมประเมินไปสองครั้งครั้งแรกเนี่ยผมประเมินผลกระทบในไตรมาสที่สามครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับผมประเมินเป็นของห่วงโซ่อุตสาหกรรมห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารถ้าเป็นห่วงโซ่คำว่าห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารท่านผู้ฟังผมประเมินว่าตั้งแต่สินค้าเกษตรที่น้ำท่วมผู้ประกอบการที่เอาสินค้าเกษตรมาแปรรูปก็คือกลางน้ำแล้วไปแล้วต้องใช้ผู้ประกอบการที่เป็นค้าส่งค้าปลีกขนส่งผู้บริโภคแล้วก็ส่งออกก็มีอยู่6ส่วนที่เกี่ยวข้องเกษตรกรผู้ประกอบการ SME ทั้ง SME และไม่ SME ค้าส่งค้าปลีกแล้วก็ขนส่งแล้วก็ผู้บริโภคแล้วก็ผู้ส่งออก6ส่วนที่รวมตัวกันเป็นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารซึ่งทั้งก้อนเนี้ยมันกระทบมูลค่าของทั้งก้อนเนี้ย 6.9 หมื่นล้านบาท
0: โอ้เยอะค่ะอาจารย
1: ์ 6.9 หมื่นล้านกระทบมากที่สุดก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรกลุ่มไหนก็จะมีข้าวโพดมันสำปะหลังผลไม้เนื้อเป็ดเนื้อไก่ไข่ไก่แต่ละภาคกระทบไม่เท่ากันนะอันนี้ประเมินใน32จังหวัดน
0: ะ
1: วันนี้ถ้าภาคมันออกเนี่ยก็จะกระทบผลไม้เยอะโดยเฉพาะยิ่งทุเรียนทุเรียนยืนต้นตายเลยพอน้ำท่วมลองลงมาถ้าอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นข้าวถ้าได้รับผลกระทบอันดับหนึ่งต่อมันสำปะหลังสามทุเรียนกลุ่มผลไม้เนี่ยทุเรียนเป็นยังไงนะ
0: ค่ะ
1: ลองลงมาก็เป็นผู้ประกอบการที่เป็นไอ้ขั้นกลางของขั้นกลางเนี่ยก็จะเช่นถ้าเป็นข้าวไอ้กลุ่มโรงสีที่น้ําท่วมต้องถูกปิดกิจการไปคือปิดไป7วันนะลองลงมาก็จะเป็นอันดับสามก็เราผู้บริโภคเนี่ยได้รับผลกระทบในแง่ของการที่เราใช้จ่ายแพงขึ้นเพราะว่าสินค้ามันแพง

0: เนื่องมาจากสินค้าขาดแคลนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยส่งออกเนี่ยส่งออกข้าวมันสำปะหลังจะเป็นสองตัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยทำให้การผลิตสะดุดแล้วไม่สามารถส่งออกไปได้ประมาณสัก5,000 ล้านบาทลดหลั่นกันไปแต่ตัวหลักๆก็เป็นข้าวแล้วก็มันสำปะหลัง
1: ค่ะอาจารย์นี่ก็คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มเกษตรอาหาร
0: ไม่ได้ยังไม่ได้ประเมินกลุ่มอุตสาหกรรมน
1: ะ
0: กลุ่มอุตสาหกรรมเราก็ทราบว่าโรงงานรถยนต์ของของบางยี่ง้อเนี่ยเขาปิดทำการพอโดนน้ำท่วม3-4 โรงตามข่าวแต่ผมยังไม่ได้ประเมินตรงนั้นอันนี้ผมประเมินผมคิดว่าในภาคการผลิตอาหารเนี่ยน่าจะใหญ่ที่สุดซึ่งในบทวิเคราะห์อันแรกเนี่ยก็จะพูดถึงถ้าไล่เป็นภาคการผลิตอันนี้เมื่อกี้เนี่ยท่านฟังผมวิเคราะห์เจาะไปที่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหารได้รับผลกระทบ9.6 ล้านบาทไอ้ตรงที่บทวิเคราะห์แรกเนี่ยถ้าไล่เป็นรายภาคการผลิตอะไรที่ได้รับผลกระทบมากสุดภาคการผลิต1อุตสาหกรรมแต่ไม่ได้ระบุอุตสาหกรรมไหนนะทั้งหมดรองลงมาก็คือเกษตรรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มค้าส่งค้าปลีกและร้านอาหารเพราะว่าพอน้ำท่วมเนี่ยค้าส่งค้าปลีกเขาก็ทำมาค้าขายไม่ได้เพราะว่าสินค้าไม่เข้ามาร้านอาหารซึ่งจะต้องขายอาหารแต่น้ำท่วมมันต้องปิดไปเยอะไอ้ตรงที่เป็นค้าส่งค้าปลีกเนี่ยและอาหารเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
1: ค
0: ่าส่งค้าปลีกเรื่องส่งสินค้าระบบโลจิสติกรวมถึงการขนส่งเนี่ยเพราะนั้นกรุงเทพเนี่ยมูลค่าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดขณะนี้เนี่ยนะครับในรอบแรกเนี่ยใน24-25ยุค7-4 วันจะเป็นค่าส่งค้าปลีกและร้านอาหารส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมและเกษตรเนี่ยอันนี้ก้อนเนี่ยจะอยู่ในต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเกษตรอุตสาหกรรมอยู่ในต่างจังหวัดมันก็สอดรับกับการผลวิเคราะห์ของผมที่ออกมาในชุดที่สองที่เรื่องของเจาะลงไปที่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
1: ค่ะอาจารย
0: ์อาจารย์อย่างนี้ครับครับ
1: อาจารย์อย่างนี้คือยังคุยกับอาจารย์ยังไม่จบเลยแต่ทีนี้เนี่ยกำลังพูดถึงค้างอยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะตัดข่าวเข้าข่าวสถานีค่ะเดี๋ยวจบข่าวสถานีเราคุยกันต่ออีกนะคะอาจารย์สะดวกไหมคะ
0: ได้
1: เนาะค
0: ่
1: ะคือถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะอาจารย์ขออนุญาตค่ะค่ะ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงพาณิชย์จะตั้งวอลลุ่มดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: กระทรวงพาณิชย์จะตั้งวอร์รูมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงพร้อมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
1: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมให้การช่วยเหลือเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมเพื่อรองรับความต้องการส่วนระยะยาวจะจัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนต่อไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ซอยพัฒนาการ69ระดมเรือลุงถั่วผลักดันน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสถานีสูบน้ำพระโขนงช่วยเหลือประชาชนเขตลาดกระบัง
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มกว้าวและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฝกคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกเร่งระบายน้ำช่วยประชาชนและพื้นที่เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อเนื่องเป็นวันที่5
12: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกนำยานพาหนะและเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปสนับสนุนการระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน2จุดจุดแรกที่อำเภอท่าเรือใช้รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่หมู่ที่3บ้านหนองหัวลิง ตำบลหนองขนากช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม5หมู่บ้านประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ400ครัวเรือนจุดที่2ไปที่อำเภออุทัยใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลที่วัดกระสังหมู่ที่1บ้านธนูคลองโค้งตำบลธนูช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,000 ไร่ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 1,200 ครัวเรือนทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต9พิษณุโลกยังคงระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยใจทำประกันภัย
9: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
10: ปรึกษา Exim Bank สิ
9: Exim Bank เหรอ
10: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
9: Exim Bank
10: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
8: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
13: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
14: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
15: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงนึงนะคะกับรายการเสียงเศรษฐกิจนะคะเรากำลังคุยอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะอาจารย์คะสวัสดีครั้งค่ะ
16: สวัสดีครับคุณพิชาภาครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
15: ค่ะขอประทานโทษอาจารย์เมื่อสักครู่พอดีแบบกำลังติดพันแต่ว่าต้องฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนของสถานีค่ะก็เลยต้องมาขัดอาจารย์นิดนึงพอดีอาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องของความค่ะผลกระทบนะคะอาจารย์เรื่องทางด้านอาหารเกษตรนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็พูดถึงอุตสาหกรรมค่ะอาจารย์
16: ค่ะก็ถ้าเป็นรายในรอบแรกของการวิเคราะห์เนี่ยผมเป็นวิเคราะห์ใน48จังหวัดพอรอบที่2เนี่ยประเมินอีกครั้งนึงใน7 7วันรอบแรกในประเมิน4วันรอบที่2ประเมิน7วันในประเมิน7วันเนี่ยมันเป็นการประเมินในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในรอบแรกประเมิน48จังหวัดอันนี้เนี่ยจังหวัดรอบแรกใน48จังหวัดรอบที่2เนี่ย32จังหวัดไอ้ตรงนี้เนี่ยผมไปเอาจังหวัดจำนวนจังหวัดมาจากไหนรอบแรกนี่ก็จากกรมอุตุนะครับรอบที่2เนี่ยจากปอพอศูนย์ป้องกันภัยสังกัดน่าจะกระทรวงมหาดไทยครับก็ประเมินเวลา4วันกับ7วันในรอบแรกนี่จะประเมินเป็นอุตสาหกรรมโดยรวมว่าในแต่ละอุตสาหกรรมโดยรวมเนี่ยอะไรกระทบมากที่สุดซึ่งผมเบรกแรกเนี่ยผมก็บอกท่านผู้ฟังว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็เยอะแยะทั้งรายใหญ่รายเล็กที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการเกษตรอันที่สามก็จะเป็นเรื่องของค่าส่งค่าปลีกและร้านอาหารอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสามภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบซึ่งมูลค่าเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปในรอบแรกเนี่ยประเมินรายภูมิภาคยังไม่ได้รายลงไปรายจังหวัดว่าจังหวัดไหนได้รับผลกระทบเยอะทั้งรอบแรกและรอบสองเนี่ยมันก็จะเป็นมีกรุงเทพอยู่ในนั้นเรียนท่านผู้ฟังกลมๆภายใต้เวลาที่เรามีอยู่อย่างจำกัดก็คือว่าในไตรมาส3เนี่ยผมคิดว่าน้ำท่วมเนี่ยรอบนี้เนี่ยหายไปประมาณสัก 0.5% ของ GDP หายไป 0.5%
15: ค่ะ
16: หมายความว่าครับ
15: เช่นค่ะหมายความว่า
16: หมายความว่าเทียบกับปีเอ้ยเทียบกับไตรมาส2ครับ2569
15: ค่ะ
16: และก็ไตรมาส3ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวิธีวิเคราะห์ของผมเนี่ยผมก็เอาไตรมาส2ตั้งว่าไตรมาส2ของปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยโต 1.9% อันนี้คุณพิชาภาและท่านฟังทราบอยู่แล้วทีนี้ถ้าในไตรมาส3เนี่ยเราเจอน้ำท่วมเนี่ยมันจะหายไปเท่าไหร่ผมก็หายไป 0.5 ก็จาก 1.9 หายไป 0.5 ก็เหลือ 1.4 แต่ก็ได้อันนี้ส่งจากไทยช่วยไทยพลัสในไตรมาส3แต่ไทยช่วยไทยเนี่ยผมว่าน่าจะโตประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3 ถึง 0.4 ไอ้ 0.3 0.4 จากไทยช่วยไทยเนี่ยมันก็ไปเพิ่มในส่วนที่เป็นตัวการบริโภคของประเทศไทยก็คือกระตุ้นให้คนไทยกินใช้ซึ่งในตัวการบริโภคเนี่ยมันก็มีสัดส่วนที่สูงเป็นอันดับ2ของ GDP ก็คือ 55% ของ GDPเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เงินไปที่การบริโภคมันก็จะช่วยกระตุ้นซึ่งกระตุ้นได้ประมาณ 0.3 0.4 ผมให้เต็มที่ก็
15: 0.4
16: เพราะฉะนั้นก็เหลือ 0.4 ก็ประมาณ 1.8 1.8 เพราะฉะนั้นไตรมาส3ผมคาดว่า 1.7 1.8 ประมาณเนี้ยหรืออาจจะสูงกว่าหรือแต่ไปดรอปลงในปลายของไตรมาสแรกก็ได้เพราะมันคาบเกี่ยวมันช่วงปลายเดือนของกันยาครับเกี่ยว
15: ปลายกันยาต้นตุลาแต่อาจารย์มองว่าอันเนี้ยผลกระทบที่อาจารย์ประเมินแล้ววิเคราะห์เนี่ยมันจะเป็นผลกระทบแค่ช่วงสั้นน่ะมันจะไม่ยาวไปกระทบถึงตัวเลขของไตรมาส4ใช่มั้ยคะ
16: ยังไม่แต่ไตรมาส4ทั้งนี้เนี่ยคำถามนี่คำถามดีนะคุณพี่ชาพาคำถามดีไตรมาส4เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตอนเนี้ยมันมาต้นเดือนตุลาแล้วมันยังมีเรื่องของฝนอยู่นะ
15: ใช่
16: มันยังมีเรื่องของฝนอยู่นะยังไม่จบก็พูดง่ายๆคือยังหลอนอยู่นะตอนนี้สำหรับผมนะผมหลอนแล้วตอนเนี้ยคือจะ
15: พอฝนตกอีกนะคะอาจารย์ฝนตก
16: ใช่มันจะลงได้อีกเนี่ยมันก็ไปกระแทกที่เศรษฐกิจภาคใต้ต่อก็ขึ้นอยู่กับการจัดการที่ภาคใต้ต่อนะมันไปถึงอะไรนะที่เขาคาดการ5-8ใช่ไหมฮะ5-6-7-8อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ในครึ่งเดือนของตุลาเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจว่าแล้วมันจะมากไหมถ้ามากไหมกลับไปสู่ระดับน้ำเท่าเดิมก็คงจะกระทบอีกค่อยว่ากันใหม่ประเมินนั้นประเมินแบบกันใหม่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันก็ไม่ท่วมแล้วนะมันก็รัฐบาลระบายน้ำออกได้ทันทุกทีอันนั้นก็คงจะไม่มีผลกระทบอะไร ในต้นเดือนของตุลาคมครับอันนี้ต้องประเมินปริมาณน้ำฝนอีกทีนึง
15: ค่ะเพราะที่พี่ถามว่ามันจะกระเทือนไปถึงไตรมาสสี่ไหมเนี่ยเพราะว่าก็เลยอยากจะทราบว่าทั้งปีเนี่ยมันจะเหลือสักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างรัฐมนตรีคลังท่านก็พูดบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้กระทบ GDP ไม่เกิน 0.1% อย่างนี้ค่ะอาจารย์
16: ครับเขาหมายถึงทั้งปีใช่ไหมครับ
15: ใช
16: ่หมายถึงว่าเฉพาะน้ำท่วมหรือเปล่า
15: ค่ะใช่เขาบอกว่าผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะจะไม่เกิน 0.1% แล้วก็ GDP จะโต 2.5
16: อ๋อคือผมอ่ะแชร์ไอเดียกับคุณพี่ชาภาอย่างนี
15: ้
16: ถ้าทั้งปีเนี่ยผมคิดว่าประมาณสัก 2.1 โอเครัฐบาลบอก 2.5 รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องพูดว่า GDP สูงนะ
15: เยอะๆไว
16: ้ก่อนใช่มันเป้าหมายเพื่อไว้ให้พุ่งชนนะเราก็เห็นได้ตั้งแต่เป้าหมายเนี่ยต้องส่งออกจะต้องโตเท่านั้นมีทำไม่ได้อะมันเป็นเป้ามันเป็น KPI ที่จะต้องทำให้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันผิดวิสัยที่หน่วยงานรัฐจะพูดถึง GDP ต่ำหรือเป้าทางเศรษฐกิจต่ำมันเป็นไปไม่ได้นะก็ต้องพูดสูงอยู่แล้วนะแต่ในฐานะนักวิชาการเนี่ยผมคิดว่าปีนี้เนี่ยโตประมาณสัก 2.1%
15: แค่นี้ก็เก่งแล้วนะอาจารย์
16: ใช่โต 2.1% เนี่ยก็เท่ากับว่าปีที่แล้วเราโต 2.4% ของอัตราขยายตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยปีที่แล้ว 2.4% ถ้าปีนี้ 2.1 2.2 ก็ทั้งปีเนี่ยเราหายปีนี้จะหายไปประมาณ 0.2 ถึง
15: 0.3%
16: ถ้ารัฐบาลตั้งไว้ 2.5 ก็หมายความว่าปีนี้เนี่ยมันจะขยายตัวมากกว่าปี2จุดปีที่แล้วที่โต 2.4 ก็แสดงบวก 0.1 ถ้าตัวเลขต่ำแต่ตัวเลขผมเนี่ยผมคิดว่าลบ 0.2 ถึง 0.3 YoY year on year เหตุผลไม่ได้ตำหนิใครครับเหตุผล1หลักๆเลย1ปัจจัยด้านราคาน้ำมัน2น้ำท่วมซึ่งเราตั้งต้นทางว่าปัจจัยเสี่ยงในปีนี้ก็มีน้ำมันกับน้ำท่วมไอ้ตรงนี้มันก็จะกระแทกเรื่องอะไรบ้างน้ำมันก็ทุกเซกเตอร์เลยทั้งเรื่องของการบริโภคเรื่องของการขนส่งเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเรื่องการลงทุนการบริโภคไอ้น้ำมันน้ำท่วมก็ไปเรื่องการบริโภคเรื่องการลงทุนทั้งปีเนี่ยตัวที่ดีที่สุดขณะนี้เนี่ยน่าจะเป็นการส่งออกน่าจะเป็นส่งออกที่จะจุดเป็นตัวพระเอกเลยปีนี้
15: ค่ะถ้าเรื่องภาษีการค้าหน้าตา301อะไรไม่น่าจะกระทบมาก
16: ยังมันไม่ได้ยังไม่ได้จบยังไม่จบเพราะตอนนี้มันเจออยู่ 12.5%
15: ค่ะ
16: ยังไม่ได้จบว่าตกลงประเทศไทยเจอเท่าไหร่เพราะว่าการเจรจาเรื่องภาษีที่เราใช้ภาษาอังกฤษว่า agreementreciprocal tariff เนี่ยมันยังไม่ที่ใช้ตัวย่อว่า ART เนี่ยมันยังไม่ได้สนิทมันยังไม่ได้จดปากกาว่าเจอเท่าไหร่กันแน
15: ่
16: ซึ่งที่พูดกันในสื่อและรัฐบาลพูดเนี่ยก็ 19% จะมากกว่า 19% หรือจะน้อยกว่า 19% ยังไม่รู
15: ้
16: แต่ณวันนี้เลยเจอมาตรา301ที่คุณติชาภาพูดเนี่ย 12.5 จากสินค้านำเข้ามาใช้แรงงานทาสแล้วกำลังอยู่ในช่วงของการตรวจสอบเรื่องของประเทศไทยถูกตรวจสอบเรื่องของผลผลิตเกินผลผลิตเกินหมายถึงภาคการผลิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะอุตสาหกรรมไหนก็แล้วแต่ผลิตสินค้าเกินผลิตสินค้าเกินแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังผมก็อาจจะคิดว่าแล้วมันผิดอะไรเหรออ๋อในผิดในความหมายของสหรัฐอเมริกาพอประเทศไทยผลิตเกินแล้วก็ส่งไปสินค้าไปทุ่มตลาดเขาไปทุ่มตลาดก็คือขายราคาสวมสิทธิ์ด้วยไปสวมเอาสินค้าสวมสิทธิ์ไปขายบ้านเขาแล้วราคาถูกๆไปขายบ้านเขาก็ทำลายเศรษฐกิจเขา
15: ค่ะ
16: มาก้า make America great again ยังไงฮะทำลายนโยบายนี้เพราะว่าต้องอเมริกาจะต้องผลิตเองผลิตเองกินเองใช้เองลงทุนเองแต่เราไปเอาสินค้าสวมสิทธิ์ไปขายบ้านเขาเอาสินค้าราคาถูกไปทุ่มตลาดบ้านเขา เขาก็จัดอยู่ซึ่งขณะนี้กำลังถูกตรวจสอบอยู
15: ่
16: เพราะนั้นหนึ่ง
15: คุณพิชญาพูดส่งออกก็ยังดีอยู
16: ่ส่งออกเพื่อนฟังคือฟังผมอยู่ก็จะงงอ้าวแล้วมันถูกตรวจสอบภาษีกว่า12แล้วทำไมมันยังส่งออกสูงอยู่เหตุผลของมันก็คือว่าเมื่อผู้นำเข้าในสหรัฐอเมริกากังวลว่าภาษีมันยังไม่แน่นอนมันอาจจะสูงก็ได้มันอาจจะต่ำก็ได้วิธีที่จะหนีผลกระทบก็คือว่าเร่งนำเข้าช่วงนี้มันภาษีมันยังต่ำอยู่ไงมันยัง 12.5 ถ้ามันเกิดเดือนหน้ามันเจอ 19% ไปก็สวยเลยก็ตอนนี้ก็เร่งนำเข้าเร่ง
15: มันถึงส่งออกดีส่งออกโต
16: ใช่พอเร่งนำเข้าเราก็ส่งออกได้โต
15: ค่ะค่ะอย่างนี้ค่ะอาจารย์พอดีเวลาเนี่ยเหลืออีกแค่ 2-3 นาทีเท่านั้นเองเอาเป็นจะขอรบกวนอาจารย์ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยว่าคนไทยอุตสาหกรรมไทยตอนนี้ควรจะอยู่ยังไงทำยังไงเซฟตัวหรือว่ายิ่งต้องออกแรงเต็มที่ค่ะ
16: อุตสาหกรรมไทยกำลังรอวันตายครับ
15: ค
16: ่
15: ะ
16: โอ้ยฟังแล้วตกใจอ๋อผมไม่ได้พูดเกินจริงครับเพราะว่าไปดูอะไรนะอัตราการใช้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมไทยหมายความว่าในหนึ่งโรงงานเนี่ยจะต้องผลิตได้เต็ม 100% ประสิทธิภาพในการวิ่งใน 100% แต่วันนี้มันเหลือ 40% 30% ถ้าโรงงานมีเครื่องจักรอยู่3ตัวเต็ม 100% วันนี้ทำได้เดือนเครื่องเดียวนะเพราะนั้นอุตสาหกรรมไทยรอวันตาย
15: ค่ะ
16: นะภายใต้องค์คาพยพทั้งหมดสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในอุตสาหกรรมไทยรวมกันได้ยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมเหล็กของผู้ประกอบการไทยไม่ทำอะไรเลยนี่รอวันตายต่อไปเนี่ยลงเราไม่ต้องซื้อเหล็กจากคนไทยแล้วในผลิตไปได้เราไปนำเข้าดีกว่าถ้าองค์คาพยพทั้งหมดประเทศไทยเป็นแบบนี้รออุตสาหกรรมรอวันตายผมก็ยกตัวอย่างว่าอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นอุตสาหกรรมเหล็กตอนนี้เหลือประมาณ 30% นะอัตราการใช้กำลังการผลิตหมายความว่าถ้าเราวิ่งเต็มศักยภาพ 100% แต่ตอนนี้อุตสาหกรรมเหล็กบ้านเราเหลือ 30% ถ้าเหลือ 25% เมื่อไหร่เขาอยู่ไม่ได้ละเขาต้องปิดกิจการเมื่อไหร่ก็ตามที่ 25% เหลือ 25% เนี่ยวันนั้นประเทศไทยจะนำเข้าเหล็กทั้งหมดกระทบการจ้างงาน
15: ค่ะ
16: แน่นอน
15: ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์คนไทย
16: คนไทยก็ก็เหนื่อยนะครับคนไทยก็เหนื่อยนะวันนี้ไม่รู้จะยังไงดี
15: ค่ะ
16: คนไทยก็ต้องรัฐบาลน่ะก็ต้องมาช่วยคนไทยครับ
15: ค่ะ
16: ให้คนไทยคนถามว่าคนไทยในที่นี้เนี่ยมีทั้งผู้บริโภคมีทั้งนักลงทุนมีทั้งผู้ประกอบการมีเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของการสินค้าอื่นเข้ามาแข่งกับคนไทยมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเดี๋ยวต้องเข้ามาดูแลปัญหาของมันจริงๆอ่ะมันถึงจะไปต่อได้อ่ะ
15: ถึงจะไปต่อได้เนาะ
16: ใช่ครับ
15: พอฟังอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วเหนื่อยค่ะแต่ว่าแล้วก็อยากจริงๆแล้วอยากจะคุยกับอาจารย์ต่ออีกเยอะๆเลยแต่แหมเวลามันหมดนะสิคะอาจารย์เอาไว้ครั้งหน้าขอคุยกันอีกนะคะอาจารย
16: ์ได้ครับยินดีครับคุณพิชภาครับ
15: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงเลยนะคะอาจารย
16: ์
15: สว
16: ั
15: สด
16: ี
15: นะคะ
16: ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
15: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็คืออาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.อัศพิสารวานิชนะคะแหมอยากคุยต่อแต่ว่าเวลาหมดเพราะว่าจริงๆกินเวลาคุณอาสิทธิ์มาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวมาคุยกับคุณอาสิทธิ์ค่ะ
17: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
18: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
19: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
20: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูก อยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
21: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
22: ปรึกษา Exim Bank สิ
21: Exim Bank หรอ
22: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
21: Exim Bank
22: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
8: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนจะทำประกันภัย
2: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
23: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
2: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
23: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
2: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
23: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
2: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
17: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
15: ค่ะคุณผู้ฟังคะก็กลับมาอีกช่วงแล้วค่ะแล้วก็คุยกับคุณนศิษย์เลยนะคะเพราะตอนนี้คุณนศิษย์อยู่ในสายแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนศิษย
24: ์สวัสดีครับอุ้ยจะพาท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
15: แหมเราตกใจเรื่องน้ำท่วมไปแล้วนะคะมาพอตลาดเปิดตกใจนักลงทุนต่างชาติขายซะเยอะอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆต้องตกใจไหมคะคุณนศิษย
24: ์ต้องตกใจครับ จริงๆเรื่องน้ำท่วมไม่ต้องตกใจหรอกครับมันไม่ได้มีอะไรที่แบบจะเป็นปัจจัยลบอะไรมากมายนะครับเรื่องน้ำท่วมเนี่ยถ้าเราไปโฟกัสเหมือนที่ผมได้พูดไปสัปดาห์ที่แล้วอะนะครับเราไปเทียบกับปี54ไม่ได้คนละเรื่องกันนะครับตอนปี54เนี่ยมันกระทบซัพพลายเชนเกือบหมดนะครับโรงงานต้องปิดนะครับภาคอุตสาหกรรมต้องปิดมากระทบรายได้ของคนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยพอมากระทบรายได้ของคนนะครับนะมันก็กระทบการบริโภคโรงงานปิดก็กระทบเรื่อง investment ถูกไหมครับเรื่องต่างๆเรื่องพวกนั้นเนี่ยมากระทบต่อซัพพลายเชนของประเทศในภาพใหญ่อีโคโนมิกแอคทิวิตี้มันหายไปเกือบหมดนะครับแต่รอบนี้มากระทบส่วนใหญ่ที่กระทบเนี่ยกระทบที่อยู่อาศัยนะครับกระทบในเรื่องของการเดินทางอ่ะว่าง่ายซึ่งนะครับความแตกต่างคือวันนี้ยังไม่มีใครตกงานถูกป่ะถูกไหมฮะห้างร้านต่างๆบริษัทต่างๆทุกวันนี้คนยังไปทำงานปกติอยู่เลยคุณวิชาพาฝนตก
15: มีตก
24: ฝนตกน้ำท่วม
15: มีดีการบินไทยตกงานคนจากน้ำท่วม
24: อันนั้นก็เขาเรียกว่าผลก็มาจากการกระทำถูกไหมครับเขาไม่ได้แปลกประหลาดอะไรคือมันการบินไทยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมว่าอันนั้นประหลาดวิวหาถูกไหมครับนะแล้วท่าทีที่ออกมามันคือมันกระทบภาพลักษณ์เยอะวิชาพาครับนะแล้วกระบวนการในการบริหารจัดการของการบินไทยเนี่ยผมไม่ได้ว่าการบินไทยไม่ดีไปหมดนะ
15: ค่ะ
24: นะครับแต่การเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยคุณพิยาภาคุณปล่อยให้ลูกน้องคุณเนี่ยนะครับโดนคนเป็นพันเนี่ยยืนด่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยโดยที่คุณไม่ทำอะไรเลยคุณพิยาภาเนี่ยหรอปะมันเป็นอะไรที่มันสะท้อนหลายอย่างมากคุณพิยาภาครับถูกไหมฮะคือพนักงานที่อยู่ที่สนามบินเนี่ยผมได้มีประสบการณ์คุยกับบางหลายท่านคุณยังคะแทบไม่มีใครคือช่วงแรกๆก็คงจะมีการตำหนิด่าทอกันพอสมควรนะแต่หลังๆนะทุกคนเขากลับเห็นใจพนักงานการบินไทยคุณวิภาพรได้หรอไหมฮะเพราะตัวเขาเองก็ไม่รู้จะแก้สถานการณ์นั้นอย่างไรเหมือนกันถูกป่ะซึ่งเรื่องพวกนี้ผู้บริหารต้องรับผิดชอบซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะ ป็นเรื่องดีคุณพิพาคือเรื่องนี้ไม่มีคนรับผิดชอบไม่มีคนรับผิดชอบไม่ได้ไงถ้าไม่มีในประหลาดถูกไหมฮะนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแหละดีแล้วครับคุณพิพาการบินไทยหุ้นการบินไทยจะได้ไม่กระทบไปมากกว่านี้นะครับก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะรอบนี้เป็นตัวสะท้อนจริงว่าเฮ้ยการบริการการบินไทยในภาวะวิกฤตเนี่ยมีปัญหาจริงการบินไทยออกจากแผนฟื้นฟูมาเนี่ยนะครับหลายคนคิดว่าจะเป็นหนึ่งในหุ้นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนถูกไหมครับคุณเจอน้ำท่วมไปแค่วันเดียวคุณพิพาวันเดียวนะเอาจริงเพราะเรื่องนี้คุณพิพาเรื่องมันเกิดตั้งแต่วันเสาร์ถูกไหมครับน้ำมันเพิ่งท่วมวันเดียวเองถูกไหมแต่คุณแก้อะไรไม่ได้ผมถามว่าผมมีโอกาสได้คุยได้สดับตับฟังนะครับคนที่เขามีประสบการณ์ในภาคธุรกิจเขาถามคำเดียวคุณพิพาตกลงการบินไทยมันไม่มีแผน BCP หร
15: ือ
24: ถูกไหมคุณพิพาปกติมันต้องมีอ่ะเฮ้ยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมคุณจะทำยังไงแผ่นดินไหวคุณจะทำยังไงมันไม่มีก็
15: หอมรับเหงื่อมันต้องมีแผน1 2 3 4 5 6
24: ผมก็ยังไม่รู้อ่ะแล้วพอไปฟังท่านดีๆการบินไทยว่าโอ้เนี่ยตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นผมคนเดียวไม่น่าจะใช่นะอาจจะเป็นว่าลองดีๆภาคพื้นท่านไปพักร้อนยิ่งหนักเลยคุณพิพาพอนึกออกไหมสรุปว่าเฮ้ยตกลงการบินไทยการทำงานภาคพื้นลองไม่อยู่ทำงานไม่ได้มันไม่ใช่คุณพิพาครับนะผมคิดว่าบอร์ดการบินไทยก็ผมไม่ได้อะไรนะนะครับเขาบอกว่ามีการมองกันผมก็ไม่รู้ว่าการเมืองมันจะไปแทรกเพื่ออะไรถูกป่ะแต่ถามว่าตัดสินใจอย่างนี้มีเป็นปัจจัยลบกับตลาดหุ้นไหมไม่แหละครับไม่แหละครับนะครับส่วนเรื่องของน้ำท่วมที่ผมได้เรียนไปนะครับน้ำมันไม่ได้ท่วมภาคธุรกิจทุกวันนี้ทุกคนยังมีงานทำอยู
15: ่
24: ยังไม่มีกิจการไหนถูกปิดดังนั้นเนี่ยหนึ่งคอนซัมชันไม่ลงไม่ว่าข้อสองคอนซัมชันจะเพิ่มมากขึ้นเพราะวันนี้ทุกคนซื้อของตุนหมดถูกไหมนะครับขนาดเดียวกันนะครับนะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนถูกไหมครับซึ่งผมก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดนะเกิดกับบ้านเรือนเกิดกับเส้นทางคมนาคมต่างๆสุดท้ายมันต้องกลับมาด้วยการใช้จ่ายในการ investment ถ้าเป็นภาครัฐก็ investment ถูกไหมการใช้จ่ายภาครัฐอ่ะก็เป็น spending ถูกไหมครับถ้าเป็นคนก็ต้องมีการปรับปรุงนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวข้องกับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะส่งผลให้ GDP มันโตมากกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยที่มีการคาดการณ์กันไว้ GDP ไทยโต 2.8 อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางสำนักบอก 2.2 ถ้าเจอสถานการณ์ผมคิดว่าจะโตมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ดังนั้นเนี่ยเรื่องน้ำท่วมณวันนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันท่วมแล้วมันดีนะคุณพี่ทำมันไม่ดีหรอกเนี่ยตอนนี้ผมก็รถติดอยู่เนี่ยน้ำก็ท่วมอยู่ฝนตกมาหน่อยเดียวเนี่ยถูกไหมฮะแต่ถามว่ามันไม่ได้ดีหรอกนะแต่ในเชิงแมทแมติกเอางี้ก่อนไหมในเชิงตัวเลขนะครับในเชิงของeconomic activity เนี่ยมันสร้างความคึกคักให้กับกิจกรรมเกษตรกิจจริงๆนะครับนะอันนี้เฉพาะช็อตนี้นะน้ำท่วมกรุงเทพรอบนี้เท่านั้นถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเป็นตามที่คนเขากลัวกันคือน้ำเหนือมันเริ่มไหลมาเร็วอะไรเงี้ยแล้วเกิดสถานการณ์เอาไม่อยู่สมมติ worst case ในปี54อันนั้นอีกเรื่องนะเพราะปี54เนี่ยหุ้นลง25จุดนะไอ้ 25% ทั้งเพื่อจำได้ไหมสถานการณ์มันยาวนานมัน5เดือนถูกไหมครับซึ่งผมก็พยายามคิดว่าในเมื่อรัฐบาลเนี่ยคุณจะถอดบทเรียนมา2รอบแล้วคุณจะผ่านถูกป่
15: ะ
24: หาดใหญ่กทมถูกไห
15: ม
24: ถอดถ้าจะต้องไม่ต้องถอดแล้วมั้งผมว่ารอบนี้ถูกไหม
15: ไม่เหลือไม่เหลือไม่ถอดนะ
24: ผมก็ไม่รู้จะไม่รู้จะยังไงคือผมก็สงสารท่านนายกนะพูดตรงๆนะคุณจะผ่านได้หรือไม
15: ่นะ
24: แต่ว่าคือท่านไปลงพื้นที่ท่านก็โดนด่าแต่ท่านก็ยังไปนะอ่ะเราก็ยังโอเคอ่ะแกก็ใจนักเลงระดับนึงถูกไหมครับนะแต่โดนด่าอยู่แล้วคุณจะผ่านครับสภาพนี้พอได้ออกมาแฮะนะครับแต่แล้วเนี่ยถ้ามาสถานการณ์ทุกเป็นแบบนี้ผมไม่กลัวแล้วจะบอกสอนให้แล้วว่าไม่ตลาดหุ้นแล้วตลาดหุ้นไทยลง 2% กว่าสัปดาห์ผ่านมาก็ไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมแต่ผมเตือนไป2สัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วแล้วสุดท้ายเป็นจริงแล้วโดนหนักกันหมดทั่วโลกเลยถูกป่ะผมเคยบอกคุณจะผ่านไว้แล้วก่อนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าเรื่องในประเทศไม่มีอะไรน่ากังวลคุณกังวลเรื่องเดียวคือการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยดีกว่าจำได้ไหมผมพูดเรื่องนี้
15: จำได้
24: เพราะหนึ่งถ้าเป็นผมจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยถ้าผมเป็นประธานเฟดอ่ะว่าไงถูกป่ะนะครับเพราะนะครับนะเฟดสำหรับผมอ่ะธนาคารกลางไม่ควรพิจารณาแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างคุณจะพอได้หรือไม่นะครับนะแต่ในเมื่อเฟดเขาตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยนะด้วยความเขาสแตนด์สติลเลยนะเขาบอกเฮ้ยหน้าที่ผมคือดูเรื่องเงินเฟ้อเขาบอกผมวิชาการคนนั้นก็ว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเขาบอกเขาต้องการคุมเงินเฟ้อไม่มีทางอื่นเขาขึ้นดอกเบี้ยถูกต้
15: อง
24: แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเขาขึ้นต่อเนื่องแน่ ว่าจำที่ผมพูดได้ไหมคือถ้าเขาจะบาลานซ์ระหว่างเรื่องเสถียรภาพกับเรื่อง economic growth นะครับจริงๆแล้วเฟดก็พูดง่ายๆก็ไม่ควรขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมครับแต่ถ้าวันนี้บอกว่าเฮ้ยเฟดจะเน้นเรื่องเงินเฟ้ออย่างเดียวต้องขึ้นแล้วถ้าขึ้นแบบนี้ด้วยเรื่องนี้ตามใดก็ตามนะครับที่เงินเฟ้อของเฟดยังคงระดับนี้อยู่เงินเฟ้อสหรัฐก็คือ above 3% ทั้งที่เป้าอยู่แค่2เนี่ยอย่างนี้หมายความว่าระยะต่อไปเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องถูกป่ะอย่างน้อยปีนี้อีก1ครั้งซึ่งเรื่องนี้ผมได้เคยบอกท่านนักลงทุนนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมไปแล้วว่ามันไม่มีเหตุผลเลยที่พอเฟดขึ้นดอกเบี้ย BOJ ขึ้นดอกเบี้ยธนาคารญี่ปุ่นจะขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วจำได้ไหมสองสามสัปดาห์ก่อนหน้านู้นเนี่ยขึ้นปุ๊บหุ้นขึ้นติดต่อกัน 2-3 วันเนี่ยถูกป่ะแล้วคนจะคิดว่าโอ้โหขึ้นดอกเบี้ยเป็นเรื่องดีผมก็บอกคุณแล้วก่อนวิทยาลัยผู้ฟังไปที่เนี่ย2สัปดาห์ก่อนนะบอกเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมต้องเลิกอาชีพนี้เลยนะถูกป่ะเพราะตำราทางด้าน investment มันไม่มีหรอกคุณขึ้นดอกเบี้ยแล้วหุ้นขึ้นเนี่ยถูกป่
15: ะ
24: มันชัดเจนคือมันแฟกเตอร์นี้คุณไม่มีทางรีแลกได้ในสมการ asset valuation เนี่ยมันไม่มีหรอกคุณขึ้นดอกเบี้ยที่เขาแฟกเตอร์ขึ้นแล้ว asset price จะขึ้นไม่มีครับผมก็เตือนไปแล้วว่าคุณต้องระวังนะสุดท้ายวิทยาภาพอย่างที่เห็นแล้วครับหุ้นลงมาระเบิดเถิดเทิงแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ย BOJ ขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้ตลาดนักทุนในตลาดการเงินสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นไม่มีใครคาดเลยส่วนใหญ่เอาไปเลยเอาส่วนใหญ่
15: อ
24: ะว่าเฟดธนาคารกลางสหรัฐกับธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ จะขึ้นดอกเบี้ยแค่ครั้งนี้ตอนนี้ภาพมุมมองของนักทุนส่วนใหญ่เนี่ยเขามองว่าขึ้นต่อเนื่องแน่นอน
15: ค่ะ
24: เพราะว่าเขาฟังจากสเตทเมนต์ของแบบประธานเฟดเนี่ยระบุชัดเจนว่าเฮ้ยกรรมการเฟดแม่งกลัวเรื่องเงินเฟ้อกันหมดเลยไม่พอหรอกมั้ยฮะ
15: ค่ะ
24: พอกลัวเรื่องเงินเฟ้อหมดเลยปั๊บเนี่ยก็แน่นอนแหละแสดงว่าเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องทีนี้ทำไม BOJ ถึงต้องขึ้นด้วย BOJ เนี่ยหนักเลยวิภาครับหนักในที่นี้คือมันจะมี impact ต่อตลาดหุ้นไทยแต่หุ้นเอเชียหนักมากเพราะคนเนี่ยกลัวต้นทุนทางการเงินในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นที่สุดเลยผมบอกให้ขอเนื้อออกไปฮะพอถ้ามันขึ้นปั๊บมันอิมแพคแรงต่อเรื่องของ foreign fund flow ถูกไหมครับวันนี้ไม่มีใครเชื่อว่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยในทางเดียวกันเลยอ่ะก็ไม่มีใครเชื่อเลยว่า BOJ จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องมันจึงเป็นที่มาว่าพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยปั๊บนะ BOJ ขึ้นดอกเบี้ยปั๊บขึ้นแค่ 0.25 ครับพี่พาวันนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยขึ้นมาจะเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งเนี่ยทุกเทนเนอร์เลยตั้งแต่10ปีขึ้นไปถูกป่ะดังนั้นเนี่ยนะครับพออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้นะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั้งญี่ปุ่นและอเมริกาทำจุดสูงสุดในรอบ30ปีหมด
15: ค่ะ
24: แล้วเกิดอะไรขึ้นพี่หล่อครับพอตอนนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีนะเท่ากับของไทยนะวัดกันเลยนะ10ปีตอนนี้เขาประมาณ 5.5 ถูกป่ะ 5.5 บวกลบของไทย2ต้นๆวันนี้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงเวลาคนจะไปลงทุนในประเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะดูอัตราผลตอบแทนที่ต่ำที่สุดคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลถูกป่
15: ะ
24: วันนี้ส่วนต่างระหว่างของอเมริกาของไทยอายุ10ปีเนี่ยต่างกัน 3% ของวิทยาภา
15: เยอะ
24: ผมถามคุณวิทยาว่าเยอะสิวันนี้คุณวิทยากู้เงินเมืองไทยไปหรือว่าขายแอสเซทในเมืองไทยไปซื้อในอเมริกาลงพันธบัตรรัฐบาลคุณได้กำไรแน่ๆ 3% แบบไม่มีความเสี่ยงเป็นคุณนะไม่ต้องแต่ถ้าคุณขายไหมขายครับหลายคนบอกโอ้แต่ว่ามันคนละไม่ได้กันนะว่าถ้าคุณตลาดหุ้นเขาจะขายหุ้นไปซื้อบอลเหรอขอโทษทีนะครับถ้าลงทุนตลาดหุ้นหรือว่าตลาดอะไรก็แล้วแต่นะครับนะไม่ใครโง่หรอกคุณวิทยาครับวันนี้เขาขายที่นี่เขาไปรับที่นู่น 3% ไม่มีความเสี่ยง
15: ค่ะ
24: ทำไมจะไม่เอาเหรอครับในทิศทางที่เขารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยการขึ้นดอกเบี้ยหรือการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวขึ้นมันเป็นเนกาทีฟอิมแพคต่อหุ้นถูกว่าคุณว่าสองเด้งเลยอ่ะขึ้นดอกเบี้ยเขามองแล้วแต่หุ้นลงตรงกันข้ามเขาไปที่อเมริกาดอกเบี้ยเพิ่มสูงกว่าเมืองไทย 3% เขาขายตลาดหุ้นไทยเขารู้เลยว่าเดี๋ยวหุ้นต้องลงถูกป่ะหนึ่งเขาลดความเสี่ยงสองเขาไปกินผลตอบแทนฟรี 3% ทำไมเขาจะไม่เอาวิภาถูกไหมฮะแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจว่าทำไมฝรั่งขายต่อเนื่องมา 7-8 วันทำการผมพูดตรงๆนะนี่ยังน้อยไปเมื่อเทียบกับส่วนต่าง 3% ของว่าตามผลการพัฒนาธุรกิจของไทยกับสหรัฐครับ
15: แปลว่าเดี๋ยวจะมีขายหนักๆขึ้นไปอีก
24: ก็ต้องเรียนว่าทำไมถึงจะไม่ขายนะครับถูกไหม
15: ค่ะ
24: ถูกไหมครับทีนี้นะมันจะพันมาที่เรื่องในภูมิภาคตอนนี้สิ่งที่คนกลัวนอกจากเรื่องของเฟดก็คือ BOJ BOJ เขาขึ้นดอกเบี้ยตามเฟดเนี่ยวัตถุประสงค์สำคัญของเขาคือต้องการรักษาในภาพค่าเงินเยนถูกป่ะเพราะเงินเฟ้อผมว่าเขาไม่ได้กังวลหรอกแต่เขาคงขึ้นตามเฟดไม่งั้นเนี่ยเขาไม่อยากให้ค่าเงินเยนมันอ่อนค่าไปมากกว่านี้เมื่อเราพอได้ออกไปแต่ผลที่เกิดขึ้นคืออเมริกาขึ้นดอกเบี้ยญี่ปุ่นขึ้นตามเพื่อไม่อยากให้เยนมันอ่อนค่าแต่ปรากฏว่าอะไรครับ
15: ยิ่งอ่อน
24: พอ BOJปรับขึ้นดอกเบี้ยตามเฟดดอลลาร์แข็งนะแต
15: ่
24: ทำไปทำมาเยนก็อ่อนด้วยอ่อนมันไปคนละเรื่องเลยมันไม่ไปทางเดียวกันนะนึกออกไหมฮะน
15: ะ
24: ดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี้ยนะครับสิ่งที่มันน่ากังวลคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นเนี่ยที่ทางเดียวกับอเมริกาแต่ค่าเงินเยนอักเกนปัดกับอ่อนค่าลงกับบาทก็อ่อนถูกป่ะตรงนี้ทำให้คนที่โอนโอ้โหอย่างนี้ BOJ อยู่ไม่ได้หรอกต้องไปต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะเปิดจะต้องบางจังหวะจะต้องขึ้นนำอเมริกาไปด้วยซ้ำถูกไหมคุณแม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาปล่อยข้างเงินอ่อนค่าเขาตายหรือไม่ตายถูกไหมเขาได้นำเข้าสินค้าเข้ามาเงินอ่อนค่าเขาทำไงถูกไหมวันนี้ท่านผู้ฟังหลายคนบอกเอ้ยค่าเงินเยนอ่อนไม่ดีเหรอใครๆก็อยากให้ค่าเงินอ่อนค่าเงินของประเทศตัวเองอ่อนคุณพูดแบบไม่มีลอจิกไงถูกป่
15: ะ
24: อย่างของไทยเนี่ยเราเนี่ยอยากให้ค่าเงินบาทอ่อนเพราะเศรษฐกิจของเราเนี่ยเกิน1ใน3คือการส่งออกถูกไห
15: ม
24: ถ้ามันอ่อนว่าราคาสินค้าของคุณมันถูกกว่าเมื่อเทียบกับคู่ค้าถูกไหมมันถูกลงเมื่อเทียบกับค่าเงินของคู่ค้าถูกป่ะ
15: ค่ะ
24: แต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ใช่ประเทศส่งออกคุณวิทยาพรเนี่ยหรอกไหมวันนี้เขาไม่ใช่ประเทศส่งออกอีกแล้วถูกไหมครับนะวันนี้แล้วเขาต้องไปในประเทศเขาค่าเงินเยนอ่อนเขาทำไงแล้วยิ่งค่าเงินเยนอ่อนแล้วประเทศเขาเป็นประเทศที่เป็นผู้นำเข้าค่าเงินเยนอ่อนสินค้าแพงเงินเฟ้อก็ยิ่งขึ้นคนยิ่งแย่ถูกป่าวอ่ะนี่คือเป้าหมายของ BOJ เราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องตกใจหรอกครับ BOJ มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเพราะเผื่อวางจังหวะอาจจะขึ้นแซงเฟดได้ซ้ำแล้วนี่แหละคือความเปลี่ยนสำคัญของตลาดหุ้นโลกในเวลานี้ตลาดหุ้นไทยด้วยเรื่องปัจจัยในประเทศของไทยไม่มีอะไรเลย
15: ค
24: ุณไม่ต้องกังวลเลยเรื่องการวงการเมืองเรื่องอะไรขอโทษทีนะ
15: น้อยไปเลย
24: คุณจะพา
15: น้อยไปค่ะ
24: วันนี้น้ำท่วมกรุงเทพท่านนายกเดินทางไปตามไปช่วยเหลือประชาชนตามชุมชนต่างๆต่อให้มีคนมาด่าท่านนายกอ่ะจนคอแตกอ่ะถ้านับมือสภาท่านนี้เกิดขึ้น
15: ก็ยังคงเป็นนายกอยู
24: ่ก็นั่นแหละสี่ถูกไหมล่ะแต่คุณไม่ต้องไปสนใจเรื่องเดี๋ยวครับตอนนี้คุณดูเรื่องแม่ขนาดใหญ่ของโลกดีกว่าเพราะตอนนี้ปัจจัยลบสำคัญของตลาดหุ้นไทยสำคัญที่สุดที่กดดันคือเรื่องของฟันโฟไหลออกแล้วมันไม่ได้ออกเฉพาะตลาดหุ้นมันออกในตลาดพันธบัตรด้วยถูกไหม
15: ค่ะเพราะฉะนั้นในที่เคยหวังกันไว้ว่าปีนี้นักลงทุนต่างชาติจะเป็นสถานะซื้อสุทธิมันอาจจะกลายเป็นขายสุทธิก็ได้ใน3เดือนข้างหน้าด้วยแล้วก็ทั้งปี
24: ไม่ผมไม่ได้เห็นอย่างนั้นคุณพี่ฝาก
15: ไม่ขนาดนั้นนะ
24: คือตอนนี้ผมบอกคุณแล้วถ้ากองวิภาไปแล้วไงตอนที่เกิดขึ้นเดี๋ยวไปเราหุ้นขึ้นเดี๋ยวผมเตือนที่เนี่ยผมบอกเฮ้ยคุณไม่หุ้นประเทศไทยมันไม่ขนขึ้นมันต้องลงก่อนเพื่อให้รับแฟกเตอร์นี้ก่อนให้ตลาดมันรีไพซิ่งกับแฟกเตอร์ใหม่นี้ก่
15: อ
24: นถูกป่ะแล้วมันจะเห็นว่าตลาดหุ้นมันไม่ได้น่ากลัวแต่คุณเลือกที่จะขึ้นพอเลือกที่จะขึ้นปั๊บเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับตลาดถูกป่ะงั้นเนี่ยลิสต์มันเพิ่มขึ้นมาอีกรอบหนึ่งตลาดมันยังไม่ได้รีไพซิ่งอะไรเลยคุณอยู่ดีคุณขึ้นไปวันนี้พอมันขึ้นภาพที่เกิดขึ้นในช่วงสองวันที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้คุณจะพาในสัปดาห์ที่หนึ่งที่เฟดขึ้นดอกเบี้ย BOJ ขึ้นดอกเบี้ยแล้วหุ้นไทยขึ้นเนี่ยกองทุนในประเทศซื้อเป็นหลักกับรายย่อยแล้วฝรั่งขายตลอดทางเลยครับยิ่งขึ้นยิ่งขายยิ่งขึ้นยิ่งขายยิ่งขึ้นยิ่งขายฝรั่งขายได้บวกหมดคุณจะพาครับนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่หนึ่งพอถึงสัปดาห์ที่2คุณวิภาก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนเริ่มกลับมาขายแล้วก็ซื้อแล้วไม่ขึ้นละขายดีกว่าปรากฏว่าในจังหวะที่คุณกำลังทยอยขายนะฝรั่งเขาทุบเลยครับวันละ 7,000 ล้าน 10,000 ล้านเห็นป่ะเห็นภาพมั้ยตอนนี้แล้วตกลงมา 2% กว่านะครับถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้แต่ผมก็จะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องกังวลโดยหลักการมันต้องลงก่อนแบบนี้อยู่แล้วแต่ถามว่าดาวสลิดตลาดหุ้นไทยมันเยอะมั้ยมันไม่ได้เยอะฝรั่งเขาก็รู้ ถูกไหมครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเช่นนั้นถ้าเราคุณต้องไปดูอ่ะมันต้องคือเรื่องพวกนี้ต้องดูในรายละเอียดคุณไปดูภาพใหญ่บอกฝรั่งขายเดียวไม่ได้ไงคุณต้องดูด้วยว่าเขาขายอะไรแล้วเขาซื้ออะไรในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เขาขายเนี่ยเขาขายหุ้นที่กองทุนซื้อเขาออกมาก่อนหน้านี้ทั้งนั้นเลยถูกป่ะกลุ่มพลังงานฝรั่งซื้อเนี่ยฝรั่งไม่ซื้อหรอกก่อนหน้านี้ถูกไหมแต่กองทุนซื้อเนี่ยกองทุนเขาขายสวนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในกลุ่มพลังงานปตท.กลุ่มนี้เละเลยถูกไห
0: ม
24: นะครับขนาดเดียวกันหุ้นตัวไหนที่กองทุนขายก่อนหน้านี้แล้วขายมาตลอดฝรั่งเริ่มกลับเข้ามาซื้อเคแบงค์อย่างเงี้ยฝรั่งซื้อแอดวานซ์ฝรั่งกลับมาซื้อเห็นป่ะดังนั้นภาพเนี่ยของนักลงทุนชาติวันนี้มันไม่ใช่การขายแบบสวิตชิ่งออกไปเลยไม่ใช่ถูกไหมครับมันเป็นการขายเพื่อรีโลเคทพอร์ตเท่านั้นเองนะครับตลาดหุ้นไทยดาวเซลิฟไม่ได้เยอะเลยคุณจะคาดหวังว่าใครตกรถรอบนี้บอกตลาดหุ้นจะไป1,300รอซื้อชาติหน้านะครับถูกไหมฮะวันนี้มันไม่เกิดขึ้นหรอกครับถูกไหมครับนะฟันดาเมนทัลมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นวันนี้มันเป็นแค่เทคนิคอลเท่านั้นเอง
0: ถูกไหมแค่เทคนิคอลค่ะ
24: ดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติตลาดหุ้นไทยจะเป็นวันนี้ผมยังเชื่อว่าตลาดไทยเป็นเซลล์ยังคงหาเป็นเซเว่นของตลาดหุ้นเอเชียอยู่ครับ
0: ยังไม่ได้น่ากังวลแล้วก็ดัชนีที่มันลงมา 1,500 จะหลุด 1,500 อะไรก็ยากเหมือนกันใช่ไหมคุณนสิทธิ
24: ์ผมไม่ได้สนใจอินเด็กซ์ตรงนั้นเลยคุณพิชภา
0: ค่ะ
24: คือถ้าเราคือตลาดหุ้นไทยเนี่ยในช่วง10ปีหลังเนี่ยถ้าคุณไปดูอินเด็กซ์คุณทำอะไรไม่ได้เลยถูกป่ะเพราะอินเด็กซ์ไม่ได้เป็นเซ็นอะไรเลยถูกไหมครับยกตัวอย่างคุณพิชภาคนเล่น T-Secอย่างเงี้ยถูกไห
0: ม
24: เล่นกับอินเด็กซ์คุณไม่ต้องดูเส้นอินเด็กซ์ด้วยซ้ำถ้าคุณอยากหาเกนลิ่งแรงๆนะคุณเปิดกราฟดูหุ้นเดลต้าตัวเดียวได้เรื่องเลยถูกปะเพราะมันถ้าจะเล็บเป็นเส้นทั้งหมดอยู่แล้วพอเนื้อออกมาในเชิงของเดเรคชั่นนะอันนี้ผมไม่สนใจเลยว่าจะไปพันตัวเลขจะ 1,500 1,400 1,300นะผมสนใจหุ้นหลักๆของเรามากกว่าว่าเฮ้ยเราสนใจหุ้นอะไรอยู่แล้วรอซื้อหุ้นอะไรอยู่เพราะเวลาผมลงทุนผมไม่ลงทุนตลาดหุ้นไทยผมลงทุนในหุ้นของตลาดหุ้นไทยที่ดีถูกไหมครับผมบอกจะหลุด 1,500 เพราะอะไรอ่ะสมมติเป็นเดลต้าอย่างเงี้ยเดลต้าลงสมมตินะครับแล้วกดให้อินเด็กซ์ลงด้วยแต่หุ้นตัวอื่นอาจจะไม่ลงก็ได้ไงถูกไหมดังนั้นเนี่ยคือเราดูภาพใหญ่ตลาดนะครับแล้วเรามองว่านี่คือโอกาสหรือไม
0: ่
24: แค่นั้นเองถ้าเราบอกเฮ้ยมันไม่ใช่โอกาสลงไป1,300ก็ไม่ต้องซื้อไหมแต่นี่เป็นโอกาสก็ต้องดูเฮ้ยโอกาสแล้วราคาไหนถึงเหมาะสมในหุ้นแต่ละตัวจบเลยครับ
0: ใช่คืออันเนี้ยเป็นโอกาสจะได้ซ้ำไปเนาะที่มันลงจากที่จำมีคุณนาสิทธิ์เคยพูดบอกว่าเคยดูว่าเอ๊ะมันขึ้นมาสักขนาดนี้แล้วมันคนที่ซื้อไม่ทันเนี่ยก็พลาดโอกาสไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยมันเหมือนกับย่อลงมาให้อีกครั้งนึงแล้วทอดสะพานให้อีกครั้งนึงแล้วสำหรับคนที่ยังไม่ซื้อหรืออยากซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยนะ
24: ตอนนี้คนมันแพนิคคนมันกลัวเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเพราะเงินเฟ้อไม่ลงนะครับซึ่งเขาก็ไม่ติดกลัวโดยหลักตลาดหุ้นมันก็ต้องรับข่าวเรื่องพวกนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งไดเจสต์ลงว่าขึ้นจริงไม่ขึ้นจริงมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่แต่ผมมองข้ามช็อตไปที่ผมเล่นคุณเล่นเก่าพี่มาไปบ่อยๆอ่ะมันขึ้นได้ไม่เยอะหรอกเพราะสุดท้ายพอข้ามปีไปปีหน้าเดี๋ยวเงินเฟ้อมันลงแต่อัตโนมัติถูกไหมฮะเพราะเงินเฟ้อปีนี้มันสูงปีหน้าเนี่ยถ้าราคาน้ำมันไม่ขึ้นไป120 130เงินเฟ้อมันไม่มีทางสูงปีนี้นี่คือหลักคณิตศาสตร์ถูกไหมฮะนะแล้วเนี่ยปีหน้าที่เขาโอกาสโอ้โหเขาจะขึ้นต่อเนื่องไปเลยยาวผมว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะแต่ว่าตอนนี
0: ้
24: ตลาดหุ้นตลาดการเงินโลกมันต้องรับข่าวการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดก่อนเพราะตอนต้นปีเนี่ยมันไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมคุณวิจิภา
0: ค่ะค่ะทีนี้ก่อนที่จะไปเข้าคำถามที่คุณผู้ฟังไล่ส่งคำถามมานะคะคุณอาสิทธิ์เอาเป็นคุณพี่รัศกรก่อนเลยนะคะ

0: เกิดมันไม่อย่างที่คุณสิทธิ์พูดอ่ะวันนี้คุณรัชกรฝากบอกมานะคะทีนี้คุณสิทธิ์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหุ้นที่ต่างชาติขายเยอะๆอะค่ะเป็นตัวที่เราซื้อเลือกซื้อตรงนั้นได้เลยไหมอย่างเช่นปูนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ผมว่าต้องเลือกเป็นตัวๆไปอ่ะอย่างปูนใหญ่เขาไม่ปิดโตเคมีอยู่ครึ่งนึงนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นกลุ่มพวกนี้ก็เอนจอยกับราคาน้ำมันที่ขึ้นมาระดับสูงอยู่ระดับนึงอยู่แล้วถูกไหมครับนะดังนั้นเนี่ยผมไม่เห็นคือหุ้นกลุ่มพวกนี้พลังงานปิดโตเคมีอะไรพวกนี้คือผมคิดว่าผมไม่ได้ appreciate หุ้นกลุ่มนี้ตั้งแต่ต้นถูกไหมครับเพราะผมไม่เชื่อว่าอินเตอร์ลองรันมันจะดีไงแล้วผมก็พยายามที่จะไม่พูดให้ท่านผู้ฟังของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันดีแล้วมันต้องมีในพอร์ตเพราะผมไม่ได้มีความเชื่อว่าแฟนคลับของเราเนี่ยสามารถลงทุนแบบเดย์เทรดได้คือซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้ผมไม่เชื่ออย่างนั้นแล้วมันมีความเสี่ยงเราไม่พยายามสนับสนุนให้คนเล่นเป็นรอบแบบนี้ถูกไหมครับเพราะนี่มันไม่ใช่การลงทุนถูกไหมมันคือการเก็งกำไรอ่ะผมไม่ใช่เขาว่าการพนันมันคือการซึ่งแบบเนี้ยผมไม่ค่อยโอเคที่จะแนะนำถูกไหมครับดังนั้นสำหรับผมเนี่ยนะครับที่ผ่านมาผมไม่ค่อยชอบหุ้นในกลุ่มที่เป็นลักษณะแบบนี้พลังงานปิโตรเคมีเก็งกำไรตามราคาน้ำมันตามสต็อกเกนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยครึ่งนึงของปูนใหญ่ผมก็เฉยเฉยถูกป่ะเพราะเป็นปิโตรนะครับส่วนในครึ่งนึงที่เป็นเรื่องของปูนเรื่องของโดเมสติกเพย์ต่างๆนานาคุณวิชภา GDP ไทยมันโตแค่ 2% กว่าที่คุณวิชภาคิดว่าธุรกิจปูนมันจะดีไหมถูกป่ะแล้วตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้โตด้วยการลงทุนสร้างนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่จับโปรเจกต์ก็ไม่มีถูกป่ะวันนี้เราไม่มีเขาเราไม่เคยได้เขาไม่จับโปรเจกต์มานานมากนะถูกไหมฮะรถไฟฟ้าก็สร้างเต็มไปหมดแล้วถูกไหมทางลงถนนรถถนนถนนเนี่ยเต็มไปหมดแล้วถูกไหมฮะวันนี้มันไม่มีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับประเทศไทยตอนนี้มันถูกขับเคลื่อนด้วยการบริโภคถูกไหมขับเคลื่อนด้วยไอทีแล้วอะไรไปแล้วแบบนั้นแล้วอะเรื่องอะไรครับดังนั้นเนี่ยพูดใหญ่ผมก็เลยเฉยๆนะครับถ้าจะเก็บตัวอื่นดีกว่าคือท่านผู้ฟังฟังผมพูดอีกครั้งได้ไหมผมพูดรอบที่หมื่นแล้วฟังอีกครั้งนะหุ้นที่ผมมองว่าจะเป็นหลีดในประเทศไทยในระยะ 3-5 ปี 3-5 ปีนั้นแหละ 1. สื่อสาร 2. ธนาคาร 3. ค้าปลีก 4. โรงพยาบาล 5. อาหารถ้าไม่ใช่พวกนี้คุณถามผมตอบโนหมดแหละถูกไหมครับถูกไหมคุณจะมาถามหุ้นที่ผมไม่ชอบอ่ะผมก็บอกโนอยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าคุณไปฟังใครมาแล้วเขาบอกว่าปูนใหญ่ดีคุณเชื่อเขาคุณก็ซื้อไปเท่านั้นเองแต่ผมมองว่ามีหุ้นที่ดีกว่านั้นไงคุณจะมาเบสทำไมกับหุ้นที่เป็นแบบเป็นเขาเรียกหุ้นที่แลกกาดไปแล้วอ่ะถูกไหม
0: ค่ะคำถามบอกว่าถ้าเป็นหุ้นแบงค์นะคุณนฟิตเคแบงค์กับ KTB กับ BBL ควรที่จะให้น้ำหนักตัวไหนมากกว่า
1: อันนี้รอบที่15นะฮะ KTB ครับ
0: KTB นะ
1: คร
0: ับ ค่ะทีนี้อีกหุ้นหนึ่งค่ะหุ้น CPO ค่ะ
1: CPO
0: ซื้อตรงนี้
1: CPO โอเคอยู่แล้วจริงๆไม่ต้องถามผมด้วยซ้ำเลยคุณวิชภาได้ออกไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้คุณไปเซเว่นมันมีของซื้อไหมเอางี้ก่อน
0: หมดไข่ไก่ก็หมด
1: คือหลายคนชอบพูดกับผมว่าอ๋อนี่มันเป็นปัจจัยระยะสั้นถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยคุณลงทุนในหุ้นไม่มีทางประสบความสำเร็จอ่ะ
0: ค่ะ
1: วันเนี้ยพอเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วเซเว่นยอดขายดีแต่คุณไปตีความว่าคุณไม่ซื้อหุ้นนี้หรอกเพราะมันเป็นปัจจัยระยะสั้นผมบอกให้เลยนะถ้าคุณลงทุนอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เขาไม่เรียกลงทุนครับถูกไหมเขาเรียกแบบผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่คุณต้องมองอีกด้านนึงว่าเฮ้ยทำไมวะเวลามีปกติยอดขายเขาก็ดีอยู่แล้วนะเฮ้ยแต่พอมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เฮ้ยของหมดเลยนะของไม่พอขายนะแสดงว่าอะไรท่านผู้ฟังแสดงว่าวันนี้ถ้าพูดถึงธุรกิจค้าปลีกคนไทยมีทางเลือกไม่มากไงพอไม่ออกป่ะถูกไหมผมถามว่าวันนี้คู่แข่งของเซเว่นคือใครถ้าคุณอย่าไปนับพวกดิสเคาท์โซพวกคอนเวนเซนโซคุณอย่าไปนับอย่างนั้นนะพวกแมคโครบิ๊กซีคุณอย่าไปเพิ่งนับนะเอาว่าเฉพาะลักษณะแบบเนี้ยคอนเวนเซนโซแบบเซเว่นอีเลเว่นอ่ะเอาโชว์หวยอ่ะว่าง่ายในเมืองไทยมีใครผู้แข่งเขาอะแฟมิลี่มาร์ทใช่ไหมไม่น่าใช่หรอมั้งรอสันหรอเออไม่น่าใช่คือประเทศไทยตอนนี้ประชาชนถ้าพื้นที่นั้นมีเซเว่นออปชั่นเดียวของประชาชนตอนนี้คือเซเว่นอีเลเว่นถูกไหมถูก
0: ค่ะ
1: นี่คืออะไรครับท่านผู้ฟังสิ่ง

0: เขาเรียกว่า unfair advantage ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้คุณไม่มีทางซื้อหุ้นลงทุนในระยะยาวได้เพราะในปกติการลงทุนในระยะยาวแล้วคุณเอาเงินเอาชีวิตคุณไปฝากใส่หุ้นบริษัทหนึ่งคุณต้องฝากไว้กับหุ้นที่แข่งยังไงก็ไม่มีทางแพ้ถูกปะล้มยังไงก็ไม่แพ้ถูกไหมซึ่งมันก็ต้องเป็นหุ้นที่มีอะไรครับมี unfair advantage มีความสามารถในการแข่งขันที่ไม่มีใครสามารถชนะได้ถูกไหมจุนนี่คือคอนเซ็ปต์ของเซเว่นผมพูดเฉพาะเรื่องของ business model นะแต่เซเว่นก็มี CPO ก็มีเรื่องอะไรที่คนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่อง CG เรื่องอะไรต่างๆนานาในกลุ่มธุรกิจของครอบครัวอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: ค่ะไอ้อย่างนั้นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะคะ GST ค่ะ
0: หุ้นตัวนี้ผมไม่ได้ตามเลยหุ้นอะไรก็ไม่รู้ตัวนี้ครับไม่ได้ตามเลยครับ GST คืออะไร
1: ทำเทคโนโลยีเก้าสเปซเทคโนโลยี
0: อ๋อไฮคมเดิมราคาหุ้น
1: ใช่ไหมครับ
0: ผมยังไม่ได้คาดหวังว่ามันจะขึ้นมาด้วยอะไรนะครับนะเบื้องต้นเนี่ยถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งมีเลยครับ
1: นะ
0: รอก่อนน
1: ะคะไปนั่งริมหน้าต่างดูก่อนว่าฝนมันจะตกไม่ตกก่อนดีกว่าเนาะวันนี้นะคะได้ค่ะคุณสิทธิ์วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเวลาหมดเดี๋ยวเราพบกันอาทิตย์หน้าค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีคุณสิทธิ์ค่ะคุณผู้ฟังมีคุณปราโมทหรือเปล่าคะที่ส่งคำถามส่งข้อความมาบอกว่าที่สุขุมวิทฝนพรำฝนตกอะไรนะคะทางนี้ตกไหมตกค่ะแล้วก็ฟ้าแรงด้วยนะคะแล้วก็น้องที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเรานะคะน้องเจดเนี่ยนะคะก็บอกว่าบ้านเขาอยู่ตรงสายไหมนะคะปรากฏว่ามีลูกเห็บตกด้วยตอนนี้ก็เพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันค่ะว่าในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงเนี้ยนะคะจะมีฝนเพิ่มออกมายังไงหรือเปล่าน้ำเหนือจะเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าให้คุณผู้ฟังทุกท่านปลอดภัยนะคะแล้วก็เซฟที่สุดนะคะเป็นกำลังใจให้กันทุกท่านเลยเวลาวันนี้รายการเวลาหมดแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพร้อมกับคุณรัฐกรน่าจะหายจากไม่สบายแล้วด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีนะคะคุณผู้ฟัง
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: แม่รู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตน และเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
13: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
14: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและกล่าวภายหลังการสำรวจว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมไปจนถึงการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนโดยจากข้อมูลของกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานประกอบกับสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดปฏิบัติการเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนไทยสูญหาย3คนบริเวณดอยจ้องจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นพบแล้ว2คน
15: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีคนไทย3คนสูญหายบริเวณดอยจ้องใกล้อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาว่าได้สั่งการด่วนให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกับฝ่ายปกครองมูลนิธิกู้ภัยและหน่วยงานในพื้นที่เร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้านนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าภายหลังที่หน่วยงานต่างๆร่วมกันปูพรมค้นหาและจัดตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณสวนสับปะรดแนวเขตสันป่าสักล่าสุดชุดลาดตระเวนพบผู้สูญหายแล้ว2คนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก1คนพร้อมเตรียมนำผู้ที่พบแล้วกลับลงมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอย่างปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตดูแลความปลอดภัยให้กำลังพลทหารเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายขึ้นฝั่งท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา6วัน
16: กำลังพลทหารกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจากเรือ USS George S.W. Bush หรือ CVN-77 และเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่รวมจำนวน2ลำซึ่งมีกำลังพลรวมประมาณ 5,109 นายจอดเทียบท่าห่างจากท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 1.78 ไมล์ทะเลหรือราว 3.3 กิโลเมตรเพื่อให้กำลังพลทั้งหมดพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยนายอดุลระลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลียงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกพร้อมนำสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจตราพื้นที่ขณะเดียวกันฝ่ายทหารเรือสหรัฐอเมริกาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยพร้อมตั้งจุดอำนวยการและเต็นท์สำหรับประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลทั้งหมดอย่างไรก็ตามตลอดช่วงการเยือนจังหวัดภูเก็ตของกำลังพลทั้ง 5,000 นายในระหว่างที่4ถึง9ตุลาคมนี้ทราบว่าจะมีการพักผ่อนและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่มีพื้นที่ต้องห้ามสำหรับกำลังพลเพียงมีข้อห้ามในเรื่องของการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกันวางมาตรการดูแลความปลอดภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกเพื่อให้การขึ้นฝั่งและการเดินทางของกำลังพลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุดนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาครับ
17: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณขับพูดในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นและก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นก็จะเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญกระดาษเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอาหมายท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะครับท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระใน YouTube ในแฟนเพจนะฮะหรือจะเข้าใน Facebook ผมนะวันชัยสุพรรณครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องรางของขลังครับเป็นเขาเรียกเครื่องรางของขลังประจำตัวนะฮะของพระเกจิอาจารย์หรือของผู้มีวิชาอาคละเวทมนต์คาถาพิธีกรรมต่างๆนะฮะเขาเรียกว่าลูกประคำนะฮะท่านเห็นไหมครับลูกประคำที่ห้อยคอที่มีทั้งหมด108เม็ดก็คือรวมพุทธคุณพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ108เม็ดเวลาพระกรรมฐานที่จะเข้ากรรมฐานนะฮะกำหนดจิตท่านก็จะนับแล้วสวดอิติปิโส108จบพอสวดจบ1ท่านก็จะเอาประคำเนี่ยนับออกมา1เม็ดขั้นมา1เม็ด1เม็ดแล้วครบ108จบถ้าไม่ทำอย่างนี้จะจำไม่ได้ว่าสวดไปถึงขีดจบแล้วนะฮะครับนี่คือประคำที่พระเกจิอาจารย์นิยมคล้องนะฮะเป็นเครื่องกำหนดจิตเป็นเครื่องเขาเรียกว่ากำหนดสมาธินะฮะส่วนคารวาสก็นำมาประคองพวกผู้มีวิชาอักขระเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมต่างๆนะฮะคือเจ้าพิธีเนี่ยหรือฤาษีก็จะคล้องประคำก็จะมีหลายรูปแบบครับก็จะทำด้วยมวลสารจะทำด้วยผงวิเศษจะทำด้วยทองจะทำด้วยรัตนชาติเช่นยกเช่นหินที่มีค่าหรือจะทำด้วยผงยาวาสนาเยนดามณีหรือไม้ที่เป็นมงคลกาฝากเขาก็จะนำมากลึงแล้วมาลงอักขระนะฮะแล้วก็นำมาร้อยด้วยได้ไสยศิลป์นะฮะแล้วก็มาบริกรรมหรือมาลงลักมาลงยางไม้ครับส่วนประคำผงก็จะมีเกจิอาจารย์หลายองค์นะที่จะทำผงและตรงแกนตรงรูเนี่ยเขาจะมีตะกุดทองตะกุดเงินตะกุดนาคตะกุดทองแดงเป็นใส่เข้าไปข้างในเพื่อว่าเวลาร้อยเชือกมันจะได้อยู่ทนนะฮะแล้วผงเนี่ยเกจิอาจารย์ก็จะเสาะแสวงหาผงวิเศษต่างๆนะฮะเริ่มตั้งแต่ผงวิเศษอิทธิเจปัทธมังตีนสิงเหมหาราชและพุทธคุณแล้วก็ไม้มงคลเช่นไม้ขนุนไม้มะยมไม้มะขามแล้วดินก็เอาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นพานทองอู่ทองนครสวรรค์สุโขทัยกำแพงเพชรที่เป็นมงคลนะฮะแล้วก็ว่านก็เอาว่านที่เป็นมงคลนะฮะครับต้องใช้คำว่าประคำนี้นำไปใช้อะไรนะฮะก็เอาว่านที่เป็นมงคลเช่นเสน่ห์จันนะฮะเสน่ห์จันเขียวจันแดงว่านพุทธรักษานะฮะว่านพุทธเจ้าห้าพระองค์นะเป็นต้นแล้วก็นำมาโขกมาเค้ามาปั้นดูเลิกผ่านนาทีแต่นี้ขั้นตอนของไม้โบราณเนี่ยประคำโบราณจึงแพงเพราะว่าขั้นตอนเนี่ยการที่จะไปอู้ว่านหรือการที่จะไปตัดไม้เขาต้องตั้งราชวัตรฉัตรธงนะตั้งราชวัตรฉัตรธงคือจะมีใบสีบักชามข้าวผ้าปลามันแล้วก็จะมีเหล้าก็เขาเรียกว่าบูชาเทพบูชาเทวดาขออนุญาตต่อเทพรักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลรักษาทุกอย่างต้องมีขอมีเทพเทวดาดูแลรักษา จึงนำมาประกอบพิธีนำมาเกลึงนำมากราวนำมาโขกนำมาแล้วก็ปั้นใหม่เป็นเม็ดนะฮะแล้วก็มาร้อยแล้วก็มาเข้าพิธีเยอะแยะมากมายนะฮะประคำที่โด่งดังคือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเขาเรียกว่าประคำป่าผงสาครับตามมุกปาฐะเรื่องเล่ากันมาว่าสมเด็จพระพันรัตน์ป่าวัดป่าแก้วได้ทำถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนที่ทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชานะฮะก็ได้ชัยชนะนะฮะแล้วก็เป็นที่มาของประคำป่าผงสาหลวงปู่บุญเนี่ยเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำนครชัยศรีท่านได้ตำรานี้มาจากก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดโพสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสนะฮะซึ่งเป็นพระสงฆ์องค์แรกของศาสนาพุทธที่ได้รับรางวัลยูเนสโกท่านไปขนตำรามาจากกรุงศรีอยุธยาแล้วตำรานี้ก็แยกตกไปที่จะมาพระกิ่งและเบี้ยแก้ก็ตกมาก็ยังมีเรื่องเล่าก็ยังไม่รู้ว่าชัดเจนคืออะไรแล้วก็ตำราผงยาวาสนาจินดามณีลุงวบุญท่านก็ได้มาแล้วก็มาประกอบผงยาวาสนาจินดามณีสมัยก่อนนี้เครื่องต่างๆก็จะหาง่ายเช่นน้ำตาพยูนน้ำนมเสือหย่ากฤษณานะฮะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะผมเรียกไปถูกที่ว่าเป็นมวลสารที่เป็นผสมที่ของหายากๆนะสมัยก่อนมันไม่ยากแต่ปัจจุบันนี้ยากมากนะฮะแล้วก็มีราคาแพงตำรับหนึ่งนี่ต้องมี 2-3 ล้านถึงจะทำได้สมัยก่อนนี้ก็เป็นการช่วยกันที่ไหนมีก็มาถวายหลวงบุญก็นำมาปั้นเป็นเม็ดยาแล้วก็มาเป็นประคำใช้ชื่อว่าประคำป่าผงสานะฮะประคำป่าผงสาก็ที่มาแล้วมีราคาแพงเมื่อปี1716ผมจำได้มีการประมูลที่วัดก็ประมาณเส้นหนึ่ง 70,000 บาทนะฮะมาปัจจุบันผมคิดว่าน่าจะล้านขึ้นนะฮะก็มีส่วนผสมของผงยาวาสนาจินดามณีนะฮะแล้วก็ประคำของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าก็จะลงลักนะฮะลงลักแล้วก็ประคำโบราณนะของอาจารย์เฮงไพวันก็จะเป็นเม็ดทองเม็ดนาคเม็ดเงินแล้วก็จะมีอัคระจารย์ครับแล้วส่วนประคำของพระเกจิอาจารย์ดังๆที่สมัยก่อนทำนะฮะก็จะมีหลวงพ่อเงินวัดบางคานหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะฮะแล้วก็หลวงพ่อต่างๆเยอะแยะมากมายนะแต่ถามว่าประคำเนี่ยสมเด็จพระจุลจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยมีไหมผมว่ามีแต่ไม่ปรากฏทุกคนมีก็ไม่กล้าออกมานะฮะกลัวโดนสวดว่าใช่ไม่ใช่ถึงไม่ถึงสมเด็จม้วนเหมือนกันสมเด็จม้วนก็ยังเถียงกันอยู่นะฮะบางคนเขาก็บอกได้มาจากปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายเก็บมาตั้งสมัยหนุ่มๆสาวๆแล้วก็ตกทอดมาสมัยยุคสมเด็จพระจารย์โตพรหมรังสีดูเนื้อมันก็เก่านะแต่วงการเขาไม่นิยมวงการเขาไม่รับสมเด็จม้วนนะฮะครับอันนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายแต่คนที่ได้รับมรดกตกทอดจากปู่ย่าตายายมาเขาเชื่อแต่ถามว่ามันซื้อขายไม่ได้ไม่มีการซื้อขายเพราะว่าวงการเขาไม่รับไม่ใช่อยู่ในเขาเรียกสังคมของนิยมของแต่ละสมัยนะฮะนี่คือเรื่องราวของประคำพระเกจิอาจารย์ที่สร้างประคำแล้วก็โด่งดังที่แจกเป็นเทน้ำเทท่านะฮะคือหลวงปู่อุตมะวัดวังวิเวการามอยู่ที่สังขะจังหวัดกาญจนบุรีท่านจะไม้มงคลเอามาทำประคำแจกนะฮะแล้วท่านสังเกตไหมครับรถทุกคันจะต้องมีประคำหลวงพ่ออุตมะห้อยอยู่ผมก็ห้อยอยู่ผมได้รับมากับมือเส้นหนึ่งนะฮะแล้วก็มีคนมาให้หลายเส้นเยอะแยะมากมายแต่เราก็ต้องยึดเอาเส้นที่หลวงพ่ออุตมะให้กับมืออาจารย์บุญชุ่มนะฮะครับพระธาตุดอนเรืองประเทศเมียนมาที่พระธาตุดอนเรืองนะเมียงมาประเทศพม่าท่านก็แจกประคำก็เป็นไม้ที่ทำขายที่แม่สายเป็นไม้ขนุนไม้มะยมไม้มะขามแก่นโพอะไรพวกนี้นะท่านก็ให้ลูกศิษย์ไปซื้อมาแล้วก็เสกนะก็มีฤทธิ์มีเดชมีอภินิหารเยอะแยะมากมายแต่ถามว่านิยมไหมก็นิยมอยู่ในลูกศิษย์คนไหนได้รับมากับมืออาจารย์บุญชุ่มท่านเขาก็จะเก็บไว้รักษาไว้เพราะว่าไปซื้อที่ตลาดมีนะฮะนี่คือเรื่องราวของประคำ แล้วยังสายของเขาอ้อก็จะมีลูกสวาดลูกสวาดนะฮะเขาทำเป็นประคำเป็นลูกสวาดเป็นต้นไม้ที่มีฤทธิ์แล้วก็ที่เนปาลหรืออินเดียนะเขาก็จะมีประคำเขาเรียกว่าน้ำตาพระศิวะเป็นลูกเล็กๆแล้วยิ่งถ้ามีหน้าของพระศิวะนี่จะแพงมากเลยก็เอามาร้อยทำเป็นประคำนี่คือน้ำตาพระศิวะนะฮะแล้วก็ยังมีคนหนึ่งที่ผมเคยเจอนะนำเอาพระพุทธเจ้า5พระองค์เป็นเม็ดแล้วก็มี5ช่องเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้า5พระองค์นำมาร้อยเป็นประคำก็ใหญ่มากเส้นใหญ่มากเลยนะฮะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของประคำนะมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายประคำเนี่ยเขาบอกว่าสร้อยของเวลาสมัยก่อนการออกทัพจับศึกของผู้พันนายกองหรือแม่ทัพเขาจะต้องห้อยประคำระดับแม่ทัพก็ต้องห้อยประคำทองคำและข้างในก็ยังมีอุดผงผงวิเศษต่างๆนะฮะครับตะลองมาก็จะเป็นพวกเงินหรือจะเป็นพวกไม้ก็แล้วแต่เขาจะได้มาจากไหนนะฮะครับตามว่าประคำนี่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ท่านดูในรูปเลยนะเกจิอาจารย์ที่นั่งชักประคำคือกำหนดจิตเวลาเข้ากรรมฐานทรงกำหนดจิตนะฮะครับอาจจะภาวนานะโมพุทธายะหนึ่งจบก็ชักนะฮะหรือจะอิติปิโสภะควาหนึ่งจบก็ชักหรือจะภาวนานะมะพะทะก็หนึ่งจบก็ชักให้ได้ครบ108จบคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ108จบนะฮะนี่คือเรื่องราวประคำท่านก็ลองดูที่บ้านท่านนะฮะว่ามีประคำไหมมีแล้วก็ลองหยิบมาดูนะหยิบมาดูแล้วก็ดูความเก่าแล้วก็สอบถามญาติพี่น้องดูว่าประคำพวงนี้มาจากไหนประคำก็จะมีประคำมือประคำคอนะฮะครับแล้วก็หลวงปู่สุขนี่จะเป็นกะลาตาเดียวแกะก็จะมีเขี้ยวงากะลาแกะก็คือเป็นกะลาแล้วก็มีเขี้ยวหมูตันจะมีงาช้างงากำจัดงากำจ่ายนะฮะเป็นประคำนิ้วประคำมือประคำคอก็จะมีหลากหลายแต่ปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะพบยากเพราะว่าโลกมันทันสมัยก็จะมีการทำเทียมเรียนแบบอะไรกันเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นความมาตรฐานของตรงนี้นะฮะต้องคนรุ่นเก่า คนรุ่นเก่าเขาจะดูนะฮะว่าความแห้งความเก่ามันความเป็นไปได้ขนาดไหนนะฮะแต่ปัจจุบันครับวิทยาศาสตร์มันแน่นอนยังไงไหมครับก็เอามาอบเอามาตากเอามาทำอะไรก็สารพัดนะฮะแล้วก็ประคำ ที่ผมเห็นเกจิอาจารย์สายหมู่หรือว่าคนคารวาสสายหมู่เนี่ยเขาห้อยคือประคำเหล็กไหลท่านสังเกตไหมครับเหล็กน้ำพีเหล็กไหลสะเก็ดดาวเขาห้อยกันเยอะมากเลยแล้วก็หลวงจีนนี่จะมีประคำเม็ดใหญ่ๆเขาคล้องนะก็หนังจีนหลวงจีนวัดเสาหลีเนี่ยห้อยประคำทั้งนั้นเลยนะฮะครับประคำก็เป็นเครื่องมงคลอย่างหนึ่งนะที่จำเป็นกับผู้ที่ถือศีลผู้ที่มีวิชาอาคมอาคาระเล็กยันอย่างคารวะทุกวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาสู่วงการพระเครื่องรางจะต้องมีประคำหมดนะฮะจะเก็บไว้ที่บ้านห้อยไว้ที่รถแล้วถึงเวลาสวดมนต์ก็จะนำประคำมาชักนั่งอย่างเงี้ยนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะก็ชักไปนะมะพะทะนะมะพะทะมะอะอุแล้วก็ชักไปจนครบ108จบนะนี่คือเรื่องราวของประคำก็ยังมีมากมายเกจิอาจารย์ที่สร้างประคำนี่ก็ค่อนข้างที่เยอะมีทุกองค์ยกเว้นสมเด็จโตที่ยังไม่ปรากฏว่าใครจะเอาประคำของสมเด็จพระจารย์โตพรหมรังสีมาโชว์นะฮะแต่ผมเชื่อว่ามีเพราะสมเด็จม้วนที่ผมเห็นมาจากตระกูลค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้เขาบอกได้รับมรดกตกทอดมาจากเจ้าคุณปู่ก็ได้รับมาเจ้าคุณทวดแล้วก็ต่อมาพ่อแล้วก็ต่อของเขาเนี่ยก็ร้อยกว่าปีครับแล้วเขาจะเก้ไปไหนแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังใช้อยู่ขนาดเชือกขาดเขายังไม่กล้าเปลี่ยนเลยเขาต้องต่อจะผูกแล้วผูกเนี่ยเขาต้องไปหาอาจารย์ที่มีวิชาอาคมสวดคาถาผูกนะฮะครับก็เขาความเชื่อแล้วก็ขนาดแบ่งเขายังไม่แบ่งเลยเพราะว่าเขาบอกครอบครัวเขาธุรกิจการงานเขาที่เจริญเติบโตไปได้ไม่รู้ว่าอะไรช่วยเพราะฉะนั้นของมงคลของศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่เนี่ยต้องดีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ให้ใครเก็บไว้คนเดียวนะฮะครับก็ลองดูนะประคำที่บ้าน ว่ามีไหมหรือจะมีเกจิอาจารย์รุ่นใหม่นะฮะก็ลองดูนะฮะประคำเวลาท่านคล้องหรือเวลาท่านกำหนดจิตเข้าสมาธิหรือนั่งกรรมฐานก็กำหนดได้เลยนับได้เลยนะฮะแล้วประคำนี่เขาบอกว่าผมเคยเจอนะฮะเข้าไปที่หนึ่งนะฮะเป็นวัดอยู่บ้านนอกก็มีโยมผู้หญิงสองคนมีผีเข้าชักงินชักงอด่าทอพ่อแม่นะฮะกินของอะไรเยอะแยะมากมายกินเหล้าทิ้ง4ขวด5ขวดดูบุหรี่ทิ้งซองทั้งซองอาจารย์เขาก็ไล่ไม่ออกกูไม่ไปนะฮะสุดท้ายอาจารย์ก็ต้องงัดไม้เด็ดก็คือเอาประคำในกุฏิที่คล้องไว้กับพระพุทธรูปคล้องไว้กับฤาษีก็เอามาจุดธูปจุดเทียนบอกเก่าเล่าสิบอธิษฐานแล้วก็แช่ทำน้ำมนต์นะฮะแล้วประคำเนี่ยคล้องที่คอท่านเชื่อไหมครับดิ้นชักงอออกกูยอมแล้วพอออกเสร็จแล้วก็เอาน้ำกอกปากพอน้ำกอกปากก็อ้วกออกมาเป็นของที่ไม่ดีผมเห็นเมื่อกตาสมัยก่อนไม่มีทีไม่มีวิดีโอที่จะบันทึกนะฮะก็เลยไม่ได้บันทึกมานะฮะครับถ้าเป็นเรื่องราวตรงนี้ถ้าเป็นสมัยนี้เราก็ต้องมีการบันทึกนะฮะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแต่ผมเชื่อนะฮะแต่คนอื่นเชื่อไม่เชื่อไม่มีปัญหานะครับท่านฟังแล้วดูแล้วก็โปรดใช้วิริยะในการฟังในการดูเป็นความเชื่อส่วนตัวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมเชื่อแน่นอนครับความขลังความศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ยังมีมากมายซึ่งพวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้ว่ามันคืออะไรแล้วมันเกิดมาได้ยังไงนะฮะปาฏิหาริย์มีจริงขอให้ท่านมีความเชื่อและมีความศรัทธาครับขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอะไรจานเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องประคำไปแล้วนะฮะตอนนี้มาสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ว่าอาจารย์ฤาษีผู้มีวิชาจะต้องมีไม้ก็คือไม้คูนะฮะไม้คูหรือไม้เท้าท่านสังเกตไหมครับไม้อย่างเงี้ยเขาเรียกไม้คูที่มีเสียนเป็นพระพิฆเนศไม้คูถ้าไม้เท้าก็แบบที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยไม้เท้านะฮะแต่ทุกอย่างต้องมีครูบาอาจารย์ต้องลงอักขระเรื่องยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมต่างๆมากมายนะฮะแล้วผมก็เป็นคนที่เก็บไม้เท้าเก็บไว้น่าจะเป็นร้อยๆนะฮะแต่ถามว่าหลวงพ่ออะไรเนี่ยตอบไม่ได้เป็นไม้เท้าเก่าลงลักปิดทองเป็นไม้ที่เกิดขึ้นธรรมชาตินะเป็นไม้ชองระอาเป็นไม้ปังยาเป็นไม้คูนไม้ขนุนนะฮะก็เก็บไว้นะฮะประมาณน่าจะ 2-300 อันนะฮะแล้วก็เป็นไม้ที่ข้างบนจะมีหัวต่างๆนะฮะครับจะมีหัวพระศิวะแล้วมีดอกพระศิวะอย่างเงี้ยเขาเรียกดอกพระศิวะผมก็มาทำไม้เท้าที่มันขึ้นเดี่ยวๆนะฮะที่เห็นอยู่ข้างๆผมนะฮะนี่คือดอกพระศิวะนะฮะที่รวมของมหาเทพทั้ง3คือศิวะพรหมละลายไม่ใช่เรื่องลามกไม่ใช่เรื่องโสกปกนะไม่ใช่เรื่องสัปดนแต่เป็นไม้ที่ขึ้นโดยธรรมชาติเป็นไม้แท้ๆนะฮะครับอันนี้ผมก็พยายามไปซื้อมาสมัยก่อนนี่อันหนึ่งก็ไม่แพงพอตอนหลังนี่คนไทยก็หาว่าทะลึ่งฝรั่งก็มาซื้อไปหมดตอนนี้แพงครับอันนี้ก็ต้องมีประมาณ 20,000 นะฮะแต่ผมซื้อมาสมัยนั้นก็หลักพันนะครับแล้วก็จะมีอีก 2-3 ชุดที่ซื้อเก็บไว้นะฮะเขาเรียกดอกพระศิวะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็มาทำเป็นหัวไม้เท้าก็หลายอันนะฮะครับขอพระเกจิอาจารย์ให้มาอันหนึ่งนะฮะเป็นของหลวงปู่หมุนนะวัดบ้านจานนะฮะยาวประมาณ2ผมก็มาต่อเป็นไม้เท้าเอาไม้ปังๆยาไม้ปังๆยามันขึ้นอยู่ที่เทือกเขาพนมอยู่ปากใต้จะขึ้นทะลุหินมานะเป็นไม้ที่แข็งมากเลยผมก็มาทำไม้เท้าแล้วก็มาลงอักขระนะมาลงอักขระฮะลงอักขระแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะฮะครับก็เวลาเดินไปไหนถ้าผมพูดแล้วไม่รู้ท่านจะเชื่อป่ะงูนะฮะผมอยู่ที่สวนฤาษีสระมรกตจักรวาลพระศิวะเนี่ยงูเดินผ่านนะฮะเหล่าไม้เท้าจี้งูที่อยู่ตรงนั้นเลยไม่ได้ไปไหนเลยนะดิ้นงออยู่ตรงนั้นเลยนะแล้วก็สุดท้ายเราต้องเอาไม้เท้าไปจี้ทิ้งบอกไปเขาจึงไปนะฮะครับบางเรื่องมันพูดไม่ได้บางเรื่องพูดแล้วไม่รู้ท่านจะเชื่อไม่เชื่อนะฮะไม้เท้าต่างๆที่รูปขึ้นให้ดูนะท่านก็ลองดูนะมันมีหลากหลายมีหัวฤาษีมีพระศิวะ นะฮะมีกุมารทองมีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วไม้ต่างๆที่ผมเก็บไว้นะก็ค่อนข้างที่จะหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวไม้เท้าเนี่ยเขาไม่ได้ทำขายเขาทำให้กับพวกศิษยานุศิษย์แล้วก็คนที่ควรให้เขาเรียกว่าปัจจตังเพราะฉะนั้นหนึ่งเดียวนะฮะผมก็เก็บไว้น่าจะเป็นร้อยๆอันนะฮะครับเป็นไม้เท้าที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เชื่อว่าไม้เท้าชุดนี้นะครับก็มีอภิหารมากมายเพราะว่าหยิบมาถือแต่ละอันครับยังมีอยู่อันหนึ่งครับของไปตะกรทำพิธีจารุคามรามเทพเขาเรียกไม้ขู่หัวจะเป็นเสือหินเก่าผมก็มาเอาไม้คูนเอาไม้อะไรมาเจียนะแล้วข้างในก็ใส่ตะกรุดนะฮะถึงเวลาทำพิธีพระอาทิตย์จ้าเลยนะเราก็ปะทะเลยนะทักพักครับเมฆบินเมฆลอยมาบังพระอาทิตย์แล้วเกิดเป็นพระอาทิตย์ทรงกฎมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์เป็นเรื่องแปลกมากแล้วไม้พวกนี้นะผมใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆที่ผ่านมาพอมีฤทธิ์มีเดชมีวิหารผมก็จะเก็บไว้ก็จะไม่แนะนำออกมาเลยนะฮะก็จะนำไม้เท้าต่างๆออกมาแต่ไม้ครูเนี่ยผมก็เก็บไปเยอะอย่างเงี้ยก็ได้มาจากจังหวัดสุรินทร์ข้างบนก็จะเป็นพระพุทธรูปนะฮะแล้วก็มีช้างเอราวัณ3เสียรนะฮะก็สวยงามครับด้วยเนื้อนวโรหะนะฮะเป็นเนื้อสำริดนะฮะนี่คือไม้เท้าเรื่องราวต่างๆผมก็พยายามจะนำเสนอในรายการวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยเอาเรื่องต่างๆเนี่ยเอามาให้ท่านได้ดูได้รู้ได้เห็นนะฮะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะครับก็แล้วก็พยายามหาสิ่งต่างๆนะฮะสิ่งมงคลเครื่องรางของขลังในโลกนี้ครับมันก็ค่อนข้างที่จะลึกลับซับซ้อนแต่ถามว่าเมื่อท่านเชื่อและเมื่อท่านศรัทธาปาฏิหาริย์มีจริงแน่นอนนะฮะครับไม้เท้าต่างๆท่านก็ดูได้เลยนะฮะดูได้ตามอัธยาศัยว่าที่ขึ้นไม้เท้าเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะครับก็ลองดูนะฮะครับบางสิ่งบางอย่างนี่ครับผมก็ไปพูดไม่ได้แล้วก็ต้องไปถามผู้ที่รู้สมัยก่อนก็ไม่มีการบันทึกภาพไม่มีการบันทึกเทปถ้าสมัยก่อนมีการบันทึกเทปได้นะมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายนะเกี่ยวกับเรื่องไม้เท้านะฮะเกี่ยวกับเรื่องไม้เท้านี่นะฮะครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพันเป็นผู้ดำเนินรายการก็จะนำเอาเรื่องราวต่างๆที่บางท่านอาจจะไม่เคยได้ทราบไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้รู้เอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นอย่างสองอย่างที่วันนี้เอามานะฮะครับจะเป็นประคำท่านก็รู้ประคำเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์เกจิอาจารย์ห้อยคารวาสห้อยแต่ถามว่ามันศักดิ์สิทธิ์แบบไหนก็ไม่มีใครรู้แล้วทำยังไงก็ไม่มีใครรู้นะฮะผมก็พยายามจะมาสื่อสารให้ท่านรู้เรื่องของประคำทำไมต้องมี108เม็ดก็คือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะฮะแล้วก็นำไม้มงคลต่างๆเอามาทำหรือจะเป็นโลหะธาตุหัวก็จะเป็นเหล็กไหลสะเก็ดดาวเหล็กน้ำพีนะก็แล้วแต่ความเชื่อของคนนะฮะหรือจะเอาหัวที่ว่าทำเป็นตรึงเป็นไม้แล้วก็มีอุดข้างในไว้แล้วก็ถักเชือกแล้วลงรักนะฮะนี่คือสุดยอดนะฮะไม่ประคำเนี่ยผมจะพูดให้ฟังส่วนผ้าพาดสำคัญมากผมก็ทำผ้าพาดแจกไปเยอะเลยนะเป็นรูปพระพิฆเนศเป็นรูปฤาษีเป็นรูปพระแม่อุมาเป็นรูปพระตรีมูรติแจกให้กับพวกคารวาสที่ผู้ที่มีวิชาเวลาไปประกอบพิธีนั่งปกอธิษฐานจิตนะเวลาผ้าพาดอย่างเงี้ยเป็นรูปฤาษีดูดกัญชาอันนี้เขียนลงในผ้าไหมเขียนนะครับเขียนด้วยสีน้ำมันเขียนลงผ้าไหมโดยศิลปินชื่อดังแต่เขาก็ไม่ยอมบอกชื่อเขากลัวงานจะเข้าผมก็เขียนมาหลายๆฤาษีดูดกัญชานี่คือผ้าพาดผมก็ทำไปเยอะนะฮะก็จะมีเยอะผ้าพาดจะเป็นหัวฤาษีจะเป็นพญาเขาคำนะฮะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายที่ทำไว้นะฮะเพราะฉะนั้นครับของขลังของศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ยังมีมากมายที่ท่านไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นมีคำหนึ่งที่ปู่ย่าตายายสอนนักสอนหนาว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่การลบหลู่สิ่งที่เราไม่มองไม่เห็นครับความหายนะก็จะมาถึงเรานะฮะครับประคำเกจิอาจารย์ไปดูได้รูปเก่าๆจะมีห้อยสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีก็จะมีรูปชักประคำนะฮะเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยที่มีเหรียญราคาแพงๆต้องมีประคำทั้งหมดนะฮะแล้วก็ผ้าไม้ขู่ก็ต้องมีหมดไม้ขู่ของหลวงปู่ภู วัดอินเนี่ยเขาบอกว่าต้นทีตายปลายทีเป็นนะครับเนี่ยฮะมันก็มีเรื่องเล่ามากมายเอาน้ำไม้เอาไม้ไปจิ้มสมัยก่อนการศพตายมาที่วัดเนี่ยเขาบอกก็เขาก็มานั่งกระดานไม่มีเหมือนสมัยนี้เวลาพระไปเหยียบกระดานนะกระดกศพก็จะถือพระไตรมาถวายก็พระก็ชักบังสกุลอานิจาวัตสังขาราอุปาทวยะธรรมิโนอุปชิตวานิโรชันติเตสังวูปัสโมสุโขสามรอบแล้วก็ชักผ้านะฮะครับเป็นสมัยนี้วิ่งกันป่าราบนะฮะเพราะว่ายกขึ้นมาถวายเลยนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของรายการคุยเฟื่องเรื่องพระเราก็จะนำเสนอเอาเรื่องที่บางท่านเขียนจดหมายมาบอกว่าอยากทราบเรื่องประคำเรื่องผ้าพาดเรื่องไม้คูเราก็นำเสนอเดี๋ยวตอนหน้ามันก็จะมีเชือกคาดกับผ้าพาดนะฮะเชือกคาดนี่มันจะมีฝังตะกรุดฝังเบี้ยฝังอะไรก็ค่อนข้างที่จะพิถีพิถันเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะฮะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่นึงครับครับก็ขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาเราก็มาพูดครั้งตอนที่แล้วผมบอกว่าจะมีพูดถึงเรื่องเชือกคาดแล้วก็ผ้าพาดเชือกคาดนะครับถามว่าเชือกคาดเนี่ยมันจะมีเยอะมากเลยมีเกจิอาจารย์ที่ชื่อดังหลวงพ่อแจ้งวัดประดู่เขาเรียกว่าเชือกคาดตะขาบไฟนะเอาวางไว้ในน้ำเค็มเป็นน้ำจืดนะฮะแล้วหัวนี่ก็จะมีฝังเหล็กไหลแล้วก็มีเชือกคาดของกระดูกงูของหลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวแล้วก็มีหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าแล้วก็มีเชือกคาดของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังๆเยอะเลยนะเชือกคาดทำมาจากอะไรนะฮะเขาจะนำเอาผ้าบางสกุลผ้าห่อศพนำมาถากนะฮะแล้วมาเขียนอักขระแล้วก็ถากเข้าไปแล้วก็มาลงรักลงยางไม้นะฮะครับก็สมัยก่อนโบราณจะไม่มีเข็มขัดขายเขาจะมีเชือกคาดนะฮะคารวาสทั้งหมดแม้แต่พระก็ยังมีนะเป็นก็เรียกว่ารัดประคตแต่เป็นเชือกคาดก็มีนะครับบางองค์ปัจจุบันนี้ก็ยังมีคารวาสเนี่ยเอาเชือกคาดที่ถากด้วยสายสินดากด้วยผ้าบางสกุลหรือผ้าห่อศพเนี่ยนำเอามาเป็นเครื่องรางของขลังนะฮะแล้วก็บางท่านก็มาลงยังหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะฮะก็จะมีเชือกคาดจะมีแหวนพิลอดนิ้วแล้วก็พิลอดแขนนี่ก็คือเชือกคาดท่านจะลงรักปิดทองอายุมากและดูง่ายหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะฮะแล้วก็สายอ่างทองก็มีครูน้อยเป็นคารวาสแล้วก็มีเกจิอาจารย์ชื่อดังๆอีกหลายๆองค์เลยที่ทำเชือกคาดนะฮะครับการทำเชือกคาดมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อนต้องมีวิชาอาคมเพราะว่าต้องไปเอาผ้าห่อศพบางสกุลมาจากป่าช้าแล้วก็นำเอามาตามขั้นตอนเอามาฉีกแล้วลงอักขระองค์อักขระแล้วมาฟั่นแล้วมาถากนะเป็นลายนู่นลายนี่แล้วก็มาลงด้วยลักนะลักน้ำเกี้ยงหรือจะลงด้วยยางพิกลก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะฮะจากนั้นก็จะไปให้อาจารย์ปลุกเสกหรือมากอาจารย์จะทำเองอาจารย์จะทำเอาไปใช้เองใช้ไปใช้มาลูกศิษย์มันก็ชอบก็เลยต้องยกให้นะแล้วมีอภินิหารค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับก็ที่ผมเล่าให้ฟังโดนเข้าโดนของโดนคุณโดนใสโดนลมเพลลมพัดคล้องคอไปนี่รับรองได้เลยหายนะสะดุ้งโดนของก็จะอ้วกออกมานะเป็นตะปูเป็นผมเป็นแป้งเป็นหนังฝายนะเป็นสิ่งที่โสโครกเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดนะฮะนี่คือเชือกขาดนะฮะครับเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะครับก็อยู่หลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวแล้วก็จะมีหลวงพุทใจวัดเสด็จแล้วจะมีหลวงปู่เอี่ยมคือเกจิยุคนั้นน่ะจะมีเชือกขาดหมดหลวงพ่อเงินวัดบางคานก็มีหลวงพ่อสุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าก็มีหลวงพ่อโพวัดวังหมาเน่าก็มีนะบางท่านอาจจะไม่รู้จักหลวงพ่อโพหลวงพ่อโทท่านจะมีตะกรุดอิสติคู่ชีวิตคือต้นกำเนิดแพงมากดอกใหญ่3ชั้นราคาไม่ต้องพูดถึงนะหลวงพ่อโพวัดวังหมาเน่านะฮะตอนนี้ไม่มีเหลือแล้วเพราะวัดหรือแม้แต่สาวโบสถ์เขาก็ยัง สาวุติก็ยังคนไปทำตะกรุดนะฮะส่วนหลวงปู่สมุทรสาครหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนก็มีหลวงพ่อลูกวัดท่ากระบือมีหมดครับหลวงพ่อแขกวัดบางป่ามีหมดเลยนะครับเชือกคือเชือกคาดเนี่ยต้องใช้คำว่าสุดเลยนะครับก็ปัจจุบันคนได้ไปแล้วก็จะไปใส่กรอบห้อยไว้บูชาไปใส่กรอบพลาสติกไปใส่กล่องพลาสติกเอาไว้บูชาที่จะมาคาดเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยบางคนได้มาเส้นหนึ่งพ่อแม่แบ่งกันมาก็ตัดแบ่งกันนะฮะได้คนละนิดคนละหน่อยก็เอาไปเลี่ยมห้อยคอกันนะฮะนี่คือความเชื่อของคนไทยเราจะให้ดูเชือกคาดบางเส้นจะมีตะกรุดนะฮะมีตะกรุดแล้วก็จะมีเบี้ยแก้นะจะมีหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยนะเราก็พยายามให้ดูไอ้ที่มีเบี้ยแก้นี่ก็ยังสันนิษฐานว่าหลวงปู่บุญหรือเปล่าก็ไม่มีใครตอบได้นะมีเบี้ยแก้เป็นหัวยุงไหนแล้วมีเบี้ยแก้แล้วก็มีตะกรุดนะฮะครับดูในรูปแล้วท่านก็สันนิษฐานก็ลองนึกไปนะฮะครับก็ผมไม่ได้ทำธุรกิจและรูปพวกนี้เป็นพระของผมเองเลยนะผมไม่ได้ขายบอกก่อนนะเก็บรักษามาก็ใช้เวลาพอสมควรนะอันนี้หมายท่านได้ดูนะจากเชือกคาดนะเราจะพาทุกท่านไปรู้เรื่องของผ้าพาดผ้าพาดก็คืออันนี้เวลาพระเกจิอาจารย์นั่งปกอธิษฐานจิตเขาเรียกว่าสังคตินะฮะครับบางองค์ก็ยังมีจานอัคระแต่นี่คารวาสนี่อย่างผมเนี่ยถือว่าเป็นคารวาสก็จะมาเขียนรูปอันนี้ก็จะมีเขียนรูปฤาษีดูกัญชาเรื่องของสมุนไพรนะฮะเขาเรียกว่าผ้าพาดก็จะมีหลายอย่างท่านก็ดูนะผ้าพาดแล้วผมเป็นคนทำแจกนะฮะแล้วก็ให้พระเกจิอาจารย์เนี่ยท่านเสกท่านเป่าครูบากฤษณะอินทรวโนท่านก็อธิษฐานจิตปลุกเสกให้ครับหลวงปู่อุดมทรัพย์สิริพุทโธท่านก็ปลุกเสกให้หลวงปู่บุญหลายท่านก็ปลุกเสกให้แล้วเกจิอาจารย์อีกหลากหลายองค์ก็ปลุกเสกให้มานะฮะนี่คือผ้าพาดเอาท่านได้เห็นได้รู้นะฮะครับผ้าพาดก็จะเอาผ้าต่างๆบางท่านมีฐานะหน่อยก็เป็นผ้าไหมทอมือชั้นดีผืนหนึ่งก็หลายพันบาทแล้วก็เอามาเขียนแล้วก็ให้เกจิอาจารย์ลงอักขระบางท่านรายได้ไม่มีอยากได้ก็เอาซื้อผ้ากระมาอย่างผืนนี้เป็นผ้าไหมจากศรีสะเกษนะฮะอาจารย์บุญหลายมอบให้ผมมาอันนี้ก็ครูบากฤษณะลงภาษาเทวนาถีเนี่ยครูบากฤษณะลงให้นะฮะครับอันนี้เป็นผ้าไหมนะฮะและมีผ้าทอฝ้ายผมก็แจกเยอะนะเป็นรูปพระพิฆเนศเป็นรูปท้าวเวสสุวรรณเป็นรูปหนุมานนะฮะก็แจกหมดทุกคนก็นำเอาไปใช้บางคนนี่ครับท่านเชื่อไหมครับเอาไปไว้ที่ประตูเลยการพูดผีปีศาจการคุณการสายการโดนของเพราะเขาเชื่อเขาเชื่อเรื่องนี้เลยนะบางคนนะเจ็บไข้ได้ป่วยโดยที่ไม่รู้สาเหตุแล้วก็ตัวเองเกิดปฏิกิริยาโดยไม่รู้สาเหตุนอนสะดุ้งนอนผวาแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่ไม่สมควรทางพระธรรมก็ไม่รู้สาเหตุนะฮะครับก็ไปเจอผู้มีวิชาเขาบอกว่านี่ไปขัดตรงนู้นไปติดตรงนี้ต้องทำอย่างนี้เขาก็ทำก็เชื่อแล้วมันก็หลุดแล้วก็ผ้าพาดนะฮะสำคัญมากครับบางทีเนี่ยไอ้สิ่งที่มันไม่ดีมันมาเขาเรียกสัมภเวสีที่มาเกาะกินนะอย่างสารพระภูมิที่บ้านเรานะเทพเทพารักษ์เจ้าที่เจ้าทางดูแลรักษาแต่สัมภเวสีมันมาเยอะนะมันก็มายึดนะมันก็มายึดมันก็แสดงปฏิกิริยาต่อเจ้าของบ้านแบบไหนนะฮะครับก็บางทีก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่ท่านผู้รู้บอกว่าเอาผ้าพาดเนี่ยไปพาดที่สารพระภูมิรับรองได้เลยมาลายหายสิ้นก็จริงนะฮะพอไปพาดปุ๊บเนี่ยสารพระภูมินี่โยกสั่นเลยนะมันเป็นเรื่องแปลกนะผมก็ไม่อยากจะเชื่อแต่ผมก็เห็นสั่นเลยโดยที่ไม่มีลมไม่มีอะไรก็คือพวกนี้พยายามยื้อจะไม่ออกจะไม่ออกพวกสามประเวสีที่แสวงหาที่เกิดเนี่ยพยายามจะบอกสุดท้ายพอหยุดนิ่งปุ๊บไม่มีแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเขาไปหมดแล้วก็ทำบุญนะฮะหรือเราจะไปทำสารทหารให้เขาอยู่นอกเขตบ้านเราให้เขาไปอยู่และเชิญเขามาอยู่นะฮะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องที่ว่าทุกคนเนี่ยควรจะรู้บ้านมาปัจจุบันบ้านหาสารภูมิไม่เคยมีเพราะว่าไปอยู่คอนโดผ ผมไม่แนะนำนะไม่จำเป็นต้องสารภูมิเอาพระพุทธเนี่ยเป็นหลักก็คือพระพุทธเป็นประธานในว่านในห้องจุดธูปจุดเทียนบูชาถ้าจุดไม่ได้เอาธูปเทียนมาแล้วก็ไปจุดที่อื่นนะฮะและอธิษฐานนะฮะพระพุทธคือสุดยอดนะฮะแต่ถามว่ามาสมัยนี้อยู่คอนโดอยู่บ้านบางทีจุดธูปจุดเทียนมันก็เป็นที่รบกวนของข้างบ้านแล้วก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็ตามที่ผมบอกตามที่ผมบอกเลยนะฮะขับอธิษฐานแล้วก็ไปหาที่ปักธูปปักเทียนนะฮะแล้วก็ไปหาเครื่องไหว้เครื่องเส้นเอามาเราก็ไหว้เสร็จแล้วเราก็มากินกล้วยมั่งมะพร้าวมั่งผลไม้รากไม้นะฮะแล้วน้ำก็คือน้ำมะพร้าวถือว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ที่เทวดาหรือสีปู่ทั้งหลายจะต้องเสวยต้องฉันนะจะเป็นน้ำเขียวน้ำแดงผมไม่นิยมนะไม่นิยมให้ไปไหว้ให้ไหว้ในน้ำมะพร้าวและกล้วยแล้วก็หัวหมูกล้วยง่ายๆนะทำอะไรก็หมูนะแล้วก็น้ำมะพร้าวถือว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์นะกินก็เป็นยารักษาโรค3อย่างจำไว้เลยนะครับหัวหมูกล้วยง่ายๆน้ำมะพร้าวถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ไม่มีอะไรเจือปนไม่มีอะไรนั่นเลยปอกมาเอาไปถวายทั้งลูกเสร็จแล้วพอลาเสร็จก็กลับไปบ้านไปแช่เย็นปอกกินเป็นยาผมกินอยู่ประจำน้ำมะพร้าวที่สวนฤาษีผมนะฮะก็กลับไปจะกินน้ำมะพร้าวเยอะมากเลยเพราะชอบนะฮะแล้วก็ไม่ต้องหวานไม่ต้องใส่น้ำตาลแช่เย็นนะฮะครับภาพพาดจะมีหลายอย่างที่เราขึ้นรูปให้ดูท่านก็ลองดูนะครับอย่าเป็นท้าวเวสสุวรรณก็มีที่อาจารย์ไก่กุมารทองท่านก็เป็นคารวาจองหวังเวทที่เขียนยงเขียนยันได้สวยงามมากท่านก็เขียนมาให้ผมเป็นภาพพาดแล้วก็ทำสังคติท้าวเวสสุวรรณนะมีหมดเลยนะผมก็มีเก็บไว้เยอะนะแต่ส่วนภาพพาดรุ่นเก่าเนี่ยไม่มีเพราะเราไม่มีปัญญาเก็บของรุ่นเก่านะไม่มีปัญญาเก็บเพราะว่าในมาในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีราคาแพงๆมากเลยนะมีเพื่อนบางคนว่าภาพพาดของสมเด็จพุทธญาณโตพรหมรังสีผมก็ยังขำอยู่เลยนะแต่เรามาวิเคราะห์นะมาสืบบ้านเขาเป็นตระกูลเก่าเขาได้รับมรดกมานะมันก็เป็นไม่ได้เป็นสังฆติทั้งอันนะเขาจะนิยมขอสังฆติพระนะเพื่อนำไปบูชานะสังฆติพระเวลาพาดเนี่ยสังฆติเขาจะแล้วให้เกจิอาจารย์แต่ละองค์เซ็นและถาอธิษฐานบางคนนี่เก็บสังฆติพระไว้เยอะมากเลยนะครับก็เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนผมก็จะเก็บพาดซึ่งมีศิลปินเขียนแล้วก็ให้พระเกจิอาจารย์ทั้งเสกทั้งเป่านะครับก็นี่คือพาดของครูบากฤษณะอินทวโนมีภาพถ่ายหมดเก็บไว้หมดนะเก็บไว้หมดว่าครูบาอาจารย์ยังไงนะอาจารย์ด้วยอักขระเทวะนาคีและฤาษีเป็นยังไงฤาษีบทยาฤาษีดูดกัญชาคือสมุนไพรที่จะรักษาทุกโรคได้นะฮะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะเครื่องรางของขลังวัตถุที่เป็นมงคลนะมีเจ้าของมีที่มาที่ไปนะขอให้ท่านมีความเชื่อและมีความศรัทธาปาฏิหาริย์มีจริงแน่นอนนะฮะครับก็รายการคุยเฟื่องกับพระผมดำเนินรายการทุกวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงก็จะนำเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะฮะครับก็นำมาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะครับนี่คือรายการคุยเฟื่องของพระแล้วก็แพร่ภาพออกอากาศที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM 97หรือท่านจะเข้าไปใน YouTube ผมพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube ท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆเลยว่ามันเป็นยังไงนะฮะครับหรือจะในแฟนเพจคุยเฟื่องเรื่องพระหรือจะใน Facebook วันชัยสุพรรณก็เข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็ท่านอยากจะทราบเรื่องอะไรก็เชิญเลยนะฮะครับก็ดูย้อนหลังดูอะไรเข้าไปใน YouTube พิมพ์ว่าคุยเฟื่องหลวงพระก็จะมีทั้งหมดเลยนะมีทั้งคงกระพันมีทั้งแคล้วคลาดปลอดภัยมีทั้งล้างเสนียดจังไรนะมีทุกอย่างทำรายการมาประมาณ20ปีนะก็บรรจุอยู่ในคุยเฟื่องเรื่องพระใน YouTube นะก็ลองไปดูนะครับวันนี้เราก็มาไล่ตั้งแต่ประคำนะแล้วก็ไม้ขู่แล้วก็เชือกคาดนะฮะแล้วก็ผ้าพาด นะไล่กันมาเป็นชดๆๆนะฮะท่านก็ลงสาวดูคิดพิจารณาดูว่าอันไหนมันมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์อันไหนมีความสำคัญและอันไหนที่บ้านเรามีที่ได้รับมรดกตกทอดจากปู่ย่าตายายก็ลองไล่ดูนะแล้วท่านก็จะทราบจะรู้เลยนะว่าแล้วก็ลองพิสูจน์ได้นะฮะเวลานั่งสมาธิจะเอาผ้าพาดมาเอาประคำมาคล้องเอาไม้ครูมาถือนะส่วนประกอบเลยนะครับก็มันก็จะมีปฏิกิริยาที่ว่าแปลกๆออกไปอย่างหนึ่งเลยนะฮะไม้ครูจำเป็นมากอย่างเงี้ย เป็นเขาเรียกอะไรไหมครับพระพิฆเนศท่าเขาเรียกว่าช้างสามเสียนนี่นะข้างบนจะมีพระพุทธอยู่อันนี้ก็เทพอร่อยด้วยเนื้อสำริดนะฮะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่สุดยอดผมก็ได้มาจากที่นู่นนะฮะที่จังหวัดสุรินทร์นะจังหวัดสุรินทร์เกจิอาจารย์ท่านได้ทำไม้ครูนี้มาแล้วก็ให้บูให้ลูกศิษย์ลูกหาได้บูชาเพื่อเป็นไม้ประจำตัวนะฮะครับก็ฝากไว้ด้วยครับรายการคุยเฟื่องพระผมก็ย้ำอยู่ตลอดออกแพร่ภาพโอกาสทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงแล้วก็จะนำเรื่องราวต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอะไรจานเครื่องรางของขลังแล้วก็วัตถุที่เป็นมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆนะฮะเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พิมพ์เข้าไปเลยนะฮะคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube นะท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆเลยว่ามีอะไรบ้างนะฮะครับก็ภาพภาพที่ผมพูดมาเราก็พยายามหารูปขึ้นรูปให้ท่านเห็นเยอะๆเลยนะฮะแล้วก็ภาพภาพต้องเรียนตรงนี้นะของทั้งหมดที่มาโชว์วันนี้ที่ให้ท่านรู้เนี่ยเป็นของส่วนตัวผมไม่ได้จำหน่ายนะฮะผมไม่ได้จำหน่ายเลยแล้วภาพภาพเนี่ยผมแจกให้กับทั่วประเทศนะแต่ตัวนี้หมดแล้วตอนนั้นให้โรงงานเพื่อนเขาสกรีนแต่นี่เป็นงานเขียนมือนะฮะครับโดยศิลปินชื่อดังผมให้เขาเซ็นชื่อเขายังไม่ยอมเซ็นเลยเขาบอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์ไปเซ็นชื่อทับแล้วมันจะไม่ดีนะฮะเขาก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะครับก็ส่วนประคำก็ลองดูที่บ้านท่านก็ลองดูที่บ้านท่านมีอะไรตกค้างไหมก็ลองเอามาดูปู่ย่าตายายพ่อแม่อาจจะทิ้งไว้นะประคำก็ดีไม้ครูก็ดีเชือกค่ายก็ดีผ้าพาดก็ดีนะฮะเผื่อพ่อแม่พี่น้องทิ้งไว้นะฮะหรือว่าปู่ย่าตายายก็นำเอามาพกพาราชนาติดตัวติดตัวได้เลยนะฮะนี่คือเครื่องรางของขลังนะเครื่องรางของขลังการทำเครื่องรางของขลังเนี่ยมันจะมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายที่ผมอธิบายฟังนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายยังทำประคำนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทำไม้ครูก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม้ครูก็ต้องไปหาไม้ที่เป็นมงคลนะแล้วต้องตามหลักต้องชี้ไปทางตะวันออกนะแล้วก็ต้องยังไม่ผ่านก็ต้องข้อตันบ้องตัน มันเยอะมากส่วนคูณก็ต้องเอาแก่นชี้ทางตะวันออกตะวันออกคือนิพพานแล้วโพก็ต้องโพนิพพานชี้ทางตะวันออกนะฮะทุกอย่างต้องตะวันออกอย่างเดียวตะวันตกเขาไม่ให้เอาแล้วไม้เนี่ยก็คือหลุดโดยธรรมชาตินะฮะก็คืออยู่ๆแล้วล่วงมาเราก็ต้องประกอบพิธีเทวตาผียังเหมือนผ้าพาดเหมือนกันได้ไปแล้วก็ต้องประกอบพิธีเทวตาผีก็คืออนุญาตต่อทวยเทพเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะครับที่มีจริงในสากลโลกโดยบันดาล นะฮะให้มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะนี่คือเรื่องราวของรายการคุยเฟื่องพระเราก็จะพยายามจะหาเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะประคำป่าผงสาแพงสุดๆประคำของหลวงพ่อต่างๆที่ลงรักปิดทองประคำทองคำไม่ต้องพูดถึงราคาทองคำเนี่ยมันฟ้องอยู่นะประคำทองคำของหลวงพ่ออาจารย์เฮงไพวันหรือของหลวงพ่อสุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าหรือของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆนะฮะครับก็มีราคาเช่าบูชากันแพงแล้วก็ไม้ครู

0: เป็นมรดกผมเชื่อว่าท่านเป็นพุทธศาสนาพุทธมามกะท่านก็ต้องมีของพวกนี้ไว้ที่บ้านอาจจะเป็นมรดกตกทอดจากปู่ย่าตายายนะฮะต้องมีไว้เก็บรักษาไว้ให้ดีนะฮะครับก็สิ่งต่างๆนี้มีเงินมีทองบางครั้งมันซื้อไม่ได้นะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะฝากไว้ด้วยนะฮะครับรายการคุยเฟื่องพระนะฮะผมวันชัยวันเป็นผู้ดำเนินรายการครับทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนะก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะครับก็ท่านสามารถชมได้ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM 97นะหรือพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTubeหรือในแฟนเพจผมหรือจะเข้าใน Facebook ผมไม่ได้วันชัยสุพรรณครับก็ยินดีครับมีอะไรสงสัยให้ผมดำเนินเรื่องอะไรถามเรื่องอะไรครับพิมพ์เข้ามาได้เลยเรายินดีด้วยทุกเรื่องนะฮะมาถึงท้ายรายการ ก็ต้องกราบราตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจะภัยพิบัตินานาประการจะคิดจะทำอะไรขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการที่เล่นที่จริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์วยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.เช้าถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม
8: ่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้าน1แสนครัวเรือนจึงได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่5ถึง6ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่8ถึง13ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตโดยเน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
9: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำด้วยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม่นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงพลังงานจัดทีมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาท่อส่งน้ำมันรั่วซึมถนนเชื้อเพลิงพระราม3โดยเชื่อมต่อท่อใหม่ยาว16เมตรปิดรอยรั่วเรียบร้อยแล้ว
10: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันรั่วซึมณถนนเชื้อเพลิงพระราม3กรุงเทพว่าขณะนี้การดำเนินการเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งเป็นขั้นตอนของการตัดเปลี่ยนท่อโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้เสนอแผนเปลี่ยนท่อขนส่งน้ำมันใหม่ทั้งหมดเป็นความยาวประมาณ16เมตรในบริเวณจุดที่พบรอยรั่วขนาดประมาณ 6.6 เซนติเมตรเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนโดยหลังจากกระบวนการเปลี่ยนท่อเสร็จสิ้นในวันที่7ตุลาคมนี้กรมธุรกิจพลังงานได้ขอความร่วมมือจากบริษัทบัฟขนส่งท่อจำกัดหรือ BPT ทำการทดสอบตรวจสอบระบบท่อขนส่งน้ำมันทั่วกรุงเทพมหานครรวมระยะทาง66กิโลเมตรเพื่อนำผลการทดสอบระบบท่อดังกล่าวไปประเมินร่วมกับผลวิเคราะห์จากสถาบัน Mtechสำหรับประเมินจุดที่มีความอ่อนไหวหรือสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุในอนาคตชาวนันมาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.กับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆก็มาพบกันกับรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับผมอมรวรมาลีมานั่งจัดสรรเนื้อหารายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับต่อจากเมื่อวานวันเสาร์นะครับพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดหรือว่าคุณพระเด็จภูรีปฏิภาณนะครับนั่งถกนั่งเมาส์นั่งคุยกันกับท่านพลเรือเอกบรรณวิชเก่งเรียนนะครับถึงเรื่องของเหตุบ้านการเมืองเรื่องของประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยนะครับเรื่องของการบริหารการจัดการโดยท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องของท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องมานั่งพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็รวบรวมเอาการนั่งเสวนาพูดคุยของทั้งสองท่านผู้รู้เรื่องของการเมืองเรียกได้ว่าเป็นคนในวัยเดียวกันที่ถกเถียงกันนำเสนอเรื่องราวต่างๆได้น่าสนใจมากไปแล้วฟังกันเลยดีกว่าครับ
6: ตะก่อนเก่งนะครับผมยกตัวอย่างให้พี่เด็ดเห็นเลยตะก่อนนี่เก่งมากเลยเครื่องบินการบินไทยสมัยคุณชัดชัยเป็นดีๆปรากฏว่าไปลงที่ฮ่องกงสนามบินเก่าใครตักลงยากเลยตึกเต็มชิปไอ้เหี้ยเครื่องยนต์เสียเครื่องนึงชิปหายแล้วเอาต้องเอาขึ้นมาให้ได้เพราะว่าไม่มีใครจะมาซ่อมได้ตูรุสก็บอกมึงต้องเอาเครื่องมาไม่ใช่เอากูไปก็มีคนขึ้นได้ก็คนเดียวคือกัปตันโยธินพมรมนตรีคุณชัดชัยก็โทรไปหาภรรยากัปตันโยธินจัดกระเป๋ากัปตันโยธินกำลังเล่นกอล์ฟอยู่แค่ไปเองเลยไปเอาตัวมันมากำลังขาสั้นจับขึ้นรถเสร็จไปเปลี่ยนชุดกัปตันนักบินที่นั่นแล้วเอาขึ้นไปเลยเนี่ย
7: ไปเอาเครื่องบินกลับมา
6: เอาเครื่องบินไปเอาขึ้นจาก
7: ต้องระดับนี้ถึงจะขึ้นได้
6: แล้วก็ลงโอ้โหระดับเครื่องยนต์เดียวแล้วก็สนามบินฮ่องกงมันต้องใช้มุมขึ้นชัน
7: นั่นคือวิธีแก้ปัญหาของคนที่ทำงานเป็น
6: คุณชัดชัยบุญญานันเขาอยู่การบินมาทั้งชีวิตเขาไปเองเลยกระเป๋าให้เมียจัดปุ๊บไปถึงตัวอย่างพร้อมแต่งตัวแล้วขึ้นไปเลย
7: ก็เรื่องนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่ผมจะบอกว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมันไม่ได้แรงเหมือนกรุงเทพแต่ก็มีฝนตกในเขตป่าเพราะว่าเมื่อออกจากกรุงเทพมันไปจังหวัดกาญจนบุรีไอ้ฝนก้อนเนี้ยนะไอ้หมุนเนี้ยนะมันไปที่นั่นหนึ่งไม่มีการเตรียมการใดทั้งที่กรุงเทพหนักไปแล้วการยังไม่หนักกว่าแล้วการมันไม่กรุงเทพกรุงเทพมันมีแต่ตึกแต่การเป็นภูเขากับป่าเนื้อมันอย่างนี้มันไม่ได้เป็นบึงอย่างกว้างเพราะนั้นเมื่อมันน้ำเท่าๆกับกรุงเทพมันเป็นลงตกที่เมืองการเนี่ยมันก็ลงตามภูเขาแล้วก็ดิ่งลงสู่แม่น้ำอย่างรวดเร็วเลยไม่ใช่เอ่อนองไปแล้วก็วิ่งมาตามแม่น้ำควาน้อยซึ่งยาว200กว่าโลเนี่ยนะมันให้น้ำสูงจากระดับปกติเกือบ20เมตรถ้าเป็นผู้ว่าซึ่งเป็นรองผู้ว่าอยู่เป็นกำนันอำเภอเป็นผู้เป็นปลัดเป็นอำเภอเขาจะเข้าใจว่าพื้นที่นี้แบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อนะเขื่อนบนก็เต็มต้องปิดก่อนเพื่อให้น้ำในป่าใต้เขื่อนเนี่ยมันจบก่อนค่อยหน่วงน้ำไว้ไม่ให้มันไหลตามปรากฏว่าผู้ว่าท่านเนี่ยผมรู้จักนะฮะก็ต้องขอประทานโทษด้วยที่ต้องพูดถึงผู้ว่าคนนี้ ถูกย้ายมาจากฝ่ายวิชาการนะฮะไม่ได้เป็นตำแหน่งมาทางด้านการปกครองมาแต่แรกท่านก็มาจากฝ่ายวิชาการแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มันพลิกผันรุนแรงแบบนี
8: ้
7: ท่านไม่ได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่นท้องที
8: ่
7: เพราะไปจากโต๊ะทำงานทางวิชาการ
8: แ
7: ต่การเมืองนี่เอาท่านไปไว้ตรงนั้นย้ายปั้งไปวางเป็นตำแหน่งผู้ว่าเลยผู้ว่าคนเก่าซึ่งเป็นลูกม่อเนี่ยกระเด็นกระดอนลงไปที่อื่นแล้ววันนี้ก็ไปอยู่ไหนก็ยังไม่รู้แหละแต่ว่าการที่การเมืองเนี่ยย้ายคนข้ามหัวแล้วก็ย้ายคนที่ไม่ได้ทำงานอย่างที่เคยทำไปอยู่ตำแหน่งหนึ่งทางการปกครองเนี่ย มันทำให้เกิดความวิบัติตัวนี
8: ้
7: เมืองการวันนี้พูดได้เลยว่าน้ำที่ท่วมครั้งนี้ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ร้อยปีเป็นร้อยปีไม่มีนะนี่เป็นครั้งแรกนะไม่ได้เท่าท่านผู้ว่าไม่บกพร่องนะท่านไม่ได้บกพร่องแต่ท่านไม่มีความรู้แบบผ่านชำนาญป่าท่านเป็นผู้ว่าจากการอ่านตำราใช่ไหมเหมือนเราเป็นนายพันนะต้นไม้นี้สีอะไรใบนี้สีอะไรดอกไม้นี้สีอะไรพื้นที่เป็นไงไม่มีใครอ่านตำราว่ายน้ำแล้วลงน้ำแล้วไม่ตายนะ
8: จบ
7: ไม่มีนะ
8: ทักษะ
7: ไม่มีใครอ่านหนังสือจากขี่วิธีขี่จักรยานเสร็จแล้วขึ้นไปขี่แล้วไม่ล้มนะไม่มีการจะเป็นผู้ว่ารายการจังหวัดก็เหมือนกันครับคุณอ่านจากตำราไม่ได
8: ้
7: คุณต้องมีภาคปฏิบัติวันนี้คุณเอาแม่ทัพใหญ่คนหนึ่งออกไปแล้วก็อ่านหนังสือเสร็จแล้วไปเป็นแม่ทัพไม่ได้คุณต้องเป็นฝ่ายเส
8: ใช่เป็นฝ่ายเส
7: ใช่ไหม
8: ไม่ได้ปฏิบัติการใช
7: ่ท่านผู้ว่าของเมืองการคนนี้มาจากฝ่ายเสฝ่ายวิชาการ
8: อ
7: าจจะเป็นฝ่ายทำเสบียงด้วยซ้ำไปเบอร์แล้วเอามานั่งตำแหน่งเป็นคอมแมนเลยวันนี้เมืองการถล่มทลายมหาศาล
8: เละตุ้มเป๊ะ
7: เละเลยแล้วนี่ยังไม่จบนะฮะน้ำยังล้นเขื่อนทั้งสองเขื่อนอยู่ข้างล่างก็ยังมีฝนยังฝนจะไปอีกลูกละที่ผมต้องหงุดหงิดมากเพราะผมทำหนามได้ก
8: อ
7: ล์ฟแล้วน้ำแม่งขึ้นมาขนาดนี้แล้วขนาดผมเพิ่งเปิดอาทิตย์เดียว
8: โอ้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยครับเปิดเป็นสนามโปโลน้ำ
7: เครือข่ายชนะคือศูนย์เลย
8: ศูนย์เลยใช่
7: ผมต้องโกรธดิเพราะว่ามันเราประเมินแล้วว่าเมื่อน้ำเนี่ยมายังไงแล้วก็รู้ระดับน้ำแล้วเราก็ถามถ่ายหมดแล้วแต่มันนี่มันเป็นวิกฤต
8: ใช
7: ่มันตรงกับกรุงเทพพอดีผมก็ต้องบอกว่าการไม่พุทไรแมนทูเดอะไรจ็อบเนี่ยมันคือหายนะแล้ววันนี้รัฐบาลนี้ทำมากที่สุด
8: แล้วเนี่ยหนูเนี่ยมาดูแต่ในกรุงเทพเนี่ยเมืองการอีกสักกี่จังหวัดเขาก็เอ่ยนะว่าจังหวัดเขาไม่เห็นมาดูบ้างจังหวัดเขาไม่เห็นมาดูบ้าง
7: กรุงเทพและ26จังหวัดความเสียหายเบื้องต้นของกรณีนี
8: ้
7: 25,000 ล้านไม่นับความเสียหายภาคประชาชนนะทางเศรษฐกิจเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยคือ 25,000 ล้านไม่นับความเสียหายส่วนบุคคลนะรถที่จมน้ำแต่ละคันคันนึงก็ตั้ง 500,000 ถึง 2 ล้าน 3 ล้านอ่ะ
8: ก็รถนี่ถึงน่าจะถึงหมื่นคันนะเท่าที่ดูเนี่ยโอ้โหมันทุกพื้นที
7: ่ก็มันเคยเห็นไหมในชีวิตเคยคิดว่าจะในกรุงเทพจะเห็นรถจมมิดตั้งขา
8: ไหมโอ้โหแล้วมันเต็มไปหมดเลย
7: เคยคิดไหมว่าภาพนี้จะได้เห็น
8: แล้วคนอาชีพขายรถเซคันด์แฮนด์นะมันบอกมันขอเปลี่ยนอาชีพแล้วเพราะหลังจากนี้ไม่มีใครซื้อแม่กลัวเอารถจมน้ำมาขายก็ใครจะพี่เด็กกล้าซื้อเจอรถจมน้ำไปไม่รู้ไหนรถไฟฟ้าจมน้ำยี่ห้อวันดีคือดีแม่งไฟไหม้จอดเฉยยังไหม
7: ้เราซื้อแบตผมรอซื้อแบต
8: โอ้นี่มันแย่จริงนะครับเนี่ยแบบพี่เด็ดว่าเนี่ยแล้วความเสียหายเอกชนเท่าไหร่ก็เหมือนอย่างการบินไทยสั่งปิดคลังสิงคโปร์แม่ยังด่าต้องมาสั่งเปิดทันทีแล้วบอกเฮ้ยของแม่งมาแล้วไม่ให้คลังลงมันก็ชิบหายหมดเลยโอ้โหฟ้องกันไปหาเลย
7: ทั้งหมดทั้งเงินที่เอาไปทำให้ระบบป้องกัน 2,000 ล้านหายวับไปกับตาเพราะไม่มีการป้องกันใดๆทั้งสิ้นเลยในวันนี้แล้วก็เพิ่งตั้งใหม่ๆเมื่อก่อนก็ได้ปีละร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านร้อยล้านพอมาเป็นรัฐบาลรัฐบาลในพรรคภูมิใจไทยเล่นทีเดียว500ล้านเลย
8: โอ้โหใช่
7: ข้ามหัวไปเลย
8: ใช่ใช
7: ่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องไปแจ้งที่ สำนักงานไหนศาลไหนผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะฟ้องร้องไปที่ใดบ้างมันไม่มีตรงไหนให้ฟ้องร้องได้เลย
8: เดี๋ยวพี่เดชจะแฮปปี้แม่งจะฟ้องแหลกลาเลยยกตัวอย่างเอาให้เห็นว่ารถจมน้ำเนี่ยความชิบหายจะบังเกิดแล้ว
7: ก็ไม่รับ
8: ไม่ใช่ครับมันเป็นกฎหมายเลยครับรถจมน้ำเนี่ยรถพี่เดชผ่อนอยู่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปอยู่กับบริษัทหมดเลยพอพี่เช่าซื้อเขามานะเมื่อประสบอุบัติเหตุกลับไปเป็นของมึงหมดนะกูกับมึงไม่มีหนี้สินกันแล้วนี่เมื่อกี้ดังอีกแล้วกฎหมาย5คนเลยบอกเฮ้ยชิบหายแล้ว
7: จริงป่ะ
8: จริงครับนี่เรื่องจริงเลยผมคุยมือกฎหมายมือ11เลยเขาบอกออโต้เลยเพราะว่าพี่เดชผ่อนส่งอ่ะแล้วพี่เดชขาดส่งมันมายึดรถพี่เดชอ่ะมันสนตำรวจมาไปฟังพี่เดชอ่ะฟังมันอย่างเดียวเลยเพราะรถเป็นของมันนะพี่เดชได้กุญแจไปดอกเดียวอีกดอก
7: เดียวไปแล้วก็ไปฟ้องศาลมายึดผมเลยมาฟ้องไปคดี
8: ในคดีคืออันแรกเนี่ยพี่เดชหมดภาระในเรื่องความรับผิดชอบในรถคันนั้นเลยเช่นส่งมาแล้วทั้งหมด40งวดส่งมาแล้ว10งวดเจ้าเป็นศูนย์เลยรถกลับไปเป็นของมึงความเสียหายที่เกิดขึ้นใช้กูมาบริษัทประกันใช้กูมาบริษัทที่กูผ่อนใช้กูมาแม่งอ่วมเลยบริษัทที่ผ่อนแม่งก็ไปฟ้องประกันโอ้เดี๋ยวมันไล่กันไม่รู้ใครเป็นใครเลยครับเนี่ย
7: อย่างเงี้ยคือความหายนะที่กำลังจะตามมาอีก
8: นี่ไงนี่ไงนี่เขาบอกประกันเนี่ยมันเละตุ้มเป๊ะเลยอย่าพึ่งมันบอกอุ้ยฉันได้แล้วรถกูใครจะทำนะถ้ารถเงินผ่อนแต่ถ้ารถเงินสดพวกคนรวยก็ช่วยไม่ได้นะรถเงินผ่อนกลับสู่สภาพเลยครับ
7: แต่เรื่องคุณชาติชาติเนี่ยผมว่าเป็นมีการเมืองนะ
8: ผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี
7: ่เป็นการสกัดกั้น
8: คุยกับพี่เด็ดนะผมถึงบางอ้อเลยสกัดกั้นแน่นอนเพราะดูอาการอีตาชาติชาติแล้วแกเริ่มออกทะเลแล้วเฮ้ยอะไรวะไปออกซึ่งชาติชาติไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้เพราะว่าแกก็ไม่คิดถึงหรอกว่าเฮ้ยตำแหน่งผู้ว่าจะโปรดกูเพราะกูจะเป็นนายกคนต่อไปมันจะพังชิบหายหมดอ่ะ
7: ชาติบอกว่าแล้วแต่ท่านนายกเพราะว่าถ้าปลดผมอันนี้ผมก็โดดเด่นไปอีกระยะยาวเลยผมก็เด่นไปอีกระยะยาวถ้าอยู่ต่อไปอาจจะกระแสตกแต่ถ้าปลดวันนี้ปึ้งก็แค่หมดหน้าที่แต่เล่นการเมืองได้เลย
8: แล้วแปลกว่าพี่เดชครับน้ำท่วมตรงเนี้ยจะเถียงกันใหญ่สสมึงไม่มาสสกูไม่มาไอ้นี่บอกกูเป็นสสไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมใส่กันแหลกลานเลยโอ้แต่ว่าพรรคเขียวเขานิ่งเลยนะเขานิ่งเลยช่วยกูก็ไม่ช่วยทำกูก็ไม่ทำกูนิ่งกูดูมึงก่อนกูซุ่มอย่างเดียวเลยให้มึงซัดกันสามฝ่ายเลย
7: พรรคเขียวก็สงบพรรคเขียวก็อยากจะการที่เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนคุณอนุทินแล้วคุณอนุทินบอกว่ากำลังอยู่ในสมองในการพิจารณาเหมือนแต่ตอนนี้คุณอนุทินหลังจากมีเรื่องนี้คุณอนุทินปฏิเสธเลยบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คิดเลยก็เลยเราต้องดูกันดูว่ามันจะมีสงครามทางการเมืองเกิดขึ้นอีกหรือไม่นะผมก็คิดว่าเมื่อสองสามวันที่แล้วผมยังคิดว่าเอ๊ะนะเขาหน้าเขาผ่านสงคราม14ผ่านสงคราม28ได้กันยาผ่านเรียกว่าคลิ้งโซนสองสนามพร้อมกันนะรอดมามันต้องระดับไหนแล้วล่ะคลิ้งโซนใหญ่ๆเลยที่วางไว้เนี่ย
8: ขั้นเทพเลยแล้ว80ไอ้81ด้วย
7: นะเพราะว่าเราดูมันด้วยสายตาของคนธรรมดาแล้วก็คนที่มองขาวมองดำแยกออกได้นะมองในดำได้มีขาวได้เรามองไม่เห็นว่ามันจะผ่านได้ไงแต่มันก็ผ่านแบบสบายๆนะเพราะนั้นเราก็ดูว่าโอ้โหเขาน่าจะอยู่ยืนยาวไปถึงปลายปีหน้าอาจจะครบสมัยไปเลยมันก็วันนี้ผมยังเชื่อว่าเขายังไปครบได้นะเพราะไม่รู้จะเอาอะไรไปทำลายเขา
8: ตอนนี้ดูฟอร์มอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงก็คือประชาชนเพิ่มความโกรธแค้นมันจะไปสมทบอยู่กับม็อบเป็นจำนวนมหาศาลเลยเพราะว่าอะไรก็ไม่ชนะไอ้นี่ก็ไม่ชนะ
7: ผมก็ยังบอกว่ามันมีอันเดียวคือเท้าชาวบ้าน
8: เท้าชาวบ้านใช่เท้าชาวบ้านแล้วว่าพรรคเขียวเนี่ยอาการแปลกๆแต่ต้องดูให้ดีเพราะอาการเขาเนี่ยเขาจะไปใหญ่ไปโตจะขึ้นไปข้างหน้าเยอะแยะอาการอย่างเนี้ยมันเป็นการเจาะพรรคเขียวเบี้ยวไม่ให้ร่วมรัฐบาลหรือพรรคเขียวมอมข้ามช็อตให้ลมหมดช็อตหน้ากูจะไปอย่างนั้นพี่เดชช่วยกรุณาวิเคราะห์หน่อย
7: ผมว่าวันนี้มีความคิด ต่างอยู่ในพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับพรรคเขียวผมเชื่อว่าฝั่งที่เป็นเมืองแห่งคนเก่งเนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยนะวันนี้บริรัมย์ออกมาปกครองหมดเนี่ย
8: ทั้งหมดเลยนะ
7: สู้กันสู้เกือบทุกสัดส่วนเลยนะผมก็ว่าครูใหญ่เนเนี่ยก็ยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเอาพรรคเขียวเข้ามานะอันที่หนึ่งถ้าพรรคเขียวเข้ามาก็ต้องไปแบ่งกระทรวงกันใหม่เยอะนะฮะแล้วพรรคถ้าเผื่อพรรคเพื่อไทยไม่คืนกระทรวงเกษตรให้กับพรรคเขียวเขาก็ต้องไปขอกระทรวงใหญ่กว่าพรรคเกษตรซึ่งวันนี้ภูมิใจไทยก็ครอบครองไว้หมดแล้ว
8: ใช่
7: ใช่ไหม
8: ใช่
7: เบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็คือเกษตรแต่ถ้าธรรมดามาเขาต้องขอเกษตร
8: ใช่ใช
7: ่ถ้าให้เกษตรเขาก็ต้องไปเสียกระทรวงใหญ
8: ่ให
7: ้ให้ที่ออกจากของพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยไปในกระทรวงอะไรที่มันจะใหญ่เหนือกว่ากระทรวงเกษตร
8: มหาไทย
7: มันก็เหลือแค่คมนาคมมหาไทยก็มันก็คงจะไม่มีอะไรใหญ่ก็ต้องแลกกันด้วยระดับดีแล้ว
8: มงคมนาคมไม่ได้นะเพราะมันเป็นกระเทือนเขากระดง
7: ก็เยอะเลยไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้น
8: มหาไทยก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่ออกบ้านเรา
7: เพราะนั้นครูใหญ่ถึงมีความรู้สึกว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะแต่ว่าคุณอนุทินก็ติดหนี้ธรรมนัสอยู่ถ้าไม่มีธรรมนัสมาคราวนี้แล้วเขาก็เป็นนายกคนที่หนึ่งไม่ได
8: ้
7: ก็เป็นนายกคนที่สองไม่ได
8: ้
7: ก็ติดหนี้กันอยู่มันก็ลำบากแล้วก็คุณอนุทินอยู่4ปีนี้4ปีหน้าสมมติว่ามีบุญไปถึง4ปีหน้าได้ครบก็ต้องไปภายใน6ปีนี
8: ้
7: สมมตินะ6ปีนี้ธรรมนัสก็ยังไม่70เลย
8: โอ้ยังฮะ
7: ส่วนชัยชนกก็ยังไม่เต็ม5ยังไม่เต็ม50
8: ใช่
7: ธรรมนัสก็ต้องไปชิงการเป็นนายกใน3ปีหน้ากับอีก4ปีนู้นก็ต้องไปชิงกันระหว่างว่าที่นายกของพรรคภูมิใจไทยคือชัยชนกกับธรรมนัสต้องไปแข่งกันในอนาคตเพราะวันนี้การเมืองมันไทยเนี่ยมันอยู่ที่พวก80ที่กำลังจะถึง80ซึ่งจะเจ้าไปหมดแล้วแหละนะอีกพวกหนึ่งก็พวก70แล้วก็พวก60แล้วก็40พวก60เนี่ยก็มีพวกคุณอนุทินพวกธรรมนัส70วันนี้ก็ไม่มีเวทีเท่าไหร่ละนะ80พวกเราก็ต้องเลิก
8: ครับ
7: เพราะฉะนั้นในอนาคตที่มองเห็นเนี่ยถ้าระบอบประชาธิปไตยยังดำรงไปอยู่แบบเนี้ยแน่นอนว่าที่นายกธรรมนัสกับว่าที่ชัยชนกต้องเจอกัน
8: ต้องซัดกัน
7: แบบนี้เจอกันนั้นแม่มวยมันชกกันไม่ได
8: ้
7: คุณเนวินก็ไป70จะเป็น80เหมือนกันจะต้องเบาแรงลงไปนะแล้วก็ความตกต่ำของกระแสก็เกิดขึ้นแล้วก็บ้านใหญ่จะไปไหนอ่ะบ้านใหญ่จะอยู่กับชัยชนกหรือจะอยู่กับธรรมนัสบ้านใหญ่จะย้ายบ้านใหญ่จะย้ายไปไหนตรงไหนบ้านใหญ่นี่ไม่อยู่ในสังกัดของใครก็จะไปตามทิศทางการเมืองแล้วการอยู่กับธรรมนัสเขาอาจจะได้รับความพูดคำไหนความนั้นมากกว่าม ันคนละมันอยู่ด้วยความเชื่อเหมือนกัน
8: นักเลงนักเลง
7: ได้ความเชื่อเพราะการเมืองมันไม่มีสัญญา
8: ใช่ใช่
7: มันไม่มีการเซ็นเช็คหรือลงเหลืออักษรมันอยู่ด้วยเราเชื่อกันไหม
8: ครับ
7: ถ้าเอาตรงนี้เนี่ยวันนี้บ้านใหญ่ไปอยู่กับภูมิใจไทยแต่เขาไม่ได้อะไรนะเขากลับไม่ได้อะไรนะกระทรวงต่างๆก็มันให้ไม่ใช่เป็นคนนอกหรอกแต่ถ้ามนัสบอกว่าคลังพาณิชย์จะเป็นของคนบ้านใหญ่บ้านใหญ่มาแน
8: ่
7: มาแน่มาเป็นยวงมาที่70-100คนเลยพรรคเพื่อไทยก็จะภูมิใจไทยก็จะเล็กลงไปเพราะนั้นวันนี้ไอ้คำว่า190กว่าเนี่ยผมไม่เคยเห็นว่ามันเป็นตัวเลขของพรรคภูมิใจไทยผมเห็นเป็นตัวเลขไม่ถึง100อย่างเดิ
8: ม
7: แล้วอีก100อีกเกือบ100เนี่ยมันเป็นพรรคที่ไปไหนก็ได
8: ้
7: ตามแต่ทิศทางว่า พระอาทิตย์ส่องแสงไปทางไหนก็จบทางนั้นแต่นี่คุณธรรมนัสวันนี้จะบอกว่าไม่มีกระแสไม่มีกำแพงเลยก็ไม่ได้คุณธรรมนัสก็เป็นคนมีกำแพงเหมือนกันนะเพราะนั้นไอ้บ้านใหญ่อาจจะไปอาศัยเมืองคุณธรรมนัสที่มีกำแพงเหมือนกันแล้วกำแพงคุณธรรมนัสต้องอธิบายอย่าไม่ต้องอธิบายให้มันมากมายกว่านี้เพราะคนก็รู้ว่ามีกำแพงแน่นอนอยู่แล้ว
8: เกือบครบเครื่องครบเครื่อง
7: แล้วก็มีอนาคตคือ60เริ่ม60 70 80มีอนาคตต้อง20ปีเรื่องบูหมุนครบ
8: ครบกระสุนดินดำ
7: สงครามที่มีแต่ฝ่ายบุญรบกันเนี่ยมันยังไม่เคยมีสงครามของกลุ่มฝ่ายบุญอย่างเก่านะ
8: ใช่
7: สุเทพเสือสุบรรณนันท์ขจรประสาทพวกนักการเมืองฝ่ายบู๊เนี่ย
8: แบบของประชาธิปัตย์
7: มันหายไปหมดวันนี้มันจะเหลืออยู่ที่คุณธรรมนัสคนเดียวที่เป็นคนที่พูดจาแล้วคนฟังได้ฟังขึ้นไม่กล้าหักถ้าให้เงินไปแล้ว500มันก็ต้องเย็นเก่งก็ต้อง480ไอ้20อาจจะเสียไปนิดหน่อยแต่บางคนเนี่ยอย่างจอนยุคคราวที่แล้วเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยให้ไป500ได้เนื้องานมาไม่ถึง100อีก400แม่งเก็บหมด
8: เนี่ย
7: ไม่ต้องออกไปว่าใครนะก็พี่ๆน้องๆท่านวันวิทย
5: ์ครับผมเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาแล้วฟังต่อในช่วงที่2ครับ
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 ถึง 6:00 นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: มาถึงในช่วงที่2ของรายการนะครับเราไปรับฟังพญาไม้พระเดชภูรีปฏิภาณนั่งคุยกับท่านบรรณวิทย์กันต่อเลยครับ
7: ไม่ก็มาคุยเมื่อนั่งคุยกันนะว่าอยู่ดีๆเนี่ยใช่ไหมคุณชัดชาติถึงมาโดนเรื่องไอ้แก้มลิงนะไอ้เรื่องน้ำไอ้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันก็มีหน้าข้อสังเกตหลายอย่างว่าอันนี้เป็นการสกัดไหมเพราะว่าไอ้คนที่ดูไอ้กรมอุตุนิยมเนี่ยมันคือกระทรวง
8: ดีอีนะดีอีลูกเทพ
7: พี่ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไป
8: แน่นอน
7: นั่งอยู่ตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยไอการอ่านแผนที่ทางอากาศฝนฟ้าไม่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือมันก็ไม่ใช่เรื่องยากวันนี้ถ้าเราไปเปิดไอ้ weddy.com ดูนะเราจะรู้หมดว่าตรงไหนฝนจะตกเมื่อไหร่ม้าจะท่วมเมื่อไหร่เมฆกองนี้จะถูกลมพัดไปที่ไหนด้วยอัตราความเร็วเท่าไหร่มันบอกละเอียดหมดโดยที่แล้วก็ดูฟรีด้วย
8: ไม่ต้องทะเลาะกันด้วย
7: ดูฟรีเนี่ยแล้วไม่ต้องไปเสียเงินใน1.56 ล้านไม่ต้องพันกว่าล้านเนี่ยนะ
8: 1.6 ล้าน
7: ไม่ต้องแล้วก็ดูฟรีมันจะบอกว่าวันนี้หิมะตกที่ไหนหนาเท่าไหร่สูงเท่าไหร่มันบอกได้ไงนะทั้งหมดมันเกือบไป50รายการนะเกี่ยวกับเรื่องเพศภัยทั้งหลายของโลกใบนี้เลยเพราะนั้นการที่ท่านทีดิฟ้าอากาศ
8: บอก
7: เห็นแล้วว่าฝนมันตกอย่างบ้าคลั่งทั้งวันทั้งคืนเนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องลี้ลับไม่ใช่เรื่องจะต้องไปจุดมนถามใครนะ มันเป็นเรื่องที่เห็นในจอนะฮะแล้วลมมันก็จะวนอย่างเงี้ยมันก็พอลมมันก็ต้องพัดไปอย่างงุ้นใช่ไหม
8: ใช่ครับ
7: แต่นี่มันวนเป็นน้ำในอ่างเนี่ยวนทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยมันก็เห็นชัดว่ามันวนที่หัวกรุงเทพเลย ตอนนี้ก็กำลังจะวนอยู
11: ่
7: เด็กน้อยๆอยู่ตอนนี
11: ้
7: แต่ยังมีถึงวันนี้นะบัตรนี้ก็ยังหมุนๆอยู
11: ่
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนระดับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาจะมาบอกไม่มีอะไรเนี่ยไม่รู้มันเป็นเรื่องทางการเมืองหรือเปล่า
11: โอ้แล้วก็เสือไปจวกเพจอื่นเขาด้วยอย่างไอ้ทีพยากรณ์อะไรโดนด่าด้วย
7: เรื่องทีพยากรณ์เนี่ยเขาก็เป็นเพจแค่ที่คนตามเขาเยอะใช่ไหม
11: เยอะ
7: คนก็ตามดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มีข่าวว่าอาจจะเป็นคนเก่าแก่ของโอ้ตัวนิยมด้วยทีนี้เราต้องย้อนหลังไปดูปี54ตอนน้ำท่วมใหญ่นะข่าวหนึ่งที่มากับข่าวน้ำคือโดนวางงานใช่ไหมฮะคือปล่อยน้ำเข้าถล่มกรุงแล้วก็เจาะให้มันเข้าท่วมกรุงเพื่อจะล้มรัฐบาลยิ่งลักษ
11: ณ์ใช่
7: เราเคยได้ยินมันก็มีข่าวนี
11: ้ได้ยิน
7: ด้วย
11: แล้วแม่เอาประแจน้ำไปเลย
7: มันก็มีข่าวนี้ด้วยนะแล้วก็ปนกับข่าวอื่นนะแต่ข่าวนี้คนก็บอกว่ามันเป็นการวางงานนะแ
11: บ
7: บเพื่อจะล้มเพื่อจะให้ชัดชาติไปเนี่ย
11: มันทะลุไปถึงนายกคนที่33เลยนะ
7: ใช่
11: เ
7: พราะว่าหายากที่จะมีผู้ว่าที่มีคะแนน 140,000 1,400,000 เสียงในกรุงเทพเนี่ยนะมันหายากนะ
11: ใช่ฮะใช่ฮะ
7: เพราะจำนวนใน 1,400,000 เสียงเนี่ยมันได้คนกรุงเทพเกือบหมดแล้ว
11: ใช่คร
7: ับสสนะ
11: ใช่ครับ
7: เกือบหมดนะถึงวันนั้นน่ะแล้วถ้าเขาได้ตั้งพรรคการเมืองมันก็จะเหมือนข้าวจำลองอ่ะได้มา 50-60 คนจำลองไม่มีเงินนะ
11: อ๋อมีแต่กระดง
7: ยังได้40กว่าคนนะ
11: แ
7: ค่กรุงเทพครบแล้วก็ชานเมืองอีก40ตอนนี้ถ้าเป็นคุณชัดชาติวิศวะจุฬาเป็นเพื่อนกับคุณกลางนะ
11: นายทุนใหญ
7: ่ทุนกลางเศรษฐีเบอร์หนึ่ง
11: ท่าสารัตน์รัตนาวดี
7: มันจะเป็นเงินมันจะเป็นอะไรกระแสมหาศาลบวกกับเงินมหาศาลสองอย่าง
11: โอ้
7: มันก็เท่ากับอุทกภัยคราวนี้เลย
11: เนี่ยเหมือนพลังน้ำ ที่อาจารย์สีตางบอกพลังน้ำ MV รู้มั้งเปล่าเรียนหรือมั้งเปล่าว่า
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่างานเนี่ยมันออกมาเสร็จปั้งปั๊บมันตามมาด้วยนี่ไงชัดชาติยืนยันกทมไม่ได้ยกเลิกการลิงที่พื้นที่อัศวิทย์ผิดหวังชาติชายวอยบึงรับน้ำของคูบอล130ไร่หายจากผังเมืองใหม่กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรอันนี้มันปปช.เลยเน
11: ี่
7: ย
11: เนี่ยปปช.เลยแม่งไปได้ยังไงเล่นกลนะเนี่ย
7: แล้วมันแล้วก็โครงการเนี่ยเป็นโครงการของในหลวงนะ
11: ครับ
7: ที่ท่านบอกให้ทำเป็นแคมลิงกี่แห่งกี่แห่งแล้วกลายเป็นว่าเนื้อหาเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีการไม่ไปทำให้มันเป็นไป
11: ครับ
7: ไม่ให้มันเป็นไปตามนั้น
11: ครับ
7: แล้วก็ยืดเยื้อจนหมดเวลาแล้วก็ทำให้ต้องกลายเป็นพื้นที่ที่ไปสร้างบ้านจัดสรรแทน
11: ทุเรศที่หมาย
7: อันนี้ก็ยังเป็นข่าวแต่มันพร้อมกันมันเท่ากับมันว่าจรวดสองลูกเนี่ยอัดมาที่เดียวที่ชัดชาติ
11: ชัดชาติ
7: ขนาดชัดชาติบอกแล้วก็มีการเรียกร้องให้ปลดชัดชาติในเรื่องการทำงานคราวนี้ผมบกพร่อง
11: ผมจะไปร่วมกับเขาเลย
7: นะความจริงเนี่ยมันไม่บกพร่องหรอกเพราะว่าท่านบรรณวิทย์เป็นในทหารรบทำเรียนรู้เรื่องการสู้รบมา
11: ครับ
7: ผมก็เป็นพวกที่อยู่ในฝ่ายช่างนะถ้าข้อมูลมันผิดเนี่ยเราเจ๊งไหม
11: เริ่มแต่แรกเลย
7: ผมไม่ได้ข้อมูลผิดผมก็ต้องไม่เป็น
11: ใช่ฮะ
7: ใช่ไหมฮะรถมาจอดบอกเป็นอะไรไม่ทราบ
11: เอ
7: าไม่ทราบผมจะรู้ได้ไงว่าเป็นอะไรผมก็ต้องขับทั้งคันนะต้องจะไปรถเขาบอกข้าศึกอยู่ทางซ้ายแต่ว่าจริงๆมันอยู่ขวาทำให้ตาย
11: ก็เรียบร้อยละลาย
7: เพราะนั้นข้อมูลผิดพลาดกระดุมเม็ดแรกมันผิดก็คือกรมอุตุ
11: ใช
7: ่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยท่านอธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยเกษียณ30กันยา
11: ไปแล้ว
7: เหลืออีก5วันถึงจะเกษียณเพราะนั้นโอกาสจะทำงานหรืออะไรโอกาสที่จะมุ่งมั่นกับงานคงจะเบาบางลง
11: ลองเลยออกมาซะ
7: ขณะเดียวกันเนี่ยลองที่เป็นลองคนเนี้ยที่ออกมาเนี่ยเป็นลองฝ่ายวิชาการเป็นลองฝ่ายวิชาการ แล้วก็เป็นโคศกเขาไอ้กรมตัวยมมีรองวิชาการแล้วก็มีรองทางปฏิบัติการอีกคนหนึ่งมีทั้งสามรองนะ
8: ร
7: องปฏิบัติการรองปฏิบัติการนี่คือผู้บูริมใช่ไหม
8: ครับ
7: ผู้ที่เรียกว่า
8: ออกสนาม
7: ออกสนามเนี่ยคนเนี้ยตำแหน่งนี้ว่างอยู่ไม่เคยตั้งใครเลยแล้วรองทางวิชาการเนี่ยมาเป็นโฆษกแล้วก็จะเอาอดีตอธิบดีมันก็มีข่าวว่าจะเอาอดีตอธิบดีอดีตกรมอุตุเนี่ยเก่าซ
8: ึ่
7: งถูกย้ายไปเป็นรองปลัดจะกลับมาเป็นเจ้าตัวจริงอีกทีหนึ่งโดยท่านโดยกระทรวงไงของท่าน
8: ชัยชนก
7: เนี่ย
8: ไอ้นกเนี่ยไอ้นก
7: ตอนนี้ปัญหาคือเป็นการวางงานนี่ครับเปล่าเพื่อสกัดกั้นหรือเพื่อทำลายทำลายรองที่อยู่เพื่อจะเอาคนหนึ่งคนเก่ากลับมาหรือทำลายตัวรัฐมนตรีเลยเพื่อไม่ให้การโยกย้ายเนี่ยออกมาผิดหรือเพราะพวกคุณเนี่ยย้ายข้าราชการเด็กๆขึ้นมาจนเป็นใหญ่เลยโดนเขาเรียกอาริยะขัดขืน
8: อ๋อครับ
7: เรื่องไม่น่าเกิดมันเกิดหมดเลยเพราะอะไรเพราะเมื่อคนที่ไม่คนอายุ53ไปถึง60ไม่มีอนาคตเขาก็ไม่ทำงาน
8: ใช่
7: เขาก็ไม่ทำงานไม่ทำงานอย่างดีก็อาจจะซับโบตาดด้วย
8: ใช่
7: ใช่ไ
8: หม
7: ก็อาจจะวางงานเข้ามาอีกชั้นหนึ่งอีกเพราะนั้นเรื่องนี้ดูแล้วมันไปได้หลายรูปแบบเลยแต่ผมค่อนข้างเชื่อว่ามันอาจจะเป็นการทำลายคุณชาติชาติอาจจะเป็นแผนอาจจะเป็นอันที่หนึ่งนะเพราะเขาข้อมูลที่ให้ออกมาแบบว่าไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ได้ไม่ใช่คุณชาติชาติก็หลงทางเลย
8: ใช่
7: เพราะกรมอุตุเพราะกรทมไม่มีอุตุนิยมเนี่ย
8: ก็ใช่ก็ต้องฟังจากกรมอุตุอุตุมันบอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไร
7: ถ้าเผื่อไปพร่องน้ำมหาศาลแล้วฝนไม่ตกมาก็สวยเลย
8: ข่าวนี้นะมึง
7: เพราะอะไรไหมฮะเพราะวันนี้ไอ้เครื่องปั๊มน้ำเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องดีเซลนะ
8: คร
7: ับ แล้วนี่ดีเซลคือ50บาทนะ
8: ค่ะ
7: แล้วถ้ามันต้องดูดน้ำทั้งกรุงเทพทิ้งเนี่ยที
8: ่
7: ตัวนี้มันต้องใช้ไฟกี่ร้อยล้านต
8: ่อ
7: คร
8: ั้
7: ง
8: มหาศาลเลย
7: นะอันนี้อยากให้คุณชาติชาติออกมาอธิบายหน่อยว่าการดูดน้ำป้องเพื่อพร่องน้ำแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละเมตรแต่ละฟุตเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการทำให้น้ำมันพร่องแล้วมันจะแล้วธรรมชาติของน้ำเนี่ยมันไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอยู่แล้วถ้าเราไม่พร่องวันนี้พอน้ำมันลงมันก็จะไหลไปเองโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลย
8: ใช่ใช
7: ่แต่ถ้าต้องการทำให้มันสวนทางกันเนี่ยตอนที่น้ำมันสูงหรือต้องดูดน้ำจากที่ต่ำไปที่สูงเนี่ยมันต้องใช้เงินอีกกี่ร้อยล้านต่อครั้งเน
8: ี่
7: ย
8: ใช่
7: คุณชาติชาติต้องออกมาอธิบายว่าทำไมการพร่องน้ำแต่ละครั้งมันถึงไม่ง่ายอย่างที่คนพูดเฮ้ยทำไมไม่พร่องวะมันพร่องได้ยังไงมันทีละทีเป็นร้อยล้าน
8: ใช่ใช
7: ่แล้วน้ำมันมหาศาลตอนนี้หาน้ำมันที่ไหน
8: ที่ไหนใช่
7: ใช่ไหมฮะแล้วพอดีมันก็เลยกลายเป็นเหมือนชะตากรรมเดียวกับยิ่งลักษณ์และการคล้ายคลึงกันความชิวามวอดวายทัดพอๆกันตัวเลขคราวนี้หนักกว่าเอ้ยคราวนี้มันวอดวายหนักกว่าทั้งที่น้ำท่วมสั้นกว่าเนี่ยเพราะมันไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวเลยไอ้โครงการที่เขาบอกว่าการบรรเทาป้องกันไอ้ภัยพิบัติเป็นการไอ้บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างแรงเนี่ยคุณชัยชนกพึ่งเบิกเงินเมื่อปี58ไป500กว่าล้านเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัย
8: พึ่งเบิก
7: พึ่งเบิกแต่ว่าเคยทดลองไอ้เรื่องนี้มาแล้วเมื่อต้นปีก่อนเบิกมันก็ทันสมัยอยู่แล้ววันที่20เมษายนบ่าย2มันทันสมัยอยู่แล้วไงแล้วก็ให้กสทช.กับครูเป็นคนเอางานนี้ไปนะเอางานนี้ไปทำกสทช.กับครูก็ไปทำไปแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นคือทุกคนตาบอดหูหนวกหมดนะเพราะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้มองนี้เป็นเรื่องมันมีทั้งการเมืองหรือไม่ใช่การเมืองเป็นเรื่องอุบัติเหตุหรือเป็นเรื่องเจตนาม ันเลยงงๆกันไปหมดตอนนี
8: ้ผมดูอาการแปลกๆว่า
11: ชาติเนี่ยเล่นช็อตสองตลอดเลยเอาดูง่ายๆที่คลองจันเนี่ยแรกๆก็คนอื่นเข้าไปก่อนนายกเข้าไปใครเข้าไปแล้วแกเล่นลูกสุดท้ายตลอดเลยแค่ว่าดูอะไรจะอะไรให้เรียบร้อยก่อนเข้าไประวังตัวมากและระวังตัวขนาดนี้ยังมีโอกาสจะโดนเตะตัดขานายกอ
7: ี
11: ก
7: จริงๆเนี่ยไอ้การที่คนระดับนายกนะไปลุยน้ำแจกตังแจกของเนี่ย มันเป็นเรื่องเสียของแบบมหาศาล
11: ใช่
7: คุณเป็นผู้นำประเทศนะแล้วมันไม่ได้เกิดเหตุเฉพาะที่กรุงเทพนะ
11: เ
7: มืองการนี่ก็ท่วมหัวนะเมืองการนี่ท่วมถึงคอเลยนะไอ้จุดที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำแควน้อยก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันอยู่ดีปล่อยน้ำพรวดพาดมาอยู่ดีน้ำป่าเข้ามาน้ำเขื่อนลงมาคนไม่รู้ตัวบ้านท่วมหลังเลยจริงแต่ยังกรุงเทพมันดังกว่าที่นั่นก็เลยไม่เป็นข่าวนะเนี่ยการที่คุณชาติชาติแกไม่ลงไปผมว่าแกน่าถูกไม่ความจริงไม่ใช่เรื่องของสสที่จะลงไปมันเป็นเรื่องของมหาดไทยโดยตรงเลยนะวันนั้นคุณถ้าคุณอนุทินนั่งอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยสำนักนายกหรือที่บ้านสั่งการให้ทหารจำนวนมหาศาลออกไปเอาเงินเอาของไปแจกตามบ้านให้มันถึงผมว่ามันถึงกว่า
11: ใช่
7: เพราะทหารอายุ19 20นี่มันลุยน้ำมหาศาลเลยนะแล้วเรือยางอยู่ไหนหมดอ่ะ
11: นั่นดิแล้วทำกับข้าวไม่ได้ไม่ต้องห่วงเลยทหารเนี่ยมันเอานี่เลยฮะทหารช่างอ่ะสะพานลอยน้ำลากไปเลยอ่ะทำครัวบนสะพานเลยมึงขึ้นมารับกันเลย
7: คุณนับเรือนี่มีเรือยางแบบเรือน้ำเบือยางในจำนวนไหนถ้าจะในสต็อกเนี่ย
11: โอ้โหเอาว่าหลายพัน
7: ก็นั่นสิถ้าคุณอนุทินลงมาจากเครื่องบินเข้าไปทำเนียบขอให้ผู้จัดการทหารเรือมาไม่ต้องระดับเสระดับล่างก็ได้ขอดูว่ามีเรือยางอยู่ทั้งกี่ลำทั้งประเทศแล้วก็มาระดมพร้อมเอาทหารลงแล้วเอาเรือเข้าเรือล่องยางนี่มันเข้าได้หมด
11: แล้วคนพายแม่งแข็งแรงมากหน่วยที่มีนั่นคือหน่วยรบพิเศษหมดเลยเช่นนาวิกโยธิน
7: ทั้ง
11: ว่าแล้วไอ้หน่วยรบพิเศษมนุษย์กบซีลแต่ละชื่อแต่ละคนนี่แม่งสุดยอดทั้งนั้นอะ
7: การที่เขาไปยิงอยู่จุดเดียวเนี่ยแล้วเอาทั้งหมดความคิดความอ่านทั้งหมดลงไปโฟกัสแบบเดียวกับที่คนงานคนหนึ่งต้องทำเนี่ยขณะที่ตัวเองมีอำนาจที่ต้องแก้ได้ปัญหาได้กับคนทั้งประเทศนี่คือความอ่อนด้อยในการเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินเลยนะ
11: ก็ที่นายกองเรือยางอ่ะรอบเรือยางคนทั้งนั้นเลยและกระดุกนี่จะใช้เรือยางไม่ว่าขอแก้ของมนุษย์กบนะมันสี่คนเอง
7: ฝากผ่านรายการฝากการรายการของท่านบรรณวิทย์แล้วกันว่าคุณนรินเบอร์โทรครับท่านมีของผมเนี่ยโดยว่าท่านมีโทรเรียกไปใช้หน่อยเรื่องแบบนี
11: ้ประสบการณ์สูง
7: เรียกไปใช้ได้ผมจะได้หาทางให้มันแก้ไขเหตุการณ์พวกผมจะได้ไม่เดือดร้อนอย่าไปคิดเองคนเดียว
11: ใช่
7: ใช่ไหมไปเดินเท้าเปล่าลุยน้ำนี่บรรยักษ์ทำไงอ่ะ
11: ขี่หนูก็แย่แล้ว
7: แล้วถ้าเด็กมันเห็นว่าเป็นเรื่องดี
11: ๆไม่ทางเดินมั่งอ่ะแล้วเนี่ยควักตังค์แจกนี่ยังไม่รู้จะหมู่จ๋านะมาเขาถามกลับว่าถ้าเป็นพรรคสีส้มควักตังค์นะเรียบร้อยแน่มึงนี่ไงมา
7: คือคุณรู้ทีมวันนี้ผมว่าแค่ต้องมีสติสัมปชัญญะผมว่าการเมืองเนี่ยอาจจะรุมเร้าท่านจนเวลากินนอนไม่เป็นเวลาเห็นไหมว่าท่านก็อยากจะเอาธรรมนัสเข้ามาร่วมแต่ทำไมธรรมนัสถึงจะมีปัญหายังร่วมไม่ได้ อันนี้ทั้งที่ธรรมนัสก็บอกผมเป็นเพื่อนกับนายกแต่ทำไมไม่ได้บอกว่าเป็นเพื่อนกับคุณเนวินเนี่ยก็รู้ว่าเนี่ยสมองของนั่นนายกเนี่ยคิดแต่เรื่องการเมืองหรือเปล่าเนี่ยระดับชาติระดับการเมืองเรื่องของคนในพรรคเรื่องของหนี้สินประเทศชาติเรื่องของหนี้สินครัวเรือนเรื่องของพรุ่งนี้จะอยู่ยังไงเรื่องคดีความจะเข้ามาแบบไหนผมว่าท่านไม่มีสมองสำหรับทำเรื่องอื่นแล้ว
11: ก็ดูตอบคำถามสิครับยังตอบคำถามเบอร์เลยเราบางทีออกงงนึกอยู่เลยเนี่ยเอ๊ะอะไรกันคือมันคิดสับสนจนตัวสับสนหมดถึงได้ความเงินแจก
7: เนี่ย พราะว่าอย่างเนี่ยเราก็ด่าใครไม่ได้เนี่ยสกลทีเนี่ยซัดการบินไทยอำมหิตทิ้งผู้โดยสารปะโถจะทำยังไงก็เมื่อไม่เขาไม่มีคนมาม าถึงพื้นที่ถ้าคุณอนุทินเขาอยู่ที่ทำเนียบเขาก็จะสั่งทหารอากาศที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ออกไปดูแล อย่างน้อยการมีคนแต่งเครื่องแบบจำนวนมือมาไปดูแลเรื่องของกระเป๋ามันก็จะทำให้ทุกคนผ่อนคลายได้ส่วนหนึ่ง
11: ต่างประเทศก็แฮปปี้ตอนนี้ด่าชิบหายหมดต่างประเทศ
7: ก็เหมือนทิ้งขว้างเขา
11: เออ
7: นะแต่ก็มีคนบอกว่าแล้วทำไมพวกไอ้โลคอสแอร์ไลน์ถึงไปได้หมดทำไมพวกการบินไทยเท่านั้นเองที่จะตกค้างอันนี้ก็ต้องไปคุยกันแล้วล่ะนะว่าโลคอสมันอาจจะจ่ายตังค์ตรงๆไปที่ไต่ไหนไปนี่ก็ได
11: ้เขาแก้เกมเก่งฮะเขาแก้เกมอย่างนี้พี่เด็ดเราไปรับคนไม่มาเพราะแม่งห่วงบ้านนี่ฟังจากอีจาดีๆชายนะมันไม่ใช่เป็นดีๆแล้วมันเป็นดีไม่ดีแล
7: ้
11: วไม่มาไม่มาก็หมดปัญญาทำสายการบินโลคอสเขาเอาเครื่องบินเนี่ยรับพนักงานจากเชียงใหม่จากขอนแก่นจากสุราษฎร์มาลงกรุงเทพเลยแล้วก็ปล่อยทำงานเลย
7: มันก็แค่ชั่วโมงเดียว
11: แค่แป๊บเดียวเอง
7: แต่ทั้งประเทศมาได
11: ้มาหมดเลยลมหมดแล้วสบายการบินไทยเนี่ยมีทุกจังหวัดมึงทำไมไม่รับโถไอ้ดีไม่ดีไอ้ง
7: อที่อื่นมันน้ำแห้งแดด
11: จ้าก็เนี่ยชื่อก็ได้แอร์เอเชียนะเขาทำ
7: อ
11: ่ะเอาลงมาลงหมดเลยปล่อยหมดเกินคนด้วยไม่ใช่ว่าอุ้ยคุณสเกลเล็กไม่ใช่เขาเอาคนมาได้แต่คุณเอาคนมาไม่ได้อะ
7: นี่
11: แหละแค่นี้ก็เป็น
7: นี่แหละสมองของ
11: การ
7: เป็นคนกับสมองของคนจริงเดือนรัฐบาลเน
11: ี่
7: ย
11: อายเขาชิบหาย
7: พวกนี้มันอยู่แบบสบายๆนอนฟูกนั่งห้องแอร์สมองไม่ต้องแล่นอะไรแต่พวกไอ้พวกที่ต้องดิ้นรนทำกินเนี่ยมันต้องใช้กระบาลตลอด
11: ตะก่อนเก่งนะครับผมยกตัวอย่างให้พี่เด็ดเห็นเลยตะก่อนนี่เก่งมากเลยเครื่องบินการบินไทยสมัยคุณชัดชัยเป็นดีดีปรากฏว่าไปลงที่ฮ่องกงสนามบินเก่าใครตักลงยากเลยตึกเต็มคิดไอ้เหี้ยเครื่องยนต์เสียเครื่องนึงทิพหายแล้วเอาต้องเอาขึ้นมาให้ได้เพราะว่าไม่มีใครจะมาซ่อมได้ตูรุสก็บอกมึงต้องเอาเครื่องมาไม่ใช่เอากูไปก็มีคนขึ้นได้ก็คนเดียวคือกัปตันโยธินพมรมนตรีคุณชัดชัยก็โทรไปหาภรรยากัปตันโยธินจัดกระเป๋ากัปตันโยธินกำลังเล่นกอล์ฟอยู่แค่ไปเองเลยไปเอาตัวมันมากำลังขาสั้นจับขึ้นรถเสร็จไปเปลี่ยนชุดกัปตันนักบินที่นั่นแล้วเอาขึ้นไปเลยเนี่ย
7: ไปเอาเครื่องบินกลับมา
11: เอาเครื่องบินไปเอาขึ้น
7: จากต้องระดับนี้ถึงจะบินได้
11: แล้วก็ลงโหระดับเครื่องยนต์เดียวแล้วก็สนามบินฮ่องกงมันต้องใช้มุมขึ้นชั้น
7: นั่นคือวิธีแก้ปัญหาของคนที่ทำงานเป็น
11: คุณชัดชัยบุญญานันเขาอยู่การบินมาทั้งชีวิตเขาไปเองเลยกระเป๋าให้เมียจัดปุ๊บไปถึงตัวอย่างพร้อมแต่งตัวแล้วขึ้นไปเลย
7: ก็เรื่องนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่ผมจะบอกว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมันไม่ได้แรงเหมือนกรุงเทพแต่ก็มีฝนตกในเขตป่าเพราะว่าเมื่อออกจากกรุงเทพมันไปจังหวัดกาญจนบุรีไอ้ฝนก้อนเนี้ยนะไอ้หมุนเนี้ยนะมันไปที่นั่นหนึ่งไม่มีการเตรียมการแดงทั้งที่กรุงเทพหนักไปแล้วการยังไม่หนักกว่าแล้วการมันไม่กรุงเทพกรุงเทพมันมีแต่ตึกแต่การเป็นภูเขากับป่าเนื้อมันอย่างนี้มันไม่ได้เป็นบึงอย่างกว้างเพราะนั้นเมื่อมันน้ำเท่าๆที่กับกรุงเทพมันเป็นลงตกที่เมืองการเนี่ยมันก็ลงตามภูเขาแล้วก็ดิ่งลงสู่แม่น้ำอย่างรวดเร็วเลยไม่ใช่นองไปแล้วก็วิ่งมาตามแม่น้ำควาน้อยซึ่งยาว200กว่าโลเนี่ยนะมันให้น้ำสูงจากระดับปกติเกือบ20เมตรถ้าเป็นผู้ว่าซึ่งเป็นรองผู้ว่าอยู่เป็นกำนันอำเภอเป็นผู้เป็นปลัดเป็นอำเภอเขาจะเข้าใจว่าพื้นที่นี้แบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อนะเขื่อนบนก็เต็มต้องปิดก่อนเพื่อให้น้ำในป่าใต้เขื่อนเนี่ยมันจบก่อนค่อยหน่วงน้ำไว้ไม่ให้มาไหลตามปรากฏว่าผู้ว่าท่านเนี่ยผมรู้จักนะฮะก็ต้องขอประทานโทษด้วยที่ต้องพูดถึงผู้ว่าคนนี้ถูกย้ายมาจากฝ่ายวิชาการนะฮะไม่ได้เป็นตำ

0: จากโต๊ะทำงานทางวิชาการแต่การเมืองนี่เอาท่านไปไว้ตรงนั้นย้ายปั้งไปวางเป็นตำแหน่งผู้ว่าเลยผู้ว่าคนเก่าซึ่งเป็นลูกหม้อเนี่ยกระเด็นกระดอนลงไปที่อื่นแล้ววันนี้ก็ไปอยู่ไหนก็ยังไม่รู้แหละแต่ว่าการที่การเมืองเนี่ยย้ายคนข้ามหัวแล้วก็ย้ายคนที่ไม่ได้ทำงานอย่างที่เคยทำไปอยู่ตำแหน่งหนึ่งทางการปกครองเนี่ยมันทำให้เกิดความวิบัติตัวนี้เมืองการวันนี้พูดได้เลยว่าน้ำที่ท่วมครั้งนี้ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ร้อยปีเป็นร้อยปีไม่มีนะมีนี่เป็นครั้งแรกนะไม่ได้เท่าท่านผู้ว่าไม่บกพร่องนะท่านไม่ได้บกพร่องแต่ท่านไม่มีความรู้แบบผ่านชำนาญป่าท่านเป็นผู้ว่าจากการอ่านตำราใช่ไหมเหมือนเราเป็นในพานนะต้นไม้นี้สีอะไรใบนี้สีอะไรดอกไม้นี้สีอะไรพื้นที่เป็นไงไม่มีใครอ่านตำราว่ายน้ำแล้วลงน้ำแล้วไม่ตายนะ
1: จบ
0: ไม่มีนะ
1: ทักษะ
0: ไม่มีใครอ่านหนังสือจากขี่วิธีขี่จักรยานเสร็จแล้วขึ้นไปขี่แล้วไม่ลงนะไม่มี
2: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
6: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
8: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
9: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97 FM

0: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวัน

0: ปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปังแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 91 MHz และขยายเครือข่ายไปที่จังหวัดอุบลราชธานี FM 102.5 MHz คลื่นข่าวเพราะก็ผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวและผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่4เดือนตุลาคม2569มาสรุปข่าวให้ในประเทศกันดูว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเรื่องที่อยู่ภายในจริงๆก็นู่นนะอยู่กลางสภาคุณรู้มทะเลาะกับคุณในอะไรเจ้าเรียกว่าทะเลาะก็ทะเลาะเนาะก็ต้องไล่ออกจากเชิญออกเชิญออกภาษาสุภาพเชิญออกสุดท้ายเป็นไงสามีทำงานอะไรเอ้าหรือให้ทีมข่าวการเมืองเขาว่ากันไปแล้วกันในประเด็นนี้เนาะเพราะว่าเรื่องค่อนข้างจะยาวเรื่องค่อนข้างจะยาวเพราะสามีไม่ระบุอาชีพเนี่ยตั้งร่วม 2,000 ล้านบาทผมฟังเสียงผู้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรก็เสียงคนทั้ง 2,000 ล้านบาทแกร่งๆเลยนะฉะนั้นนี่บอกว่าเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยหรืออย่างไรหรืออย่างไรมิทราบได้ส่วนเรื่องการบินไทยปลดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมปลดเรียบร้อยแล้วสำหรับบอร์ดการบินไทยที่มีปัญหาเรื่องกระเป๋าผู้โดยสารที่มีตกค้างอยู่เยอะแยะมากมายประธานบอร์ดไปเลยตอนนี้ประธานบอร์ดไปเลยเห็นข่าวว่าตั้งคนใหม่แล้วนะตั้งคนใหม่แล้วเรียบร้อยแล้วส่วนโฟกัสวันนี้ไปอยู่ที่ไหนเอาข่าวอื่นก็ว่ากันไปนะไม่ว่าทนายความอัจฉริยะถูกจับว่าเคยไปถูกจับเพราะไปเล่นการพนันแล้วก็มีเว็บไซต์การพนันโอนเข้ามาในเงินบัญชีของตัวเองก็เดี๋ยวเขาว่ากันไปเดี๋ยวให้มันข่าวอะไรชัดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสัปดาห์หน้าน่าจะมีอะไรรายงานเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเยอะหรือว่าคุณโรมก็คงจะมีรายงานอะไรขึ้นมาอีกเยอะฉะนั้นข่าววันนี้ไปโฟกัสเรื่องน้ำท่วมเรามีแขกพิเศษจะมาคุยกันในช่วงท้ายรายการไม่ทราบว่าแขกพิเศษเข้ามาหรือยังไม่ทราบนะครับทักทายกันหน่อยก็ได้นะครับทางสถานีครับคือดร.ประยูรครองยศครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: ครับสวัสดีครับป๋าแหงครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านไม่ได้เจอกันนานเสียง
1: สบายดีสบายดีนะครับสบายดีนะครับ
0: ด้วยความคิดถึงครับฉะนั้นเรื่องของน้ำท่วมและการบริหารราชการแผ่นดินของท่านผู้ว่าราชการกทม.เห็นทีจะต้องยกให้อาจารย์เป็นผู้มาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เพราะท่านเป็นผู้ที่ช่ำชองในเรื่องของกรุงเทพมหานครท่านผู้ฟังครับผมขอไตเติ้ลนิดเดียวสมมติว่าบอกว่าเป็นผู้ช่ำชองและมีอายุราชการยาวนานที่สุดในกทม.เห็นไหมเองแม่40กว่าปีเดี๋ยวอาจารย์อย่าเพิ่งเมาผมเมานิดหน่อยก่อนนะเดี๋ยวผมในช่วงต้นของรายการครับอาจารย์คงยศอาจารย์ทักทายแฟนรายการสักนิดหนึ่งก่อนได้ไหมครับอาจารย์ประยูรครองยศครับท่านด็อกเตอร์ครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านพี่น้องท่านผู้ฟังทางบ้านครับผมไปอยู่ครองยศนะอดีตข้าราชการบำนาญอดีตผอ.เขตคลองสานอดีตรองผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับยินดีที่จะมีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับและท่านผู้ฟังทางรายการ FM ขึ้น91 MHz ในเช้าวันนี้นะครับ
0: ครับยินดีครับอาจารย์ท่านแม่ผมเรียกอาจารย์เพราะเห็นข้างหน้าเป็นด็อกเตอร์จริงๆก็เป็นผอ.นะฮะผอ.เขตนะฮะครับผมขอรายงานข่าวผมขอรายงานข่าว ปกติก่อนนะครับเดี๋ยวสักเบรกที่2ผมจะเข้าอาจารย์นะครับ
1: ได้
0: ประมาณสัก 6:30 นนะครับขอรายงานข่าวปกติเพื่อให้ดูภาพของน้ำท่วมทั้งประเทศเข้าใจมั้ยอาจารย์ผมวันนี้โอ้โหน้ำท่วมเต็มหมดเลยเนี่ยลุยผมแปมหมดเลยเนี่ยอ่ะก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆครับไปดูสถานการณ์ราคาทองคำก่อนราคาทองคำก่อนเพราะทุกเช้าเราจะรายงานราคาทองคำให้เพื่อนๆทราบส่วนรัฐบาล3สลึงเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังทำไมถึงเรียกว่ารัฐบาล3สลึงหรือจะเฉลยอาจารย์ประยุทธ์ของรถฟังด้วยราคาทองคำราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละตอนนี้ขยับลงมาเล็กน้อยนะ 65,700 บาทขายออกบาทละ 65,900 บาทราคาทองรูปพรรณ 64,384 บาท 52 สตางค์ขายออกบาทละ 66,700 บาทนะส่วนสภาพสถานการณ์ของน้ำสถานการณ์ของน้ำเราจะเล่าตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงภาคทุกภาคพูดง่ายๆทุกภาคแล้วมาสรุปที่ใจกลางกรุงเทพมหานครภาคเหนือนครสวรรค์กุ้ม11ถึง14อำเภอพุทธหะเครีลาดยาวอำเภอเมืองชุมแสงตากฟ้าก็ทบกระเทือนประชาชนถึง 11,000 ถึง 13,000 ครัวเรือนระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้อาจจะลดลงระบางเล็กน้อยในสถานที่ผมรายงานตอนนี้นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ท่วม6อำเภอเมืองชนแดนวิเชียรบุรีก็พบ812ครัวเรือนก็ลดลงแล้วกำแพงเพชรท่วม8อำเภอเมืองคลองขุงสายทองวัฒนากระทบถึง 6,000 ครัวเรือนระดับน้ำเริ่มลดลงจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดตากน้ำท่วมบางอำเภอมีบางระกำบ้านตากแม่สอดกระทบไปหลายร้อยครอบครัวหลายพันครอบครัวส่วนที่ภาคกลางนะครับอุทัยธานีท่วม6อำเภอหนองฉางบ้านไร่อำเภอเมืองกระทบถึง 4,700 ครัวเรือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนลพบุรีท่วม5อำเภอเมืองอำเภอบ้านมือบ้านเรือนประชาชน 1,600 ครัวเรือนได้รับผลกระทบชัยนาทท่วมถึง 6-8 อำเภอมีอำเภอเมืองไม่รู้ลงสังขบุรีกระทบถึง 1,500-5,800 ครัวเรือนสิงห์บุรีท่วม3อำเภอที่อำเภอเมืองอินบุรีกระทบถึงประมาณสักเกือบพันครัวเรือนสุพรรณบุรีท่วม9อำเภอโอ้โหทั้งจังหวัดเหลือเนี่ยอำเภอเมืองสามชุกอู่ทองกระทบมากที่สุดกระทบถึง 18,000 ถึง 23,000 ครัวเรือนพระนครศรีอยุธยาท่วม8ถึง11อำเภอเสนาอำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยากระทบถึง 28,000 ถึง 34,000 ครัวเรือนสมุทรปราการหนักที่สุดในประเทศไทยท่วมที่อำเภอเมืองอำเภอบางพลีอำเภอพระสมุทรเจดีย์กระทบถึง 260,000 ครัวเรือนเสียชีวิตถึง8รายรับไปรายละ2ล้านปทุมธานีท่วม7อำเภอธัญบุรีอำเภอเมืองอำเภอลำลูกกากระทบถึง 113,000 ครัวเรือนเสียชีวิตไป1รายส่วนไปที่ภาคตะวันออกชลบุรีน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้กระทบโรงงานกว่า34แห่งโตโยต้าปิดโรงงาน4แห่งเป็นการชั่วคราวระยองจันทบุรีสระแก้วน้ำท่วมหลายอำเภอกระทบทั้งชุมชนและภาคอุตสาหกรรมส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์ยะโสธรนะเพื่อนๆที่อยู่สาขาโสธรเครือข่ายยะโสธร 102.5 ฟังเอาไว้น้ำท่วมหลายอำเภอกระทบทั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรหลายพันครัวเรือนส่วนกรุงเทพมหานครเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังกทมน้ำท่วมหลายเขตตั้งแต่บางเขนดอนเมืองลาดพร้าวบางกะปิกระทบประชาชนถึง 700,000 ครัวเรือน 700,000 คนนะครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว4รายรับไปรายละ2ล้านปัญหาฝนตกหนักมวลน้ำมากเปิดศูนย์พักพิง200กว่าแห่งส่วนราชการชาติราชการช่วยเหลือยังไงรู้มั้ยครับท่านดร.ประยูรราชการช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่าชดเชยเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทโครงการประกันภัยพิบัติคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทพร้อมเงินชดเชย 10,000 บาทน้ำท่วมเกินจังหวัดเอาไป 10,000 บาทนะชดเชยให้ส่วนกรุงเทพมหานครมีเงินชดเชยซ่อมบ้านสูงสุด 88,600 บาทต่อหลังค่าเช่าบ้านชั่วคราวค่ารักษาพยาบาลเงินปลอบขวัญแล้วก็ไปยื่นที่เว็บไซต์ได้ รายละเอียดไปหาเองด้วยช่องทางลงทะเบียนมีแอปพลิเคชันทางรัฐยื่นอะไรเป็นยังไงวิธีการยื่นยังไงไม่เล่าให้ฟังเด้อเพราะทุกคนเคยทำมาไอ้พวกหาเงินอะไรจากนะเป่าตรงเป่าตังเคยทำอยู่เยอะแยะอยู่แล้วเนาะพร้อมพงพร้อมเพย์ทำเยอะแยะอยู่แล้วอ้าวประกันภัยอกไม่ใช่ครับประกันสังคมนะฮะทุกทีเงินทดแทนว่างงานจากเหตุสุดวิสัย 50% ของค่าจ้างรายวันสูงสุด180วันสินเชื่อช่วยนายจ้างอ้าวนายจ้างก็ช่วยอีกวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทร่วมกับธนาคารพาณิชย์7แห่งนายจ้างไปขอกู้ได้สิทธิรักษาพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ประกันตนที่ไม่สามารถรับการรักษาตามสิทธิได้มีทั้งค่าทำศพกรณีประกันตนที่เสียหายจากภัยพิบัติคือมาตรการของประกันสังคมได้2เด้งรัฐบาลให้2ล้านประกันสังคมเติมเข้าไปอีกนะส่วนรัฐบาลไม่ต้องห่วงถูกวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ท่านนายกกลับมาจากประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ลงเครื่องไม่ทันไรนะฝั่งใต้เฮฮารับน้องนี่นี่ฝั่งกรุงเทพมหานครนายกเดินทางไปทางไหนก็เอาสวนสัตว์ไปด้วยย้ายจากสวนสัตว์ดุสิตย้ายจากไปที่คลอง6ยังไม่พอยังย้ายตามไปที่คลองจันทน์อีกโอ้ชาวบ้านเขาย้ายสวนสัตว์ตามนายกปรากฏว่าเป็นยังไงนะก็พอแต่พอมาคืนของวันที่29กันยายนเวลาประมาณสัก4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งที่บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรนายยกก็ควักเงินซื้อตั๋วบัตรให้สวนสัตว์อีกเอ้ยไม่ใช่แหมเงินส่วนตัว 1,000 บาทแหมพูดส่วนสัตว์ซะเคยน้ำท่วมขังมานานแล้วแกชาวบ้านก็โดนอีกสายไหมต้องรอดไม่รอดอ้าวเห็นไหมคุณไอรัชนกสสพักประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอาเงินมาเยียวยาอย่างนี้เอาเงินมาจากไหนงานคุณสกุลทีพัฒน์ทิยกุลพักประชาธิปัตย์ก็แหมมาตรการอย่างนี้เอาอีกแล้วแจกเงินอีกแล้วโอ้คนมีกระตังเป็นสองฝักสองฝ่ายแล้วกันคนในพื้นที่ก็ดีใจแต่คนนอกพื้นที่ก็ทำไงเนาะจะได้เงินอย่างนี้บ้างอยากได้เงินนายกเอาไปทำไมเอาไปแทงหวยแทงหวยต่อยอดต่อยอดเสร็จแล้วก็อนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้หน้าป่าสักเอาไทยกับวงเงินอีก 1.6 แสนล้านบาทนะที่เขาบอกว่าให้เตรียมเงินฉุกเฉินไว้เตรียมเงินฉุกเฉินไว้บ้างไม่มีเงินฉุกเฉินไว้มัวจะไปกู้แจกกู้แจกนี่ไงเป็นเงินฉุกเฉินประเทศไทยคงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินหรอกเห็นไหมเงินฉุกเฉินเนี่ยท่านยกก็ถูกโดนอีกส่วนชัดท่านชัดชาตินะที่คูบอนผู้ว่าชัดชาติก็โดนอีกครับโดยเฉพาะปัญหาอะไรปัญหาแก้มลิงที่คูบอลเดี๋ยวสักครู่ด็อกเตอร์มายุนทองยศจะมาเล่าให้ฟังผมขอไตเติ้ลตรงนี้ก่อนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าล้มเลิกโครงการพระราชดำริทั้งที่ตัวเองก็ยืนยันไม่ล้มเลิกในการปรับปรุงรูปแบบในการขุดคลองและขุดอุโมงค์ระบายน้ำแทนอ้างว่างบประมาณจะคุ้มค่ามากกว่านะฉลาดกว่าคนนี้เริ่มอีกคนนี้เริ่มสาธุยกมืออันนี้ฟังแล้วก็ไม่สบายใจผมเองแหละเนาะดีเนี่ยหาว่าอย่างนี้นะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่านั่นเห็นไหมเพราะอะไรเพราะพื้นที่ของโครงการแก้มลิงคูบอนรู้จักไหมโครงการแก้มลิงคูบอนเนี่ยตรงถนนวัชรพลเดี๋ยวเข้าไปหน่อยนะรามอินทราเข้าไปหน่อยบึ้งอยู่แล้วแหละไปเยอะเลยนะเนี่ย ถ้ามีบึ้งตรงนี้น้ำสาธุไม่ท่วมหรอกตรงไหนเนี่ยสวนสยามของคุณชัยวัฒน์ไม่ท่วมหรอกอ้าวเล่าให้ฟังต่อโครงการแก้มลิงคูบอนเป็นพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณเขตคันนายาวและคลองสามวาเนื้อที่130ไร่นะกักเก็บน้ำได้ประมาณสัก 870,000 ลูกบาศก์เมตรป้องกันน้ำท่วมให้ประชาชน 1.4 ล้านคนใน4เขตคือคลองสามวาคันนายาวสายไหมมีนบุรีนะเคยทำประชาพิจารณ์ไปแล้วเมื่อปี60 93% เห็นชอบครม.ก็เห็นชอบแต่ทำไมรัฐบาลของท่านชัดชาติไม่เห็นชอบแม้รัฐบาลไม่เกี่ยวนะการบริหารงานของท่านชัดชาติไม่เห็นชอบฝ่ายตรวจสอบคุณศรีจันยาคุณศรีสุวรรณจันยาก็กำลังตรวจสอบอยู่เห็นไหมตั้งข้อสงสัยว่าเพราะมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อดีต ทีมที่ปรึกษาผู้ว่าเข้าไปจัดซื้อที่ดินตรงนี้หรือเปล่าจากตัวเลขงบประมาณที่มันจิ๊บจิ๊บแค่ 1,390 ล้านบาทสูงไปถึง 11,000 ล้านบาทเห็นไหมนะนักธุรกิจและประชาชนบางชนก็ประท้วงและแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมีคนไล่ออกเลยนะคนไล่ออกเลยนะเป็นนักธุรกิจใหญ่เหมือนกันนะเป็นนักธุรกิจใหญ่จากจุฬาลงกรณ์นะยาวยืนแล้วเขียนอภิปรายยาวมากคนนี้แหละไล่เป็นคนแรกที่ไล่ผู้ว่าชัดชาติออกไม่อยากเอ่ยชื่อท่านหรือผมจะขึ้นศาลอีกหรือเปล่านะแต่คงไม่นะท่านออกมาเปิดเผยตัวท่านเองนะทำไมไม่เดินหน้าโครงการนี้นะฝั่งอดพื้นที่หน่วงน้ำมีเสียงเรียกร้องให้ปลดผู้ว่ากทม.ส่วนผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่ายังไงไม่ได้ยกเลิกปรับปรุงรูปแบบเพื่อความคุ้มค่าเพราะว่าการเวนคืนที่ดินน่ะต้องใช้งบประมาณสูงถึง 5,000 ล้านบาทดำเนินงานเต็มรูปแบบงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาทฉันไม่ยกเลิกทำในตั้ง 11,000 นะฉะนั้นต้องหาแนวทางใหม่แพงกว่าเดิมตั้งเกือบ9,000 ล้านนะใช่ไหมฉันจะประหยัดนะใช้พัฒนาคลองสายหลักและคลองเชื่อมอุโมงค์ระบายน้ำที่บึงบอนก็ใช้งบประมาณแค่ 6,500 ล้านบาทเองเห็นไหมอันนั้นหมื่นนี่ 6,000 นะบอกว่ายังไงโครงการแก้มลิงกำลังเป็นแนวความคิดที่สำคัญแต่จะใช้วิธีอื่นในการขุดลอกคลองทำเขื่อนเพื่อให้คลองทำหน้าที่เป็นแก้มลิงในตัวไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับแนวทางพระราชดำริอ้าวประชาชนก็ไม่เข้าใจอย่างที่พูดนะแต่ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าโครงการแก้มลิงคูบอนนี่นะครับมีพื้นที่สักครู่นี้เล่าให้ฟังเลยใช่ไหมกักเก็บน้ำได้ 870,000 ลูกบาทเมตรในขณะที่น้ำท่วมเคหะคลองจันบางกะปีเนี่ยนะน้ำท่วมขังเพียงแค่ 30,000 ถึง 35,000 ลูกบาทเมตรเห็นไหมมันมากถึงมันสามารถเอาน้ำที่เนี่ยไปใส่ไว้ในแก้มลิงคูบอนได้เลยจะบอกว่า4เขตเนี่ยไม่ท่วมเห็นไหมรวมทั้งถ้ำนี้ตรงนี้เนี่ยคูบอนอยู่ใกล้ๆกับสวนสยามเองนะของคุณชัยวัฒน์เองครับก็จะไม่ท่วมไม่เสียหายไม่ประกาศขายหมื่นล้านหรอกเข้าใจไหมเห็นไหมทำให้เขาเสียหายไปเอาหมวกหมื่นล้านไปด้วยนะก็พูดไปแล้วเนี่ยนะตรงนี้ถ้ามีตรงนี้แล้วทำให้น้ำบรรจุได้มากถึง2เท่าถึง3เท่าของคลองจันใช่ไหมนะคือว่าน้ำท่วมในคลองจันทั้งหมดสามารถดูดซับเข้าไปในแก้มลิงคูบอนได้เลยนะและยังเหลือพื้นที่อีกเยอะนะใช่ไหมเพราะว่าแผนที่พื้นที่ของแก้มลิงคูบอนเนี่ยลดแรงกดดันน้ำทางฝั่งตะวันออกสายไหมคันนายาวมีนบุรีลาดกระบังตรงเนี้ยทำให้สร้างก็จะท่วมอย่างที่เห็นอย่างที่เห็นนะก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์นะนายกเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าผมก็เคยเล่าให้ฟังนะเพื่อนเคยถามว่ารัฐบาลชุดนี้ชอบทำอะไรชอบทำอีเวนต์การเมืองนี่อีเวนต์การเมืองนี่มีคนมาพูดตามผมแล้วนะอีเวนต์การเมืองอีเวนต์การเมืองก็คือแจกตังค์ไงทำให้เกิดเหตุการณ์อีเวนต์คือเหตุการณ์จัดงานอีเวนต์เอามันเงียบเงียบไปเอาแจกตังค์ใช่ไหมส่วนผู้ว่าก็เหมือนกันไม่มีความรับผิดชอบเห็นว่าดูดน้ำเครื่องดูดน้ำสูบน้ำที่ปากเอ่าไทยใช้ได้แค่30%เองนะ30%เองนะเพราะพื้นที่คลองลาดพร้าวคลองลาดพร้าวน้ำท่วมที่มีไอ้ที่เดี๋ยวถึงมาถูกจะเล่าให้ฟังต่อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อว่าพื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญยังไงที่ชื่นชมท่านผู้ว่าชัดชาติก็มีนะมีคลองลาดพร้าวคลองประเวศบุรีลมระบายน้ำได้ดีผู้สูงอายุโอเคช่วยได้ดีเคลื่อนย้ายได้1,500คนได้ดีไอ้ที่ไม่ดีก็ว่ากันไปเครื่องสูบน้ำ 30% ที่จะสูบออกที่ปากเอาไทยก็สูบไม่ทันเสียใช่ไหมนะหรือไอ้ต้องสูบไม่ทัน ครื่องเสียไป 30% โดยท่านดร.ประยูรคลองยศจะมาเล่าให้ฟังผู้ที่ทำงานในกรุงเทพมหานครรับราชการนานที่สุดกว่าทุกคนเดี๋ยวท่านจะมาเล่าให้ฟังว่านานที่สุดนั้นเป็นอย่างไรอ้าวส่วนพื้นที่คลองจันสูงมากเม็ดถึง1เม็ดครึ่งนะ1เม็ดเม็ดครึ่งนะนี่กลับมากรุงเทพมหานครส่วนพื้นที่เคหะร่ม9นะสูงถึงคอตอนนี้อาจจะลดลงบ้างบางจุดนะครับขณะที่ผมรายงานเมื่อคืนนี้ที่เซิร์ชหาข้อมูลมาเพื่อหาข้อมูลมาก็เป็นอย่างนี้นี่เคหะร่ม9เพราะเป็นกระทะต่ำสุดของฝั่งตะวันออกระบายน้ำช้าทำให้เจ้าหน้าที่ที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นแหละที่ตกค้างนั่นแหละแล้วก็ถูกออกไปนั่นแหละส่วนที่ถนนเพชรบุรีสภาพเป็นยังไงน้ำท่วมขัง40ถึง50เซนติเมตรโดยเฉพาะแยกมักกะสันทองหล่อและพัฒนาการนะลูกการจราจรเป็นอัมพาตส่วนรามคำแง่รามคำแหงน้ำจากคลองแสนแสบล้นท่วมระดับน้ำสูงถึงหน้าอกต้องลุยออกซื้ออาหารบรรยากาศนี่แหละที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ว่าสื่อมวลชนจากต่างประเทศได้รายงานตลาดน้ำจะแถวรามด้วยความสนุกสนานแถวนี้แหละจะหลายพื้นที่ก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะครับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเป็นความฮาเฮนะเป็นความฮาเฮนะนี่คือบรรยากาศของน้ำท่วมนะส่วนสาเหตุหลักของน้ำท่วมกรุงเทพก็เป็นเพราะว่ามีพื้นที่ที่เป็นน้ำฝนตกยาวนาน30ชั่วโมงสะสมกว่า300มิลลิเมตรถือว่าหนักที่สุดในรอบ43ปีคำว่าตกยาวนาน30ชั่วโมงนี่แหละที่ถูกด่าที่ถูกตำหนิกลมเฟกนิวที่ผมบอกว่าผมทั้งไม่รู้เลยหรือเมฆก้อนนี้มันจะตกนานตั้ง30ชั่วโมง21วันกับอีกอะไรอ่ะอีก6ชั่วโมงอ่ะอีกครึ่งวันน่ะวันครึ่งอ่ะพูดง่ายๆวันครึ่งอ่ะดูแล้วดูเมฆไม่รู้เลยเหรอผมโทรไปถามพรรคพวกที่มีความรู้ด้านนี้รู้ด้านไหนรู้ด้านกรมอุตุนี่แหละบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่มีประสบการณ์ไม่เหมือนรุ่นเก่าๆคนรุ่นเก่าเขาวิเคราะห์ออกเด็กมีแต่จบด็อกเตอร์แต่ไม่รู้ด็อกเตอร์ทางไหนยังไงก็เลยทำให้ไม่มีประสบการณ์ตอบได้ไม่ชัดเจนพูดง่ายๆนะอ้าวตอบได้ไม่ชัดเจนรู้เฉพาะด้าน30ชั่วโมงไม่รู้ได้ยังไงมีก้อนใหญ่ขนาดไหนจึงไปเตือนตรงนี้แหละเสร็จทีพยากรณ์เว็บไซต์ทีพยากรณ์เนี่ยได้เป็นพระเอกเห็นไหมอ้าวส่วนน้ำเหนือก็หลากมาอีกนะครับยีนี้บริเวณน้ำเหนือแม้จะไม่มากเท่าปี2554แต่น้ำยังมีจากภาคกลางตอนบนจากลงมาจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่รับน้ำทางตะวันออกมีนบุรีราชกับบางคลองสำบะก็รับแรงกระทบเพิ่มขึ้นส่วนน้ำทะเลก้นหนุนสูงขึ้นผิดปกติถึง80เซนติเมตรคล้ายปรากฏการณ์สตอมเซิร์ฟทำให้ระดับน้ำจากเจ้าพระยาลงได้อย่างล่าช้าส่วนแรงไทดัลของดวงจันทร์ไหวพระจันทร์มาโยกๆเนาะนะทำให้ระดับน้ำขึ้นน้ำลงระบายน้ำเข้าสู่เจ้าพยาก็ล่าช้าอีกเช่นเดียวกันโครงการน้ำขึ้นน้ำลงนะครับถ้า3อย่างนี้มาพบกันรับรองหนักยิ่งกว่าปี2554เพราะต้องพอตอนปี54มันฝนตกด้านเหนือด้านเดียวแล้วไหลลงมานั่นดันไหลลงมาฉะนั้นมันก็จะเกิดผลกระทบอย่างอื่นทับซ้อนออกมาก็คือผลกระทบคือน้ำเน่าเสียลูกระบาดอะไรอีกเยอะแยะมากมายโครงสร้างพื้นฐานพังไปหมดนะเห็นไหมนี่คือน้ำที่ปัญหาที่เกิดจากน้ำจากกรุงเทพมหานครจากทางเหนือไม่พอทากฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำแม่กลองการจะบริเขื่อนแม่กลองเขื่อนนครเขื่อนศรีนครินทร์ก็ระบายน้ำพึ่งก็มีน้ำไหลที่แม่น้ำแม่กลองน้ำจากฝั่งตะวันตกผสมทบกับเจ้าพระยาและคลองสายรองทำให้พื้นที่นนทบุรีตลิ่งชันบางพลัดมีน้ำล้นตลิ่งกรุงเทพฝั่งตะวันตกคือธนบุรีจังหวัดธนบุรีเคยเล่าให้ฟังแล้วมีบางพื้นที่เขียนว่าจังหวัดธนบุรีเลยเดี๋ยวดร.ประยูรจะมาเล่าให้ฟังว่าแกเคยอยู่คลองสานแกอยู่ฝั่งธนเคยเห็นป้ายจังหวัดธนบุรีไหมก็ทั้งเจ้าพระยาและแม่กลองก็ไหลมาบรรจบกันนะระดับน้ำทะเลในอ่าวไทยสูงผิดปกติถึง80เซนติเมตรนะเห็นไหม น้ำจากฝั่งตะวันตกก็มาจากเหนือก็มาจากนี่ก็มาประดังประเดมาก็เลยทำให้ยังไม่พอบนฟ้ามีร่องมรสุมพัดผ่านนี่ยังไม่เจอมรสุมตัวจริงนะแค่ลมมรสุมพัดผ่านนะเรื่องมรสุมไปทางไหนมาทางไหนเวลาดูฟังข่าวดูข่าวพยากรณ์อากาศผมเคยสอนให้เพื่อนสอนและบอกให้เพื่อนฟังแล้วว่าต้องดูปงสะพัดถ้าธงสะพัดถ้าดึงมาทางนี้แสดงว่ามาจากทางนี้ถ้าเราตั้งธงอยู่หน้าบ้านอยู่ในกรุงเทพแล้วธงมันปลิวไปทางตะวันออกปลิวไปทางตะวันออกก็แสดงว่าลมมันถูกดูดไปก็แสดงว่าพายุเกิดขึ้นทางฝั่งตะวันออกเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกิดเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวตอนนี้เอาเนื้อหาสาระก่อนเราฟังกันร่องมรสุมก็ทำให้พัดผ่านไปทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานซึ่งวันแรกสัปดาห์ที่แล้ววันแรกที่ฝนเข้าผมก็เล่าให้ฟังแล้วว่าตรงภาคกลางเท่านั้นนะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเท่านั้นนะที่เป็นร่องมรสุมแต่ภาคเหนือสุดเชียงรายพวกเนี้ยฝนไม่ตกเลยอากาศปลอดโปร่งส่วนทางใต้ด้ามขวานทองด้านหัวขวานกับด้านปลายด้ามขวานไม่มีฝนอย่างนี้ละกันไม่มีฝนละกันไม่มีแต่นครศรีธรรมราชลงไปถึงนู่นแหละถึงปัตตานีนราธิวาสอ่ะฝนน้อยอากาศปลอดโปร่งอากาศปลอดโปร่งนี่คือย่อมความกดอากาศเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นพายุที่บอกว่าฟังดูแล้วพายุอีก3ลูกที่ก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรมาพายุนาราแคนารีหรือโซเดลไม่มีแนวโน้มที่จะเข้าไทยนะครับสบายใจได้ที่ตอนแรกใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมตะล้อมต่อมตั้งว่าจะเข้าประเทศไทยทางภาคตะวันออกเข้ามาอีกหรือไม่ปรากฏว่าสบายใจได้มีแนวโน้มไม่เข้าไทยไม่เข้าไทยมันเป็นอากาศแปรปรวนเฉยๆเพราะโชคดีหรือเปล่าก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเดี๋ยวจะปลายฝนต้นหนาวแล้วปลายฝนต้นหนาวแล้วนะปลายฝนต้นหนาวแล้วก็คือความกดอากาศต่ำจากจีนแผ่นดินใหญ่ก็จะเข้ามาส่วนทางด้านมหาสมุทรอินเดียทางทะเลอันดามันอ่าวเบงกอลเป็นยังไงมาก็ถ้าจะเคลื่อนมาทางนี้ก็จะต้องผ่านพม่าก่อนเนาะนี่แหละปลิวธงมันจะปลิวต่างกันเฉลยนิดหน่อยก็แล้วกันถ้ามาทางฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันเนี่ยฝนตกแล้วคงจะปลิวมาทางทิศตะวันออกนะครับเหตุเกิดที่ทิศตะวันตกเข้ามาทางทิศตะวันออกนี่คือบรรยากาศของฝนฟ้าฝนฟ้าน้ำท่วมและภูมิทั้งประเทศเป็นยังไงพักสักครู่ด้วยเบรกหน้าไปเจอกับดร.ประยูรคลองยศแป๊บเดียวครับกลับมาครับ
2: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวัน

0: นปูนกลับมาทางนี้นะครับสวัสดีครับดร.ประยูรครองยศครับ
1: ครับสวัสดีครับบางแหงครับท่านพี่น้องท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
0: ผมไตเติ้ลให้เพื่อนๆทราบก่อนแล้วว่าอาจารย์มีคุณสมบัติพิเศษอยู่ข้อหนึ่งคือรับราชการในกทม.ยาวนานที่สุดกว่าข้าราชการท่านอื่นและอยู่ในสิทธิพิเศษบางอย่างที่จะต้องให้ดร.ประยูรเติมให้เองเชิญเล่าประวัติส่วนตัวให้ฟังหน่อยครับ
1: คือผมรับราชการตั้งแต่ปี 2-3 นะตั้งแต่เป็นครูแล้วจากนั้นก็แต่เต้าเป็นผู้ช่วยศึกษาธิการเขตศึกษาธิการเขตเป็นหัวหน้าฝ่ายการศึกษาเป็นผู้ช่วยพอเขตอยู่3เขตบางกะปิป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตประเวศเป็นผอ.กองบรรณาครูเป็นผู้ตรวจราชการในที่สำคัญเป็นผู้อำนวยการเขตคลองสานนะเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้แล้วก็ปิดท้ายที่รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครที่ว่าสปภ.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยอัคคีภัย13ภัยที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ถ้าเป็นในส่วนรับผิดชอบของกทม.ก็อยู่ที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาภัยซึ่งผมอยู่ตรงนี้มา3ปีนะปี60และปี63กับเสียรัชกาลก็เลยพอรู้ว่าเวลามีภัยต่างๆได้เกิดขึ้นเนี่ยคนเป็นผู้ว่ากทม.ที่รับผิดชอบสูงสุดในการแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นจะต้องมีการประชุมเตรียมการให้นโยบายกับข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาเกือบแสนคนเนี่ยทำอย่างไรครับเพราะนั้นก็เลยผมเป็นคนแรกที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทาง Facebook บอกว่าคนที่ควรจะถูกตำหนิเป็นคนแรกไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ครับก็ปูให้พื้นตรงนี้ด้วยว่าทำงานกทม.มา40ปีครับแล้วก็ได้ฟังข้าราชการระดับรองปลัดระดับผอ.เขตระดับรองผอ.สำนักพูดถึงผู้ว่าชัดชาติรอบ4ปีที่ผ่านมาแล้วก็พูดถึงในช่วงเลือกตั้งด้วยนะครับแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์จริงๆด้วยก็เลยอยากจะพูดตรงนี้ให้กับพี่น้องพี่น้องชาวกทม.พี่น้องทั้งประเทศได้ฟังนะครับว่าถ้าทำงานเก่งทำงานขยันทำงานอุทุนมั่นเถอะแต่ถ้าบริหารไม่เก่งเนี่ยเจ๊งเลยครับท่านพี่น้องครับเราขอปูพื้นตรงนี้ไปตรงนี้ก่อนครับ
0: ผมชอบใจที่ท่านดร.ประยูรครองยศพูดถึงว่าทำอยู่ที่ป้องกันภัยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นหน่วยงานเวลาตึกถล่มเวลามีไฟไหม้เวลามีน้ำท่วมสำนักนี้จะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะจัดลำดับความสำคัญทั้งคนทั้งเครื่องไม้ทั้งเครื่องมือยื่นข้อเสนอแน่กับผู้ว่ากทม.ว่าจะดำเนินการยังไง1 2 3คืออย่างนี้นะครับป๋าแหงครับท่านพี่น้องท่านผู้ฟังทางบ้านครับเวลามีภัยเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่3ประโยคมีอยู่3คํา1เตรียมการป้องกันประเมินสถานการณ์เนี่ยนะครับว่าเหตุการณ์คาดการไว้ว่าจะเกิดมากเกิดน้อยแค่ไหนจะเตรียมคนยังไงจะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือยังไง2ถ้าเวลา มีเหตุเกิดจริงๆจะเข้าไประงับเหตุจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีทรัพย์สินเสียหายน้อยที่สุดนั่นคือขั้นตอนที่2แล้วก็ขั้นตอน3คือหลังจากเกิดเหตุเสียทรัพย์เรียบร้อยก็มาเยียวยาประเมินความเสียหายมาชดใช้มาบรรเทาความเดือดร้อนตามกฎหมายต่างๆที่มีอยู่นี่คือ3ขั้นตอนแต่ปรากฏว่าตั้งขั้นตอนที่1ขั้นตอน2เนี่ยถ้าผมในฐานะนี้เป็นรองผอ.สำนักป้องกันเนี่ยซึ่งเทียบเท่ากับรองอธิบดีกรมเนี่ยประเมินเบื้องต้นแล้วคุณชาติชาติล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับโดนล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแล้วที่สำคัญที่สุดที่ผ่านมา4ปีนั้นเนี่ยผู้ว่ากทม.ไม่ได้เตรียมการใดเลยครับไม่เพิ่งมาเข้าเป็นผู้ว่ารอบนี้นะครับผู้ว่าชาติเนี่ยเป็นแต่65แล้วมาถึง69เลือกตั้งใหม่แล้วเข้ามาได้เสียคะแนนท่วมท้นเนี่ย1.5 ล้านครับไม่รู้เลยครับว่าปัญหาหลักๆของเทวันทรนอกจากจราจรยาเสพติดแล้วเนี่ยปัญหาหนักส่วนหนึ่งคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพราะนั้นถ้าคนเป็นผู้ว่าที่บริหารงานเกี่ยวมีวิสัยทัศน์เนี่ยจะต้องมองและจะต้องให้นโยบายกับข้าราชการทั้งหมดเลยทั้งรองผู้ว่าทั้งปลัดทั้งผู้อำนวยการเขตโดยว่าผู้ในการเขตถ้าเราเตรียมอยู่เป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยจะยกย่องคนเหล่านี้ว่านี่คือผู้ว่าน้อยเป็นคนที่รู้พื้นที่แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมา4ปีนั้นผู้ว่ากทม.ได้รับถูกวิพากษ์วิจารณ์จากข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวนมาก เป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่มีผู้ว่ามาเท่าไหร่เนี่ย10กว่าคนเนี่ยผู้ว่าชัดชาติโดนข้าราชการระดับรองปลัดระดับผอ.สำนักทั้งอยู่และก็เพิ่งเกษียณไปเนี่ยพูดจารับหลังไม่ค่อยอยากเป็นบวกกับผู้ว่าชัดชาติเลยครับเอาพูดอย่างนี้นะครับแง่ท่านพี่น้องท่านผู้ฟังครับแล้วก็บอกพี่น้องท่านผู้ฟังที่เป็นเอสซีชัดชาตินะครับอย่าเพิ่งมาด่าดร.ประยูรมาบ่ารายการนะครับให้ฟังให้จบท่านดร.ประยูรครับภาพที่เห็นของจริงไม่เหมือนกันนะครับพี่ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเป็นเพียงหุ่นเชิดของทีมอากงอะไรอะไรทีมนั้นเขาจัดการหมดการบริหารงบประมาณซอยงบประมาณการบริหารบุคคลโดยเฉพาะการหางานบุคคลเนี่ยข้าราชการจำนวนไม่น้อยเขารับไม่ได้อย่างกรณีการตั้งผอ.เขตบางเขตเป็นผู้ช่วยเขตมาปีกว่าแต่ข้ามหัวผู้ช่วยผอ.เขตที่เขาเป็นมา 4-5 ปีเขาบอกว่าอย่างนี้พวกผมจะอยู่กันได้ยังไงและที่สำคัญมีในทีมของรองผู้ว่า4คนเนี่ยมีบางคนครับเวลาประชุมไม่ค่อยเห็นหัวข้าราชการป้าแง้มนะครับท่านพี่น้องท่านผู้ฟังครับคนที่เป็นปลัดนี่เป็น41คนที่เป็นรองปลัดเป็น40เป็นผอ.จะเป็น40พวกผอ.เขตเป็น49คนเหล่านี้นี่กว่าเขาจะเติบโตมาเป็น49 40เป็นอายุตัว40ปี50ปีบางคนก็เกิดเกษียณแต่เวลามาเจอรองผู้ว่าบางคนเนี่ยพูดจาไม่ลักษณะไม่ค่อยให้เกียรติผมก็ได้รับฟังมาโดยตลอดแล้วก็จะมีคำพูดมาว่าท่านประยูรครับถ้าอนาคตอันใกล้นี้เลือกตั้งรอบสองมาแล้วผู้ว่าชาติชาติจะเป็นผู้ว่ารอบหนึ่งแล้วถ้าเกิดฝนตกหนักครับแล้วถ้าราชการเหล่านี้เขาใส่เกียร์ว่างนะครับเขาทำงานไม่เต็มที่นะครับอะไรจะเกิดขึ้นชาวกทมต้องรับกรรมนะครับเขาพูดกันแล้วผมก็มาถึงแล้วผมพูดต่อและขนลุกเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยปลายแง่ครับท่านพี่น้องท่านผู้ฟังครับที่ห้าสี่ผมเป็นผู้ช่วยเขตประเวศผู้ว่าท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพาสเนี่ยนะครับท่านพูดไม่มากครับพูดไม่ได้เก่งจ้อยเหมือนชาติชาติหรอกครับแต่ท่านก็บริหารงานเก่งท่านเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการทางประเทศเพราะฉะนั้นคนที่มาเป็นนั่งตรงนี้ต้องบริหารงานเก่งไม่ใช่ว่าพูดเก่งสร้างภาพเก่งแล้วก็สร้างภาพจำสร้างอุปทานหมู่ให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะกทม.นะครับเข้าใจผิดว่าเออเนี่ยนักการเมืองต้องแบบนี้ผมไม่ได้มาตำหนิว่าการเป็นผู้ว่าขยันนั้นมันผิดการที่ว่าพูดเก่งรายละเอียดเก่งอย่างนี้มันผิดแต่คุณต้องบริหารงานเก่งคุณบริหารงานเก่งคุณต้องมีวิสัยทัศน์มีทาร์เก็ตมีวิชั่นชัดเจนเลยว่าเฮ้ยผมเป็นว่ากทม.ผลจะตกมากตกน้อยน้ำจะไม่ท่วมเพราะนั้นสำนักระบายน้ำสำผอ.เขตคุณที่มีความเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเนี่ยมาระดมกันมาเปรียบสอบมิ่งกันว่าต่อไปนี้ถึงจะตกมากตกน้อยถ้าตกน้อยผอ.เขตงานระบายน้ำของโยธาเขตต้องรับผิดชอบถ้าตกมากผอ.สำนักการระบายน้ำแต่ถ้าเป็นแต่ปลายห้าปี

0: แล้วก็ยังไปพูดจาในลักษณะไม่ค่อยให้เกียรติราชการประจำเขาช่วงเลือกตั้งวันรับสมัครก็พูดวันที่ไปดีเบตที่ไทยแล้วก็พูดบอกว่าผมปราบปรามคอร์รัปชันผมไล่ฆ่ารอ40กว่าคนเขาเครื่องการเหล่านั้นเขาบอกมึงมาพูดทำไมอ่ะก็มึงเป็นหัวหน้าข้าราชการเป็นหัวหน้าองค์กรนี้วันแรกปี65เนี่ยเข้ารับตำแหน่งก็ต้องพูดชัดเจนว่าผมเป็นผู้ว่ากทมอยากให้พี่น้องข้าราชการกทมทำงานอย่างมีความสุขและเกษียณอายุราชการด้วยความเรียบร้อยสำนักไหนฝ่ายไหนที่เสี่ยงต่อการร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยฝากท่านปลัดกทมฝากท่านผอ.เขตไปดูแลกันทีนะครับผมอยากให้ทุกคนทำงานด้วยความเรียบร้อยและเกษียณอายุราชการด้วยความเรียบร้อยคุณต้องพูดจาอย่างนี้เวลาให้นโยบายเหมือนตอนที่ผมเป็นผู้ตรวจราชการนะครับผมเชิญประชุมหัวหน้าฝ่ายผอ.เขตเนี่ยผมจะบอกเสมอว่าผมเป็นผู้ตรวจราชการที่ไม่ต้องการเป็นประธานสอบข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องการเป็นประธานสอบวินัยผมอยากให้พี่น้องข้าราชการเกษียณทำงานอย่างมีความสุขและเกษียณอายุราชการด้วยความเรียบร้อยเพราะนั้นฝากท่านผอ.เขตดูด้วยเทศกิจมีเรื่องอะไรโยธารักษาฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายรายได้มีเรื่องอะไรที่มักจะไม่เห็นร้องเรียนบ่อยๆช่วยดูแลกันดังนั้นคุณชัดชาติเนี่ยตั้งแต่วันมอบนโยบายมันแรกเนี่ยคุณต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่ผ่านไป10ปีแล้วก็มาอวดอ้างว่าตัวเองปราบปรามการคอร์รัปชันรายการออกเท่าไหร่ครับ42คนกทมข้าราชการกทมเขาบอกว่าไอ้คนดีไม่ดีมันมีปรับปรุงหมดแล้วทำไมคุณต้องมาพูดบ่อยแล้วทำไมเวลาเป็นกิจสาธารณะในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยคุณไม่พูดแล้วก็ไปเอาปปช.มาเล่นงานพวกเขาสายโยธาสายอะไรได้ก็โดนลูกกี่คนต่อกี่คนเอ๊ะอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าถ้านักการเมืองมีทัศนคติในเชิงปฏิปักษ์ต่อข้าราชการประจำเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากนะครับเป็นสิ่งที่น่าห่วงมากผมถามสายแหม่มสายพี่น้องท่านผู้ฟังคนที่ทำงานให้กับนักการเมืองคือข้าราชการประจำใช่ไหมครับคนที่ทำงานนี่กับพี่น้องประชาชนคือข้าราชการประจำใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คนที่เป็นนักการเมืองไปแล้วก็มาแล้วก็ไปเนี่ย4ปีแล้วไปทีบางทีไม่ถึง4ปีก็ไปอ่ะแต่คนที่ทำงานนี่กับให้กับนักการเมืองก็ดีให้กับพี่น้องประชาชนก็ดีเนี่ยคือข้าราชการประจำนะครับถ้าเป็นกทมตั้งแต่ปลัดกทมผอ.รองปลัดทุกคนผอ.สำนักผอ.เขตผมเป็นผอ.เขตมานี่นะครับเมื่อปี54เนี่ยพอท่านผู้ว่านโยบายให้บอกว่าแต่ละเขตต้องไปเตรียมการแบบนี้แบบนี้นะโปรเจกต์ประเวศเนี่ยกินพื้นที่ไปถึงไหนแล้วก็เส้นทางคลองน้ำคลองทับช้างบนคลองทับช้างล่างคลองบ้านม้ามันจะไปลงตรงไหนมันผ่านหมู่บ้านไหนบ้างแล้วก็เราไปดูนะครับทั้งปากตบชาวาทั้งตอม้อทั้งเส้นทางน้ำสารพัดอย่างเลยผู้ชายไปดูไปลงที่คลองประเวศดูในลมอ่ะทุกอย่างเรียบร้อยหมดก็มีที่หมู่บ้านเมืองทองนั่นแหละครับมันมีตรงคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยมันฟันหลอเสร็จแล้วก็น้ำเข้าไปเป็นทะเลเลยผมกับสอกอจิตพลเนี่ยเชิดชูจิตคุณนะครับจากพรรคประชาธิปัตย์อ่ะไปปิดไปบล็อกกันอยู่2วันครับสุดท้ายก็จัดการเพียงสามเรียบร้อยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมเพิ่งเห็นพร้อมเขตสภาสูงโผล่มาวันที่3มั้งผมก็ด่าเลยผมบอกให้พวกมึงทำงานกันยังไงเนี่ยฝากไปด่าชาติด้วยทำงานกันยังไง

0: ระวังหงเองระวังหงเขาจะตั้งเป้าหมายสายทางการเก็บเอาไว้แล้วแต่ละขบวนการคนเครื่องไม้เครื่องมือการประเมินสถานการณ์การประเมินความเสี่ยงการประเมินว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดมากจะเกิดน้อยแล้วก็เตรียมผู้คนเอาไว้อย่างรอบนี้ไม่ได้เกิดทั้ง50เขตนะครับพอเขตที่ไม่ได้เกิดก็โดนระดมมาช่วยกันหัวหน้าฝ่ายโยธาเลยแต่ละจุดใหญ่ๆต้องมีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นศูนย์บัญชาการนั้นจะจัดระดับความสำคัญครับอย่างที่คลองจันทร์ปุ๊บเนี่ยนะพอไปถึงหน้างานปุ๊บตั้งศูนย์บัญชาการใครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็มาจัดระดับความสำคัญดูว่าคนพื้นที่ที่เรารู้ปัญหามาตรงไหนตรงไหนตรงไหนไหนเอาคนออกยังไงเอาคนเท่าคนแก่ออกยังไงเอาอาหารการกินมาส่งยังไงสุขาเอายังไงนี่คือประเมินสถานการณ์เนี่ยก็ล้มเหลวก็เราก็อยากจะมาดูข้อสองว่าการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยที่กำลังจะอดตายอยู่เนี่ยนะครับจะต้องทำยังไงอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่ผมก็เลยพูดในเฟซบุ๊กบอกว่าทั้งข้อหนึ่งและข้อสองนั่นน่ะอาจารย์ชาติล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแต่คนก็ยังมาอวยกันคนก็ยังมาปกป้องกันน่ะผมบอกว่าถ้าขยันแล้วน้ำมันลดพูดเก่งแล้วน้ำมันลดอธิบายตรงนั้นอธิบายตรงนี้ผมไม่อยากฟังเลยนะครับผมถามว่าอันนี้มึงต้องการมึงต้องแก้ปัญหายังไงอ่ะจะแก้ปัญหายังไงอ่ะอย่างในหมู่บ้านนักกีฬาหลังพอที่ผมมาอยู่นะครับผมเจอเหตุการณ์ตีสองตีสามครับผู้สาวอยู่ข้างล่างท่อน้ำท่วมลงมาหนูหัวตายแล้วแทบจะไปลงครับแล้วไฟก็ดับเพราะว่าไฟมันตัดดีนะครับไฟไปช็อตอ่ะหลังจากนั้นก็เราต้องมาตัดสายไฟที่มันเอ็ดตักตู้เย็นที่มันต่ำเนี่ยให้ขยับขึ้นไปแล้วก็สับคัดเอาใหม่สับเซฟตี้คัดใหม่แล้วก็เนี่ยเพิ่งผมเพิ่งจัดการมาผมมีความรู้เรื่องนี้ว่าจะบล็อกยังไงบล็อกห้องไหนทำยังไงยังไงแล้วก็ดีว่าที่บ้านเนี่ยซื้อถุงดำไว้เสียสับเรียบร้อยอ่ะกระยาในบ้านทุกวันที่แท้มีผมก็ใส่ถุงดำนี่กองไว้ที่ในบ้านนี่แหละยังไม่ออกจากบ้านเมื่อวานนี้ก็รุดรับจ้างขนขยะก็บอกว่าเที่ยวละ900 บาทเดือดร้อนไปหมดครับไม่มีอะไรกินเลยวันแรกครับเดินไปที่เซเว่นเขาบอกว่าเหลือแต่ขนมก๊อบแก๊บหน่อยแม้กระทั่งมาม่าก็หมดดังนั้นการเตรียมการการเมืองสถานการณ์ซึ่งเป็นข้อแรกเลยของของการแก้ปัญหาสาธารณภัยเนี่ยก็ล้มเหลวพอมาดูการเข้าไประงับเหตุการช่วยเหลือประชาชนทำยังไงให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดให้ทรัพย์สินเสียหายน้อยที่สุดก็ล้มเหลวเนี่ยเห็นไหมทำมท.4ของรัฐบาลก็เอาไดโว่อะไรมานั่นนะครับแล้วก็ที่น้ำก็ลดอ่ะตอนแรกก็บอกว่าสูบไม่ได้สูบไปแล้ววนไปวนมาเฮ้ยคุณเป็นผู้ว่ามา4ปีอ่ะคุณไม่รู้พื้นที่เลยเหรอและที่สำคัญล่าสุดเนี่ยทราบมาว่าการแต่งตั้งผู้บริหารผอ.เขตเลื่อนตั้งบางคนก็มีประสบการณ์น้อยมากอย่างผมกว่าจะไปเป็นผอ.เขตคลองสานอ่ะผมเป็นหัวหน้าฝ่ายอยู่เขตได้11ปีอ่ะครับเป็นผู้ช่วยเขตมา3เขตอ่ะป้องปราบบางกะปีประเวศเป็นผอ.กวางมนาครูเป็นผู้ตรวจราชการถึงมาเป็นผอ.เขตคลองสานน่ะพอเป็นผอ.เขตคลองสานรู้หมดเลยครับเครื่องไม้เครื่องมือการบริหารจัดการบางเขาเรียกว่าบ่มเพาะมาเลยครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้เอาใครต่อไม่เอาใครนี่คือสิ่งที่เขาต้องบอกว่าอาจารย์ชาติชาติเนี่ยพูดเก่งนะสร้างภาพเก่งนะดีแต่พูดดีแต่ที่บ้านอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าคุณพูดเก่งอย่างนี้แล้วคุณไม่เปิดโอกาสให้ข้าราชการประจำเขาได้พูดอ่ะคุณต้องฟังเยอะเหมือนหมอบ้านในวันสุขุมพันธ์เนี่ยเขาฟัง
1: ดร.ประยูรครับ
0: ครับผม
1: คนหนึ่งที่ผมจับสำเนียกได้จากท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับทำไมถึงท่านเป็นคนอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าท่านผู้ว่าชัดชาติไม่มีสกสขอยู่ในมือฉะนั้นจึงให้อากงเป็นผู้บริหารสกสขอแทนลดการปะทะลดการอะไรว่าอิมแพคระหว่างสกสขกับตัวท่านทำตัวลอยตัวเพราะสกสขเข้ามาขอพบผู้ว่าเมื่อไหร่ก็ขอตังค์ทุกทีไปพัฒนาตรงนั้นตัวนี้ท่านเลยตัดตรงนี้ออกไปอย่างนี้ดีหรือไม่ดียังไงครับ
0: คืออย่างนี้ครับตั้งอย่างครับเป็นพี่น้องท่านผู้ฟังครับจะเป็นผู้ว่าเป็นนายกถ้ามีกูดกัฟเวอร์แนนซ์ในการบริหารงานทั้งนิติธรรมทั้งคุณธรรมนิติธรรมความโปร่งใสความรับผิดชอบความคุ้มค่าหลักของการมีส่วนร่วมใช้หลัก6หลักนี้บริหารจัดการในฐานะเป็นผู้ว่ากทมเราก็ไม่ต้องไปกลัวใครทั้งนั้นแล้วครับถ้าเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอันนั้นข่าวผมก็ได้ยินแม้กระทั่งการแต่งตั้งโยกย้ายที่มีปัญหาโน่นต่างนะลูกน้องผมบางคนก็เคยไปอยู่ที่หน้าห้องเขาก็เคยได้ยินโดยเฉพาะไอ้ ทีมอาโกงนี่นะครับก็หนักหนาสาหัสมากเขาบอกว่าพี่ยูนครับภาพที่เห็นของจริงไม่เหมือนกันครับพี่ผู้ว่าเป็นเพียงหุ่นเชิดสร้างภาพจำสร้างประธานหมู่ให้ดูดีแต่ว่าทีมนั้นเขาจัดการนี้หมดแล้วบางเรื่องเนี่ยนะครับถ้าพูดไปก็ถูกฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยเอาไว้คุยกันหลังใหม่ดังนั้นผมก็เลยบอกว่ารอบนี้ประเมินการบริหารงานในฐานะผู้ว่ากทม.ไปอย่าเป็นบริหารความเสี่ยงจะเป็นบริหารงานภาวะวิกฤตตรงนี้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงผู้ว่าจบวิศวะมาผู้ว่าไม่ได้จบบริหารมาครับแต่ว่าเทคนิคช่วยที่สมมติทางพอได้
1: ที
0: ่
1: คุณบอลหน่อยได้ไหมครับท่านดร.ประยูรครับ
0: อันนั้นก็เรียกว่าไอ
1: ้ผู้บอลท่านวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับ
0: คืออย่างนี้ครับไอ้เรื่องไอ้แก้มลิงเนี่ยแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีอะไรผลประโยชน์ซับซ้อนกันหมดเราก็ผมก็ได้ฟังไม่ว่าจะเป็นดร.เอเพื่อนผมเนี่ยเปิดประเด็นไม่ว่าจะหลายคนแล้วคนเปิดประเด็นเนี่ยผมก็พอทราบมาแต่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนนี่นะครับได้ประเมินตรงนี้เป็นหลักบริหารจัดการเนี่ยถ้าเขาเป็นนักบริหารจัดการเป็นนักการเมืองที่ต้องเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองต่างๆพุ่งเนี่ยจะเป็นแก้มลิงจะเป็นจุดไหนก็ตามครับเขาจะต้องมีการเตรียมการเขาจะต้องมีคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นส่วนรวมเนี่ยครับเป็นสำคัญครับถ้าไปเห็นแก่พวกพ้องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านหมู่บ้านจัดสรรเอ่ยเลยนะแปลว่าไอ้ฉาบหน้าที่เข้ามาเป็นนักการเมืองที่อาสาพี่น้องประชาชนรอบสองเนี่ยเลือกมาตั้งล้านห้าเนี่ยแสดงว่ามันก็ขอไม่จริงนี่ครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมบอกว่าอยากแจกกระชากหน้ากากอาจารย์ชาติชาติเดี๋ยวของแท้ของจริงเป็นยังไงเวลาผมเนี่ยพี่น้องประชาชนเห็นความน่ารักปั่นจักรยานแอโรบิกอะไรเนี่ยถ้าเป็นบ้านเมืองภาวะปกติเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ข้าราชการประจำเขานินทาแหละครับเขาบอกว่าท่านประยูรครับเขาแย่งทีมผมไปหมดเลยอ่ะพอเขตตลาดเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแทบไม่เห็นบทบาทเลยนะแล้วบางทีก็มาเวลามีประชุมก็รองผู้ว่าก็มาตะคุ่งตะคอกนี่ผมจะทำอะไรครับนี่คือสาเหตุหลักครับส่วนเรื่องแก้มยิงเอ่ยจุดนั้นจุดนี้เนี่ยมันก็เป็นผลมาจากวิสัยทัศน์จากแนวความคิดของคนเป็นผู้ว่ากทมถ้าว่ากทม.มีวิสัยทัศน์บริหารงานเก่งเขาจะดมโมดิเวตสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการกทม.ช่วยกันนะแต่ละเขตนี่ละเขตนี่ก็จะมีงานระบายน้ำของโยธาเขตมีผอ.เขตเป็นผู้จัดการเป็นบริหารตรงนู้นให้เกิด
1: แต่ถ้าท้ายนี้ให้เวลา1นาทีท่านมีอะไรเสนอแนะกับผู้บริหารปัจจุบันนี้บ้างครับเพราะตอนนี้เขาเสนอให้ปลดผู้ว่า
0: ถ้านายกอนุทินมีอำนาจในการปลดผู้ว่ากทม.ผมอยากให้ปลดผู้ว่ากทม.ถ้าหากว่าผู้ว่ากทม.ไม่ลาออกก็ต้องกราบงานงานขอพวกพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่ทำไม่เหลวโดยที่โจงแล้วยอมรับความจริงว่าผมไม่ได้มีความสามารถในการบริหารงานผมเป็นนักสร้างภาพผมเป็นดีแต่พูดเอาว่าเป็นดีแต่พูดสร้างภาพเก่งจนพี่น้องประชาชนนี่ชื่นชมนะครับพี่คนน้องประชาชนรักกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับว่าโอ้นี่ชอบนักการเมืองแบบนี้นะครับถ้าเอามาโชว์เล่นเรื่องแอโรบิกเรื่องออกกำลังกายแต่ต้องลึกๆก็ไปดูในการบริหารว่าท่านเขาไปติดต่อที่เขตข้าราชการเขตติดดูแลพี่น้องประชาชนยังไงเวลามีปัญหา

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่อาจแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่
2: นายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่ 5-6 ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่ 8-13 ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงทางสายด่วนนิรภัย1784หรือ LINE @1784DDPM ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนจัดจราจรน้ำทั้งระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำให้กับประชาชน
3: นายเสกสิทธิ์โพชัยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรวมสถานการณ์น้ำวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ965ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแนวโน้มฝนและสถานการณ์ภัยน้ำประกอบการพิจารณาปรับอัตราการระบายเพื่อเตรียมรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมและลดผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยกรมชลประทานจะนำข้อมูลพยากรณ์มาประกอบการประเมินและปรับแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนพระราม6มีอัตราการระบายน้ำฐานท้ายเขื่อน655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตรา24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้ นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยต้องเฝ้าระวังจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดส่วนกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในจุดสำคัญควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตเตรียมหารือคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการระบายน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม่
5: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับแต่ที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกัน
4: นายเอกนิติยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและหากเปิดรับน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบพร้อมเตรียมแก้ปัญหาระยะยาวเนื่องจากคลองรังสิตเป็นคลองสายสำคัญที่ส่งน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องการเยียวยาซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วปฏิพลสารพรมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพลโทอดุลกล่าวว่าสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุด
7: วันนี้เรามาดูว่าที่ทางกรมชลประทานรายงานทุกวันว่าปล่อยน้ำลงมาจากประตูน้ำของทางเขื่อนเจ้าพยาเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมาดูว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทม.ที่สร้างไว้88กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไร
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าในวันนี้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลายแห่งทั้งการเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งกองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและเครือข่ายพันธมิตรเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ช่วยประชาชนให้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยประเมินความเสี่ยงตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้กฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้แก่มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยังชีพข้าวกล่องและน้ำดื่มแก่ประชาชนในพื้นที่การเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วด้านองค์การจัดการน้ำเสียฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียควบคู่เร่งสูบระบายน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำโดยจากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาพบว่ามีหลายจุดน้ำท่วมขังสะสมหลายวันจนเริ่มเน่าเสียเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนกระทบต่อสุขอนามัยจึงได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดโดยประสานองค์การจัดการน้ำเสียจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อย่อยสลายบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์เป็นมาตรการเสริมที่ต้องทำควบคู่กับการเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรังกลายสภาพเป็นน้ำเน่าเสียซ้ำเติมสุขภาวะของประชาชนและได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครและองค์การจัดการน้ำเสียติดตามพื้นที่ท่วมขังอย่างต่อเนื่องขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในพร้อมพบปะและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศระดับน้ำยังคงท่วม 30-40 เซนติเมตรโดยได้ลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีและโรงเรียนสวนวิทยาอำเภอประจันตคาม จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะขึ้นรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการบริหารสถานการณ์พร้อมมอบถุงยางชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
10: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้น
9: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยางชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกายี่สิบสองนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อาคารที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารหรือมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และมีเพียงการเจรจาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่านั้นที่จะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากศัตรูของอิหร่านเลือกเส้นทางของการเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้งการตอบโต้ของอิหร่านจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทั้งนี้อิหร่านเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยแลกกับการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแต่ยังเปิดทางสำหรับการเจรจาหรือกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเฟเดริกแมสแห่งเยอรมนีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนีเดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วในวันนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียยังคงระดมโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองทั่วยูเครนนายกรัฐมนตรีแมสกล่าวว่าเขาเดินทางมายังกรุงเคียฟในวันนี้เนื่องจากยูเครนต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ข้างหน้าและหากไม่สามารถหยุดยั้งรัสเซียเครื่องจักรสงครามของรัสเซียจะหันมาเล่นงานเราในไม่ช้าด้านเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนีเปิดเผยว่าผู้นำเยอรมนีจะประกาศมาตรการช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่ซึ่งรวมถึงงบประมาณสนับสนุนทางทหารมูลค่า 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนมูลค่า350ล้านยูโรรวมทั้งการบรรลุข้อตกลงการผลิตอากาศยานไร้คนขับหลายประเภทต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง ในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง นกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
17: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Smart Life วัยเกษียณกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนนะคะกับเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อตอนก่อนหน้านี้นะขอชวนท่านผู้ฟังคุยเกี่ยวกับเรื่องของภาวะว่างเปล่านะคะที่เราพบได้มากเลยในสังคมปัจจุบันนะแล้วก็พบมากขึ้นในกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาชวนท่านผู้ฟังคุยต่อนะคะเกี่ยวกับภาวะอีกภาวะหนึ่งนะคะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเช่นกันนะนั่นคือภาวะเปราะบางค่ะลองมาดูกันนะคะว่าภาวะเปราะบางคืออะไรนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอย่างไรบ้างนะคะเราอาจจะเคยได้ยินนะที่มีคนพูดถึงกลุ่มประชาชนหรือประชากรในประเทศนะคะที่มีกลุ่มหนึ่งที่เขาถูกเรียกว่ากลุ่มเปราะบางนะในความหมายของสังคมเรานะคะกลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่มคนที่อาจจะช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนะคะหรือช่วยเหลือตัวเองแทบจะไม่ได้เลยนะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะจากคนรอบข้างเลยคนในกลุ่มที่ถูกจัดอยู่ในประเภทกลุ่มเปราะบางในสังคมไทยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นกลุ่มเด็กเล็กนะผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของภาวะเปราะบางนะในที่นี้มันจะหมายถึงภาวะของการเสื่อมถอยของร่างกายแล้วก็ระบบการทำงานต่างๆของอวัยวะในร่างกายนะที่ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุนะซึ่งภาวะนี้มันจะทำให้ร่างกายแล้วก็จิตใจอ่อนแอลงนะความสามารถในการที่จะปรับตัวต่อสภาพชีวิตที่เป็นอยู่ก็ด้อยลงนะคะอาจจะไม่สามารถปรับตัวต่อความเครียดที่เกิดจากการเจ็บป่วยนะคะหรืออาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะทุพพลภาพหรือเสียชีวิตได้นะอาจจะไม่ใช่โรคโดยตรงนะคะแต่เป็นสภาวะที่อยู่กึ่งกลางนะคะระหว่างความแข็งแรงกับทุพพลภาพที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลนะคะเวลาที่เราพูดถึงภาวะเปราะบางมันไม่ได้หมายถึงแค่ความแก่นะคะแต่มันเป็นจุดเปลี่ยนของร่างกายในวัยสูงอายุนะคะมีงานวิจัยค่ะที่ทำมาในปีนี้ค่ะซึ่งมีการเผยแพร่นะคะจากข้อมูลของ Global Burden of Disease นะซึ่งเป็นหน่วยงานของโลกนะคะที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประชากรโลกนะเขาบอกว่าประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกนะกว่า 15-20% เนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะเปราะบางอยู่แล้วก็ตัวเลขเนี้ยมีแนวโน้มนะคะที่จะเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มคนที่อายุ80ปีขึ้นไปมันก็ชัดเจนนะยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเปราะบางมากขึ้นแน่นอนนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าความเสื่อมของร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติแหละที่ทุกคนต้องเผชิญเมื่อเราเข้าสู่วัยสูงอายุนะคะแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้วงการแพทย์วงการวิทยาศาสตร์เขาเริ่มที่จะแยกแยะอย่างชัดเจนว่าเวลาที่เราสูงอายุขึ้นเนี่ยเรามีลักษณะของความแก่ตามปกติหรือมีภาวะเปราะบางนะคะซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เป็นความเสื่อมตามวัยนะคะแต่เป็นภาวะทางเรียกว่าทางชีววิทยาที่นำไปสู่ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพอื่นๆรุนแรงตามมาได้นะคะเรามาดูความเหมือนแล้วก็ความต่างระหว่างความแก่ปกติกับภาวะเปราะบางกันดูนะคะว่ามันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงนะคะคือสองภาวะนี้แน่นอนแหละเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะคะซึ่งเป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากความเสื่อมถอยของอวัยวะในร่างกายตามธรรมชาติเมื่อเราอายุมากขึ้นความคล่องตัวก็น้อยลงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็น้อยลงการตอบสนองของร่างกายจากประสาทสัมผัสต่างๆมันก็ด้อยลงนะเดินช้าลงมองไม่ชัดเหนื่อยง่ายนะคือถ้าเทียบกับวัยหนุ่มสาวแล้วแน่นอนมันถดถอยลงแน่ๆแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าเขามองที่พลังงานและสมรรถภาพสำรองของร่างกายนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือเกิดความเจ็บป่วยนะถ้าเราแก่ตามปกติตามวัยเนี่ยนะคะ ถึงแม้ร่างกายจะเสื่อมถอยลงนะคะแต่เรายังคงมีพลังงานสำรองในร่างกายของเราเพียงพอที่เราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ในทุกๆวันนะยกตัวอย่างเช่นอะไรเมื่อผู้สูงอายุหกล้มนะคะหรือเมื่อผู้สูงอายุป่วยเช่นเป็นไข้หวัดหรือต้องได้รับการผ่าตัดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยร่างกายของผู้สูงอายุที่ยังเป็นคนเป็นเรียกว่าความแก่ปกติเนี่ยนะเขายังสู้ไหวเขายังสามารถที่จะฟื้นฟูร่างกายของเขาเนี่ยแล้วกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิมนะก็คือมีพลังสำรองในร่างกายนั่นแหละที่จะฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาดำรงชีวิตใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแตกต่างกับภาวะเปราะบางตรงนี้ตรงที่ภาวะเปราะบางเนี่ยเป็นเรียกทางการแพทย์เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกตินะคะที่เกิดจากการเสื่อมถอยของระบบต่างๆซึ่งมันสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสุดวิกฤตนะทำให้อะไรทำให้พลังงานสำรองในร่างกายเนี่ยหมดลงนะคะเหมือนกิ่งไม้อะที่มันแห้งกรอบมันพร้อมที่จะหักได้ทุกเมื่อเลยนะผู้สูงอายุในกลุ่มภาวะเปราะบางเนี่ยค่ะก็จะมีเรียกว่าอาการที่บ่งบอกชัดเจนเหมือนกันนะเช่นมีน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วนะคะกล้ามเนื้อรีบนะคะกล้ามเนื้อไม่มีแรงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอ่อนเพลียตลอดเวลานะอันนี้เวลาที่กลุ่มนี้เจอกับเรื่องปัญหาสุขภาพบางอย่างเช่นท้องเสียหรือติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะหรือหกล้มนิดๆหน่อยๆนะคะก็จะไม่สามารถที่จะทนทานได้ก็คือระบบต่างๆมันสามารถที่จะแบบพังทลายลงอย่างรวดเร็วหรือซุดหนักกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรืออาจจะมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนในวัยเดียวกันนะคะผู้สูงอายุกลุ่มไหนที่เกิดภาวะเปราะบางเนี่ยนะคะจะสังเกตได้ง่ายก็คือว่าสมรรถภาพของร่างกายเนี่ยมันจะเสื่อมถอยไปเรื่อยๆนะคะไม่สามารถที่จะทนต่อความเจ็บป่วยอะไรที่เกิดขึ้นได้เลยแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวของร่างกายก็ลดลงมีความเครียดมากๆเลยเวลาที่เราเกิดอาการเจ็บป่วยนะคือเอาเป็นว่าเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยมันก็จะดูเหมือนรุนแรงมากเลยนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะทำกิจวัตรประจำวันได้นะคะแล้วถ้าเกิดอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเช่นติดเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผลให้าการฟื้นตัวเนี่ยเป็นไปได้ช้าลงนะคะหรือว่าแทบจะไม่ฟื้นตัวเลยอ่ะแล้วก็ส่งผลต่อไปในเรื่องของการป่วยแบบเรื้อรังหรือติดเตียงนะคะก็มีข้อสงสัยว่าแล้วกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มไหนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีภาวะเปราะบางนะคะสาเหตุหลักๆของการเกิดภาวะเปราะบางก็จริงๆเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างรวมกันนะคะทั้งในเรื่องของสุขภาพพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งที่น่ากลัวก็คือพวกนี้มันจะเป็นวงจรที่มันเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันหมดเลยนะคะอย่างเช่นผู้สูงอายุที่มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยเวลาที่เราอายุมากขึ้นเราสูญเสียกล้ามเนื้อไปแน่นอนแหละแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ออกกำลังกายขาดการออกกำลังกายก็จะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยรีบเล็กลงนะคะอัตราการเผาผลาญพลังงานต่างๆก็ลดลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะเปราะบางนะคะหรือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของการรับประทานอาหารเกิดภาวะทุพโภชนาการนะผู้สูงอายุหลายรายนะมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวการกลืนมีปัญหาเรื่องการเบื่ออาหารทำให้ร่างกายขาดสารอาหารไปโดยปริยายนะทำให้น้ำหนักลดทำให้ไม่มีภูมิต้านทานนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุเหมือนกันนะคะหรือบางคนที่มีภาวะการอักเสบเรื้อรังแบบระดับต่ำแต่ว่าต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะพวกนี้ก็เจ็บป่วยแล้วไม่รักษาหรือมีการอักเสบในอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วไม่รักษามันก็จะส่งผลต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดได้หรือส่งผลต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายได้เหมือนกันนะคะคนที่เป็นโรคเรื้อรังได้ติดต่อหลายๆโรคเนี่ยนะโรคท็อปฮิตของผู้สูงอายุนะโรคหัวใจไตเบาหวานความดันอะไรเงี้ยซึ่งเป็นมากกว่า1โรคขึ้นไปต้องทานยามากกว่า5เม็ดต่อวันนี่ก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะคะเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดเข้าสู่ภาวะเปราะบางได้เช่นกันอันนี้มีเกณฑ์ที่ทางการแพทย์เขาก็จะประเมินนะว่าผู้สูงอายุคนไหนที่อยู่ในกลุ่มแก่ปกติแล้วผู้สูงอายุกลุ่มไหนหรือคนไหนที่อยู่ในกลุ่มภาวะเปราะบางนะ ขาก็พอทางการแพทย์เขาก็สังเกตได้ไม่ยากนะฮะสังเกตจากอะไรสังเกตจากพฤติกรรมแล้วก็อาการต่างๆโดยที่อาจจะตัวเองสังเกตเองก็ได้หรือคนใกล้ชิดลองสังเกตดูก็ได้มีอะไรบ้างนะอย่างเมื่อกี้บอกไปแล้วนะกล้ามเนื้ออ่อนแรงอันนี้เป็นตัวหลักสำคัญเลยนะฮะหรือมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียอย่างมากรู้สึกว่าไม่มีแรงทำอะไรเลยคนที่ไม่ทำกิจกรรมต่างๆคือตื่นมาตอนเช้าทานอาหารแล้วก็นั่งอยู่หน้าทีวีแล้วก็อยู่ตรงนั้นไปตลอดนะแล้วก็อาบน้ำนอนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีกิจกรรมเนี่ยไม่ค่อยขยับร่างกายอันนี้ก็มีการประเมินไว้เหมือนกันนะคะว่าเป็นภาวะปอดบางคนที่เดินช้านะคะหรือมีน้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจนะคะโดยที่ไม่ได้จะป่วยอะไรนะคะคือทางการแพทย์ก็บอกว่าถ้าเกิดใครที่มีลักษณะที่พูดมา3ข้อนี้ขึ้นไปเนี่ยจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มภาวะปอดบางแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีแค่1หรือ2ข้ออาจจะโอเคอยู่นะไม่เป็นไรแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าภาวะปอดบางเนี่ยค่ะมันไม่ได้เกิดจากการทำงานล้มเหลวของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นการล้มเหลวของระบบหลายๆระบบพร้อมกันตั้งแต่ระบบกล้ามเนื้อระบบภูมิคุ้มกันระบบฮอร์โมนระบบประสาทนะคะซึ่งจากการศึกษาที่คนพบเนี่ยมันก็คือเป็นกระบวนการที่เรียกว่าทำให้เกิดภาวะอักเสบระดับต่ำเรื้อรังเรื่อยๆนี่พอลักษณะของการอักเสบเรื่อยๆเนี่ยร่างกายก็จะสูญเสียความแข็งแรงสูญเสียความสมดุลนะคะแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็ฟื้นตัวได้ยากนะคะอันนี้เป็นการศึกษาในระดับเซลล์เลยว่าคือถ้าเซลล์ของคนในคนเราเนี่ยคือในร่างกายของเราจะผลิตพลังงานโดยเซลล์ต่างๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเซลล์ที่อยู่ในร่างกายมันเสื่อมสภาพลงแล้วมันไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือฟื้นฟูเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดภาวะปอดบางได้เช่นกันอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะปอดบางก็คือเรื่องของฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนบางตัวที่สำคัญเช่นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนที่เราเรียกว่า IGF-1 เนี่ยก็เป็นฮอร์โมนที่มีส่วนสำคัญเหมือนกันที่ทำให้เกิดภาวะเปราะบางนะคะแล้วภาวะเปราะบางเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวทำนายผลลัพธ์ของสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะมีความเสี่ยงในการที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้สูงกว่าผู้ป่วยทั่วไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะก็จะกลับมาคุยว่าภาวะเปราะบางเนี่ยเป็นภาวะที่หลีกเลี่ยงได้นะเราจะป้องกันตัวเราเองไม่ให้เกิดภาวะเปราะบางได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาคุยกันในช่วงหน้าค่ะ
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
0: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
1: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะเมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้ว่าภาวะเปราะบางเนี่ยเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วเราก็ไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นภาวะเปราะบางนี้นะคะเรามาดูว่าเราสามารถที่จะป้องกันผู้สูงอายุในบ้านของเราหรือตัวเราเองไม่ให้เกิดภาวะปอดบางได้ด้วยวิธีง่ายๆแล้วก็ใกล้ตัวมากๆเลยนะวิธีแรกที่แนะนำคือเรื่องของการออกกำลังกายนะแน่นอนการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อทุกวัยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะดีมากสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบฝึกแรงต้านนะซึ่งในนี้ได้รับการยืนยันว่ามีประสิทธิภาพมากๆเลยในการที่จะช่วยลดภาวะปอดบางนะการฝึกกล้ามเนื้อให้มีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะมีประโยชน์เพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการทรงตัวนะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยนะคะผู้สูงอายุท่านไหนที่ออกกำลังกายเป็นประจำเช่นอาจจะเดินรอบหมู่บ้านหรือวิ่งอย่างเงี้ยอาจจะลองเพิ่มเรื่องของการออกกำลังกายแบบฝึกแรงต้านให้เพิ่มมากขึ้นไปด้วยนะก็จะช่วยได้ เรื่องของโภชนาการก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะการรับประทานอาหารครบ5หมู่นะคะเน้นในเรื่องของโปรตีนนะเพราะว่าโปรตีนนี่มีส่วนช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะก็ควรจะทานโปรตีนที่หลากหลายทั้งโปรตีนจากเนื้อสัตว์โปรตีนจากพืชก็ได้นะคะแต่ก็เน้นโปรตีนคุณภาพสูงนิดนึงนะเช่นพวกปลานะหรือนมไข่ถั่วเหลืองเต้าหู้อะไรเงี้ยก็จะช่วยในเรื่องของการชะลอการสูญเสียกล้ามเนื้อได้เหมือนกันนะเป็นตัวหลักในการที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อเช่นกันนะคะนี่สารอาหารที่ทางการแพทย์เขาแนะนำเหมือนเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะนอกจากตัวโปรตีนที่เราคุยกันแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีสารอาหารบางตัวที่สำคัญไม่แพ้กันนะตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือเขาเรียกว่าลิวซีนนะคะหรือทางการแพทย์บอกมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นกรดอะมิโนที่มีความสำคัญในการที่จะช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่สร้างกล้ามเนื้อนะคะส่วนใหญ่แล้วตัวกรดอะมิโนตัวนี้ค่ะลิวซีนเนี่ยค่ะจะพบมากในพวกเวโปรตีนคนที่เป็นนักกล้ามเนี่ยคนที่เป็นพวกออกกำลังกายที่ต้องฝึกให้มีกล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยก็จะทานเวโปรตีนหรือมีในไข่ขาวนะคะมีในถั่วเหลืองนะคะแต่ก็ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุด้วยนะคะก็ลองไปศึกษาดูนอกจากลิวซีนแล้ววิตามินดีก็มีประโยชน์มากๆในการที่ช่วยเชื่อมโยงในเรื่องของระบบประสาทกับกล้ามเนื้อนะคะเรารู้จักวิตามินดีนะว่ามันมีความสำคัญกับกระดูกนะวิตามินดีช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยเช่นกันนะคะไม่ใช่แต่เรื่องกระดูกอย่างเดียวนะคะวิตามินดีได้จากอะไรแน่นอนได้จากแสงแดดนะตากแดดตอนเช้าออกกำลังกายนอกสถานที่นอกบ้านตอนเช้าหรือตอนเย็นๆนี้ก่อนพระอาทิตย์ตกนะคะก็จะช่วยให้ได้รับวิตามินดีได้ทานอาหารที่มีวิตามินดีก็เช่นพวกปลาไขมันสูงนะคะปลาทูปลาแซลมอนปลาซาดีนนี่นะไข่แดงเห็ดนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้ผู้สูงอายุรายจะมีปัญหาในเรื่องของวิตามินดีในเลือดต่ำนะคะซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับการที่เราจะมีกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงลงนะคะแรงบีบน้อยลงบีบมือน้อยได้น้อยลงมือไม่แข็งแรงแล้วก็ทรงตัวไม่ดีอันนี้ก็จะพบได้บ่อยอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือโอเมก้า3นะคะอันนี้เราได้ยินกันเยอะมากเลยนะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเช่นกันแล้วก็ช่วยลดการอักเสบได้ด้วยนะคะโอเมก้า3ก็มีในปลานะคะคือทานปลาทานไข่ทานนมได้ก็ได้สารอาหารดีๆหลากหลายเลยนะคะก็ควรจะต้องมีในเมนูทุกๆวันนะคะสำหรับผู้สูงอายุหรือพวกธัญพืชต่างๆนะเมล็ดขี้ม่อนเมล็ดเฟรกเมล็ดเจียสาหร่ายก็มีประโยชน์เช่นกันอีกตัวหนึ่งที่มีประโยชน์เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องที่จะช่วยในการที่จะสร้างพลังงานสำรองให้กับร่างกายก็คือครีเอทีนอันนี้ก็จะเป็นที่นิยมในพวกนักเพาะกายเช่นกันแต่สำหรับผู้สูงอายุครีเอทีนเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนทุนพลังงานที่สำรองเอาไว้ที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะคะครีเอทีนมีอยู่ที่ไหนบ้างนะมีอยู่ในเนื้อแดงเนื้อหมูเนื้อปลาหรือก็สัตว์ปีกนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้นอกจากการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วนะก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการใช้ยาที่อาจจะมีเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มผู้สูงอายุต้องทานยาหลายขนาดเหมือนกันนะเราก็ต้องระวังนิดนึงนะการทานยาบางตัวอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกายเช่นยานอนหลับยาต้านเศร้ายาลดความดันโลหิตนะพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันถ้าใครจะไปต้องทานยาประเภทนี้นะคะหลีกเลี่ยงกันสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะคือเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายเลยแล้วนอกจากนั้นยังส่งผลเสียในระยะยาวด้วยนะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าก็จะดีมากนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือทำจิตใจให้แจ่มใสนะคะการทำร่างกายให้แข็งแรงอย่างเดียวไม่พอนะคะถ้าผู้สูงอายุมีร่างกายแข็งแรงแต่มีภาวะซึมเศร้านะคะหรือมีจิตใจที่ไม่ร่าเริงแจ่มใสอันนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเปราะบางเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าภาวะเปราะบางเนี่ยเป็นเพียงแค่กลุ่มอาการนะคะมันไม่ได้เป็นโรคนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะพัฒนาร่างกายของเราหรือทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเพื่อที่จะออกจากกลุ่มอาการเหล่านี้นะคะในการคุยในเรื่องของสุขภาพที่ยั่งยืนหรือที่เขาเรียกว่า health span เนี่ยเขาจะแนะนำในเรื่องของการใช้ชีวิตยังไงไม่ให้ เกิดปัญหาในเรื่องของภาวะปอดบางเช่นเดียวกันเพราะว่าเขามองว่าภาวะปอดบางเนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับใครแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ปัญหานะแต่มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่จะบอกให้เรารู้ว่าร่างกายของเราเองเนี่ยกำลังต้องการการดูแลที่ดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายมันสุดทรงไปกว่านี้นะคะคือภาวะนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าจริงความแก่มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของอายุอย่างเดียวนะคะมันเป็นเรื่องของคุณภาพของระบบร่างกายที่เราสามารถที่จะดูแลร่างกายของเราเองได้ให้มีอายุยืนอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีความแข็งแรงตลอดไปนะคะด้วยกันหันมาใส่ใจในการใช้ชีวิตในพฤติกรรมของเราเองนะคะสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนที่อยู่ในภาวะเปราะบางนะคือมันไม่ได้เป็นปัญหาแค่ตัวเรานะเราต้องนึกไปถึงว่าถ้าเรามีภาวะเปราะบางแล้วมันดำเนินไปถึงจุดที่เราจะต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยคนที่เดือดร้อนคือคนรอบข้างเรานะคะคนที่ดูแลผู้ป่วยภาวะเปราะบางก็ต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างมากเลยต้องอาศัยทั้งคนทั้งจิตใจอาศัยในเรื่องของเงินด้วยค่าใช้จ่ายในการดูแลนะคะเพราะฉะนั้นเราเองนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเราสามารถที่จะดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอห่างไกลจากภาวะเปราะบางเป็นผู้คนแก่หรือผู้สูงอายุปกตินะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เรามีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพแล้วก็ไม่ทำให้ลูกหลานเดือดร้อนแล้วเราก็จะเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีและมีความสุขค่ะแล้วก็จะมาถึงช่วงแม่กินอะไรดีกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะอยากจะชวนท่านผู้ฟังมาหาคำตอบกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารที่เขาเรียกว่า My Diet นะคะเรามาฟังกันนะคะว่า My Diet คืออะไรนะคะมีประโยชน์ยังไงนะคะโดยเฉพาะประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการเสริมสร้างระบบประสาทแล้วก็ทำให้เราห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อมนะคะมาติดตามฟังกันนะคะในช่วงแม่กินอะไรดีค่ะ

0: แต่ก็อาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมได้ในอดีตเรามองว่าเป็นเรื่องของพันธุกรรมและอายุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ปัจจุบันงานวิจัยพบว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการเลือกทานอาหารมีความสำคัญต่อสุขภาพสมองหนึ่งในรูปแบบการทานอาหารที่ได้รับความสนใจคือ My Dietซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยชะลอความเสื่อมของสมองและลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์หรือพูดง่ายๆคือทานเพื่อปกป้องสมองไม่ให้เสื่อมเร็ว My Diet เป็นการนำจุดเด่นของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและ DASH Diet มาผสมกันแล้วปรับให้เหมาะสมกับการดูแลสมองอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเน้นผักผลไม้ราถั่วธัญพืชและน้ำมันมะกอกลดอาหารแปรรูปเนื้อแดงและของหวานช่วยดูแลหัวใจสมองและลดการอักเสบในร่างกายส่วน DASH Diet คือการทานอาหารเพื่อลดและควบคุมโรคความดันสูงเน้นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีโปรตีนไขมันต่ำและลดอาหารเค็มหรือโซเดียมสูงเพื่อช่วยดูแลความดันโลหิตหัวใจและหลอดเลือดงานวิจัยหลายฉบับพบว่าผู้ที่ทานอาหารแบบ My Diet อย่างต่อเนื่องช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมด้วยการเลือกอาหารที่ช่วยลดการอักเสบและมีสารต้านอนุมูลอิสระเพราะเมื่ออายุมากขึ้นสมองจะไวต่อการอักเสบมากขึ้นและอาจเกิดการสะสมของโปรตีนผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับภาวะสมองเสื่อมอาหารกลุ่มสำคัญอันดับแรกคือผักใบสีเขียวเข้มเช่นคะน้าผักโขมตำลึงและบล็อกเกอรี่เพราะมีโฟเลตวิตามินเคลูทีนและสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีส่วนช่วยดูแลสุขภาพสมองอีกกลุ่มคือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เช่นราสเบอร์รี่มัลเบอร์รี่บลูเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่ซึ่งมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและป้องกันเซลล์สมองสำหรับในบ้านเราหาเบอร์รี่สดได้ยากและมีราคาแพงเปลี่ยนเป็นผลไม้สีเข้มเช่นลูกม่อนองุ่นม่วงและฝรั่งแดงแทนได้ My Diet ยังให้ความสำคัญกับไขมันดีโดยเฉพาะโอเมก้า3จากปลาเช่นปลาทูปลาแซลมอนและปลาซาดีนเพราะ DHA เป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์สมองช่วยลดการอักเสบและสนับสนุนการสื่อสารของเซลล์ประสาทต่อมาคือถั่วและธัญพืชไม่ขัดสีเช่นอัลมอนด์วอลนัทงาขาวงาดำข้าวโอ๊ตข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวกล้องช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ลดการอักเสบและช่วยให้สมองได้รับพลังงานอย่างสม่ำเสมอการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงและแกว่งบ่อยอาจส่งผลเสียต่อสมองในระยะยาวจนบางครั้งมีการเรียกโรคอัลไซเมอร์ว่าเบาหวานชนิดที่3เพราะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการใช้น้ำตาลในสมองนอกจากนั้นควรใช้น้ำมันมะกอกเป็นไขมันหลักแทนน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันหมูเพราะช่วยดูแลหลอดเลือดและการไหลเวียนเลือดไปยังสมอง My Diet ไม่ได้มีแค่สิ่งที่ควรทานแต่มีสิ่งที่ควรลดเพราะอาจเร่งความเสื่อมของสมองเช่นอาหารทอดเนื้อแปรรูปขนมหวานอาหารที่ทำจากไขมันทรานที่มีเนยและมาการีนในปริมาณมากเช่นเบเกอรี่อาหารฟาสต์ฟู้ดเช่นแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าและไก่ทอดอาหารเหล่านี้อาจเพิ่มการอักเสบและส่งผลเสียต่อหลอดเลือดสมองปัจจุบันยังมีงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างลำไส้กับสมองพบว่าอาหารที่เราทานมีผลต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลต่อสมองและอารมณ์การทานอาหารหลากหลายและมีใยอาหารสูงจึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพสมองควรออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนหลับให้เพียงพอเข้าสังคมฝึกสมองและลดความเครียดเพราะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองทางการแพทย์ให้ความสำคัญกับการป้องกันก่อนการเกิดเพราะเมื่อสมองเสียหายแล้วการฟื้นฟูทำได้ยากดังนั้นการเริ่มดูแลสมองตั้งแต่ยังไม่มีอาการจึงสำคัญมากในยุคสังคมสูงวัยเราหลีกเลี่ยงความแก่ชราไม่ได้แต่การเลือกอาหารที่ทานสามารถช่วยดูแลความจำและคุณภาพชีวิตในอนาคตเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยไม่ต้องรอให้สูงอายุอย่าลืมติดตามช่วงแม่กินอะไรดีสัปดาห์หน้าสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงภูริพลบุญสอนได้รับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยได้18เหรียญทองเป็นอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังจำนวน200ชุดโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ณบริเวณปากซอยร่มเกล้า24และชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องประสบกนิกรจากทั่วประเทศจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระบรมมหาราชวัง
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตลอดเส้นทางเพื่อให้การเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายสมชายชัยมงคลหนึ่งในประชาชนจิตอาสาให้บริการจักรยานยนต์รับส่งบริเวณจุดอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงกล่าวว่าทางกลุ่มได้ให้บริการประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะนี้มีสมาชิกกว่า60คนที่สลับหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนในทุกวันและพร้อมจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี
3: เราถวายตัวเราก็บอกน้องๆว่าเหลืออีกกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนมันเร็วนะมีพระราชพิธีมีถวายพระบรมศพเราก็ขอให้อยู่แต่ทุกคนมากันด้วยใจแบบล้วนๆถ้าสาวทิศจะว่าเป็นเที่ยวมันจะจำไหมเราจะจดยอดคนเที่ยวนี่นับไม่ได้อะถ้ารอบสนามหลวงนี่มันเยอะเที่ยวมันนอกจากว่าคนไหนทานข้าวก็พวกที่ไม่ทานข้าวก็ไปช่วยเนี่ยทุกคนใจฟูแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องมันก็อยู่ได้นาน
2: ด้านนางแก้วตาสมอินเอกกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าเดินทางมาจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อมาเข้ากราบพระบรมศพและบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่มีพระปฏิสันถารกับราษฎรโดยไม่ถือพระองค์อีกทั้งยังมีโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการกำลังใจที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได
4: ้มันพูดไม่ออกอะน้ำตาจะไหลเริ่มมากราบตั้งแต่วันที่เขาเปิดพระองค์ทานะคะก็คือมันพูดไม่ได้อะลูกมาด้วยใจค่ะช่วยเหลือประชาชนตรงที่ว่าพระองค์ไม่ถือตัวที่ว่าเข้าถึงทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเรือนจำหรือโครงการที่แบบว่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะเฉพาะองค์พา67แต่พระพันปีประมาณ50กว่า
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอให้ไปถึงจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.และแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการฟื้นฟูผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรองรับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
5: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเสวนาถักทอการเวลาชุดไทยมรดกที่มีชีวิตที่3ย่านมิตรทาวน์โดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติณประเทศจีนในเดือนธันวาคมนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทยมาร่วมนำเสนอประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุดไทยพระราชนิยมที่มาจากพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มค้นคว้าการแต่งกายสตรีไทยโบราณจนพัฒนามาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและตลอดทั้งปีกระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินพร้อมนำชุดไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และในงานไทยเฟสติวัลซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่ประเทศรัสเซียที่เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการชุดไทยในโอกาสครบรอบ130ปีไทยรัสเซียขณะที่การส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยยังช่วยสร้างงานและสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนฐานรากทั้งระบบครอบคลุมตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่างทอผ้าช่างตัดเย็บช่างออกแบบไปจนถึงธุรกิจห้องเสื้อที่มียอดสั่งตัดเพิ่มขึ้นช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังจัดกิจกรรมร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยหน้าชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569
6: นางสาววาทนีเอ็งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรังไหมภายใต้โครงการร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยหน้าชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569ณโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยบูรณาการร่วมกับเกษตรกรกลุ่มทอผ้านาหมื่นสีคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกมะลิจากรังไหมซึ่งรังไหมถือเป็นวัตถุดิบอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของไทยที่ได้รับการส่งเสริมจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของรังไหมผ่านงานประดิษฐ์ที่สื่อถึงความรักและความกตัญญูที่มีต่อแม่พระมารดาแห่งไหมไทยพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: นายสุชาติทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบมาตรฐานจำนวน 2,950 ดอกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและบรรลุตามเป้าหมายโดยดอกไม้จันทร์ที่จัดทำขึ้นจะรวบรวมก่อนส่งมอบให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับอีก18อำเภอทั่วทั้งจังหวัดต่อไปโดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569และทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569หรือตูตาเฟไทย2026ณสวนบากาเตลกรุงปารีสโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้ารับเสด็จโดยในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมและผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้งานเทศกาลไทยในกรุงปารีสจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยและมิตรประเทศได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีมวยไทยนวดไทยผ้าไทยงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานหารือที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานเปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดยุโรป
8: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะหารือกับนายฟิลิปมาโชแวร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคมฝรั่งเศสด้านตลาดแรงงานณกรุงปารีสฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและฝรั่งเศสโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะการปรับทักษะใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้ขณะเดียวกันไทยก็มีศักยภาพในการส่งเสริมแรงงานฝีมือไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบอาหารไทยผู้ให้บริการนวดไทยผู้ฝึกสอนมวยไทยรวมถึงแรงงานด้านบริการและการโรงแรมพร้อมมีสถานประกอบการในฝรั่งเศส13แห่งได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานนายจ้างของไทยซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อทักษะแรงงานไทยและสนับสนุนการจ้างงานที่มีมาตรฐานทั้งนี้ไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างฝรั่งเศสกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเน้นการรับรองทักษะฝีมือแรงงานและการกำกับดูแลการใช้ AI พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง2ประเทศหารือรายละเอียดอย่างต่อเนื่องโดยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเป็นกลไกประสานงานเพื่อขยายโอกาสการทำงานของแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนง
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฝกคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ป ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
10: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางบริเวณศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ตลอด24ชั่วโมงสำหรับแจ้งเหตุแจ้งพิกัดหรือขอความช่วยเหลือน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเพื่อประสานหน่วยงานเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ระดมหน่วยงานในสังกัดร่วมดูแลประชาชนทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดครัวสนามเคลื่อนที่ร่วมกับครัวพระราชทานส่งมอบอาหารปรุงสดใหม่กว่า 6,000 กล่องกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำเรือขนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากและกลุ่มเปราะบางกรมควบคุมมลพิษจัดรถรับส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตและผู้ที่จำเป็นต้องพบแพทย์สนับสนุนการอพยพและลำเลียงสิ่งของรวมถึงช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่น้ำท่วมสูงพร้อมกันนี้ยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ควบคู่กันไปเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ติดตามภารกิจหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรมย
11: ์พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณคลองประเวศเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำจำนวน5ลำเข้าติดตั้งและเดินเครื่องบริเวณคลองประเวศโดยสามารถเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ประมาณ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วขึ้นและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำโรงครัวพระราชทานซึ่งยังคงเร่งจัดเตรียมอาหารปรุงสุกเพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดบึงกาฬเปิดกิจกรรมปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใหญ่สองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมปักหมุดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าสู่การเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยว
12: ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใหญ่2ฝั่งโขงครั้งที่1พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมจักรยานและนักปั่นจาก34จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมรวม431คนนายสมควรภูมิพันธ์ประธานชมรมจักรยานจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของจังหวัดบึงกาฬและแขวงบริคำไซสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวสปป.ลาวตลอดจนประชาสัมพันธ์สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับสากลสำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านักปั่นจักรยานพร้อมกันหน้าลานจอดรถบรรทุกหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยก่อนตั้งขบวนและปั่นข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซมุ่งหน้าสู่เมืองปากซันแขวงบริคำไซสปป.ลาวโดยมีเส้นทางผ่านสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองปากซันอาทิวัดบ้านเบิร์นธาตุตลาดสดปากซันวัดศิลาวนารามอนุสาวรีย์ศรีสมพรก่อนเดินทางกลับมายังด่านพรมแดนฝั่งลาวและสิ้นสุดกิจกรรมที่ฝั่งไทยรวมระยะทางไปกลับ60กิโลเมตรจตุรพรพานาคสวทบึงกาฬรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์เชิงรุกป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายขึ้นฝั่งและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
13: นางสาววรนิษฐ์อภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่บริเวณหาดป่าตองเพื่อตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรองรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้แสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นกำลังพลจากเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำได้แก่ USS George H. W. Bruce และเรือคุ้มกัน USS Marsan ที่เข้าจอดบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทางนี้เจ้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบราคาและตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจรวมถึงให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและกำลังพลเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเห็นร้านค้าไม่แสดงป้ายราคาหรือมีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
14: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกา23นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยื่นหนังสือประท้วงต่อสหรัฐในวันนี้จากกรณีที่นาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในข้อหาปล้นทรัพย์และฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นในจังหวัดโอกินาวะทางใต้สุดของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากทางรัฐบาลญี่ปุ่นขอประท้วงอย่างรุนแรงและเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมทั้งกวดขันวินัยและดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อกำลังพลสหรัฐเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นและกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและให้กำลังใจความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นทั้งนี้สหรัฐประจำการนาวิกโยธินในญี่ปุ่นราว 18,000 นายส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดโอกินาวะท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนท้องถิ่นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งจากประเด็นเสียงรบกวนอุบัติเหตุเครื่องบินตกและพฤติกรรมของกำลังพลสหรัฐสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกำกับดูแลการซ้อมยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการฝึกฝนกำลังพลของหน่วยขีปนาวุธซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบอาวุธยุทโธปกรณ์เชิงยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงให้มีความชำนาญในการใช้งานยุทโธปกรณ์ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีเหนือต้องยับยั้งภัยคุกคามต่างๆด้วยขีดความสามารถด้านการป้องปรามอันทรงพลังและสร้างหลักประกันให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อการสร้างชาติและการดำเนินกิจกรรมของรัฐรายงานข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเปิดเผยว่ามีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฟิลิปปินส์เปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมออนไลน์ผิดกฎหมาย2จุดในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยจับกุมแรงงานต่างชาติกว่า240คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพร้อมกับยึดของกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและซิมการ์ดจำนวนมาก ทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งห้ามดำเนินกิจการเกมออนไลน์ในประเทศตั้งแต่ปี2567เนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติใช้ธุรกิจเหล่านี้เป็นฉากบังหน้าในการค้ามนุษย์การฟอกเงินการฉ้อโกงออนไลน์การลักพาตัวและการฆาตกรรมขณะที่ปฏิบัติการตรวจค้นดังกล่าวถือเป็นการกวาดล้างธุรกิจเกมออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้ซึ่งผู้ต้องหาบางส่วนจะถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ส่วนที่เหลือจะถูกเนรเทศออกนอกประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีปิดการแข่งขันที่สนามปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าโดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวันเอเชียหรือรวมเป็นหนึ่งเดียวแห่งเอเชียเพื่อสื่อถึงมิตรภาพการรวมใจและแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วทั้งทวีปเอเชียที่ผ่านพ้นการแข่งขันร่วมกันก่อนจะส่งต่อความทรงจำอันทรงคุณค่ากลับสู่บ้านเกิดสำหรับไฮไลท์สำคัญคือพิธีมอบรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือเอเชียนเกมส์เมล MVP ประจำปี2026ซึ่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้ประกาศมอบรางวัลนี้ให้กับบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยจากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากประเภทวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมรวมถึง1เหรียญเงินจากการวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรส่งผลให้บิลภูริพลสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและนักกีฬาจากอาเซียนคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้ขึ้นมาส่วนฝ่ายหญิงรางวัลตกเป็นของหยูจื่อตี้นักกีฬาว่ายน้ำวัย13ปีจากจีนที่คว้า3เหรียญทองโดยภูริพลเปิดใจหลังได้รับรางวัลว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจกับตัวเองที่ได้รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลก
17: สดีใจแล้วก็ภูมิใจเองมากที่คว้ารางวัลนี้มาได้แล้วก็ส่วนเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากเป็นหน้าเป็นตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมไปแล้วก็สุดดีใจนั่นคือนักวิ่งเอเชียเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ครับแล้วก็อยากจะเอาทุกชาติไทยไปยืนอยู่ในระดับโลกให้ได้ครับผม
16: นอกจากนี้ในช่วงท้ายของพิธีปิดได้มีพิธีส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียจากเจ้าภาพเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นส่งต่อให้กับกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่21ในปี2030ต่อไปสรุปเหรียญรางวัลจีนคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองไปครองได้อีกสมัยเก็บไปได้ทั้งหมด169เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของการแข่งขันนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้15เหรียญทองโดยทุกเหรียญรางวัลล้วนสะท้อนศักยภาพของนักกีฬาและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนโดยสำหรับชนิดกีฬาที่ไม่บรรลุเป้าหมายกกท.จะร่วมวิเคราะห์สาเหตุเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสู่การแข่งขันครั้งต่อไปพร้อมเตรียมแผนพัฒนานักกีฬาเพื่อมุ่งสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
19: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกัน ดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
20: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวะคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซ็การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน
8: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 น.ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
13: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
14: กีฬาพารวย
12: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
15: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
13: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
16: ชาวไก่ชนนะครับวันนี้ผมขวัญอนาภารายการบุกถิ่นไก่เก่งผมอยู่ที่พุทธบูชานะครับผมมาที่ซุ้มบิ๊กบูมคลองเตยเดี๋ยวเราไปคุยกับเสียบิ๊กกันเลยไป

0: ไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีสวัสดีพี่ขวัญครับ
0: นะครับสวัสดีเสียนะครับวันนี้ผมขวัญอนาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งนะครับผมอยู่ที่ซุ้มบิ๊กบูมคลองเตยนะครับต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนอย่างนี้นะว่าส่วนตัวผมกับเสียบิ๊กเนี่ยนะครับก็รู้จักนะครับรู้จักการสนิทกันนะครับตั้งแต่นั่งเดิมเลยก่อนที่จะเล่นไก่ด้วย
1: ก่อนเล่นไก
0: ่นะครับคุ้นเคยกันอยู่ในเพื่อนกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็ห่างกันไปนะครับมาเจอกันอีกทีตอนเซบิสไก่ได้คู่ตอนนั้นนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วตอนนั้นยังจำไม่ได้ด้วยผมโทรมา
1: ก็ยังคุ้นๆพี่ขวัญอยู่ตอนนั้น
0: โทรมาขอสัมภาษณ์ก็บอกก็เลยคุยกันเอ้าอ๋ออยู่ชุดเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะครับเป็นเด็กบางแคงเหมือนกันเลยประมาณนั้นนะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: โอเควันนี้บุกทีมไก่เก่งนะครับผมจะเข้ามาสัมภาษณ์เซบิสนะครับให้คนรู้จักบิ๊กบูมคลองเตยมากขึ้น
1: ขอบคุณ
0: นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับตามเชียร์นะครับเซบิสอยู่นะครับแล้วก็ไก่นะครับของบิ๊กบูมคลองเตยที่จะทำการแข่งขันนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเจอตัวเก่งด้วยนะ
1: ครับ
0: ค่าตัว800,000ไม่ขาย คือเอาง่ายๆคือตีบอสตลอด
1: ใช่ครับ
0: นะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับอันดับแรกเลยต้องขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับเสียบิ๊กนะครับเป็นเจ้าของซุ้มบิ๊กบูมคลองเตยแล้วก็เสียเบียร์นะครับเป็นคนดูแลซุ้มนะครับเอางี้ก่อนนะครับอย่างที่เกินคือผมก็เสียบิ๊กเนี่ยคบเพื่อนกลุ่มเดียวกันเคยเจอกันเบื้องต้นนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่อาจจะแบบไม่ได้แบบคุยกันอะไรกันตอนนั้น
1: ใช่
0: ตอนนั้นเนี่ยขวัญยังติดเมาอยู่ประมาณนั้น
1: ตอนนั้นยังดูแลที่ขวัญอยู
0: ่นะครับแล้วก็พอตอนนั้นผมยังทำธุรกิจยังไม่เข้ายังแบบยังไม่ได้กลับมาเล่นไก่เต็มตัว
1: ยังไม่เต็มร้อย
0: ส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนเล่นไก่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่หยุดมาแล้วก็มาเรียนทำธุรกิจนะครับตอนเจอกันเนี่ยยังไม่ได้เล่นไก
1: ่ยังครับ
0: แล้วก็คือต่างคนต่างหายกันไปแล้วก็ผมก็กลับมาเล่นไก่นะครับแล้วก็เสียบิ๊กก็มาเล่นไก่อย่างเงี้ยนะครับกลับมาเจอกันวันนั้นผมจําได้ว่าเป็นเจ้าแจ
1: ้แจ้ครับแจ
0: ้พม่าผมเรียกพม่า100x100อ่ะ
1: พอซื้อจากพม่าอีกที
0: อ่ะมันเป็นไก่พม่านะครับเป็นไก่พม่าที่ซื้อกับพม่า 100% ด้วย
1: ใช่ครับซื้อกับคนพม่าอีกทีนึงเลยครับ
0: คือไก่ตัวเนี้ยนะผมต้องคุยกับเสียบิ๊กเลยไม่ต้องไปมันชนะมา2เที่ยวมั้ง2 3เที่ยว
1: 2 3เที่ยวครับ
0: แต่ผมบอกว่าไอ้2 3เที่ยวมันเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดเลยไก่แม่งโคตรแข็งเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มันชนะ2 3เที่ยวก็จริงแต่แม่งตีทุกวันพม่า
1: ใช่พม่าเลี้ยงตีทุกวันครับ
0: เออพม่ามันผมคนมหาชัยผมรู้อยู่ตลาดกุ้งอ่ะไอ้เหี้ยสะเก็ดหน้าแม่งยังไม่อยู่เลยแม่งก็มันชนะอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าแม่งตีแล้วอ่ะตลาดกุ้งอ่ะเออผมไม่เล่นอยู่ผมไอ้เหี้ยมึง
1: ก็นี่แข็ง
0: เออคือแล้วประเด็นนะไอ้คนไทยคิดว่าอย่างเงี้ยแดกมันได้เพราะแผลมันยังเต็มอยู
1: ่ใช่ใช
0: ่โดนมันแดกนี่
1: ก็วันที่เอามาปั้มอ่ะมีคนไทยลุมกินเขา
0: คิดว่าคือเห็นป่ะหน้าเปิดๆยังเป็นสะเก็ดขาวอยู่เนี่ย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ความแดงไม่เกิดอย่างเงี้ยนะ
1: เขาก็ไปตีแล้ว
0: คิดว่าแบบโอ้ยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวแม่งก็ต้องแตกต้องรั่นคิดว่าจะแดกมันแม่งแข็งตีแม่งไม่ลง
1: ไม่ลง
0: เพราะมันตีวันเว้นวันอ่ะ
1: ก็เขามาตีสามเที่ยวเขาชนะสามเที่ยวเลยครับ
0: แดกคนไทยเกี้ยงเลยนะ
1: ใช่ครับคนไทยโดนหมดเลยครับ
0: ถึงขนาดต้องไปซื้อกลับมาตอนนั้น
1: ใช่ครับตอนแรกเที่ยวที่สองซื้อก่อนแต่เขาไม่ขายเขามาตีเที่ยวที่สามก็เลยฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับตอนนั้น
0: ครับ
1: เขาก็เลยโทรกลับมาจะขายเรา
0: ครับ
1: เราก็เลยซื้อมา
0: ซื้อมาเท่าไหร่นะตอนนั้น
1: ซื้อ15,000หรือ
0: 15,000
1: หร
0: ือ
1: 15,000ให้ค่ารถ5,000หรือ3,000เนี่ย
0: คือถูกจัดต้องให้ค่ารถด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ผมจำได้ว่าสิ่งที่ผมมันขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์เอามาส่ง
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยให้ค่ารถเพิ่มอีก
1: ใช่ค่ารถอีก3,000หรือ5,000จำไม่ได้
0: นะครับได้ไก่มานะครับตัวนั้นเลยที่ได้สัมภาษณ์
1: จุดกำเนิดเลย
0: ก็มาได้กลับมาคุยกันก็เลยเอาเฮ้ยเราเจอกันอยู่แล้วนี่นู่นนี่นั่นนะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าแจ้นะครับแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงไก่ตัวนึงนะครับ อย่างที่บอกคือพอเรารู้แล้วว่าใครเป็นใครอย่างเงี้ยก็คุยกันมาเรื่อยๆมาถึงไก่ตัวเนี้ยชื่อเจ้าเม็ดพริก
1: เม็ดพริกใช
0: ่คือเม็ดพริกเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนนะคือประเด็นดราม่าตัดออกก่อน
1: ตัดออกตัดออก
0: นะครับเรามาคุยว่าเม็ดพริกเนี่ยมันเก่งอะไรยังไง
1: ครับ
0: เราคุยกันอะไรยังไงเสียบิ๊กทักมาหาผม
1: ครับ
0: ผมจำได้ว่าพี่ขวัญซื้อไข่มาตัวนึง
1: ใช่
0: โคตรเก่งเลย
1: ใช่ครับ
0: ส่งคลิปให้ผมดูผมว่าโคตรเก่งเลยและผมอ่ะรู้จักไก่ตัวนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันชนะเทิดไทย
1: ใช่ชนะเทิดไทยวันนั
0: ้
1: น
0: เออคือมันเป็นไก่ตัวดังที่ชนะเทิดไทยตอนนั้นนะมีฮามาก
1: ใช่ใช่ครับ
0: คือคนลุมแย่งกันซื
1: ้อใช่ใช่ลุมแย่งกันซื้อครับ
0: แต่ไก่ตัวเนี้ยมาอยู่ที่บิ๊กบูมคลองเตย
1: ใช่
0: ก็คือเจ้าเม็ดพริก
1: ใช่ก็คือขอนบูมา
0: ผมให้เสียบิ๊กเล่านิดนึงไอ้เม็ดพริกเนี่ยเอาเริ่มต้นเราไปรู้จักมันอะไรไงก่อน
1: ตอนแรกที่ ตอนนั้นน่ะผมไม่รู้ว่าเม็ดพริกไปตีแล้วไม่รู้ว่าไก่ชื่ออะไรด้วยคือเซบูอ่ะเซบูระยองคร
0: ับ
1: เซบูระยองเค้าโทรมาบอกเฮ้ย
0: บูแตงโม
1: เดี๋ยวบูแตงโมสมัยก่อนเล่นหนุบด้วยกันบอกเฮ้ยมีไก่ตัวเดี๋ยวมาเล่นกับกูหน่อยดิอะไรเงี้ยแล้วบอกได้ได้ที่ไหนอ่ะบอกเทอไทย
0: บ
1: อกมึงมีไก่ตีบอกผมก็มีตัวนึงผมก็เลยไปตีตัวนึงติดไปด้วยแต่ว่าเปรียบหน้างานเนี่ยแต่นบูเค้าก็เปรียบหน้างานเหมือนกันนบูเค้าก็ติดตีข้างแล้ว 60,000 มั้ง
0: ครับ
1: 60,000 อันน่าจะ 60,000 นะ
0: จะเล่นกันเยอะ
1: ใช่เล่นกันเยอะ
0: ครับ
1: เล่นกันเยอะนบูเป็นคนเล่นแรงอยู่แล้ว
0: แล้วปล่อยหางไปมันเป็นรอง
1: ปล่อยหางไปเป็นรองก่อนด้วยคร
0: ับ ใช
1: ่เป็นรองแล้วก็มันตีแป๊บเดียวมันต่อขาดเลย
0: ใช่
1: แต่เหมือนกับไก่มันจะเป็นลมตอนนั้นเหมือนกับว่าคอมดัง
0: ครับ
1: คอมมันดังแล้วมันจะเป็นลมเข้ามาอัน2เป็นจากเป็นต่อ10กว่า20มันกลับมาเป็นรองครับกลับเป็นรอง
0: จากเป็นต่อ10 20เลยนะกลับมาเป็นรอง
1: ใช่ครับกลับมาเป็นรอง
0: เหมือนเอาจับดาบเหมือนล้มจะแดก
1: กล
0: ับ
1: เป็นรองครับ
0: ครับ
1: แต่นบูเค้าก็แข็งนะเค้าไม่ออกเลยนบูไม่ออกเลยใช่ครับนบูเค้าไม่ออกเลยเค้าบอกเดี๋ยวก็ตีชนะเค้าบอกเงี้ยพอออกไปบทอัน2เข้ามาทำน้ำเข้ามาอัน3ตอนนี้เข้ามาตีแพ้เลยครับ
0: มันก
1: ็พอตีแพ้เลย
0: กลับมาหายเป็นลมปั๊บ
1: หายเป็นลม
0: ตีชุดเดียวแพ้เลย
1: 5นาทีเองครับ
0: 5นาทีด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือ2อันกับหน่อย
1: 2อันกับหน่อยมันตีแพ้เลย
0: แล้วไก่ตัวเนี้ยผมพูดตรงๆนะมันเป็นไก่ตัวดัง
1: ครับ
0: เรื่องราวไก่นี้ถึงผม
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนท้าบอกเก่งมากแล้วไปลุมกันซื้อไก่ตัวเนี้ย
1: มีคนลุมกันขอนบูหลายคนแต่ว่าด้วยความที่นบูเนี่ยเค้าก็เกรงใจเราอ่ะคืออยู่ด้วยกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยบอกนบูผมเอาไปแล้วกัน
0: ผมจำได้ว่าพวกทักมาหาผมเขาบอกโอ้โหไก่ไม่เสียบูแล้วมีซื้อไงอ่ะเสียบูก็เลยคุยกับมีซื้อไก่
1: คือด้วยความที่เขาปฏิเสธไม่ลงปฏิเสธไม่ได้
0: ใช่
1: เขาปฏิเสธไม่ได้ก็เลยบอกว่าผมขอแล้วกันนบูอะไรเงี้ย
0: แต่เสียบิ๊กเนี่ยคือใช้ความสนิทดึงตัวมาคือต้องบอกเองนะว่าเสียบูเขาเป็นคนมีเงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือการที่จะซื้อไก่ของเสียบูเนี่ยเอาตัวเลขคุยไม่ได้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะคือต้องเอาพักพวกเขาว่าพักพวกมาเป็นตัวประสาน
1: ใช
0: ่เซบิก็ใช้ความที่ว่าพักพวกนี่แหละสนิท
1: ใช่ครับก็คือเหมือนกับบังคับก็เลยโอ้อุ้มเลยครับ
0: อุ้มมาเลยนะ
1: อุ้มเลยบอกเอาไปไหน
0: เอาไป
1: เอาไปไหนเฮ้ยผมเอากลับเลยมาไปเลี้ยงเขาบอกมึงเอางี้เลยเหรอบอกครับก็ผมขอไปเลี้ยงนะโอเคโอเคมึงเอาก็ไปอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ครับ
1: ผมก็เลยเอากลับมาเลย
0: เอาดูดกันเหมือนเม็ดพริกนะ
1: ใช่ครับ
0: และเม็ดพริกเนี่ยมันเป็นไก่ที่เซบูเพาะมาหรือซื้อมาอะไรยังไงก่อน
1: เซบูซื้อมา
0: ซื้อมา
1: จากเพื่อนก่อนอีกทีนึงทีละยองซื้อมาจากเพื่อนเขา
0: ซื้อมาแพงไหม
1: แต่บูเขาซื้อมา20,000เองตอนนั้น
0: ไม่แพงนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้ชุดเนี้ยพ่อแม่มันเป็นใครอะไรไง
1: พ่อแม่ผมพยายามถามแล้วเขา
0: ไม่บอก
1: ใช่เขา
0: พ่อแม่อยู่ไหม
1: อยู่ที่เขาเขาเป็นซุ้มเหมือนกันเขาก็เป็นซุ้มเหมือนกัน
0: ซุ้มเหมือนกัน
1: ใช
0: ่พ่อแม่อยู่
1: ผมพูดชื่อซุ้มได้ไหมเขาเก่ง
0: ได
1: ้เขาชื่อราชสีซุ้มราชสีอยู่แถวระยอง
0: ซุ้มราชสีแถวระยองเหรอ
1: ใช่ซุ้มราชสีเขาก็นิสัยดีนะคนเนี้ย
0: ชื่อพี่อะไรครับ
1: ชื่อตั้ม
0: พี่ตั้มพี่ตั้มดูคลิปนี้นะพี่ตั้มถ้าเกิดพี่ตั้มเห็นคลิปนี้นะพี่ตั้มฟังขวัญไว้นะว่าเดี๋ยวขวัญจะไปหาพี่ตั้ม
1: โปรโมทให้พี่ตั้มเลย
0: ผมจะไปเอาพ่อกับแม่มันมา
1: ไม่ขายเลยไม่ขายเลยผมไปตื้อยังไม่ขายเลย
0: เดี๋ยวคือไก่ชนเนี่ยนะมันมีเค้าเรียกว่ามี3กรณีเงินซื้อไม่ได้ใ
1: ช่
0: ความสนิท
1: ใช่ครับ
0: ความสนิทซื้อไม่ได้รักผมพูดเล่นนะก็คือพ่อแม่อยู่
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอเราเอาเจ้าเม็ดพริกมาแล้วเนี่ยคราวนี้เรารู้แล้วว่าคือเสบูก็เล่าให้ฟังว่าไก่มาแบบไหนอะไรยังไงนะเราก็รู้แล้วไก่ตัวเนี้ยเป็นของพี่ตั้มราชสีที่ระยองแล้วเราก็ไปอาตารเอาตัวน้องมันมาอีก
1: ใช่ครับคือวันที่ไปตีเม็ดพริกตีกับอาจารย์แน็กอ่ะ
0: ครับ
1: ปอบันเพชรที่เดืองชัย
0: ครับ
1: เจ้าของไก่เขาก็อยากจะมาด้วย
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนั้นอ่ะผมคุยกันก่อนเรื่องดีลไอ้เขียวแล้วดีลไอ้เขียวว่าเอ้ยเดี๋ยวผมชอบด้วยนะตัวเนี้ยเที่ยวเท่าไหร่แต่เราซื้อเขาแพงตัวนี้เราซื้อเข
0: า80,000จำไม่ได้ที่ว่าซื้อโทรมาคุยกับผมอยู่
1: ประมาณ80,000ครับประมาณ80,000เราซื้อค่อนข้างแพงเพราะว่าเรายังไม่เห็นไก่ตีเลยแต่เราถือว่าซื้อแพงนะ
0: ครับ
1: เราก็ให้เขาเอามาด้วย
0: แต่เขาบอกว่าไอ้เขียวเนี่ยเขาบอกตอนนั้นเขาบอกว่าเก่งไงเม็ดพริกเลยนะ
1: ใช่เขากะเอามาเหมือนกับว่าถ้าเม็ดพริกถอนเพราะว่าคอมันดังเราก็กะว่าเดี๋ยวถามอาจารย์เล็กดูว่าตัวนี้อาจารย์แน็กชอบไหมเพราะมันลอยเท่ากันถ้าชอบก็เดี๋ยวตัวนี้มันคอดังผมให้กินประจำหรือว่าให้กินอะไรสักอย่างนึงแล้วเดี๋ยวถ้าชอบก็ตีตัวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่จังหวะวันนั้นน่ะไอ้คนเลี้ยงเก่าอ่ะมันขยันขย
0: อ
1: ด้วยความเชื่อใจเน
0: า
1: ะก็แล้วแต่มึงอยากตีก็ตี
0: อะไรตีกันไปจบตรงนั้นนะครับเม็ดพริกเนี่ยมันเป็นไก่กินยังไง
1: มันเป็นไก่เหลี่ยมๆแล้วก็มันตีแม่นนะ
0: คือไก่เหลี่ยมดีตีแม่นนะ
1: ใช่ครับ
0: คือเป็นไก่โคตรเตะ
1: ใช่ครับ
0: ยังเตะ
1: ไก่เตะมากครับ
0: เตะเยอะเตะเยอะคือเตะเยอะเนี่ย
1: เตะเปิดแผลเลยครับ
0: ถูกต้อง คือมันเป็นไก่เตะเยอะแล้วมันใช้ตอ
1: ใช่
0: คือมันเตะแป๊บเดียวแผลท่วมเอาง่ายๆคือเตะมันเป็นไก่ตีแตก
1: ใช่ไก่ตีแตกครับ
0: โอ้โหคอนเซ็ปต์ผมเลยอ่ะไก่เตะนะไก่เตะเยอะนะไก่ตีโดนเนี่ยผมบอกคนเสมอนะว่าผมชอบไก่เก่งไก่เก่งสำหรับผมเนี่ยนะคือหนึ่งมึงต้องเตะมึงต้องตี
1: ต้องตีแตก
0: เออต้องเตะแล้วเตะโดนอ่ะคือเตะไม่โดนไม่มีประโยชน
1: ์
0: นะเตะโดนแต่ช้าก็ไม่มีประโยชน
1: ์
0: ต้องโดนด้วยเร็วด้วยอย่างเงี้ยนะครับคือมันต้องบาลานซ์กันแพ้ชนะไม่รู้หรอกแต่ไก่แบบเนี้ยเสียบิ๊กเราคนเล่นอ่ะเป็นต่อไม่เสียตังค์แล้วจริงป่ะ
1: ตีไก่คู่ต่อสู้มีอาการเงี้ยมันก็
0: ถูกต้อง
1: มันก็อยู่ได
0: ้คือไก่ปลายทางเป็นไงไม่รู้นะแต่ต้นทางโอ้โหกูเตะอ่ะมึงแตกอ่ะมึงจะปิดมาจากไหนกูไม่รู้อ่ะมึงแตกแล้วกูต้องไปแล้วอ่ะคือใช่มั้ยแล้วผมเป็นคนเล่นสไตล์แต่งตัวได้ผมชอบไก่แบบนี้อยู่แล้วไงผมก็ชอบเม็ดพริกผมก็ตามเชียร์มันอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ได้คุยกับเสี่ยบิ๊กก็มีข้อน้องไอ้เขียวเนี่ยนะ
1: ใช่
0: เขาตั้งใจว่าคือกะว่าเดี๋ยวเม็ดพริกชนะก็คือซื้อเขียวต่อเลย
1: นี่น้อง2ตัวนะ
0: น้อง2ตัว
1: อันนี้พี่ขวัญรู้ตัวเดียวนะ
0: ใช่ครับ
1: คือมีปิกาจูอีกตัวนึงนะ
0: ปิกาจูอีกเหรอ
1: ใช่ผมไปตีที่เรืองชัยนั้นตัวไหนไม่รู้นี่ตัวไหนวะครับชน 200,002
0: เชกตอลุงเรือง
1: ชอลุงเรืองเหมือนกัน2แล้วก็เกือบชนะเกือบชนะ
0: ครับ
1: คืออย่างที่บอกว่าเวลามันหมดแล้วแหละแต่ว่าน
0: ับไม่ทัน
1: นับไม่ทันแล้วก็บอกพี่ตาบอกไม่เป็นไร
0: มันก็เป็นไก่เตะเยอะ
1: เป็นไก่แม่น
0: ไก่ชุดเนี้ยคือเอาง่ายๆคือคู่เกิด3ตัวเนี่ยมัน3ตัวพี่น้องเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แม่งเก่ง3ตัวเลย
1: ใช่ครับแล้วก็อาจารย์ไก่นี่คืออาจารย์คนที่เลี้ยงชนแพงให้ผมที่สุดเลยนะอาจารย์ไก่บิโลก
0: พี่ไก่กอไก่แก้ว
1: ใช่กอไก่แก้วครับ
0: ก็คือ
1: เป็นอาจารย์ผมเลย
0: คนเลี้ยงของพี่เบิร์ดสองมิสวรรณ
1: เก่า
0: ใครรู้จักสองมิสวรรณนี่ใครรู้ก็คือเนี่ยชุดเนี่ยชุดเลี้ยงของสองมิสวรรณเก่า
1: ก่อนที่อาจารย์ไก่เขาอยู่กับพี่เบิร์ด
0: นะครับก็คือซื้อเม็ดพริกมาแล้วแล้วก็จามซื้อเจ้าเขียวมาจามซื้อปิกาจูมาปิกาจูซื้อมาเท่าไหร
1: ่ปิกาจูตอนนั้นซื้อ 9,000 เอง
0: 9,000 นะ
1: ใช่ผมซื้อ 9,000 เองนะตอนแรกไก่มันหลุดครับพี่ขวัญไก่มันหลุดแล้ววันนั้นอ่ะผมไปซื้อตัวนี้มาซื้อคู่ต่อสู้มาเพราะว่าเขาตีเราปากหักใช่ไหมที่ตี 400,000 แล้วก็ซื้อคู่ต่อสู้กลับมาด้วยเสร็จปุ๊บเราก็มาเลี้ยงประมาณ2อาทิตย์เรากะว่าเดี๋ยวทีต้าจะไปตีเรืองชัยตีห้างแสนน้องแสนอะไรเงี้ยเพราะมันชน 400,000 มาใช่ไหมเราก็ไม่มีไก่นัวมาแต่ปิกาจูมันกำลังจะเต็มพอดีเราบอกให้เบียร์มันปิกาจูมันนัวมันก็ได้พันนัวมันใช่ไหมตีมันตีได้10นาทีนี่ตีกับแพ
0: ้ทำไก่ออกได้ไอ้ไก่เตะเปิดหน้าคือเพิ่งเต็มอ่ะไม่เคยเห็นอ่ะ
1: ใช่ครับไม่เคยเห็น
0: ตีกับไก่ที่จะออกไปหาคู่อ่ะ
1: ตีกับแพ้เลยครับ
0: เกือบแพ้เลยนะ
1: ใช่ครับเกือบแพ้เลยก็เลยไอตัวที่ผมซื้อคู่ต่อสู้มาผมก็ยกให้อู่แท็กซี่ไปเลยครับให้อู่แท็กซี่แล้วก็เอาปิกาจูมาเลี้ยงแทน
0: โอ้โหผมพูดตรงๆนะมีหลายซุ้มที่เป็นอย่างนี้ไอไก่บางทีพี่ยศ
1: ครับ
0: พี่ยศสมยศฟาร์มเหมือนกัน
1: นี่แต่ดี
0: ไก่ลูกเกิดไปคนแรกสองคนแรกอ่ะมันไม่เก่งเพราะไก่คือไก่เขาไม่ไก่เบอร์แข้ง
1: ครับ
0: ผมพูดตรงๆพี่ยศไก่เป็นไก่เบอร์แข้งคือไก่แข้งดีบางทีมันต้องการกำลังก่อน
1: ครับ
0: คือจับจะฝูงมาบางทีกล้ามเนื้อไม่มีเตะสองหนไอ้กวักที่ตีกับพี่อ่ะนั่นแหละไอ้กวักนั่นแหละ
1: ไอ้ตัวกวัก
0: ไม่มีแรงยกไม่มีแรงเตะสองหนก็น่าจะทิ้งแหละ
1: น่าจะทิ้งแล้ว
0: ก็ไปครอบไว้โซนไก่นวมก็คือจะทำไก่นวมแล้วพูดตรงจะทำไก่นวมมาแล้วนั่นก็คือไปซ่อมครอบไว้โซนไก่นวมมานะคือครอบไว้กินอาหารพอที่กล้ามเนื้อมันเริ่มมาเพราะไก่พอมันอยู่ในฝูงที่กินบ้างไม่กินบ้างเงี้ย
1: แต่นี่มันได้กินพวกอาหารดี
0: ๆได้กินอาหารดีๆเนี่ยนะครับก็กล้ามเนื้อเริ่มมาคือเริ่มจะแข็งแรง
1: ครับ
0: เขาเอาไก่ที่ว่าจะออกมาออกมาพูด
1: เหมือนกันเลย
0: เหมือนกันเทปเดียวกันเลยจะเอาไก่ผมจำได้จะผมโทรไปกับพวกไก่คุณที่ผมโทรสัมภาษณ
1: ์
0: เขาไก่ที่จะออกไปหาคู่เนี่ยมาเตะเป้าคือมาเตะกระเป้าของมันเพราะไอ้เนี่ยไม่ใช่ลูกรักแล้วไอ้กวักเลยนะเป็นลูกชังแล้วก็คือจะเอามาเป็นไก่เป้าแล้วแหละ
1: จะเป็นไก่นวม
0: ก่อนจะเป็นไก่นวมเป็นไก่เป้าก่อนประมาณนั้นนะเอามาเป็นไก่เป้าเสร็จปั๊บแม่งตีไก่จะออกอะช่วยได
1: ้ก็เลยเอาไอ้น
0: ี่ต้องเอาไอ้นี่มาเลี้ยงแทนแล้วก็ได้ชนร้านด้วย
1: ชนร้านด้วย
0: มาชนร้านกับพี่พิกด้วย
1: อ๋อใช่ตัวนั้นแหละ
0: ชนร้าน
1: นี่ตีกับผมเนี่ยตัวนี
0: ้อ่
1: ะ
0: ใช่นี่แหละมาชนร้าน
1: คือเขาบอกว่าไก่เนี่ยเขาจะทิ้ง
0: ถูกต้อง
1: แล้วเขาจะเอาตัวนั้นมาตีเขาก็เลยเอา

0: ที่ว่าของนครสวรรค์นะ
1: อ
0: ันนั้นก็จะเป็นไก่นมอยู่แล้วไก่เล็กจะเป็นไก่นมอยู่แล้วแล้วแม่งมาเป็นยอดไก่ผมมีหลายตัวแล้วเป็นยอดไก่นะจากคำว่าไก่นมเนี่ยอ่ะโอเคก็คือเป็นกระจู้เนี่ยจากคือไอ้ปิกระจู้ไม่ให้ไก่นมแต่เป็นไก่ไม่ได้คาดหวังอะไร
1: ไม่ได้คาดหวังอะไรคือซื้อมาแค่ 9,000 น่ะกลับมาตีแถวบ้านเล่นอะไรเงี้ย
0: จะเอามาแบบมาเทสไก่ที่จะออก
1: ใช่
0: มาออกกำลังกายมันมาเทสเปิดหน้านู่นนี่นั่นนะ
1: 5-6 นาทีเอง
0: 5-6 นาทีแม่งตีกับ
1: มันตีกับแพ้ครับตีกับร้องครับ
0: ไอตัวที่จะออกเนี่ยถึงขนาดต้องยกให้คนอื่นเลยนะ
1: ใช่ครับมันตีลงไปนอนกับพื้นเลยครับลุกไม่ขึ้นเลย5นาทีเองนะใช่ครับ
2: ไม่แบบนี้นะครับปิดปาก
1: ปิดปากด้วยนะใช่ครับ
0: เออใช่ชุดไอเม็ดพริกชุดไอพวกนี้นะมันเป็นไก่ไม่ใช่ปาก
1: ใช่มันเตะอย่างเดียว
0: มันเตะแข้งปากเนี่ยคือมันจ่าเตะเดินเข้ามาอ๋อคือเดินเตะเดินเตะคือไก่ประเภทนี้ผมพูดตรงนะบางตัวแม่งโดนเตะกับปากเปิดปากหักเนี่ยแม่ง
1: มันยังตีได้อยู่
0: มันตีได้อยู่นะอันนี้คือจุดเด่นที่ผมชอบไก่เตะเนี่ยเท่าอย่างนี้แหละ
1: คือมันเป็นการไม่ใช้ปากเท่าไหร่
0: ต้องเรียกว่ามีปากไว้กินข้าวไอ้คือปิกาจูคือหนึ่งในชุดคู่เกิดนี่เลย
1: ใช่
0: ปิกาจูไอ้เขียวนะครับและเม็ดพริก
1: มีเทาด้วยเทาอยู่
2: เทาม ั้
1: งไอ้เทาอยู
0: ่มีเทาอีกเหรอ
1: ใช่ผม
0: ก็ชุดนี้มี4ตัว
1: ผมยกมาหมดเลย
0: เทาเก่งไหม
1: เอาเก่งมากเก่งเลยครับ
0: เดี๋ยวผมบอกแล้วเดี๋ยวไอ้เขียวเนี่ยเขาบอกเก่งสุดแต่เขียวเป็นหน่ออยู่เดี๋ยวผมเอาไปรักษาหน่อแล้วก็ไปทับลูกไอ้คัตเติ้ลบัตไปทับลูกไอ้เสาเอกไว้
1: ยินดีเลยครับพี่ขวัญ
0: เดี๋ยวดูเวอร์ชันนี้ผมชอบไก่เตะอยู่แล้วผมเ
1: น
0: ี่ยเป็นคน
1: แล้วพี่กระจูนี่จังไก่ก็เอาไปเลี้ยงไปชนะด้วยนะชนะเลยครับตีเขาสูงกว่าเราเป็นโอ้โหสูงมากครับจังไก่บอกว่าเราจะเปลี่ยนเอาหน้าคางเนี่ยว่าจังไก่บอกว่าแต่เราเสียรอยเยอะนะผมจานตีไปเลยครับไม่เป็นไรครับตีข้างละ60,000มั้งไงผมจานตีไม่เป็นไรตีห้าชนะเขาอัน4ครับเขาสูงโยดเลยสูงนี้เลยสูงเลย
0: แต่พี่ไก่นิ่ง
1: ใช่พี่ไก่เขาเป็นคนเก่ง
0: นิ่งทำน้ำแก้ไขดี
1: ผม
0: พูดตรงๆนะพี่ไก่นะอ่ะโอเคอันนี้คือชุดเขาเจ้าเม็ดพริก
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วตัวต่อมาที่ฮือฮากันนะครับเจ้าผมเพชรป่ะ
1: ไอเหนือเพชร
0: ไอเหนือเพชรโอเคเดี๋ยวเหนือเพชรโชว์ตัวหน่อยครับแล้วเหนือเพชรเนี่ยเป็นไก่เก่งตัวนึงนี่ก็ไม่มีค่าตัว
1: ไม่มีค่าตัวครับ
0: คือเริ่มต้นเราจะซ้อมเขา
1: เราจะเอางานครับ
0: เราจะเอางานเราจะซ้อมเขานะ
1: เราจะเอางานเอาไอ้อูซี่เอางาน
0: มันได้เกินงาน
1: ใช่ครับเอาอูซี่เอางานครับ
0: คือเริ่มต้นเลยเนี่ยไอ้เหนือเพชรเนี่ยมันเป็นไก่ใครอะไรยังไง
1: เหนือเพชรเป็นไก่ของอู่แท็กซี่อู่ซ่อมรถคือเขาก็เลี้ยงไก่เล่นนะครับเลี้ยงไก่ชาวบ้านนะครับเขาก็ตี100-200สนุกครับ
0: ครับ
1: ตีแบบไม่ต้องทำแผล
0: คือพูดง่ายๆนะครับคือเขาชอบไก่ขับแท็กซี่ด้วย
1: ใช่แล้วเขาเป็นดับเพลิงด้วยกันเขาเลยรู้จักกับเรา
0: ครับคือไก่นี่ก็คือหอบพี่มาก็คือไม่ได้เลี้ยงอะไรจริงจังหรอก
1: ใช่
0: คือเอาเก็บไว้เตะสนุก
1: ใช่ครับ
0: มาสองยกกินเป๊ปซี่กันมาก
1: ใช่
0: ประมาณนั้นติด500กินบงกินเบียร์กันประมาณนั้นนะ
1: ใช่ครับอันนี้เรื่องเล่านี่ตลกครับคือตอนแรกเขามาปั้มเสร็จปุ๊บไฟแรกเราไม่กล้าขอเพราะเขามาครั้งแรก
0: เรายังไม่รู้จักกัน
1: ยังไม่รู้จักเราจะซื้อเขาเลยเราก็ไม่กล้าเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มคุยเป็นอู่ซ่อมรถ
0: อู่ซ่อมรถนะ
1: ซ่อมรถ
0: ครับ
1: แล้วเขาอยู่ใกล้ๆอยู่ประชาธิปไตยเนี่ยครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาสนิทกับเราเรื่องดับเพลิงมากกว่าไก่เราไม่เลยไม่ค่อยกล้าคุยเรื่องไก
0: ่ครับ
1: พอตีเสร็จไฟแรกมันตีเราดีเนาะมันตีเราชักตีเราตีตัวเก่งเราชัก
0: ผลแรกเนี่ยเราเห็นมันเนี่ยมันตีกับตัวเก่งเราด้วย
1: ใช่ครับตีชักเลยครับ
0: เราจะตัวเก่งของแข้งแล้วว่าง่ายๆ
1: ใช่ครับเราจับแล้วเอางานเพราะว่ามันไปปั้มไก่นมมันไม่ได้งาน
0: ครับ
1: แล้วพี่มีไก่มาให้ขอสองยกตียกเดียวเราจับออกเลยครับมันตีเราชัก4-5ทีครับ
0: ได้งานจริงอ่ะ
1: ใช่ครับได้งานเลยเสร็จปุ๊บเขาก็เอาไก่กลับเราก็คุยกันว่าเอาไงวางแผนเลยจะล่อไก่ตัวนี้เขาทำกันแล้วบอก
0: ยังไม่กล้าเปิด
1: ยังไม่กล้าเปิด
0: ประเด็น
1: ใช่ครับแต่ว่าเราเยียมย้ำไปแล้วแหละ
0: ครับ
1: ผมพี่ทิ้ง
0: หายไหม
1: ไม่ผมแกบอกพี่ทิ้งไก่ตัวนี้มาจากไหนเนี่ยลูกเพาะเองลูกเพาะอะไรเงี้ยเขาเอาแม่มาอะไรเงี้ย
0: คร
1: ับเพาะเองปั้มเองเงี้ยผมบอกพี่เดี๋ยวผมมีตัวนี้ปั้มอีกนะตอนนั้นมันไม่ค่อยเจ็บเลยอีกสองสามวันเดี๋ยวพี่มาใหม่ได้ป่ะบอกได้เข้ามา
0: จริงๆอะเราต้องการเอาตัวเช็คด้วยว่าแม่งเก่งจริงหร
1: ือไ
0: ม่แม่งฟุบป่ะวะ
1: ใช่ตอนนี้เอาอันนี้มังกรใช่ไหม
0: ตัวเก่งเลยตัวนึงเลย
1: มังกรเป็นมาม่าตีเชิงเดี๋ยวว่าเราลองตั้มดู
0: ไอตัวแรกก็เก่งตัวเก่งเรา
1: ใช่ครับ
0: ต้องจับตัวสองนี่คือเอาหยาบๆกูไม่เอาของไม่ดีอะคือเอาของดียัดเลย
1: ของดียัดเลย
0: เช็คเลยว่ามึงเก่งจริงไหม
1: จะตีเลยครับ
0: ซื
2: ้อมา300,000เลย
0: ไอตัวนั้นซื้อมา300,000
1: ใช่ป่ะตัวไหนวะจำ
2: ได้ตัวนั้นแหละที่ตีที่ปั้มหมดแล้ว
3: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
4: ่สก
3: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าว

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐบาลเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้รัฐบาลเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มลดลงยังคงเฝ้าระวัง9จังหวัดและเพชรบุรีจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งพื้นที่ริมน้ำที่เป็นจุดท่วมเดิมขอให้ประชาชนติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีโดยต้องเฝ้าระวังและจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมส่วนสถานการณ์แม่น้ำแม่กลองยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายกองทัพไทยนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดช่วยประชาชนจนกลับสู่ภาวะปกติ
7: พันเอกหญิงฉัตรภีภูลศรีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่ากองทัพไทยร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยบูรณาการกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือที่จำเป็นสนับสนุนการจัดเก็บขยะเศษวัสดุสิ่งปฏิกูลรวมถึงฉีดล้างทำความสะอาดถนนชุมชนและพื้นที่สาธารณะจำนวน6จุด ได้แก่พื้นที่เขตดอนเมือง2จุดเขตมีนบุรีเขตคลองสามวาเขตบางเขนและเขตบึงกุ่มเพื่อเร่งคืนสภาพพื้นที่ให้สะอาดและพร้อมใช้งานทั้งนี้กองทัพไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังต้องเร่งฟื้นฟูหลังระดับน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเพราะทุกพื้นที่ที่กลับมาสะอาดและปลอดภัยคืออีกก้าวของการคืนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งผลิตถุงยางชีพ 50,000 ถึง 60,000 ชุดส่งพื้นที่น้ำท่วมสูงเขตลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวาน
8: ายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับแผนจัดทำถุงยางชีพเพื่อรองรับความต้องการที่มีมากกว่า 100,000 ชุดโดยย้ายกำลังหลักจากโรงเรียนวิชูทิศมาที่อาคารเวท 2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและเร่งส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยจัดระบบการทำงานเป็นสายการผลิตกึ่งโรงงานแบ่งเป็น26โต๊ะปฏิบัติงานตั้งเป้าโต๊ะละประมาณ 2,500 ชุดทำให้สามารถผลิตได้วันละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ชุดพร้อมแยกพื้นที่รับสิ่งของและจุดขนส่งอย่างชัดเจนเพื่อให้ถุงยางชีพออกจากศูนย์และเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังปรับขั้นตอนการทำงานโดยลดการนับถุงยางชีพซ้ำหลายรอบและเปลี่ยนเป็นนับขณะลำเลียงขึ้นรถขนส่งเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มความคล่องตัวในการกระจายสิ่งของโดยจะเร่งกระจายถุงยางชีพไปยังพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะเขตลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวารวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบหากเป็นพื้นที่ที่รถทั่วไปเข้าไม่ถึงจะพิจารณาใช้เรือหรือรถยกสูงในการขนส่งพร้อมจัดตั้งจุดกระจายสิ่งของเพื่อส่งต่อเข้าสู่ชุมชนย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
2: ตอนนั้นซื้อมา 300,000
3: ใช่ครับ
2: จะเอามาเช็คมันเลยเนี่ยนะ
3: ใช่ครับกัดตัวกัดตีตัวนี้เลยโมโหครับ
2: กัดตีไอ้ตัวนี้เลยนะ
3: แหมเลยเพราะว่าวันนั้นเขาหัวเราะเราเยอะ
2: ซื้อมา 300,000 แล้วมันได้เปรียบเสียเปรียบอะไรไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้เวทตัวใหญ
3: ่น้ำหนักเท่ากันเลยครับเวทเดียวกันเลย
2: เวทเดียวกันเลยซื้อมา 300,000 ด้วย
3: 15นาทีครับมันตีเราเกือบแพ้
2: เหมือนเดิม
3: เหมือนเดิม
2: ไก่ซื้อค่าตัว3โอ้อันนี้ผมพูดตรงๆนะไก่ว่าจะค่าตัว 300,000 เลยซื้อมา 30,000 นี่ก็มันก็ต้องเป็นธรรมดานะจริงป่ะ
3: มันตีกับแพ้
2: นี่ 300,000 นี่ก็คือต้องเป็นไก่เลี้ยงพร้อมออกชนด้วยนะ
3: ใช่ครับ
4: จะออกชนอยู่แล้วครับ
2: จะออกชนอยู่แล้วนะ
4: แล้
2: ว
4: ปฏิมาจำแล้วไม่ได้คู่ไงครับหลาย
2: อ๋อแล้วไปติดมาจำด้วยแล้วไม่ได้คู
3: ่ใช่ครับ
2: ไอ้ที่พูดตรงๆนะไอ้เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นไก่นะตอนนั้น
3: ใช่ครับ
2: เพราะมันครอบอยู่อู่แท็กซี่นี่คือไอ้เลี้ยงเขาไม่ได้เลี้ยงอะไรหรอก
3: ใช่เขาก็ครอบสูงไว้ครับ
2: กินข้าวครอบสูงประมาณนั้น
3: เขาอยู่กับพื้นอย่างนี้เลยนะเท้ามันจะเปื่อยๆอยู่กับพื้นเลยไม่มีผม
4: แน่นอนตอนตีสองตีสาม
3: ตีสองอย่างยังปั้มไก่อยู่เลยครับคือเขาเป็นคนซ่อมรถตอนกลางคืนกลางวันเขานอน
2: คือประมาณโอ้โหพี่ผมไม่รู้อย่างเงี้ยประมาณว่าบีบประมาณว่าคู่ซ่อมรถเสร็จแล้วเนี่ยตีสองเลยคือมันเป็นเวลาของเขา
3: ใช่
2: กูไม่รู้ทำอะไรต่อเอาไก่มาปั้ม
3: ใช่ครับปั้มกับลูกชายเขาสองคน
2: คือไอ้นี่หลับอยู่คือเหมือนคนหลับอยู่สะกิดออกมามึงมาต่อยมวย
3: ใช่ครับประมาณนี้เลย
2: โอ้สภาพแล้วโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะแล้วมันตีเราค่าตัว 300,000 15นาที
3: 15นาทีกับแพ้
2: เกือบแพ้นะ
3: ใช่ครับ
2: รอ
3: แพ้ต้องไขหัวต้องทำอะไรใหม่หมดเลยเย็บหมดเลยครับ
2: รอ
3: ใช่
2: 15นาทีนะ
3: ใช่ครับปั้มเล็ก
2: โอ้โหนี่ชื่อเจ้าอะไรนะ
3: ขิงเลยครับ
2: เหนือเพชรนะนะครับครั้งเนี้ยเขาเรียกว่าหมดเขาเรียกว่าเรื่องคาใจแล้ว
3: ตอนนี้เราก็
2: มันไม่มีเรื่องคาใจแล้วจริง
3: ป่ะเราก็หาวิธีเอาไก่ไว้แล้วตอนแรกเราคิดว่าเขาจะขายแพง
2: พี่คิง
3: ผมอยากได้หมดเนี่ยเอาไว้เลี้ยงตี
2: แล้วบอกเขาไหมไอ้ตัวที่แพ้พี่เนี่ย300,000
3: ไม่ได้บอกถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้โอ้ยังไม่ได้บอกเขาบอกพี่ผมอยากได้ตัวนี้ว่ะอยากไปเลี้ยงตีเนี่ยเดี๋ยวตีบอลป่าให้สองเที่ยวแล้วเดี๋ยวค่อยตีแพงเดี๋ยวพี่จะป้ายไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยรู้หรอกไม่ได้บอกพี่เอาอะไรอ่ะพันหนึ่ง
2: พันหนึ่ง
3: ใช่ครับเรื่องจริงครับพันหนึ่งครับ
4: มาคู่กันนะตัวนึงก็ตีแสนกัน
3: ไอ้คิงคอง
4: ค
3: ิงคองก็ตีแสน
2: แป๊บนึงนี่ก่อนคุยประวัติต่อพ่อแม่อยู่ไหม
3: พ่อแม่อยู่บ้านเขาครับ
2: ยังอยู่เหรอ
3: ใช่ครับ
2: อยู่ไหนพักทำบ้างหน่อย
3: เดี๋ยวพาไป
2: เอาเอาเรื่องจริงผมต้องการได้แม่มันไปเข้าต้นบัตร
4: เนี่ยผมได้คู่เกิน
2: ไม่เป็นไร
3: แม่เขาโคตรหวงเลยผมเอ้ยแม่อยู่นี่เอ้ยแม่เขาอยู่นี่ใช่ป่ะใช่แม่เหนือเพชรป่ะพี่พี่คิงมา
4: ใช่
3: นี่อยู่นี่
4: ทั้งแม่ทั้งคู่เกิน
3: ใช่
2: เอาไปเข้าไปต้นบัตรแล้วลูกแบ่งกัน
3: เนี่ยไปดูดิ
2: โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหนี่
3: อยู่ใช่ไหมอยู่
2: นี่วาสนาไก่จริงๆเนี่ยแล้วผมจะบอกให้นะอันนี้ไม่ใช่เก่งเฉพาะบิ๊กบุ๋มของเตยบอกว่าเก่งนะเก่งถึงขนาดคือเสียแน็กเนี่ยเคยตีกันแล้วตอนนี้เป็นพรรคพวกกันแล้ว
3: เป็นพรรคพวกกัน
2: ถึงขนาดขับรถมาอุ้มมันไปเลี้ยง
3: ใช่ครับไม่ออกครับ
2: แล้วนอกเหนือจากเสียแน็กเนี่ยก็ยังอีกหลายคนติดต่อซื้อมันนะ
3: ใช่ครับ
2: มันเป็นไก่ตียังไงเนี่ยเพชรเน
3: ี่ยมันเป็นไก่เดินฟันดาบเลยครับคือ
2: ยืนได้แข้งอ่ะ
3: ถ้าอยู่ไม่ได้ตายเลยครับอยู่ไม่ได้เสร็จเลยครับ
2: คือหยาบๆนะถ้าเกิดมึงตีกูได้มึงก็ตีไป
3: ใช่ครับ
2: กูก็ต้องตีมึงได้บ้าง
3: แต่ตีมันไม่ค่อยเข้าพี่ขวัญดีตังหนังมัน
2: โอ้โห
3: แล้วมันถ้ามันออกอึดอัดมันวิ่งด้วยครับวิ่งมาล่อเลยครับ
2: นี่แหละที่ผมต้องมาทำคลิปคือเพื่อไก่เก่งมันไม่เรื่องที่เกิดอันนี้เรื่องจริงนะ
3: ใช่ครับ
2: แต่ไก่เก่งไม่เรื่องที่เกิดเนี่ยแต่ว่ามันต้องเกิดจากสายพันธุ์ที่ดี
3: ครับ
2: คืออย่างเงี้ยเขาไม่ใช่ว่าเอาไก่นู่นนี่โนลงโนเนมาเพราะคือเขาก็ไปตามตัวเมียมาอะไรมาเงี้ยนะความเพราะเองแค่นั้นเองแต่บางทีเราไม่ได้ถามเขาถึงขนาดนั้นเดี๋ยวผมต้องเช็คอีกทีว่าตัวเมีย
3: อยู่นี่
2: แม่เขาเป็นแบบเป็นสายไหนอะไรไงคือจะได้รู้ไว้เชื่อผมเถอะทุกวันนี้ไก่มันสายเลือดหมดแหละไก่มันไม่ได้เกิดจากรูมะพร้าวจริงป่ะมันเกิดมาเนี่ยเราไปเอามาต้องไปถามจุดที่เราเอามาบอกว่าไอ้ไก่บ้านเชื่อผมเถอะทุกวันนี้ไม่มีบ้านหรอกเจมิก
3: ใช่ครับ
2: มันเป็นไก่ต่อยอดมาจากสายไหนเท่านั้นเองนะโอเคเพราะเดี๋ยวนี้มันผมต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนอะหวงสายพันธุ์กัน
3: ใช่ครับ
2: ผมมีไก่เก่งนะออกได้แต่ตัวผู้ตัวเมียไม่ออกผมเจอมาเยอะคนสมัยก่อนนะรุ่นผมอะ รุ่นคือไม่ใช่รุ่นผมรุ่นพ่อผมรุ่นลุง
3: สมัยก่อน
2: เออไม่หูตัวนี้ไม่หัวไม่ออกเลยหูที่หายเลย
3: ไม่ให้เลย
2: ล่าสุดผมก็ตัวที่ตีไอ้ฉลามตอดำอ่ะ
3: ฮะ
2: หมูหกวิเชียรชัยอ่ะไก่ตัวนั้นเขาซื้อมานะคิดดูตัวเมียคู่เกิดที่ตีชนะตีกับฉลามตอดำอ่ะค่าตัวต้องเป็นแสนนะเพราะตัวนั้นค่าตัวเป็นล้านนะเชื่อไหมตัวเมียเขาฆ่าทิ้งหมดเชื่อเ
3: อ้า
2: เรื่องจริง
3: ไม่
2: ปล่อยออกเลย
3: ไม่เอาเลย
2: แล้วผมทุกวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าไก่ตัวเนี้ยมาจากไหนคือผมสัมภาษณ์ผมจำพี่ได้คือเจ้าของหมูหงส์เชียงชัยผมพูดสัมภาษณ์พวกพี่ขวัญตัวเมียเขาไม่แบ่ง
3: เขาเชื่อกินหมดเลย
2: เออเขาเป็นคนงี้จริงเขาเชื่อกินหมดมันก็เลยทำให้ผมเป็นปริศนาทุกวันแล้ววันที่มันตีสามตอดำนะตีกับเสียโป้งอ่ะผมคิดว่าเสียโป้งเซ็ตเพราะตัวนี้เก่งมากโอ้โหไอ้สามตอดำเก่งจริงตีเสียโป้งตีชุดเดียวอ่ะก
3: ็
2: ผมสัมภาษณ์เสียโป้งเสียโป้งบอกว่าเอาแล้วกันนะพี่ขวัญไก่ที่โป้งบอกเก่งเดี๋ยวมาดูกันว่าไก่ที่โป้งชอบไก่ที่โป้งบอกเก่งมันเป็นแบบก็คือตรงนั้นแหละเนี่ยคือคนเขาหวงหวงสายพันธุ์เขานะครับไอ้ตัวนี้นะครับก็เป็นไก่ที่เกิดบ้านๆเลยนะครับ
3: อันนี้ก็ใกล้เต็มแล้ว
2: สองครั้งแรกเนี่ยนะครับครั้งแรกยังคาใจ
3: ใช่ครับ
2: ครั้งสองพักตัว300,000
3: เอาลองกะจะตีให้แพ้เลยครับกะจะตีตัวนี้ให้แพ้เลยเพราะว่าวันนั้นเขาเป็นคนเชียร์ไก่แบบกวนๆขำๆตลก
2: ครับ
3: แล้วกะจะอําเขาเลยอ่ะกะตีเขาให้แพ้เลยครับ
2: กะไปย้อนเก็บเลยนะ
3: ใช่ครับเขาตีเรากับแพ้
2: ย้ำแค้น
3: ใช่ครับ
2: ขาบ้านเหมือนเดิม
3: ให้เขาไปเลยนะไก่ตัวนั้น
2: 300,000เนี่ยนะ
3: ใช่ครับให้เขาเลยครับผมไม่ค่อยเอาครับถ้าไก่มันสู้ไม่ได้ผมไม่เอาเลยผมให้เขาเลย
2: 300,000ให้เลยซื้อไอ้นี่พันเดียว
3: เนี่ยครับไอ้ตัวเนี้ย
2: โอ้โห
3: ผมก็ให้เขาไป
2: รอ
3: แต่เลิกนะผมก็ให้เขา
2: ครับ
3: ให้เขาไปเขาไปชนะมา4-5 ทีแล้วนะ
2: รอ
3: ใช่ครับ
2: คือค่าตัว300,000ให้ไปเลยแต่ซื้อไอ้นี่แล้วไอ้นี่มาพันเดียว
3: ใช่
2: โอเค
3: แล้วก็ไอ้ตัวนู้นที่ตีล้านหนึ่งก็ให้เขาไปครับ
2: แล้วไอ้ตัวเนี้ยซื้อมา1,000มันไปแค่ไหนมาบ้างลูกอะไรเขาเนี้ย
3: มัน
2: เริ่มนับหนึ่งแล
3: ้
2: ว
3: มันก็ตีบอลป่าอย่างเดียวครับตอนนั้นเราก็ไม่รู้หัวใจมันครับตีบอลป่าได้เที่ยวนึงไหมเที่ยวนึงตอนหลุดเอ้ยที่เปลี่ยนป่าเที่ยวนึงแล้วก็ไปเลี้ยงออกหาคู่ผมหาเองไม่ได้ตอนนั้นมันหาไม่ได้หามัน
2: ค
3: ือตอนนั้นก็อย่างว่าคนมัน
2: มีปัญหาอยู
3: ่เริ่มกลัวเราเพราะว่าทั้งที่เราเป็นคนโดนกระทำนะเขาก็แบบไม่ค่อยอยากตีอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: ก็เลยจันแนกเขาบอกมาเดี๋ยวผมเลี้ยงเองดีกว่าผมชอบผมเอาอะไรเงี้ยจันแนกเขาก็เลยขับมาเอาตัวนี้ไปจันแนกก็ไปเลี้ยงเขาเอาไปเปรียบวันที่เทาปืนกลไม่เปรียบ
2: เอาพูดตรงว่าเซนักเนี่ยเห็นคลิปมัน
3: ใช่
2: ชอบ
3: ใช
2: ่ก็เลยดึงตัวแล้วมันเป็นไก่ร้อยใหญ่เพราะเซนักชอบเลี้ยงไก่ร้อยใหญ่2.8ขึ้นไป2.8 3.2ประมาณนั้น
3: ใช่ครับ
2: คือเนี่ยสรีระเอาง่ายคือตรงสเปค
3: ใช่
2: ก็ขับรถมา
3: เอาตัวไปบ้านมานี่เลย
2: นะครับ
3: อย่างนี้แล้วก็ไปเลี้ยงทำตัวอยู่มันเดือนนึงมั้งเขาก็ไปออกหาคู
2: ่ครับ
3: เอาไปพร้อมทาวบุญกลเนี่ย
2: ครับ
3: แต่ว่าคู่ต่อสู้เขาไม่เอาตัวนี
2: ้เลยทาวบุญกล
3: เลยทาวบุญกล
2: โอเค
3: เขาก็เลยไปตีทำบุญกล
2: ครับ
3: ตัวนี้ก็เลยไม่ได้คู่อาพับก็ส่งกลับ
2: ครับ
3: ส่งกลับมาก็เลี้ยงได้ประมาณอาทิตย์เดียวก็หลุด
2: ครับ
3: หลุดจนถึงตอนนี้เลยครับ
2: แล้วตัวเนี้ยคือทำไมหลายหลายคนถึงอยากได้มันเขาเห็นคลิปเขาอะไรยังไง
3: ไม่แน่ใจครับ
5: ติดที่เรื่องชัย400,000
3: ดิ
5: ล
3: ื
5: มบอก
3: ติดเรื่องชัย400,000ด้วยเออใช่นี่ติดเรื่องชัย400,000ทีนึง
2: 400,000ทีนึงตีที่เรื่องชัย
3: แต่ว่าแล้วถอนเพราะว่าก่อนจะตี2วันพ่อเขาเสียพ่อเขาเสียผมก็เลยโทรบอกพี่ตาว่าเราขอถอนได้ไหมเพราะว่าไก่เขาเป็นคนเลี้ยงแล้วเขาไม่ได้ไปมันก็ยังไงอย
2: ู่
3: เราก็ไม่อยากให้เขา
2: ถอน
3: ใช
2: ่อ๋อคนก็เลยรู้จักมันตั้งแต่ไฟนี
3: ้ใช่ครับ
2: แล้วเขาคือแสดงว่าเขาต้องเห็นคลิปมัน
3: ผมว่าน่าจะมีคนเห็นผมว่าน่าจะมีคนเห็นเพราะว่าม
2: ีหลายคนตามซื้อมันนะ
3: ใช่ครับ
2: ใช่เพราะไก่ได้คู่เนี่ยผมบอกทุกวันเนี้ยผมกล้าพูดนะคืออย่าไปแอนตี้โซเชียลเรามองว่ามันเป็นข้อมูล
3: ครับ
2: มองเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอรรถรส
3: ใช่ครับ
2: เพิ่มอรรถรสในการเชียร์คือพอได้ข้อมูลไก่ได้คู่กันอ่ะมันก็จะมีคนส่งคลิปมาในไลน์กลุ่มต่างๆ
3: ใช่
2: คลิปตัวเราบ้างคลิปผู้ชนบ้าง มันก็ทำให้เราเห็นว่าไก่มันเป็นแบบไหน
3: ใช่ใช
2: ่คนก็เริ่มชอบมัน
3: ชอบครับ
2: ถึงขนาดไก่ไม่ได้ชนก็จริงแต่ตามซื้อ
3: ตามซื้อแต่เราไม่ได้ขายเพราะว่าเราขายไม่ได้เราขายไม่ได้เรารับปากเจ้าของเขาบอกผมจะไว้ตี
2: เหนือเพชรนะครับขายไม่ได้นะครับแล้วหลุดนะครับจนมาถึงตอนนี้เลย
3: ก็ใกล้จะเต็มแล้วครับ
2: นะครับใกล้จะเต็มแล้วนะครับ
5: อันนี้เสร็จเด็ดแล้วก็มาตีที่ตัว
3: เรามาถอนแข้งฉะป่าเผา
5: อ
3: ันกันหน่อยก
2: ็คือไฟนั้นไม่ได้ตีแต่ว่ามาเปิดหน้าป่าเผาเอาง่ายคือไม่ต้องเปิดหน้าที่ซุ้มเปิดหน้าที่ป่าเผาอันกันหน่อยนะ
3: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็ จะหาคู่อีกก็หลุด
3: หลุดครับได
2: ้โอเคยาวตอนนี้เลยนะนะครับโหมันมีไก่
3: ถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นไม่คู่ต่อสู้ที่หลุดไปก็ไปตีพี่แมนขุนศึกไงที่หลุดจากเราไปอ
2: ่
3: ะที่เราถอนเขาอ่ะ
2: ครับ
3: นี่แหละเขาก็ตีพี่แมนขุนศึกก็พี่แมนก็เกือบชนะ
2: โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเจ้าเหนือเพชรเดี๋ยวตัวล่าสุดเลยนะครับเป็นไก่ที่เดี๋ยวเป็นเอาเจ้าแจ้มาโชว์ตัว
3: แจ้ได้ครับได้ไปก่อน
2: นะครับ
3: แจ้
2: เดี๋ยวรอแป๊บนึง
3: ได้เลยเม็ดพริกก็ยังอยากจะตีไม่ไหว
2: ขามันแน่นแล้ว
3: ไม่ไหว
2: ไก่มีตำหนิแล้วแล้วคอมัน
3: มันดังมันไม่ได้เป็นดอก
2: มันเยอะๆครับเยอะมีกลิ่นอยากขุดออกนะรักษา
3: หยอดยา
2: ประคองอยากขุดนะขุดอักเสบติดเชื้อตายเลยนะแล้วถ่ายคลิปแต่ผมบอกให้
3: เนี่ยเบียร์รักมากเลยเนี่ยประคบประผมน่าดู

0: นี่แต่ตัวนี้ผมไม่จับเพราะว่าไก่เขาติดมาจำแล้ว
1: จับได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชื่อใจอยู่แล้ว
0: ฮะไก่ตัวเนี้ยนะครับชื่อเจ้าแจ้357
1: ใช่ครับ
0: เป็นไก่ที่ได้คู่ผมต้องบอกนะครับว่าวันนี้ที่ผมมาถ่ายเนี่ยนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ12
1: ได้12
0: วันที่12ไก่ตัวนี้นะครับได้คู่ติดมาจำแล้วชนกันวันที่21
1: อาทิตย์ที่21
0: ชนกับ SSD ของผู้ทีมนะครับทีมงานของเสียเทิงเป็นพรรคพวกเดียวกันทีมงานชัยนาทนะเป็นทีมงานชัยนาทนะครับผมก็รู้จักทั้งคู
1: ่
0: นะครับพูดตรงๆเสียบิ๊กผมรู้จักทีมงานลูกผมรู้จักเนี่ยนะครับเจ้าของไก่ชื่อเสียมาร์คชุดนู้นอ่ะไก่ตัวนั้นเลยเนี่ยเป็นลูกเกิดโกเซมร้อยนะครับพ่อคือต้องบอกยี้ไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าจัมเปอร์พ่อมันเกิดจากไก่คือเขาซื้อแม่ VP เป็นสตางค์บวกคู่เกิดเคแมนแม่ไก่ซื้อมาแสนหนึ่งแล้วก็ไปฝากผสมปูตินได้ไก่มา6ตัวเป็นตัวผู้ล้วนตายไป3แล้วเหลือรอด3ตัวแรกใช้ได้เขาบอกเตะแล้วเก็บนะชนะมากำลังเลี้ยงชนแพงแต่ว่าไก่หนุ่มเนี่ยบางทีเตะมาแล้วติดป่วยคือเขาเรียกว่ามันไก่พอมันร่างกายพอมันป่วยเนี้ยโซมาแล้วตุยแล้วอีกตัวหนึ่งไก่มันติดป่วยตั้งแต่เด็ก
1: ติดพัดลมไป
0: ร่างกายไม่เป็นไรอ๋อโอเคติดพัดลมไปเลยครับ
1: เป็นแป๊บนึงเนี่ย
0: ครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไก่ติดป่วยตั้งแต่เด็กร่างกายไม่สมบูรณ์ก็เลยทำพ่อไว้และให้ลูกมาชนะแสนติดมาจำชนล้านด้วยนะครับชื่อให้ลูกมาเป็นเจ้าลิงลมตัวนั้นนะแล้วตัวล่าสุดก็คือเป็นหางไก่ก็คือเจ้าจัมเปอร์ที่ติดตี
1: ก็คือเป็นหางไก่ตัวสุดท้าย
0: เป็นหางไก่เลยเพิ่งมาสู้ไก่เป็นหางไก่ในฝูงอ่ะนะครับชื่อเจ้าจัมเปอร์ตัวที่ติดตีกับเจ้าแจ้357นี่แหละนะครับไปชนะ2อันหน่อยมาเอ้ยเริ่มมาก่อน2อัน5 2อัน10นะครับแล้วก็ชนะ2อันอันกับหน่อยนะครับแล้วก็มาชนะ2อันกว่า2อันกว่านี่แหละที่ลพบุรีนี่แหละที่คนตามซื้อกันนะครับตัวนั้นนะเจ้าจัมเปอร์เนี่ยเสียเทิงเนี่ยให้ 300,000 เจ้าของเสียมากไม่ขายนะครับเพราะแม่เขาบอกแม่ไก่ซื้อมาตัวละแสนแล้วฝากผสมปูตินอีกอ่ะจริงป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เออแล้วได้ลูกไก่เนี่ยมา6ตัวเอาพูดตรงๆตอนนี้ตายไป4เลยเหลือ2เขา 300,000 ก็ไม่ขายราคาแบบเบ็ดเสร็จต้นทุนเขา
1: ก
0: ็
1: เกินแล้ว
0: ใกล้เคียงแล้วจริงป่ะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับเขาบอกเขาเปิดไว้800,000ก็เลยยังไม่ได้ย้ายค่ายกันแล้วก็มาชนไฟนี้อ่ะคราวเนี้ยวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าแจ้นะครับเจ้าแจ้357อาจหาอะไรยังไงมันเก่งอะไรยังไงถึงไปชนกับเจ้าจัมเปอร์เอาเริ่มต้นก่อนไก่ตัวนี้ไปไหนลูกซื้อลูกพ่ออะไรยังไง
1: ซื้อมาครับ
0: ซื้อมาน
1: ำเข้ามาครับ
0: ครับ
1: คือตัวเนี้ยเรารู้จักน้องอยู่คนหนึ่งที่อุดร
0: ครับ
1: คือเขาก็เล่นไก่อยู
0: ่ครับ
1: เขาคอยคัดหาไก่ให้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอตัวเก่งเขาดีกว่าเขามีตัวเก่งอยู่ตัวนึง
0: ครับ
1: ตัวเก่งตัวนึงเสร็จปุ๊บเขาบอกโอเคเดี๋ยวรอแล้วจังหวะเขาไปตีคือพี่ตัวนี้พี่ตัวนี้ก่อน
0: ครับ
1: เป็นตัวพี่เขาไปตีเสร็จปุ๊บอย่างที่บอกว่าชนะอันก็หน่อยไอ้ชนะอันเดียวอันเดียวเสร็จปุ๊บเราก็ขอซื้อเหมือนกับว่าเขายังไม่ขาย
0: เขาไม่ได้
1: คุยราคากันคือไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยพี่จะซื้อเท่าไหร่ผมจะขายเท่าไหร่
0: เราก็เข้าใจว่าเขาน่าจะเปิดแพงหรือว่าไม่ขายเราก็เลยไม่กล้าพูด
1: ใช่ครับเพราะเราถามซื้อถ้าเกิดคนจะขายเขาต้องบอกเราแล้ว
0: เขายังไม่ขาย
1: ไม่ขาย
0: ครับ
1: เสร็จปุ๊บสรุปแล้วไปขาย
0: 20,000 20,000โอ้โหซึ่ง20,000เนี่ยเราให้จริงๆ
1: เ
0: ราใจพร้อมให้เกินด้วย
1: พร้อมซื้ออยู่แล้วครับพร้อมซื้อเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมมีอีกตัวนึงเดี๋ยวผมเช็คดูก่อน
0: ครับ
1: เก่งเพิ่งอะแต้มเต็ม
0: ก็คือเจ้าแจ้
1: ใช่ผมบอกว่าเดี๋ยวรอมันเต็มอ่ะแล้วถ้ามันเก่งอ่ะพี่ซื้อเองไปตีให้พี่แล้วกัน
0: ครับ
1: ชนะหรือเสมอไม่เป็นไร
0: ครับ
1: พี่ซื้อ
0: ก็ตามเกณฑ์ไปตอนนั้นนะพูดตรงๆอ่ะครับ
1: แต่ซื้อกันที่คุยราคากันก่อนแล้วคุยราคา30,000
0: ครับ
1: เขาก็ไปตี19 นาทีครับมันก็ตีกู้แต่ตู้แพ้กู้ตู้เป็นลูกชาย
0: ซึ่งก่อนหน้าที่มันจะแซงเนี่ยมันชนะมาสองเที่ยวเหมือนก
1: ัน สองเที่ยวเหมือนก
0: ันเขาบอกว่ามันเก่งเนี่ยใช่อันกว่า
1: อันเดียวเลยครับ
0: อันเดียวเลยเหรอ
1: ใช่ครับไม่โดนมาแค่สองเที่ยว
0: แล้วก็แซมเต็มมา
1: ใช่ครับ
0: ไปชนะ19 นาที
1: 19 นาทีครับตีตาบอดสองตา
0: ครั้งแรกเขาบอดสองตา
1: ใช่ครับ
0: ครั้งสองบอด
1: บอดสองตาเหมือนกันครับ
0: บอดสองถ้ากับสามเที่ยวนี่6 ตา
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหคือมันเป็นไก่ตีวงแดงนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับมันเป็นไก่แข้งดี
1: เสียงเปอร์เซ็นต์โดนตาสูง
0: ใช่นะครับเป็นไก่แข้งดีตีแต่เบ้าอ่ะพูดตรงๆนะครับไฟสองเนี่ย จอลูกถ่ายแบบสองขีด
1: ใช่ครับไฟสุดท้ายไฟสุดท้าย
0: ไฟที่สามก่อนที่เราจะมาอยู่กับเราเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: หลังจากแซมเต็มมาเนี่ยเจอลูกถ่ายแบบสองขีดไปเนี่ย19 นาทีประเด็นเนี่ยปล่อยหางไปเขาไล่ต่อเราด้วย
1: ไล่ต่อถึง5-1เลยครับ
0: 5-1เลยเหรอ
1: ใช่ครับเพราะว่าม
0: ันเล็กกัดนะ
1: เขาเป็นตัวเก่งครับ
0: เ
1: ขาไล่ต่อถึง5-1เลย
0: โอ้โหมันฉายชุดเดียว19 นาที
1: ใช่ครับแป๊บเดียวเลยครับ
0: ย้ายค่ายมาหาเรา
1: ใช่ครับ
0: พอย้ายค่ายมาอยู่กับเรานานหรือยัง
1: อยู่กับผมประมาณเกือบเดือนมั้งพอมา2-3 วันแรกผมก็เตะดูไก่ไม่ดีเลย
0: เหรอ
1: เตะไก่ไม่ดี
0: ผิดอากาศ
1: ผิดอากาศ
0: จริงๆตอนนั้นคือมันผิดอากาศจริงป่ะ
1: ผมจะให้เขาอยู่แล้ว
0: มันเมื่อย
1: ใช่ครับผมจะให้เขาอยู่แล้ว
0: ผมพูดตรงๆนะเสียบิ๊กเนี่ยไม่ชอบปั๊บใครอยากได้เอาไปเลยคือไม่เก็บไว้อะ
1: ไม่เก็บครับผมไปแอบไว
0: ้ไปแอบไว้อะ
1: ไอ้นี่ไปแอบไว้ผมให้เขา
0: เหรอ
1: ใช่ครับ
0: คือเอามาปั๊บไอ้เหี้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไม่ตรงปกในตอนนั้นนะ
1: 2-3 วันแรกเรา
0: เมื่อยด้วย
1: อ
0: ากาศด้วยไม่ตรงปกแล้วตอนนั้นคิดว่าไม่ตรงปกแล
1: ้
0: วมาดีอะไรยังไง
1: ก็เบียร์บอกป๋าอย่าไปให้เลยไปแอบไม่แอบมันก็ไปเลี้ยงตีป๋าพาวก็บอกตี500-1,000เนี่ยพอมันผมเดินมามันกำลังตั้มตัวนี้อยู
0: ่อ่า
1: อุ้ยคนละแบกกับที่เอามาวันนั้นเลย
0: รอ
1: คนละทรงกันเลยอ่ะแบบคนละ
0: ไปที่เสียดายอีกนะ
1: ใช่ครับผมคนละทรงเลยครับคนละทรงผมเดินเข้ามาแป๊บเดียวตีแพ้เลย
0: คือจากเราที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรมัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะครับเขาเอาเลี้ยงไปแอบจะตีป่ามะพร้าว
1: ใช่ครับคือผมให้เขาให้คนไปเลย
0: เอาง่ายคือเหมือนเบียร์ก็ออกกำลังกายไว้เพื่อที่เอาไปออกปั้มเล่นนะประมาณนั้นไม่ได้กว่ากะจะตีพงตีแพงหรอกจะไปปั้มเล่นป่ามะพร้าวอ่ะเราเดินเข้ามาเข้าซุ้มมาพอดี
1: ใช่ครับ
0: เห็น
1: ว่ามันกำลังปั้มอยู
0: ่เออมึงไม่เหมือนวันที่กูเห็นนี่ว่ะ
1: ใช่ครับผมดูได้แป๊บเดียวมันก็ตีไก่นายแพ้เลย
0: ไก่แพ้นะแล้วยังไงต่อครับ
1: แต่ว่าตีไก่นายมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะตีแพ้ถูกไหมคร
0: ับ
1: แต่มันแพ้ไวมากมันแพ้ไวมาก
0: แข่งดีนะมันทำให้เราเห็นว่ามันแข่งดีคร
1: ับ ผมก็เลยบอกแหนมลองเลี้ยงเต็มๆหน่อยบำรุงยาเต็มๆหน่อยอะไรเง
0: ี้
1: ยลองเลี้ยงหน่อยแต่ลองดูนี่ปั้มหนัก
0: ๆ
1: มันก็เลี้ยงปั้มหนักไปเรื่อยมันก็ยิ่งเก่งขึ้นมาเรื่อยครับก็เลยผมคิดว่ามันน่าจะทนได้ครับ
0: อ๋อตั้งแต่ได้มาก็ไฟนี้เปิดไฟแรกของเราเลย
1: ใช่ครับ
0: จากไก่จะทิ้งเหมือนกัน
1: ใช่ครับจะทิ้งนะครับ
0: ไปแอบไว้จากไก่จะทิ้งนะ
1: บอกตรงๆจะให้อู่แท็กซี่ครับใช่ใช่ครับจะให้อู่แท็กซี่เลย
0: จะอู่แท็กซี่
1: ใช่ครับ
0: เออผมกับกลายเป็นตอนนี้2,400,000 บาท
1: ใช่ครับ
0: เดิมพันนะครับโอเคก็คือปั้มมาเก่งเรื่อยๆเราได้ตัวนานหรือยัง
1: ผมได้มาประมาณเดือนนึงแล้วคร
0: ับ เดือนนึงนะ
1: เกือบเดือนประมาณนั้น
0: โอ้โหแค่สตอรี่มันเร็วๆนี่เองนะเนี่ยที่ว่าจะทิ้งมาแล้วจนมาได้ชน2,400,000เนี่ยนะครับเอาง่ายคือเก่งขึ้นมาเรื่อยๆ
1: ถึงวันที่21ก็เดือนกว่าพอดี
0: เก่งขึ้นมาเรื่อยๆนะ
1: ยิ่งปั้มยิ่งเก่งเร็ว
0: แล้วไฟคือเตะตอนไหนที่เรามองว่ามันตีได้แพง
1: กับหลังจากที่ผมเดินเข้ามาดูแล้วเห็นน้องปั้ม
0: ว่าตีได้แพงแล้ว
1: ยังครับ
0: อ
1: ีกเที่ยวนึงผมบอกเดี๋ยวก่อนปั้มโทรเรียกพี่เดี๋ยวพี่ปั่นยาลงมา
0: อืม
1: มันก่อนปั้มมันก็โทรบอกมาเดี๋ยวจะปั้มไก่นะ
0: ครับ
1: ก็เออรอแล้ว15 นาทีออกมาผมก็ดูได้แป๊บเดียวก็ตีกันในแพ้อ
0: ืมอันนี้เหนียงมันตัดหรือมันงอกมาแค่นี้เนี่ย
1: มันมาอย่างนี้เลยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เจ้า357
1: มันตัดหรือเปล่า
0: ฉายาเจ้าติ่งเพชรนะเนี่ยโอ้โห
1: ดีเลย
0: แล้วมีติ่งเพชรด้วยมันเหมือนไม่เหนียงนี่แหละแต่มันเป็นเหนียงนิดๆนะครับมีข้างนึง
1: ใช่เหนียงนิดๆหน่อย
2: รอบที
1: ่
2: 2นี่เช็คกับตัวดีนะ
0: เช็คของดีเลยไปแพ้เลยไอ้ต้องอุ้มนะต้องจับนะ
1: ต้องจับครับ
0: นะครับอ่ะคราวนี้พอเราคิดว่ามันตีแพงเลยแล้วเสียบิ๊กตั้งใจอ่ะตีเนี่ยคือตีราคาไหนก็ได้กะ
1: ตีแค่
0: 3ยก
1: ตีเท่าไหร่ก็ได้แต่ตี3ยก
0: เพราะไก่เราเพิ่งได้มาด้วยแล้วไก่มันเพิ่งแซมเต็มมา
1: ถ้าชอบตีได้เลย3ยกเท่าไหร่ก็ได้เราก็คิดแบบนี้คร
0: ับ
1: ก็คือมันไก่มันยังไม่เคยเจ็บแล้วเราก็กะตี3ยกพอเงี้ยเพราะว่าเราไม่อยากเสียไก่
0: ครับครับ
1: ตีแพงได้ไม่เป็นไร
0: ครับ
1: แต่ขอ3ยก
0: พูดตรงๆนะพลาดพังมากูประคองได้
1: ถึ
0: งยกอ่ะ
1: จ
0: ะแก้ไขได้นะ
1: ประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นนะครับแล้วเชื่อแข้งมันว่าคือมันก็ต้องตีเขาให้บ้างแหละคือแบบจะมายืนรับตัวเดียวก็คงไม่ใช่คือ3ยกเอาตัวรอดได
1: ้ใช่ครับ
0: แล้วไปประมาณเจอตัวเก่ง
1: ก็พอดีพี่เขาขอ4ยกแล้วก็คิดว่าเหมือนกับว่าเราให้ไก่เขาไปฟรีๆอ่ะตัวเนี้ยสมมติถ้าเราไม่เลี้ยงเราให้เขาฟรีมันก็เสียเท่ากัน
0: ครับ
1: ไม่มีค่าเหมือนกัน
0: ครับ
1: ถ้าอยากตี4ยกผมก็ตีให้เลย
0: ตี4ยกแต่เป็น4ยก20
1: 20
0: นะครับยกละ20ก
1: ็
0: คือเอาง่ายคือมันก็ไม่หนี3ยกเท่าไหร
1: ่ใช่แล้วเราแบกเขาเยอะ
0: แต่ว่าได้เราได้กลับออกมาทำน้ำ
1: ใช
0: ่ออกมาแต่งตัวใหม่ได้
1: ใช่อย่างที่พี่ขวัญบอกว่ามันประคองได
0: ้นะครับไก่ผู้ดูกองเราเป็นตัวน้องเขา
1: แบกเยอะ
0: นะครับ ช่างชนแต่ช่างคู่ชนตัวเดียว
1: ตัวเดียวเพราะผมมัน2 3หน่อย
0: ๆเราของเรา2 3หน่อยๆคู่ชนช่างวันเท่าไหร่วันชนเท่าไหร่ครับ
1: ผมให้2 4 7เลยครับ
0: 2โอ้โห2 4 7เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ยอมแบกนะ
1: ใช่ครับ
0: ต่อเรา4 4
1: ของเรา4 4
0: ของเขา
1: ของเขายาวนี่นิ้วก้อยครับ
0: 7 7
1: 7 7
0: โอ้โหเอาคู่ตรงๆอ่ะตรงนู้นน่ะเป็นต่อทุกอย่าง
1: ครับ
0: ประวัติไก่สายเลือดสรีระต่อคือทุกอย่างอยู่ตรงนู้นหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เราสู
1: ้สู้ครับ
0: คือถ้าเกิดเอาพูดตรงๆนะคลิปเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าจะตัดจบออกอากาศก่อนวันชนหรือหลังวันชนนะ
1: ครับ
0: คือแต่เราพูดวันเนี้ยคือมันก่อนวันชนก็คือพูดง่ายคือถ้าเกิดเขาไม่ตกกิโลเราตีแน่นอน
1: ตีแน่นอนครับ
0: นะครับคือเราเนี่ยถ้าเกิดตรงมาตามเงื่อนไขนะว่าพี่ช่างไม่เกิน247
1: ใช่ครับ
0: นะครับเราตีแน่นอน
1: ตีผมแบกให้ขีดเลย
0: แบกขีดนึงเรายอม
1: ใช่ครับ
0: นะครับอันนี้วันนี้วันที่12ตีวันที่
1: 21
0: เขายังต้องเหลือเตะเป้าอีกสัก2หน
1: ใช่ๆเหลือวันจันทร์กับวันพฤหัส
0: จริงๆตอนนี้ผมดูสภาพก็น่าจะ 100% นะ
1: ครับ
0: เพียงแค่ออกกำลังกายรอพักให้เองเพราะการอยู่กับเราเดือนแล้วนี
1: ่ใช่ๆครับ
0: นะครับโอเคนะครับฝากติดตาม
1: ดี
0: นะครับเจ้าแจ้357ด้วยนะครับมันเป็นไก่ผมชอบมันนะชอบสรีระชอบหน้าตามันนะ
2: ตั้งชื่อให้เป็นเนี่ยแอบวะ
0: พี่แอบเอาไปเอาไปแอบไว
1: ้แอบไว้ครับ
2: เขาผสมอ่ะ
1: เขากลัวเขากลัวผมให้เขาให้แท็กซี่อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับครับโอ้โหโอเคนะครับฝากติดตามด้วยสุดท้ายนี้นะครับเสียบิ๊กมีอะไรฝากกับ FC บิ๊กบุ้งของเตย FC เจ้าแจ้357บ้างครับ
1: ก็ฝากเชียร์ครับฝากติดตามครับเจ้าแจ้357ตัวเนี้ยครับก็ทำให้ดีที่สุดครับเต็มที่แน่นอนครับ
0: เต็มที่แน่นอน
1: ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมสู้เต็มที่แน่นอน
0: เบียร์มีอะไรฝากให้ FC บ้างเป็นที่สุดนะที่ไม่คุยกับเบียร์เยอะเนี่ยเพราะเบียร์เป็นคนถามคำตอบคำ
1: ครับถามคำตอบคำ
0: นะครับเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับก็ฝากติดตามด้วยเจ้าแจ้357นะครับบิ๊กบุ้งคลองเตยคือออกไปเนี่ยคืออย่างที่บอกปลายทางเป็นไงยังไงไม่รู้แต่เราสู้แน่นอนนะครับทุกอย่างเราทำเต็มที
1: ่แพ้ชนะให้มันอยู่ในกีฬา
0: เขาเรียกว่าในกฎเกณฑ์กติกาต่างๆนะคร
1: ับ
0: แพ้ชนะเป็นเรื่องของไก
1: ่แพ้เป็นสีสันของวงการไก่ชน
0: โอเคแล้วก็ตอนนี้บิ๊กบุ้งคลองเตยตอนนี้ทำซุ้มใหม่อะไรใหม่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: มีตัวสู้ตัวเล่นเนี่ย
1: เยอะ
0: ฝากติดตามด้วย
1: ค่อยๆไปทีละหน่อย
0: โอเคนะครับวันนี้ผมขวัญอนาภาครายการบุกทิ้งไก่เก่งก็ต้องขอฝากซุ้มบิ๊กบุ้มของเตยด้วยแล้วก็ฝากพี่น้องชาวไก่ชนติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
4: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: Follow the Games
13: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
14: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
12: Follow the Games
15: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the Game 15:30 ถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์สวรรค์กันทรคุปแล้วก็มิสเตอร์จังพัชรกุลจังสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับ
16: ครับผมครับ
15: สัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็น FIFA Day นะครับเดี๋ยวเกมลีกเนี่ยจะกลับมาทำการแข่งขันกันในสัปดาห์หน้านะครับก็ตอนนี้นี่ก็หลายๆทีมชาติก็เริ่มทยอยนะครับที่เตะจบครบโปรแกรม FIFA Day แล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะทยอยบินกลับต้นสังกัดบินกลับประเทศบ้านเกิดกันแล้วนะครับอย่างบราซิลเนี่ยก็ไม่มีคิวที่ลงเตะทำการแข่งขันกันต่อแล้วก็หลังจากที่ถล่มอินเดียไป 4-0 ตอนนี้ก็แยกย้ายกันกลับแล้วนะครับ
16: ครับ
15: ส่วนทางด้านอาร์เจนตินาเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีก1แมตช์นะครับ
16: เห็นว่าเมื่อเช้านี่ถล่มไปเท่าไหร่นะ 6-7 ลูก
15: 7-0 ถ้าจำไม่ผิด
16: ครึ่งแรกอะยิงไป5นะ
15: เจอกับบูกินาฟาโซ
16: ยับเยิน
15: แล้วก็มันก็ต่างชั้นกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะบูกินาฟาโซกับทางทีมชาติอาร์เจนตินานะครับก็ใช่ไหม 7-0 ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
16: ใช่ๆๆ
15: 7-0นะครับแล้วเดี๋ยว ถ้าผมจำไม่ผิดตามคิวแล้วเนี่ยในแมตช์สุดท้ายของอาเจนเนี่ยที่จะทำการแข่งขันกันในเช้าวันที่7เนี่ยนะครับเจอกับเบนินเนี่ยในเวลา6โมงเช้านะก็จะเป็นแมตช์อำลาสนามของเลอเนลเมสซี่นะครับ
12: เสียใจเสียใจเลย
15: นะถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะเป็นแมตช์ที่เจอกับเบนินเนี่ยแหละจะเป็นแมตช์อำลาสนามของเลอเนลเมสซี่ก็จะมีของที่มันเป็นแบบว่าพิเศษสำหรับแมตช์สุดท้ายของเมสซี่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับทีมชาติอาร์เจนที่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเบอร์10ของเมสซี่ก็จริงแต่ว่ามันจะมีสกรีนเป็นเหมือนเลื่อมๆสีทองเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นรังสีของพระอาทิตย์อ่ะเหมือนตาสัญลักษณ์ทีมชาติโลโก้อาร์เจนตินาพระอาทิตย์แล้วมีนึกออกใช่ไหม
12: นึกออก
15: ที่มันจะเป็นออร่านะด้านหลังเสื้อก็จะเป็นเลื่อมสีทองบางๆนะครับอยู่ตรงภายใต้รอบๆนะเบอร์10นะครับแล้วก็สำหรับสตั๊ดเนี่ยตรงพื้นสตั๊ดเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีทองเป็นสีทองเลยนะน่าจะเป็นแล้วก็ตรงถ้าจำไม่ผิดแต่ตรงส้นเนี่ยจะเป็นหมายเลข10นะครับจะเป็นสตั๊ดผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะออริจินัลหรือว่ายังไงนะที่สำหรับใส่แมตช์เดียวอ่ะ
12: แมตช์วอนเหรอ
15: ไม่แต่ว่าเขา
12: ใช้ไอ้รองเท้าสตาร์ทใช่ไหม
15: แบบว่าใช้เฉพาะแมตช์เนี้ยพิเศษสำหรับเมสซี่ลงใส่ในการเตะแมตช์เนี้ยออริจินอลหรือว่าอะไรผม
12: แมตช์เดียวแล้วเลิกเลยใช่ไหม
15: น่าจะประมาณนั้นนะ
12: น่าจะสตาร์ทคู่พิเศษแล้วกันคู่แบบสเปเชียลอีดิชั่น
15: เป็นของ Nike หรือ Adidas สักอย่างนะ
12: อ้าวเมสซี่จะไปใส่ Nike ได้ยังไงนะมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องเลยต้อง Adidas เท่านั้นสำหรับเมสซี่นะครับสัญญาตลอดชีวิตนะกับแบรนด์แอมบาสเตอร์ Adidas ไม่สามารถใส่ยี่ห้ออื่นได้แล้วฮะเช็คเช่นเดียวกับเบ็คแคมมั้ง
15: แล้วเบ็คแคมก็อาดิดาสใช่ไหม
12: ครับ
15: เนี่ยก็จะเป็นพิเศษนะครับตรงพื้นสตั๊ดเนี่ยปกติมันก็จะเป็นเหมือนกับมันผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นลักษณะแบบโลหะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรแข็งๆหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นสีทองนะครับแล้วก็ตรงส้นเนี่ยจะเป็นหมายเลข10นะครับจะเป็นหมายเลข10นะที่จะใส่ลงทำการแข่งขันในแมตช์อำลาของเลอเนลเมสซี่ก็น่าเสียดายอยู่อย่างนะคือเจอกับเบนินน่ะแมตช์สุดท้ายอ่ะแบบเอ๊ะมันน่าจะเจอกับทีมที่แบบอลังการกว่านี้หน่อยไหมวะเนอะ
12: ใช่
15: แต่ก็อย่างว่านะ
12: แบบยิ่ง
15: คือจังหวะมันฟีฟ่าเดย์รอบนี้มันไปชนกับไอ้ทัวร์นาเมนต์ของยูฟ่าก็คือทางเนชั่นลีกนะครับซึ่งมันคิวมันแน่นเต็มแล้วแหละนะกับการที่จะมานัดดวลกับอย่างญี่ปุ่นเขาก็มีทัวร์นาเมนต์คิรินคัพมีอะไรของเขาอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะไปสอดแทรกแมตช์นี้ได้ก็เลยเสร็จทางตัวแทนจากทวีปแอฟริกาไปนะครับก็ถือว่าโอ้เบนินนี่อันดับฟีฟ่าอันดับ93เลยเหรอไทยเนี่ยคือ94นะครับเบนินนี่93นะอยู่ติดกันเลยนะครับเบนินกับไทยเนี่ยนะโอ้ก็ถือแต่อย่างว่านะคือด้วยความที่เป็นโซนแอฟริกันแล้วก็มันก็มีโอกาสเก็บคะแนนแรงกิ้งฟีฟ่าได้มากกว่าโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราอยู่แล้วล่ะนะครับในแมตช์สุดท้ายนะของเมสซี่ถ้าผมจำไม่ผิดแต่จะเป็นนี่แหละแมตช์อำลาเนี่ยคือนัดเจอกับเบนินแล้วก็จะมีการเรียกบรรดากลุ่มนักเตะในชุดแชมป์โลกเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ย มาติดในชุดนี้ด้วยเพื่อเป็นแมตช์อำลาส่งท้ายให้กับเลนูเมสซี่ปัจจุบันฟีฟ่าแรงกิ้งก็ตกไปอยู่อันดับ2นะครับสำหรับอาร์เจนตินาอันดับ1ก็แน่นอนคือสเปนนั่นเองนะส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี้ก็โอ้โหก็พูดกันตรงๆก็นั่งภาคอยู่แหละนะครับครึ่งแรกช็อกอยู่เหมือนกันนะ
17: ยังไง
15: โครเอเชียกับอังกฤษครึ่งแรกจบที่4-0
17: เออโอ้โหแมตช
15: ์คือก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำนี้ได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันก็น่าจะได้แหละคือหมดสภาพแล้วจริงๆนะครับคู่กลางของโครเอเชียเนี่ยมาเตโอโควาซิกที่จับคู่กับทางลูก้าโมดิชเนี่ยคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยประสบการณ์ความเก๋าอะไรไม่สามารถช่วยทีมได้เลยรวมไปถึงคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับก็คือจูสโกกวาดิโอลที่จับคู่กับทางวุสโควิชนะครับคู่นี้ก็ไม่สามารถหยุดเกมรุก4ประสานของอังกฤษได้เลยไอ้เจ้า4ประสานยิงกันไปคนละเม็ด2เม็ดด้วยซ้ำนะไอ้จูดเบลลิงแฮมก็1ประตู2แอสซิสต์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสำหรับจูดเบลลิงแฮมใช่นะครับอุ้ย3แอสซิสต์เลยเพราะว่าลูกสุดท้ายที่แอสซิสต์ให้กับมอร์แกนโรเจอร์ปิดกล่องเป็น7-0ด้วยนะครับได้คะแนนเต็ม10เลยนะจูดเบลลิงแฮ
17: ม
15: แล้วก็ที่มันน่าสนใจอยู่อย่างคือตอนที่โทมัสทูเคิลเลือกเปลี่ยนเอาแฮร์รี่เคนออกไปพักกลายเป็นว่ามอบปอกแขนกับกัปตันทีมต่อให้กับจูดเบลลิงแฮม
17: หล่อเลย
15: ก็ในทีมนะครับที่ยังอยู่ในสนามจอร์แดนพิกฟอร์ดก็ยังอยู่นะที่แบบว่าดูสักแล้วสีแล้วก็น่าจะพอที่จะรับไม้ต่อเป็นกัปตันทีมได้แต่กลายเป็นว่าทูมอสทูเคิลเลือกที่จะให้เป็นจูดเบลลิงแฮมที่เป็นรองกัปตันต่อจากแฮร์รี่เคนนะสำหรับนัดนี้นะครับคือนอกจากนั้นมันก็มีมาร์คเกฮีก็ถามว่าแต่คาแรคเตอร์เขาก็ดูไม่ค่อยเป็นแบบว่าตัวบู๊ตัวไฟให้เพื่อนสักเท่าไหร่นะมาร์คเกฮีดูจะเป็นเงียบๆซะมากกว่านะครับนอกนั้นก็เป็นทีมพลังหนุ่มแหละก็ถ้าไม่พิกฟอร์ดก็คงจะต้องชูดเบลลิงแฮมแหละน่าจะดูเหมาะสมสุดมั้งนะครับครึ่งแรก4-0ก็ได้ประตูจากแฮร์รี่เคนตั้งแต่นาทีที่8ชูดเบลลิงแฮมนาทีที่21แอนโทนีกอร์ดอนนาทีที่39นะครับแล้วก็บุกโยซาก้านาทีที่45คือ4ประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าเกมรับของโครเอเชียแบบโอ้ยุ่ยแบบเป็นกระดาษที่จมน้ำท่วมกรุงเทพอยู่ในเวลานี้เลย
17: ครับ
15: ยุ่ยแบบโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะ
17: กระดาษแถวร่มเกล้า
15: เหมือนเป็นแบบว่ากล่องใส่ของแล้วมันจมน้ำอยู่แล้วกระดาษกล่องมันเปื่อยยุ่ยเละเทะเลยอ่ะ
17: กล่องเปื่อยแถวคลองจันทร
15: ์ลิวาโควิกนี่ก็พยายามเซฟสุดตัวแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าโอ้เกมรับไม่ไหวจริงๆแดนกลางโควาซิกกับลูก้าโมดิชก็เก็บบอลสร้างสรรค์เกมคือจะบอกว่าสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ไหมมันก็มีนะครับโดยเฉพาะมาโตโควาซิกเนี่ยก็มีหลายๆจังหวะรวมไปถึงจังหวะที่หน้าเบิร์ดกะโหลกมากๆเลยคือล็อก2จังหวะ3จังหวะแล้วปากหน้าประตูโล่งๆอ่ะที่แกยิงเฉี่ยวเสาออกหลังไปเฉยเลยแบบโอ้โหไม่งั้นนะถ้าลูกนั้นอ่ะโควาซิชถ้าลูกนั้นยิงเข้าไปถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะตีไข่แตกมาเป็น1ประตูต่อ3หรือว่า1ประตูต่อ4สักอย่างนี่แหละช่วงท้ายๆครึ่งแรกแล้วล่ะนะครับลูกเนี้ยโอ้โคเอเชียน่าเป็นห่วงมากครับโดยเฉพาะจูสโกกวาดิโอลที่เล่นกับแมนซิตี้โดนจับไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายซะส่วนใหญ่พอกลับมาเล่นเป็นเซนเตอร์ในความรู้สึกผมนะที่เห็นเขาเล่นน่ะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันไม่ได้เล่นตำแหน่งนี้มานานแล้วอ่ะการเล่นเป็นเซนเตอร์ไม่ได้เล่นมานานแล้วอ่ะแล้วพอต้องกลับมาเล่นเซนเตอร์มันก็เหมือนกับลืมไปแล้วว่าเอ๊ะเซนเตอร์ต้องวิ่งยังไงยืนคุม ำแหน่งอะไรยังไงนะครับ
17: ครับ
15: โหครึ่งแรก 4-0 ครึ่งหลังก็เป็นบรรดาตัวสำรองที่ลงมาแล้วก็ทำประตูเพิ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นครึ่งหลังนี่เป็นแฮร์รี่เคนกับบูโกโยซาก้าที่ยิงเพิ่มอีกคนละลูกแล้วก็ปิดท้ายด้วยมอร์แกนโรเจอร์แต่พวกสำรองที่ลงมาโรเจอร์เจมส์การ์ดเนอร์เอเบลิซีเอสเซ่นะครับมอร์แกนกิฟไรท์ไมเลสลุยส์เคลลี่ก็ทุกคนเล่นโอเคหมดเลยกลายเป็นว่าโอ้โหโครเอเชียกลายเป็นกระสอบทรายให้อังกฤษซ้อมคำเป้าตลอดทั้งเกมเลยนะ
17: อายุเท่าไหร่จูนนี่โอ้โหเป็นแบบ
15: 22
17: โอ้โหนะรูปร่างหน้าตาหน่วยก้านโหมเฮงอะไรมัน
15: ตอนนี้23แล้วนะครับ
17: จูนเป็นแฮมมันเป็นอังกฤษแบบอังกฤษยุคใหม่แบบไม่ใช่หัวทองไม่ใช่แบบเบ็คแฮมไม่ใช่อะไรเป็นกัปตันทีมแบบผิวสีแต่ไม่ได้สีดำนะแบบ
15: เป็นลูกครึ่งอ
17: ่
15: ะ
17: แทนอะไรอย่างเงี้ยแบบ
15: เหมือนกับว่า
17: พ่อเป็นผิวสีแม่เป็นหัวทองอ่ะแม่เป็น
15: ไม่ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าแม่จะเป็นแอฟริกันนะชื่อเบลลิงแฮม
17: อ้าวเหรอพ่อเป็นฝรั่งเหรอพ่อเป็นผมทองใช่ไหม
15: พ่อนี่เป็นเดี๋ยวกันนะพ่อน่าจะเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเหมือนกับว่ามีเชื้อแอฟริกันอะไร
17: มีขาวคนหนึ่งดำคนหนึ่งอ่ะ
15: พ่อเนี่ยพ่อเขาเนี่ยเป็นอดีตนักฟุตบอลด้วยนะมาร์คเบลลิงแฮมนี่ก็เป็นอดีตนักฟุตบอลนะพ่อเนี่ยไม่ใช่ดำแต่แม่เนี่ยคือผิวดำเลยแอฟริกันเลย
17: แม่แอฟริกันแต่พ่อเป็นคนอังกฤษ
15: เดนนิสเบลลิงแฮมเนี่ยคนแม่นะ
17: แล้วมันแบบสูงใหญ่ดูสมาร์ทดูเอ้ยมันแล้วมันเล่นยิ่งแบบตอนแรกก็เฉยๆนะผมขึ้นมาเก่งแหละแบบตอนอยู่ดับมูลระยายไปมันหลีดกาทุ่มขนาดนี้แบบมันต้องมีดีอะไรแล้วล่ะแล้วสุดท้ายก็พิสูจน์ตัวเองบอลโลกที่เฉิดฉายเลยนะแบบบอลโลกที่ผ่านมาต่อเนื่องมาถึงนัดนี้แบบโอ้โหขาดไม่ได้ศูนย์รวมตรงกลางเลยล่ะแบบเป็นทั้งเบอร์6เบอร์8เบอร์10บล็อกทูบล็อกเอ้ยโอ้โหเยี่ยมว่ะไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากมายนะไม่มีลูกหมุนลูกสับขาลูกพิ้วสปีดก็ไม่มีแต่แบบเฮ้ยแต่มันดูกลมกล่อมดูเป็นตัวเชื่อมเกมพาตัวเองไปจังหวะไหนยิงจังหวะไหนจ่ายจังหวะไหนไปได้จังหวะไหนแบบไปเองมัน

0: ล้วมันก็ไปเออไม่รู้
1: โอ
0: แต่
1: ้ไอคนพ่อมาร์คเบลลิงแฮมเนี่ยค้าแข้งอยู่เป็นนักฟุตบอลอังกฤษนะครับที่ค้าแข้งอยู่ในลีกล่างๆเลยพวกนอกลีกพวกอะไรเงี้ยและได้รับการบันทึกไว้ว่ายิงเกิน700ประตูแต่ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นลีกล่างลีกแบบอย่างบ้านเราก็ลีกอบต.อะไรอย่างเงี้ยน่ะถ
0: ค
1: ูก
0: ร
1: ป
0: ั
1: ่ะ
0: บ
1: ไหมไม่ได้ว่าลีกแบบว่าดิวิชั่น4ดิวิชั่น3ของไทยอย่างนั้นน่ะเป็นแบบลีกชุมชนลีกแต่ว่ามันก็เป็นลีกอ่ะเป็นกึ่งอาชีพอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นแบบบอลเดินสายอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: เป็นแบบว่าที่รอที่จะเทิร์นโปรขึ้นไปดิวิชั่น4ของอังกฤษเนี้ยนอร์ทลีกเซาท์ลีกอะไรพวกนั้นน่ะที่มันเป็นกึ่งอาชีพอ่ะนะครับ
0: ครับ
1: ได้รับการบันทึกไว้ว่ายิงเกินกว่า700ประตูนะสำหรับมาร์คเบลลิงแฮมคนพ่อนะครับก็ไม่ธรรมดานะถ้าพูดถ้าเห็นตัวเลขขนาดนี้นะครับก็เล่นเป็นในตำแหน่งศูนย์หน้านะก็เหมือนจะเป็นมีเป็นผิวขาวที่เอาตรงๆก็น่าจะเป็นอังกฤษแท้แหละไม่น่าจะมีแบบว่ามีเชื้อสายแอฟริกันอะไรเงี้ยนะแต่คนแม่เนี่ยเป็นเชื้อสายแอฟริกันแน่นอนนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเบอร์ลิงแฮมมันก็จะเลยดูเป็นลูกครึ่งแอฟริกันแบบว่าไม่แอฟริกันจ๋าขนาดนั้นโดดเด่นขึ้นมาตั้งแต่อายุ16แหละกับไอ้เจ้าเบอร์มิงแฮมแล้วก็ได้รับการจับตามองว่าโอ้โหนี่แหละน่าจะเป็นเพชรเม็ดงามเลยดอทมุนก็ดึงตัวไป
0: เอ
1: ก็
0: อ
1: กลายเป็นว่าโอ้โหทำกำไรเป็นกอบเป็นกำให้กับดอทมุนแม้ว่าตอนที่ซื้อจากเบอร์มิงแฮมไปก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรน่าจะประ
0: ค
1: ม
0: รา ั
1: ณ
0: บ
1: 35 ล้านยูโรหรือเปล่า
0: โอ้โห
1: ตัวเลขอยู่ประมาณนั้นแหละยี่
0: กร
1: สิ
0: ะ
1: บ
0: เด
1: ห้
0: ็
1: า
0: ด
1: ถึง
0: แค
1: ส
0: ่
1: ามสิบห้า
0: สิ
1: ส
0: บ
1: ิบ
0: ห
1: ห
0: ก
1: กสิบ
0: สิ
1: เจ
0: บ
1: ็ด
0: เจ็ด
1: ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาดริดซื้อไปที่ตอนย้ายไปมาดริดนี่ผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าถึงร้อยหรือเปล่า
0: ถึงดิไม่ถึงได้ไงระดับเบลลิงแฮมแล้ว150เปล่าหร
1: อ
0: ื
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ร้อยยี่หรือ
1: ร้อย27 ล้านยูโรต
0: เ
1: ออ นเบอร์มิ
0: อง
1: แฮมปล่อยให้กับดอทมุนเนี่ย30 ล้านยูโรก็ประมาณ25 ล้านปอนด์นะครับตอนไปมา
0: โ
1: ด
0: อ้
1: ริดก็ร้อย
0: ถ
1: ย
0: ู
1: ี่
0: ก
1: สิบ
0: กว่
1: เ
0: า
1: จ็ดล้านก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ100 กว่าล้านปอนด์
0: ครบ
1: น
0: เค
1: ะ
0: รื่องต้องใช้คำนี้ดีกว่าผมหาจุดเด่นไม่เจอผมว่าใช้คำว่าครบเครื่องเลยนะ
1: ก็มีความมุ่งมั่นชัดเจนเลยนะครับมีความมุ่งมั่นในการที่จะ
0: เกมรับก็ได้
1: อื
0: เห
1: ม
0: ็นตามไล่บี้ตามบล็อกประทับใจมากเลยมันบล็อกเสร็จบอลลอยโด่งแล้วตามไปควบแย่งขึ้นแย่งม
1: เอง อ
0: เสร็จพาบอลขึ้นหน้าเลี้ยงตะลุยไปเองคอนจ่ายให้เพื่อนอะไรแบบเนี้ยแบบ
1: อืม
0: มีทั้งลูกบู๊ลูกบุญลูกโอ้ยมันครบเครื่องว่ะตัวนี้
1: อื
0: มิด
1: ม
0: ฟิลด์
1: เดี๋ยวเราค่อยมาสรรเสริญเยินยอกันต่อนะครับดู
0: คร
1: จ
0: ั
1: า
0: บ
1: กเวลาแล้วเดี๋ยวต้องขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับFollow the game
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เร่งระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้า

0: สีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
5: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยในภาคตะวันออกกำชับให้เร่งระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนระลอกใหม
6: ่นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยภาคตะวันออกที่สำนักงานชลประทานที่9จังหวัดชลบุรีที่ประชุมได้ติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกได้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในเขตสำนักงานชลประทานที่9รวม62แห่งมีปริมาณน้ำรวมประมาณ 2,605 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 100.23 ของความจุเก็บกักปกติจึงกำชับให้ติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างระดับน้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนและอาคารชลประทานอย่างต่อเนื่องสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรจังหวัดชลบุรีมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงที่ประชุมได้หารือแนวทางการระบายน้ำอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและประสานข้อมูลกับจังหวัดและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะอำเภอพานทองและอำเภอพนัสนิคมเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมส่วนสถานการณ์น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกจันทบุรีระยองและตราดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังรวมถึงปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรปิยาพันยางเทียนรายงาน
5: รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านมีพร้อมชี้แจงแนวทางรับเงินประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
7: นายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงจิตอาสาที่มาร่วมกันประกอบอาหารณโรงครัวจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเพื่อส่งมอบนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากนั้นได้ร่วมกันประชุมหารือเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสิทธิ์เงินประกันภัยจากอุทกภัยเพื่อประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและรวดเร็วสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรวม8ตำบล33หมู่บ้านได้แก่ตำบลหนองกระเบียนบ้านกล้วยหนองเมืองผู้คาบ้านทรายหินปักหนองทรายขาวและสายห้วยแก้วมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,177 ครัวเรือนรวม 2,474 คนโดยระดับน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎรสูงประมาณ 50-90 เซนติเมตรและมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายรวม 11,970 ไร่ชวนันมาลี รายงาน
5: GDP ของเวียดนามในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้แตะระดับร้อยละ 9.95 สำนักสถิติแห่งชาติของเวียดนามรายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของเวียดนามในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนหรือไตรมาสที่3ของปีนี้ขยายตัวแตะระดับร้อยละ 9.95 เพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 8.81 ในช่วงไตรมาสที่แล้วซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคเกษตรกรรมป่าไม้และการประมงรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและภาคบริการสำนักสถิติแห่งชาติของเวียดนามยังประเมินว่าGDP ของเวียดนามในช่วง9เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับร้อยละ 9.01 ซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วที่สุดในช่วง9เดือนแรกของปีในรอบ15ปีขณะที่ทางการเวียดนามตั้งเป้าให้ GDP ถึงระดับเลข2หลักในปีนี้หลังจากเมื่อปีที่แล้ว GDP ของเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 8.02 ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราที่สูงที่สุดในโลกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
13: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
14: กีฬาพารวย
15: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
16: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
17: Follow the games
18: กลับมา follow the game กันต่อนะฮะชั่วโมงที่2ของเรานะครับก็ฟุตบอลทีมชาติเดี๋ยวไปดูสิวันนี
19: ้เดี๋ยวในเวลา 5:00
18: น.อะไรบ้างนะครับตรงว่าไอ้เช่นเกมนี้ก็จบไปแล้วนะฮะเหรียญทองเมื่อวานนี้ก็โหสี่สมัยติดต่อกันนะครับเกาหลีใต้ทำได้อะเฉือนชนะเจ้าภาพญี่ปุ่นไป 1-0 สุดยอดจริงๆครับเกาหลีใต
19: ้อันนี้คือฟุตบอลใช่ไหม
18: เออเอเชียนเกมเหมือนที่3เหรียญน่าจะเป็นอุซเบย์นะเอ้ยจีนนั้นชนะจุดโทษอุซเบย์น่าจะชนะอุซเบย์ไม่ได้จีน
19: ก็
18: สุดยอดเลยแบบโอ้โห
19: เกาหลี
18: เป็นใต้ที
19: ่แชมป์เอเชียนเกม
18: เริ่มมาดีกว่าญี่ปุ่นแล้วนะ
19: แต่ชุดใหญ่นี่มันคนละโลกกันเลยนะ
18: ชุดใหญ่ญี่ปุ่นดีกว่าใช่
19: ค่อนข้างที่น่าเป็นห่วงสำหรับทีมชุดใหญ่ของเกาหลีนะครับมาตรฐานตกไปเยอะมาก
18: และยิ่งถ้าเกิดหมดยุคซอนเฮงวินไปแล้วนี่ก็โอ้โห
19: ซอนเฮงวินวางฮีชานเนี่ยรุ่นเดียวกัน30กว่าเข้าไปแล้วทั้งคู่ก็ยังพูดถึงก็เกาหลีมันก็ ัวที่ค้าแข่งในยุโรปอ่ะมีเยอะมีหลายคนแต่เรื่องระดับฝีเท้าเรื่องชื่อเสียงอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับซอนถ้าเทียบกับรุ่นพี่เก่าๆเงี้ยมันโอ้โหมันยังค่อนข้างห่างไกลกันเยอะนะเอาจริงก็เมื่อวานก็มีพูดกับห่านไปหน่อยนึงแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องเกาหลีใต้เนี่ยอย่างลีคังอินเงี้ยโอเคแหละเป็นหนึ่งใน2นักเตะเอเชียที่ได้แชมป์ลีกก็จริงนะครับปาร์กจีซองเนี่ยได้กับแมนยูลีคังอินนี่ได้กับปารีสแซงต์แชร์แมง2สมัยติดต่อกันแต่ว่าลีคังอินไม่ใช่นักเตะตัวหลักตัวสำคัญดาวเด่นของปารีสแซงต์แชร์แมงขนาดนั้น
18: ครับ
19: นะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะพูดไม่ได้เต็มปากว่าเออเนี่ยลีคังอินมันคือส่วนสำคัญนะของปารีสแซงต์แชร์แมงในการได้แชมป์ลีก2สมัยมันก็เลยอาจจะยังไม่สามารถพูดได้แบบนั้นนะครับแล้วก็ในเวลาที่ลงเล่นทีมชาติก็ไม่ค่อยโดดเด่นมากมายด้วยสำหรับลีคังอินตอนเล่นกับทีมชาตินะมันก็อย่างที่บอกครับว่าคนข้างหน้าเป็นห่วงในอนาคตของทีมชาติเกาหลีใต้นะครับแต่ถ้าถามว่าระดับฝีเท้าในภูมิภาคบ้านเราเงี้ยเอเชียเงี้ยเกาหลีใต้มันก็ยังติดท็อปไฟแหละแต่อาจจะหล่นลงมาหน่อยนะยังไงเบอร์หนึ่งก็ยังคงเป็นญี่ปุ่นนะครับเบอร์สองถ้าเกาหลียังคงเป็นอยู่เนี้ยน่ากลัวว่าซาอุหรือว่าพวกทีมอื่นๆเนี้ย UAE หรือว่ากาตาร์อะไรเงี้ยจะแซงเอาได้นะสำหรับเกาหลีใต้นะครับเพราะว่าถ้าให้ดูจากFIFA Ranking เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยอยู่อันดับ17นะครับคือเบอร์หนึ่งของเอเชียเราอันดับ2เนี่ยคืออิหร่านอยู่อันดับที่22ของ World Ranking นะครับอันดับ3ออสเตรเลียเขาโยกมาอยู่ในโซนบ้านเราแล้วนะออสเตรเลียก็เลยอยู่อันดับ3นะครับอันดับ4เนี่ยคือเกาหลีใต้อันดับที่32ของโลกแล้วก็อันดับ5นี่โหลงไปลึกอยู่เหมือนกันนะอันดับ5ที่เป็นทีมจากโซนเอเชียบ้านเราก็คือซาอุดิอาระเบียอันดับ58แล้วก็อันดับ6คือกาตาร์นะครับอันดับ59อุซเบกิสถานนี่โซนบ้านเราป่ะ
18: ใช
19: ่อุซเบกิสถานคืออันดับ7นะครับอยู่ในคือในโซนเอเชียเราอุซเบกิสถานคืออันดับ7อยู่ใน FIFA Ranking เนี่ยอยู่อันดับ60นะอย่างที่บอกว่าถ้าเกาหลียังคงไม่สามารถสร้างนักเตะใหม่ๆขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ชุดเก่าได้เนี่ยระวังซาอุเนี่ยที่มันจะกระโดดกระเด้งแซงเอาได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าซาอุเก็บผลงานในฟุตบอลของบ้านเราเนี่ยละเอเชียนคัพใช่ไหมที่เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆระดับเอเชียนเงี้ยนะครับจากญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องสืบหรอกโหรากฐานการผลิตนักเตะเขาแข็งแกร่งมากต้องยอมรับจริงๆ
18: เสียดายเพราะอันนี้ก็ผู้หญิงไม่ได้นะเอาชนะจุดโทษเกาหลีเหนือบอลหญิง
19: ทีมชาติญี่ปุ่นเหรอทีมชาติญี่ปุ่นเหรอ
18: ใช่ใช
19: ่บอลหญิงญี่ปุ่นนี่ก็ต้องยอมรับเลยนะว่าเขาสู้กับสหรัฐอเมริกาสู้กับบราซิลได้นะครับบอลหญิงญี่ปุ่นนะ
18: เขาไปไกลกว่าผู้ชายละเป็นแชมป์โลกไปแล้วด้วย
19: ใช
18: ่สู้ได้ทุกทีมในโลกอยู่แล้วครับ
19: สองสมัยหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นแชมป์โลกสองสมัยเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูให้ชวนนะ
18: เหมือนดรอปไปนะช่วงหลังดรอปไปต้องรักษามาตรฐานมากกว่านี้นะโหเมื่อวาน
19: ได้เป็นแชมป์โลกครั้งเดียวในปี2011ขออภัยได้แค่ครั้งเดียวนะแต่ว่าเอเชียนคัพ สามสมัยเลยนะ Women Asian Cup เนี่ยได้แชมป์โลกสามสมัยเลยนะครับเอ้ยมาขออภัยไม่ใช่แชมป์โลกแชมป์เอเชียเนี่ยนะครับสามสมัยแล้วก็เอเชียนเกมอย่างที่จังพูดไปเมื่อกู้ใช่ไห
20: ม
19: ก็สองสมัยติดต่อกันเลยเหรออืม2022แล้วก็2026นะครับเอเชียนเกมเอเชียนเกมนี่4ปีครั้งมาหรือว่า2ปีครั้ง
20: นี่ดิ
19: 4เหรอ
20: ใช
19: ่ถ้า4ปีครั้งก็หมายความว่าได้แชมป์เอเชียนเกมนี่2สมัยติดต่อกันเลยนะทีมชาติหญิงญี่ปุ่นนะครับในกีฬาฟุตบอลก็ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเขาวางรากฐานการปั้นนักเตะการอะไรเงี้ยวางไว้ดีมากๆเลยนะต้องยอมรับเลยจริงๆนะครับแต่ก็อะไม่น้อยหน้าหน่อยนึงแล้วกันไทยก็เคยได้ไปฟุตบอลโลกแหละนะทีมชาติหญิง2ครั้งไหมถ้าจำไม่ผิดไทยเนี่ยได้ไปเล่นฟุตบอลโลก2ครั้งนะสำหรับทีมชาติหญิงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทีมชบาแก้ว
20: แต่โดนถล่มยับอ่ะก็ไม่ว่ากันอ่ะโอ้ก็อย่างน้อยก็เจอบราซิลอะไรอ่ะ
19: อย่างน้อยก็ผ่านด่านเอเชียไปได้อ่ะนะก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้แหละว่าตราบใดที่ถ้าเราต้องการที่จะผลักดันสนับสนุนนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องสร้างลีกฟุตบอลหญิงให้มันแข็งแกร่งตามไปด้วยทุกวันนี้ถามน้าว่าน้าเคยเห็นข่าวลีกฟุตบอลหญิงในบ้านเราบ้างไหม
20: เงียบกริบฮะไม่มีเลย
19: เนี่ยจะตามหาข่าวจะตามดูข่าวได้จากช่องทางไหนก็ยังคงเป็นคำถามเลยว่าเอ้ยเราจะต้องไปดูจากเพจไหนต้องไปอะไรยังไงบ้างนะครับก็นะก็หวังว่านะหวังว่าถ้าสมาคมฟุตบอลตอนนี้ก็หัวเรือใหญ่ก็เป็นเจ๊แป้งใช่ไหมนวลพันธ์ล่ำซ้ำก็อดีตก็เคยเป็นผู้จัดการทีมชาติหญิงก็หวังว่านะจะเจียดงบไปพัฒนาเกมลีกของฟุตบอลหญิงบ้านเราให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นให้มีมาตรฐานที่มันดีมากขึ้นตั้งแต่โครงสร้างการพัฒนาเด็กขึ้นมาเลยทีมชาติหญิงก็เท่าที่เคยเห็นก็ไปดึงเอาเด็กลูกครึ่งมาติดทีมชาติหลายคนอยู่เหมือนกันนะ
20: เยอะๆของหลายคนอ่ะ
19: แม้ว่าจะเคยมีกระแสข่าวมาว่าไปเชิญเขามาคัดตัวแต่ถึงเวลาก็ดันไม่เอาเขาอะไรเงี้ยนะมันก็ไอ้ตรงนี้มันก็พูดยากนะครับมันอยู่ที่ตัวผู้จัดการทีมด้วยแหละที่เขาจะดูว่าเอ๊ะเหมาะกับทีมเขาไหมอะไรไหมนะถ้าเราไม่ได้มองในแง่ลบเรื่องเส้นสายอะไรต่างๆนะครับถ้าเรามองข้ามตรงนั้นไปนะก็ต้องดูแหละว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อยอดไปได้ไกลอีกขนาดไหนนะอย่าลืมว่าเคยได้ไปฟุตบอลโลก2ครั้งนะครับชบาแก้วเนี่ยมันก็ควรที่จะสนับสนุนกันต่อไปนะถ้าพูดตามตรง
20: พูดถึงบอลหญิงพูดถึงนักกีฬาหญิงเนี่ยก็เอเชียนเกมนี่ก็มีที่ชื่นชมนะต้องชื่นชมมวยหญิงได้เหรียญทองครั้งแรกอ่ะ
19: ฮะ
20: รุ่น54กิโลชื่ออะไรนะที่เขาแซวว่าคล้ายๆใหญ่ยากหน้าตาน่ารักสวยเป็นลูกครึ่งนิวซีแลนด์นะครับ
19: โอ้ลูกครึ่งนิวซีแลนด์ด้วยอ่ะ
20: ใช่เป็นลูกครึ่งสวยเลยรูปร่างแบบดาราเลยอ่ะแต่ต่อยมวยพิ้วมากเลยนะครับชื่อจำชื่อเล่นได้น้องโฟกัสชื่อชื่อโฟกัสนะ
19: นัทชินัทนิชาโฟกัสนัทนิชานะครับว่ะมองไกลๆหน้าเหมือนย่าๆอยู่กันนะคล้ายๆคล้ายๆเดียว
20: ใครรู้พี่อ่ำอ่ะน้องแอนลี่
19: โฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางนะครับ
20: ครับ
19: นักมวยสากลสมัครเล่นนะครับโชคชนะเกาหลีเหนือ 4-1 คะแนนคว้าเหรียญทองมวยสากลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมนะ
20: ยอดเลยแบบผิวมากเหมือนแบบสูสีอ่ะผมนั่งดูอยู่แบบโอ้โห
19: อุ้ย 4-1 คะแนนไม่น่าสูสีแล้วนะเพราะชนะขาดนี่ใช่ไหม4-1คะแนนนี่คือชนะขาดเนี่ย
20: อะไรไปดูคะแนนไปดูตัวเลขมันก็ขาดมวยนี่คือกีฬาใช้สายตานะครับใช้สายตาดูต่างคนต่างจิตต่างใจแบบเกาหลีเหนือมีประท้วงถึงกับประท้วงไม่ยอมจับมือเนี่ยผมก็เห็นว่ามันออกได้สามหน้าจริงสี่หนึ่งคะแนนที่ได้มานี่ดูแม้จะเป็นคนไทยก็ค้านสายตามากเลยแบบ
19: น่าจะเป็นการ
20: สีอ่ะแต่ว่าม
19: ันน่าจะเป็นเพราะว่าชกเข้าเป้าคือจังหวะมันสูสีแต่ว่าการชกเข้าเป้ามากกว่าหรือเปล่า
20: โอ้ยเท่าที่ดูพอๆกันเลยครับเหมือนลูกหนักเขาจะได้หนักกว่าด้วยแต่ก็เนี่ยแหละมวยนะกีฬาหมัดมวยมันเป็นปัญหามาทุกยุคทุกสมัยตลอดเวลาทุกทัวร์นาเมนต์อยู่แล้วครับว่าเอียงไปทางแดงไปทางน้ำเงินค้านสายตาบ้างอะไรบ้างแล้วแบบเฮ้ยเราต่อยต้องเยอะคะแนนไม่ขึ้นแล้วมันเขาต่อยเราทำไมแพ้10-5หมัดอะไรแบบเนี้ยคะแนนมันขาดจังแต่ว่าดูสายตามันไม่ขาดขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะจากกีฬาหมัดมวยนี่ไปดูขนมคะแนนอะไรก็แล้วแต่คนที่จะให้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับคือว่าเราสู้เขาได้ดีสู้ได้ดีด้วยชนะเหรียญทองได้ก็คือถือว่าไม่สมศักดิ์ศรีอ่ะนะ
19: ส่วนอีกหนึ่งเหรียญนะครับทองแดงนะจากนุชนาถสิงห์ฉลาดนะครับได้เหรียญทองแดงอันทองแดงนี่เป็นรุ่น52กิโลกรัมนะครับเป็นไอ้นี่เป็นนักกีฬายูยิสูทีมชาติไทยนะนุชนาถสิงห์ฉลาดนี่เป็นยูยิสูนะครับก็52กิโลกรัมนะโอ้แล้วก็มีพัชรักกันปูนเกิดนักกีฬาเทควันโดได้เหรียญทองแดงเหมือนกันรุ่น49กิโลกรัมแต่ที่ได้เหรียญทองเนี่ยเป็นชื่ออะไรนะชื่อบัลลังชื่อเจ้าหนุ่มบัลลังได้เหรียญทองรุ่น62กิโลกรัมดีกว่าเทควันโดแล้วก็เห็นว่าเขาได้เหรียญทองเทควันโดเวิลด์กลางปีหรืออะไรมาได้มาด้วยนะ
20: ได้คนหนึ่งที่พูดไม่พูดถึงไม่ได้เป็นไวรัลในโลกโซเชียลก็คือใครนะลูกเป็นแบบเป็นชื่อฝรั่งเนี่ยมาจากอเมริกานะครับเรือใบเหรียญทองหญิงเรือใบแล้วได้เหรียญทองคือแล้วดีกรีนี่เขาแบบโอ้โหฝึกงานกับนาซาแล้วก็ไปจบฮาร์วาร์ดอะไรอย่างเงี้ยแบบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรแบบนี้แบบโอ้โหดิ
19: เอาเดี๋ยวขออภัยเขาได้เหรียญเงินนะครับจากชิงแชมป์โลกเมื่อปี66แล้วก็ได้เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมปี66เช่นกันนะที่หางโจวนะครับแล้วก็มาครั้งนี้นี่ก็ได้เหรียญทองเงินนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสำหรับบัลลังก์ทับทิมแดงนะครับชื่อเล่นชื่อหยูนะก็21ปีเท่านั้นเองนะครับสำหรับเขาเรียกกันหยูบัลลังก์แล้วเมื่อสักครู่นักอะไรนะนักกีฬาเรือใบเหรอ
20: เรือใบใช
19: ่โหจบปริญญาเอกเลยเหรอ
20: สุดยอดจริงๆแบบโห
19: นักเรือใบหญิงไทยปิ่นชื่อว่าปิ่นชนกเหรอ
20: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมดูก่อนชื่อฝรั่งเลยครับ
19: โซเฟียมอนโกเมอรี
20: ่เออ
19: นะครับ
20: แต่พูดไทยได้นะผมเห็นเขาแบบว่าเขาพูดไทยชัดเจนเลย
19: เป็นสายกีฬานะมีรูปดำน้ำแบบไอ้นี่ด้วยนะแล้วก
20: ็
19: เคยยูโดหรือเปล่าชุดแบบนี้น่าจะเป็นนักกีฬายูโดนะ
20: เทควันโดสายดำ
19: อ๋อเป็นเทควันโดเหรอ
20: เ
19: กียรตินิยมด้านฟิสิก
20: ส์สายดำก็คือสายที่แบบสูงสุดแล้วของเทควันโดอ่ะ
19: โหจบมหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเกียรตินิยมด้านฟิสิกส
20: ์โอ้โห
19: นะปัจจุบันเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสนะ UCLA อันนี้ก็เป็นมหาลัยดังของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับ UCLA เนี่ยโอ้เคยฝึกงานในฐานะวิศวกรระบบยานอวกาศที่ NASA ด้วย อยู่ใน อยู่ในห้องปฏิบัติการแรงขับเคลื่อนไอพ่นของ NASA นะโอ้โปรไฟล์เอาเรื่องนะครับน้องโซเฟียนะ
20: mm-hmm.
19: เป็นลูกครึ่งไทยเมกันนะครับสำหรับน้องโซเฟียมอนโกเมอรี
20: ่แม่เป็นไทยนะพ่อเป็นเมกันมีน้องสาวมีน้องสาว
19: อายุ23ปีนะครับเกิดปี2003นะ
20: คร
19: ับ เป็นยุคเด็กยุคมิเลเนียมแหละนะครับหลังเกิดปี2000เนี่ยนะเป็นเด็กยุคมิเลเนียมนี่แหละนะครับโอ้เริ่มฝึกเล่นเรือใบตั้งแต่อายุ8ขวบเลยนะก็ประสบการณ์เท่าไหร่ปีล่ะ15ปีเลยนะกับการประสบการณ์ของการเล่นกีฬาเรือใบนะครับแล้วก็เคยคว้าแชมป์เรือใบระดับมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาถึง2ครั้งด้วยกันนะก็น่าจะประสบการณ์สูงนะครับเพราะว่ากีฬาเรือใบเนี่ยมันเอาจริงๆเนี่ยมันก็เรื่องการใช้กฎฟิสิกส์อยู่เหมือนกันนะแรงลมนะครับแรงลมแล้วก็แรงสะท้อนแรงต้านจากคลื่นลมมาทิศนี้ต้องหันใบเรือไปรับลมทางไหนรับลมแล้วเรือมันจะพุ่งไปทางโอ้มันต้องใช้เรื่องกฎฟิสิกส์อยู่ประมาณหนึ่งเลยนะนะครับถ้าพูดกันตามตรงนะเพราะมันจะมีเรื่องแรงเฉื่อยแรงอะไรคือตามหลักของวิชาฟิสิกส์เขาอะนะครับน้องโซเฟียนะก็ไม่แน่ใจว่า
20: สองคนแล้วนะมันแบบหน้าตาน่ารักเป็นดาราเลยนะ
19: น้อง
20: โฟกัสทั้งจงโปร่งกลางอะไรนัดนิชาน
19: ัดนิชาจงโปร่งกลางแล้วก็โซเฟียมอนโกเมอรี่นะครับสองนักกีฬาหญิงลูกครึ่งทั้งคู่นะคนหนึ่งอเมริกันคนหนึ่งนิวซีแลนด์นะครับเอ๊ะน้องโฟกัสนี่อายุเท่าไหร่ล่ะ
20: 21มั้ง21 22
19: 21 22นะก็หน้าเหมือนหน้าคล้ายๆดีกว่าใช้คำว่าหน้าคล้ายๆกับลูกของพี่อามามารินนะน้องอะไรนะ
20: เอลลี่
19: นะครับชื่อน้องเอลลี่นะจมกลมกลางนี่ก็21 22ประมาณนั้นนะก็ยังมีโอกาสนะครับเวลาในการรับใช้ทีมชาติอย่างน้อยๆก็10ปีอ่ะทั้งคู่แหละนะอายุ20ต้นๆกันเองนะครับโซเฟียแล้วก็โฟกัสจำชื่อนี้ไว้อนาคตจะได้ตามเชียร์กันถูกนะแต่น้องโซเฟียนี่เขาก็หน้าตาแบบลูกครึ่งเมกันชัดเจนเลยนะส่วนน้องโฟกัสนี่เขาก็โซนนิวซีแลนด์อะโซนพวกกลุ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเมาอีเหร เอ๊ะไม่ใช่เมาอีด
20: ผมหยิกผมหยิก
19: เออน่าจะโซน
20: หยิกหน่อยแล้วคิ้วเข้มๆหน่อยเนี่ย
19: เดี๋ยวก่อนนะเขาเรียกว่าอะไรนะ
20: ชนเผ่า
19: ชนพื้นเมืองนิวซีแลนด์เขาเรียกว่าชาวเมารีชาวเมารีนะครับชาวเมารีนะก็น้องโซเฟียขออภัยน้องโฟกัสจะน่าจะคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อเป็นนิวซีแลนด์หรือคุณแม
20: ่น่าจะคุณพ่อ
19: ถ้าคุณพ่อก็น่าจะเป็นนั่นแหละจะเป็นแบบว่านิวซีแลนด์แท้ว่าง่ายๆนิวซีแลนด์แท้นะครับที่อาจจะมีเชื้อสายชาวเมารีนะเพราะว่าถ้าดูจากหน้าตาน้องโฟกัสแล้วก็จะไม่ใช่ฝรั่งจ๋าขนาดนั้นนะครับแต่ว่าน้องโซเฟียเนี่ยชัดเจนเลยว่าหน้าเป็นแบบพวกลูกครึ่งอเมริกัน
20: นะใช่ไหมมันแบบชัดเจนเลยนะอเมริกันจะทรงนี้พอนิวซีแลนด์จะทรงนี้อะไรแบบเนี้ย
19: นิวซีแลนด์แต่ก็น่าแปลกนะว่าพอมาเป็นทางออสเตรเลียแล้วเนี่ยออสเตรเลียเขาก็มีชนเผ่าพื้นเมืองนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นฝรั่งจ๋าหมดไม่ค่อยมีที่แบบเป็นลูกเซี่ยวเป็นอะไรแบบนิวซีแลนด์ที่เขาจะมีเป็นเซี่ยวเมารีอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นออสเตรเลียนี่ก็จะส่วนใหญ่อะจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าฝรั่งจ๋าไปเลยนะครับแต่ว่าสำเนียงการพูดออสเตรเลียนี่ก็ขึ้นชื่อหรือชาว่าฟังยากมากนะมันจะไม่เหมือนพวกบริติชอะที่อย่างน้าน่าจะเข้าใจความหมายอะลูกแอบเซนต์ลูกกระแดะในการพูดในการทิ้งท้ายประโยคอะไรเงี้ยที่เราจะรู้ทันทีเลยว่าไอเนี่ยน่าจะมาจากกลุ่มไม่สกอตแลนด์อังกฤษก็ไอร์แลนด์พวกเวลส์อะไรเงี้ยน่ะใช่ไหมแต่พอเป็นออสเตรเลียปุ๊บมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆแต่ว่าจะเป็นสำเนียงห้วนๆอีกแบบหนึ่งอันนี้คือที่เขาเล่ากันมานะว่าสำหรับคนที่มีการติดต่อสื่อสารหรือว่าเคยไปใช้ชีวิตอยู่นะครับเขาก็เล่ากันมาส่วนสำเนียงอเมริกันน่าจะเป็นอังกฤษที่ฟังง่ายสุดละจะใช้คำว่าฟังง่ายสุดหรือว่าค่อนข้างง่ายสุดดี
20: ค่อนข้างง่ายนะอะไรแบบนี้ดีกว่าเขาไปเจอพวกแรปเปอร์พวกผิวสีพวกนักบาสอะไรเงี้ยพวกเคอรี่อย่างเงี้ยมันก็อึ้มๆมองคอมก็ยากอยู่เหมือนกัน
19: จะเป็นอังกฤษที่ฟังค่อนข้างง่ายกว่าถ้าจะเป็นกลุ่มบริติชหรือว่าเป็นกลุ่มออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียอะไรพวกนั้นนะส่วนเดี๋ยวในค่ำคืนนี้นะครับในเบรกหน้านี่ก็ยังมียูฟ่าเนชั่นลีกนะก็สองคู่ด้วยกันในคู่ห้าทุ่มก็เป็นโคโซโวพบกับออสเตรียนะครับแล้วก็มาลตาพบกับอันดอร่าก็จะมีแค่สองคู่นะส่วนในรอบดึกนะครับก็มีอีกห้าคู่ด้วยกันตีหนึ่งสี่สิบห้ากรีซเจอกับเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เจอกับเซอร์เบียโปรตุเกสเจอกับนอร์เวย์นะครับเวลส์เจอกับเดนมาร์กแล้วก็ไอร์แลนด์เจอกับอิสราเอลแหมพูดเดือดๆนี่ไปอยู่ตีหนึ่งสี่สิบห้ากันหมดเลยเมื่อวานก็โชคดีหน่อยฟลุกอังกฤษกับโครเอเชียมาอยู่ในเวลาห้าทุ่มเลยได้ตามได้ภาคหน่อยนึงนะครับคืนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเนี่ยหลักๆก็สามคู่นะกรีซกับเยอรมันนะครับเกมที่สามอย่างเป็นทางการของเจอร์เกนครอปเกมแรกเสมอเกมที่2แพ้นะครับแล้วก็นี่มาเกมที่3เดี๋ยวมาดูไม่ใช่ขออภัยสิเกมที่4อย่างเป็นทางการของคล็อปนะครับเกมแรกเสมอกับเนเธอร์แลนด์มา 1-1 เกมที่2แพ้กรีซ 0-1 เกมที่3ชนะเซอร์เบีย 2-0 นะสำหรับเยอรมนีของเจอร์เกนคล็อปเกมที่2เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหสร้างความหวังให้กับแฟนลิเวอร์พูลเลยเขาก็แซวๆกันนะว่าเฮ้ยไลวาล่าน่าจะไปศึกษางานกับเจอร์เก้นคล็อปนะว่าต้องใช้งานฟอร์เรนเวียดยังไงมันถึงได้ฟอร์มดีนะครับถึงได้ยิงประตูได้นะเพราะว่าฟอร์เรนเวียดก็ทำได้1ประตูนะครับเป็นประตูที่2ให้กับเยอรมันเอาชนะเซอร์เบียไปได้2ประตูต่อ0แล้วก็ค่ำคืนนี้อย่างที่บอกไปว่าบุกไปเยือนกรีซที่นัดแรกในกรีซเนี่ยบุก ไปโอ้โหเรียกได้ว่าเหยียบหน้าเยอรมันถึงบ้านนะ1-0นะครับนัดนี้ต้องบุกไปเยือนกรีซบ้างต้องดูว่าจะแก้เกมมาได้ดีขนาดไหนสำหรับเจอร์เก้นป๊อปจะล้างแค้นกรีซได้หรือเปล่านะสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับ1:45ส่วนอีก2คู่ที่บอกว่าน่าสนใจก็คือเนเธอร์แลนด์กับเซอร์เบียเนเธอร์แลนด์ของชาบี้อลองโซไม่ใช่ชาบี้เฮอร์นันเดสนะครับ3นัดก่อนหน้านี้ก็มีเสมอเยอรมันเอาชนะเอาชนะเซอร์เบียไปได้ 2-1 แล้วก็ล่าสุดก็เสมอกับกรีซมา2-2ในขณะที่เซอร์เบียนี่ก็ต้องบอกว่าแพ้รวด3นัดเลยก็น่าจะตกจากลีก A แน่นอนแล้วนะครับสำหรับเซอร์เบียนะเพราะว่าเป็นบุ้ยของกลุ่มนะครับณเวลานี้นะลีก A นะครับเป็นบุ้ยของกลุ่มนะเนเธอร์แลนด์คืนนี้ก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะจับหนักใส่เซอร์เบียได้หรือเปล่าในขณะที่เซอร์เบียก็ไม่รู้ว่าเอาจริงขนาดไหนนะเพราะว่าแพ้มา3นัดแล้วเหมือนกันครับอีกคู่หนึ่งโปรตุเกสในวันที่ไม่มีคริสเตียโนโรนัลโด
20: มันคือยังไงฮะมันเกิดอะไรขึ้นที่งอนเงียอะไรอ่ะ
19: ก็ไม่ได้ลงก็งอนไงทำไมอ่ะ
20: แล้วก็ออกจากแคมป์ไปเลยอะไรแบบนี้เหร
19: อคือเบื้องลึกเบื้องหลังภายในเนี่ยมันยังไม่ได้มีการออกมาแฉออกมาอะไรกันเยอะแยะไงว่าเอ๊ะมันมีแผลใจมันมีอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าแค่เหตุผลแค่ว่าไม่ส่งโรนัลโดลงเล่นก็เลยไม่พอใจผู้จัดไม่พอใจเฮดโค้ชอย่างไอ้เจ้าฮอร์เก้เคซุสนะครับผู้จัดการชาวโปรตุเกสเนี่ยนะมันมีเพียงแค่นี้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีข่าวออกมาว่าเดี๋ยวจะมีการแฉออกมาจากทางโรนัลโดนะครับพูดถึงปัญหาภายในเบื้องหลังอะไรเงี้ยเหมือนกับที่ตอนโรนัลโดมันทำกับแมนยูแหละว่าพอออกมาแล้วก็มาแฉยับว่ามันมีความเน่าเฟะอะไรยังไงอยู่ในแมนยูมันเลยไม่ประสบความสำเร็จสักทีอะไรเงี้ยนะแต่ทีนี้เนี่ยเอาจริงผมก็พูดมา3รอบแล้วแหละเรื่องเนี้ยว่าตอนที่มีข่าวว่าฮอร์เก้เคซุสจะดึงโรนัลโดมารับใช้ทีมชาติใน FIFA Day รอบนี้เนี่ยเขาก็มีการบอกไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้โรนัลโดทุกนัดนะแต่เขาก็จะประเมินก่อนว่านัดไหนใช้นัดไหนไม่ใช้นะครับในนัดที่เจอนอร์เวย์เนี่ยแล้วก็โปรตุเกสเนี่ยบุกไปชนะนอร์เวย์ได้2-1เนี่ยเขาไม่ได้เลือกเปลี่ยนโรนัลโดลงไปเล่นโรนัลโดเนี่ยนั่งสำรองแล้วก็2ในวันนั้นก็เป็นเจ้าเฟลิกกับกอนซาโลลามอสนะครับที่ทำได้2คู่หน้าของโปรตุเกสส่วนอีก1ของนอร์เวย์ก็คนเดิมคนดีคนเดิมเออร์ลิงบราฮาแลนด์นะครับทีนี้เนี่ยพอไม่เปลี่ยนโรนัลโดลงก็ตามทรงเลยโรนัลโดก็ฟัดกับเฟียดไม่พอใจนู่นนี่นั่นแล้วก็มันยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าคุยอะไรกันกับไอ้เจ้าฮอร์เก้เคซุสบ้างมันเลยถึงขั้นแตกหักโรนัลโดหนีกลับบ้านเนี่ยนะครับแต่กับไอ้ฮอร์เก้เคซุสก็บอกแล้วว่าเขาก็ไม่ได้ว่าจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะการันตีนะว่าโรนัลโดต้องได้เล่นในทุกนัดนะครับไม่ได้การันตีว่าจะต้องเป็นตัวจริงทุกนัดเหมือนกันแต่เขาเนี่ยดูจากความเหมาะสมแล้วว่าเอ๊ะควรเปลี่ยนโรนัลโดลงไปดีไหมหรือว่าเกมนี้ไม่ต้องใช้โรนัลโดใช้คนอื่นเหมาะกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ follower ของ IG ทีมชาติโปรตุเกสยอด follow หายไป 300,000 กว่า follow รวมไปถึง มีการวิพากษ์วิจารณ์หนักมากจากทั้งสื่อจากทั้งแฟนบอลนะครับว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงทำอย่างนี้กับโรนัลโดทำไมถึงอย่างนั้นอย่างนี้โรนัลโดคือทุกอย่างของทีมชาติโปรตุเกสนะทีมชาติโปรตุเกสประสบความสำเร็จได้ก็ในยุคโรนัลโดในตอนที่มีโรนัลโดอยู่ในทีมนั้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องนี้มันก็ต้องยอมรับแหละว่าโดก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้โปรตุเกสได้แชมป์เนชั่นลีก2สมัยได้แชมป์ยูโร1สมัยก็เพราะว่ามีโดอยู่ในทีมจริงแต่มันก็ต้องยอมรับอีกอย่าง41ปีแล้วนะ
20: ครับ
19: คุณยังจะ คาดหวังให้นักเตะวัย41ปีเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติอยู่จริงเหรอแล้วไอ้เด็กวัย20กว่าที่มันรอคิวอยู่เมื่อไหร่มันจะได้โอกาสล่ะแล้วถ้าถามว่าการมีโดอยู่ในสนามเนี่ยมันส่งผลกับทีมมากน้อยขนาดไหนนึกออกไหมโดทำประตูได้ทุกนัดหรือเปล่าโดมีส่วนร่วมกับเกมตลอดทั้ง90นาทีได้หรือเปล่ามันก็ต้องมาดูรายละเอียดตรงนี้อีกนะครับถ้าหากว่าส่งโดลงไปแล้วมันทำให้ลูกเกมเสียก็ไม่ส่งดีกว่าไหมหรือถ้าให้โดสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วมันอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแก้เกมแล้วล่ะการเปลี่ยนโดออกมันอาจจะทำให้ทุกอย่างดูดีไหลลื่นขึ้นหรือเปล่ามันก็ต้องมาดูกันหน้างานตรงนั้นซึ่งทุกอย่างมันก็เป็นการตัดสินใจของโค้ชแหละไอ้พวกโค้ชคีย์บอร์ดทั้งหลายมันไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับทีมอ่ะนึกออกไหมวิพากษ์วิจารณ์ไปเขาจะแพ้หรือเขาจะชนะมันก็ได้แค่วิพากษ์วิจารณ์อ่ะ
20: ครับ
19: เพราะสุดท้ายแล้วก็เป็นการเจ้าฮอกเก้เคซูสที่ต้องรับผิดชอบผลงานแต่กลายเป็นว่าไอ้นัดที่เจอนอร์เวย์ชนะไป 2-1 ไม่ส่งโดลงมีปัญหาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโดหนีกลับบ้านพอนัดที่2บุกไปชนะเดนมาร์ก 4-2 ในวันที่ไม่มีโดมันหมายความว่ายังไงล่ะฮะ
20: ก็ไม่มีดีว่ามันหมดแล้วแบบมันกลายเป็นโอ้โหขับเคี่ยวกันมาบี้กันมาแล้วส่วนบ้านปลายใช่ไหมเรียกว่าบ้านปลายสุดท้ายนี
19: ่คือ
20: เมสซี่กับโดนี่กลายเป็นแบบพอถึงทางขนานมาบรรจบในช่วงสุดท้ายนี่โอ้โหกลายเป็นไอ้โดมันอะไรก็ไม่รู้งองแงแบบจบไม่สวยอ่ะเติร์ดเมสซี่กำลังที่จะพุ่งแบบหัวนี้มาแซงเข้าป้ายแบบจบสวยๆเนี่ยจบสวยงามแบบ
19: ก็คือ
20: บทพิสูจน์แล้วว่า20ปีที่ขับเคลื่อนมาใครคือเบอร์หนึ่งก็คนรักมากกว่าอะไรมากกว่าแบบนะดูแล้วมันก็
19: คือผมจะบอกว่ามีโดหรือไม่มีโดเนี่ยมันได้ทั้งคู่แหละแต่อยู่ที่ว่าโดรับสถานะได้หรือเปล่าว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนสำคัญของทีมอีกต่อไปแล้วนะคุณเป็นแค่หนึ่งในฟันเฟืองของทีมนะนัดนี้ถ้าคุณไม่ได้ลงคุณก็ต้องยอมรับสภาพนะมันก็ต้องดูกันตามเกมหรือถ้าคุณได้ลงเล่นแล้วคุณดันเล่นไม่ได้ตามที่โค้ชต้องการคุณก็ต้องโดนเปลี่ยนออกคุณก็ต้องยอมรับสภาพตรงนี้ให้ได้นะคุณจะมางองแงว่าแบบเฮ้ยเปลี่ยนผมได้ไงว่าโค้ชนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ได้นะคือมีหรือไม่มีอ่ะผมมองว่าก็ได้สำหรับโดนะแต่แค่ว่าโดมันจะยอมรับสภาพได้หรือเปล่าว่าเองไม่ใช่เบอร์หนึ่งของทีมอีกต่อไปแล้วบางเกมเนี่ยมีโดแล้วถ้าวันนั้นทุกอย่างมันลงล็อกโอเคแล้วโดยิงได้เพื่อนฝูงทุกคนทำประตูได้ชนะใสๆถล่มเขายับอ่ะอันนี้ก็โอเคไปแต่ถ้าในเกมบางเกมที่มันตึงจัดๆแล้วมันดูแล้วตลอด45นาทีแรกอ่ะโดมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันไม่มีส่วนสำคัญช่วยเหลืออะไรทีมได้เลยอ่ะมันก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนออกอ่ะโดมันก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้แฟนบอลก็ต้องยอมรับให้ได้แต่การที่แบบไม่พอใจแล้วออกจากแคมป์บินกลับเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูความเป็นสปิริตของโดด้วยแหละว่าไม่ทางนี้มันก็ไม่แฟร์กับคนอื่นนะการที่โค้ชเรื่องเปลี่ยนคนอื่นลงไปแทนที่จะเป็นโดแล้วไงอ่ะแล้วโค้ชผิดเหรอแล้วไอ้นักเตะคนนั้นมันเก่งได้ไม่เท่าเองเหรอหรืออะไรยังไงมันก็ต้องดูน้ำใจนักกีฬาของโดตรงนี้ด้วยนะ
20: ใช
19: ่ครับมันก็ดูแหละ
20: ยอมรับไม่ได้อีโด
19: เพราะว่าบทสัมภาษณ์ล่าสุดของบูโดนะครับบูโดเฟร์นันเดสเห็นน้องรักของพี่โดเขาเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขายังหวังว่าทุกอย่างจะเคลียร์กันได้นะและเขาเนี่ยยังต้องการอยากจะให้โดกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเพื่อให้โดเนี่ยได้อำลาทีมชาติแบบสวยๆอ่ะไม่ใช่ว่าจบกันไปแบบเนี้ยนึกออกไหมว่าแบบมีแผลใจกันแล้วก็โดงอนตุ๊บป่องหนีออกไปแล้วก็อะไรเงี้ยคืออย่างที่เราบอกอ่ะมันกำลังจะมีเกมอำลาของเมสซี่ในกลางสัปดาห์เนี้ยมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะสำหรับโดมันไม่ใช่ว่าแบบผลักกันไปแล้วโดก็ประกาศแขวนทีมชาติไปเลยดื้อๆอย่างเงี้ยมันก็น่าเสียใจอยู่เหมือนกันนะสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลใครที่เป็นแฟนโรนัลโดนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องไม่มองข้ามว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสสูงที่โดจะโดนบทลงโทษจากสมาพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสอยู่เหมือนกันนะในกรณีถ้าเกิดเขาไม่เอาด้วยกับโดนะมันก็มีโอกาสที่โดจะโดนบทลงโทษอยู่เหมือนกันนะครับเพราะถือว่าคุณหนีออกจากแคมป์ทีมชาติทั้งที่เขาเรียกคุณมาติดทีมชาติมันก็ต้องดูว่ามันจะมีบทลงโทษตรงนี้หรือเปล่าสำหรับสมาพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสว่าจะแข็งพอที่จะกล้าลงโทษโดไหมนะครับก็แน่นอนแหละการกระทำแบบนี้มันก็สุ่มเสี่ยงกับการโดนบทลงโทษอยู่แล้วนะต่อให้คุณจะโอ้โหยิ่งใหญ่แข็งโป๊กมาจากไหนก็ตามอ่ะแต่กฎมันก็มีอยู่อ่ะแมนซิตี้ก็รอบทลงโทษอยู่นะเวลานี้ใช่ไหมอย่างที่เห็นข่าวกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเงินถุงเงินถังใหญ่โตมโหฬารมาจากไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่เคารพกฎกติกายังไงซะคุณก็ต้องรับบทลงโทษอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าโดจะจบยังไงจะจบสวยๆแบบเมสซี่ได้ไหมทุกอย่างจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่านะครับหรือว่าจะอยู่ดีๆก็ไปดื
20: ้
19: อ
20: mm.
19: ไม่มีการจากลาไม่มีการสดุดีไม่มีการอะไรเลยกันแบบนี้นะมันก็น่าเสียดายเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะห้ามหันกับเมสซี่มาอย่างที่น้าบอก20ปีห้ามหันกันมาเป็นข้อเปรียบเทียบกันมาโดยตลอด20ปีว่าใครเก่งกว่าใครอะไรกว่าใครแต่แบบถ้า2ตำนานในยุค2ทศวรรษมาเนี้ยมันดันคนนึงมันจบสวยอีกคนนึงมันดันมาจบแบบค้างคาใจแบบเนี้ยมันก็น่าเสียดาย
20: ครับแปลกมากเลยกำลังแบบเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมเนี่ยที่เป็นตำนานเหมือนแบบไม่ยอมลงแล้วทีอะไรเงี้ยแต่ส่วนเมสซี่เนี่ยโอ้โหต้องบอลโลกสองสมัยมีแต่คนอุ้มชูแบบคอยซัพพอร์ตอ่ะเรียกว่าซัพพอร์ตดีกว่าการซัพพอร์ตต่างๆนะแฟนบอลแล้วก็

0: ทางของเขาอะตบไม้ตบมือแต่พอหันกลับไปเพื่อนแม่งอยู่ไหนวะบูโน่ยังไม่ออกมาเลยอะไรเงี้ยตามมาอยู่ไกลๆอ่ะส่วนเมสซี่นี่ที่เราเห็นภาพกันนี่คือเดินลงมาจากอุโมงค์ห้องแต่งตัวนี่แบบเหมือนหนังมาเฟียอิตาลีอ่ะเดินมาแล้วก็มีซ้ายขวาล้อมรอบตรงกลางโอ้โหแบบเท่มากเลยโรนัลโดก็จะเหงาๆหน่อยเดินออกมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่รู้เลยบรรยากาศมัน
1: คือเอาจริงไอ้ตรงนี้ผมก็เคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วนะว่าถ้าคุณจะจับตัดสินกันเนี่ยจากเรื่องผลงานเรื่องอะไรเงี้ยนะครับจำนวนประตูที่ทำได้อย่างที่น้าเคยพูดว่ามันมีอะไรนะแฟนบอลมาทักท้วงว่าโด้เจ๋งสุดในโลกเพราะว่ายิงประตูนู่นนี่นั่นใช่ไหมคุณไปดูจำนวนประตูที่เมสซี่ทำได้ในฟุตบอลโลกแล้วเทียบกับโด้ดิ
0: โอ้ยห่างกันเยอะห่างกันเยอะ
1: มันก็น่าจะตัดสินได้เหมือนกันนะว่าใครน่าจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะมาตรฐานฝีเท้าดีกว่ากัน
0: ใครอย
1: แล้
0: ่
1: ว
0: า
1: ก็
0: งว่า
1: เมสซี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พาอาร์เจนตินาเข้าชิงถึง3 ครั้ง
0: ค
1: ใน
0: รับ
1: ขณะที่โปรตุเกสโด้ไม่เคยพาเข้าชิงได้เลยนะนะครับมันก็น่าจะไขข้อข้องใจแต่สุดท้ายแล้วอ่ะความรักความชอบคุณชอบไปเถอะคุณเชียร์ไปเถอะแต่คุณอย่ามา ยกมาเปรียบเทียบกันเลยว่าใครเจ๋งกว่าใครอ่ะน้าชอบรอยคีนน้าก็ชอบไปรอยคีนมันคนอื่นอาจจะมองว่าโอ้แม่งเถื่อนมันอย่างงู้นอย่างนี้อ่ะแต่เราชอบอ่ะทำไมอ่ะใช่ไหมคนหนึ่งชอบโรนัลโดเพราะโดมันเก่งมันเจ๋งมันนู่นมันนี่ก็คุณก็ชอบไปแต่คุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรอกว่าใครเจ๋งกว่ากันเอาแค่ว่าเขาเป็นขวัญใจของคุณก็พอแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่า
0: อ
1: ยั
0: ่
1: ง
0: ะ
1: ไงซะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เป็นปัญหาโลกแตกอ่ะเรื่องที่ว่าจะมาหาว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอ่ะนะ
0: ได้ใช่ได้
1: อ
0: เ
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ล
1: คุ
0: า
1: ณจ
0: ละ
1: เวลา
0: ฟังข่าว
1: ครับพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: Follow the games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนสูญหายจากน้ำท่วมขอออกใบแทนโดยไม่ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียนตัวจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศ

0: ศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
0: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
0: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
2: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: รัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนสูญหายหรือป้ายภาษีชำรุดจากสถานการณ์อุทกภัยสามารถขอออกใบแทนโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนตัวจริงได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี
5: ้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดให้กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงสามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศซึ่งการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถต้องใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีกรณีไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทยื่นขอได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาททั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้นันทิกากิตตาโลรายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร
6: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้บูรณาการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรอย่างเร็วที่สุดจึงยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีน้ำกว่า 62,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ82มีน้ำใช้การประมาณ 38,515 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ล่าสุดพบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบแล้วประมาณ 127,000 รายมีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 1,520,000 ไร่ชวนันท์มาลีรายงาน
4: ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่เยี่ยมทหารผ่านศึกที่ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพเน้นย้ำไม่ทอดทิ้งวีรบุรุษของชาติ
7: พลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่หมู่บ้านทหารผ่านศึกซอยรามอินทรา25กรุงเทพมหานครพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1ซึ่งเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพและครอบครัวทหารผ่านศึกที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค300ถุงและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ จากนั้นจึงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนรามอินทราเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็กนักเรียนและมอบของที่ระลึกแก่เด็กๆและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและช่วยเด็กๆมีความสุขผ่อนคลายท่ามกลางสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความห่วงใยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่มีต่อทหารผ่านศึกและครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6:00 เช้าถึง 7:00 ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
13: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
14: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
15: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
16: ดีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
17: กีฬาพารวย
18: Follow the Games
19: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็มีฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลงทำการแข่งขันกันอยู่2คู่ด้วยกันนะก็ยังไม่มีสกอร์ทั้ง2คู่นะครับตอนนี้ก็เกมเนี่ยผ่านไปประมาณ10กว่านาทีละนะก็จะเป็นคู่ระหว่างโคโซโวกับออสเตรียนะครับแล้วก็มาลตากับอันดอร์ราเสมอ 0-0 อยู่ทั้งคู่เลยผ่านมา15นาทีกว่าๆทีนี้ขอความเห็นจากน้าหน่อยแล้วกันเอางี้ดีกว่ากรณีแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยความผิด115กระทงยืดยาวมาร่วมเกือบ20ปีเหมือนกันนะกับความผิดแล้วก็ระยะเวลาในการตรวจสอบลงทีมงานก็ไปตรวจสอบนู่นนี่นั่นหรือค้นประวัติเอกสารจนสุดท้ายศาลก็พิพากษามาแล้วว่ามีความผิดจริงแต่ว่าโดยหลักการแล้วแมนซิตี้ก็ยังมีโอกาสในการยื่นอุทธรณ์นะครับในการแก้ต่างให้ตัวเองว่าไม่ได้ผิดนะทีนี้เนี่ยเขาก็คาดการณ์กันหลายอย่างเหลือเกินกับบทลงโทษของแมนซิตี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัดคะแนนปรับเงินนะครับปรับตกชั้นยึดถ้วยรางวัลแล้วก็หนักสุดขับออกจากลีกในมุมมองน้าเนี่ยถ้าบทลงโทษนี้เนี่ยน้าคิดว่าอันไหนเหมาะสมกับแมนซิตี
20: ้ออกจากลีกนี่คงยากอะนะ
19: ถามว่ายากไหมมันก็เป็นบทลงโทษที่ถ้าเป็นเอาว่าง่ายๆตัดสินประหารน่ะในกรณีขับออกจากลีกนะก็น่าจะเป็นการตัดสินประหารเลยนะครับถามว่ามันมีโอกาสไหมถ้าหากว่ามัน115กระทงแล้วก็เป็นความผิดที่มันก็ทำร้ายจิตใจของแฟนบอลเยอะมากนะ นะครับก็ต้องยอมรับกันตรงนี้นะว่าแฟนบอลหลายๆคนก็รู้สึกว่าเขาเสียผลประโยชน์นะทีมเขาเสียผลประโยชน์ทีมเขาโดนเอาเปรียบอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นกับการที่จะตัดออกจากลีกเลยเนี่ยมันถามว่ามีน้ำหนักพอไหมมันก็ได้แหละแต่คำถามคือว่า115กระทงเนี่ยมันต้องถึงขั้นตัดสินโทษประหารกันขนาดนี้เลยหรือเปล่า มันก็จะมันต้องมีเหตุผลชัดเจนว่าบทลงโทษเนี่ยมันเหมาะสมสุดแล้วนะนอกจากนั้นก็มีอ่ะตัดคะแนนปรับตังค์ซึ่งเป็นเบสิกเลยปรับตังค์กับตัดคะแนนเนี่ยเป็นเบสิกเลย ยึดแชมป์หรือว่าปรับตกชั้น
20: ถ้าตัดก็เป็นไปได้หมดนะปรับคะแนนปรับตังค์ต้องโดนอยู่แล้วนะแต่ว่าความเห็นผมนี่ผมว่าน่าจะวิกแชมป์ปรับตกชั้นนี่ก็เป็นไปได้สูงนะเหมือนกรณียูเว่ที่เคยโดนใช่ไหมวิกแชมป์ปรับตกชั้นเนี่ยน่าจะเป็น
19: โชโปลีก็โอ้แต่นั้นมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อผู้ตัดสินการล็อกผลการแข่งขันไง
20: แล้วนี่มีเรื่องต่างเรื่องอะไรด้วยไหม
19: อันนี้เนี่ยมันไม่มีเรื่องการล็อกผลการแข่งขันมันไม่มีการเรื่องซื้อผู้ตัดสินแบบเกาโชโปลีตอนที่ยูเว่โดนแต่เนี้ยมันมีเรื่องที่แบบว่าเงินมาจากไหนนะครับแล้วก็มีเรื่องการที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะปรับแต่งตัวเลขอ่ะเกี่ยวกับการซื้อขายเกี่ยวกับอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยสปอนเซอร
20: ์เกี่ยวกับทางบัญชีเขาอ่ะมีปรับไม่ตรงบ้างอะไรบ้างเราไม่รู้หรอกเบอร์ผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่ายังไงแต่เคยดูในหนังนะในหนังหลายเรื่องมี
19: แต่ที่
20: เขาว่าโยกย้ายปรับแต่งบัญชีนู้นบัญชีนี
19: ้แต่ที่เขาว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้มันน่าจะโดนหนักก็คือการไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบก็ลงประมาณว่าผู้ต้องหา โดนจับแล้วไม่ให้ความร่วมมืออย่างเงี้ย
20: ไม่
19: ยอมให้ความร่วมมือขอหลักฐานที่อยู่ขออะไรเงี้ยก็ไม่ให้ไม่สนไม่อะไร
20: ม
19: ีอะไรคุยกับทนายอย่างเดียวมีอะไรคุยกับทนายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะ
20: ครับ
19: ประมาณนั้นนะ ในความรู้สึกนะคือเป็นไปได้ก็คือ4ข้อแรกใช่ไหม
20: ใช่ใช่ใช่
19: นะซึ่งมันก็เป็นเบสิกแหละไอ้2ข้อแรกอะคะแนนใช่ไห
20: ม
19: ก็ปรับตังเนี่ยมันเป็นเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วเพราะว่าเอเวอร์ตันก็เคยโดนนะครับเชลซีแมนซีเชลซีก็เคยโดนปรับตังแอสตันวิลล่าก็เคยโดนปรับตังหลายๆทีมเคยโดนปรับตังจากกรณีเรื่องการบริหารจัดการเงิน financial fair play อะไรพวกนี้นะส่วนเรื่องการหักคะแนนเอเวอร์ตันก็เคยโดนมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าโดนปรับตังเรื่อง financial fair play เสร็จแล้วไม่สามารถหักลบกลบหนี้ตัวเลขสีแดงได้ก็เลยต้องปรับตังค์ด้วยแล้วก็หักคะแนนด้วยซึ่งเอเวอร์ตันเคยโดนมาแล้วเช่นกันนะแล้วก็แต่ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องการปรับตกชั้นเนี่ยมันไม่ได้จบแค่การปรับตกชั้นหรือการลิฟต์แชมป์เนี่ยนะครับตามที่เขาคาดการณ์กันนะเพราะว่ามันจะส่งผลถึงทีมที่เขาเสียเปรียบณเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นทีมที่จบด้วยการเป็นรองแชมป์ก็ดีนะครับหรือบรรดาทีมที่ตกชั้นในปีนั้นๆน่ะที่มันมีปัญหากันเกิดขึ้นเนี่ยก็ดีเขาก็เลยมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการรวมกลุ่มกันของทีมพวกนี้ลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลเงี้ยที่ได้เป็นรองแชมป์ในปีที่แมนซิตี้ได้เป็นแชมป์นะครับอาจจะเรียกร้องขอเงินชดเชยแล้วก็อาจจะรวมไปถึงบรรดาทีมที่ตกชั้นในปีนั้นๆเนี่ยอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียกร้องขอเงินชดเชยจากแมนซิตี้ด้วยซึ่งเขาเป็นฝ่ายที่เสียผลประโยชน์ในปีนั้นๆนะก็เขาคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นหนังม้วนยาวน่าจะ ไม่ได้ตัดสินกันในเร็วๆวันเนี้ยว่าจะบทลงโทษออกมายังไงเพราะอย่าลืมว่าเมื่อมันเป็นขั้นตอนของศาลนั่นหมายความว่าผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องขออุทธรณ
20: ์ครับ
19: นี่คือกระบวนการของการตัดสินภายในศาลนั่นเองนะแต่น่ามองว่าผิดจริงไหม
20: ก็มีผมว่ามีอ่ะมีเท่าๆอ่ะต้องเท่าๆแล้วล่ะ
19: นะครับทีนี้เนี่ยให้เวลานะเปิดดูรายชื่อนักเตะแมนซิตี
20: ้
19: อ่ะเปิดเลยเปิดก่อนเลยให้เวลานะเปิดก่อนแมนซิตี้ชุดเปิด
20: ยังไง
19: ชุดปัจจุบันนี้นะ
20: เปิดได้ยังไงก็พอจะตามได้อยู่เยอะแหละ 70-80%
19: ให้คาดการณ์ว่าใครจะเพ่น
20: โอ้โ
19: หให้คาดการณ์ว่าใครจะเพ่น
20: เพ่นนี่หมายถึงยังไงฮะ
19: ก็ถ้าในกรณีว่าไม่ว่าจะเป็นการ
20: ตกชั้นอะไรเงี้ย
19: หักคะแนนก็ดีหรือว่าตัดสินว่าผิดจริงเนี่ยหรืออาจจะปรับตกชั้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันหมายความว่าต้นสังกัดเราเฮ้ยมันผิดจริงว่ะมันอาจจะต้องโดนปรับตกชั้นนะหรือถ้า
20: ตัดสินแล้วชั้นไม่อยู่ไอ้ถ้าตกชั้นเนี่ยหาเล่นไปอยู่แล้วนะเอาเบอร์ใหญ่ๆเลยเอาเลือกเอาเบอร์ใหญ่ๆจิ้มเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยหาเล่นไปแน่นอนว่าสีฟ้า5ปีแล้วก็อิ่มตัวแล้วผมว่าเขาน่าจะได้เวลาบวยบินไปบาซ่าไปไหนอ่ะไปบาซ่าไปเยือนอะไรแล้วล่ะ
19: มองคนแรกว่าฮาแลนด์นะมีอีกไหม
20: ใช่ให้ฮาแลนด์นี่จากรถบุญแล้วก็มาแมนซิเลยใช่ไหมมีสิทธิ์ไปบาซ่าไปเยินได้ครับกลับไปตัวตายตัวแทนของแฮร์รี่เคนหมดยุคแฮร์รี่เคนฮาแลนด์มาเสียบอย่างเงี้ยผมมองเห็นภาพนั้นลางๆเลยนะฮาแลนด์แบบไปถึงแม้ไม่มีเหตุการณ์นี้นะผมว่าเขาก็อยู่อีกสักปีสองปียังไงก็ไปอยู่แล้วครับ
19: แล้วไง
20: ฮาแลนด์แบบไปโฟเดนลูกหม้อจะไปไหมอาจจะอยู่คนนี้อาจจะไม่ไปฟิลฟัวเดนลูกหม้อไปไม่ลงจริงๆอ่ะทิ้งไม่ลงเหมือนเดลเปียโรดอนนารุมมานี่ก็50-50นะจากกลายเป็นโกแบบอันดับหนึ่งฝีมือดีแบบอันดับหนึ่งของโลกอ่ะเอ้ยแต่ทำไปทำมาดูมันแบบเนื่องจากทีมชาติอิตาลีไม่ได้ไปยูโรไม่ได้ไปบอลโลกไม่ได้อะไรทัวร์นาเมนต์ใหญ่ด้วยแหละมันก็เลยชื่อเสียงอะไรดูดอกๆลงไปการเฉิดฉายในเวทีทีมชาติระดับโลกระดับชาติมันไม่มีให้โชว์แบบนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบมีคลื่นลูกใหม่ขึ้นมาแบบนะเสียดายของมากๆเลยไอ้ดันดาลูมาเราได้เห็นฝีเท้าเขาน้อยไปหน่อยนะครับการเซฟการอะไรนี่ก็50-50ผมว่าอยู่ไม่อยู่ก็ค่าได้นะที่เหลือนี่ก็คงอยู่อ่ะพวกตัวเข้ามาใหม่ๆอย่างเอ็นโซต้องอยู่ไปก่อนแอนเดอร์สันอย่างเงี้ยก็พูดยากนะแชร์กีเซเมนโยไอ้พวกนี้ผมว่ามันพร้อมที่จะไปได้เสมอไม่รู้ดิไอ้อย่างแชร์กีเนี่ยผมคิดว่ามันพร้อมจะบวยบินได้ตลอดเลยนะครับทิ้งเรือได้เลยนะฮะแชร์กีเนี่ยหมายเลข10ของแมนซิตี้ต้องดูหลายๆอย่างนะดูบุคลิกดูอะไรด้วยแบบผมว่าถ้าเนี่ยแหละอยู่ไปได้เกือบหมดเลยอ่ะผมว่า
19: แพ้แตกว่างั้นเถอะ
20: แพ้แตก
19: อืม
20: อย่างอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นพวกอังกฤษนะพวกอยู่มานานทิ้งไม่ลงอย่างดีแอดอย่างเงี้ยดีแอดนูนเยสควาดิโอเนี่ยอาจจะอยู่นะให้ผมมองวิเคราะห์นะควาดิโอแบบด้วยบุคลิกด้วยท่าทางด้วยนิสัยของมันนะแบบสู้วะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ต่อเว้ยมึงเอาด้วยกูเอามึงอยู่กูอยู่อะไรเงี้ยควาดิโอดีแอดนูนเยสฟิลโฟเดนโควาซิตโอไลลี่ลูอิสเนี่ยพวกเนี้ยผมว่าอยู่นะไอพวกที่เหลือนี่ก็
19: ทีนี้เนี่ย
20: ครับ
19: กรณีของเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยก่อนที่จะมีการประกาศความผิดชัดเจนออกมานะครับมันดันมีข่าวว่าเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยตัดสินใจว่าซัมเมอร์นี้อยากจะย้ายออกจากแมนซิตี
20: ้แต่เอาเลยครับมีสิทธิ์เป็นรู้การสุดท้ายครับ
19: นะแต่นี่ต้องบอกก่อนว่ามันคือการที่นำเสนอข่าวนี้เนี่ยก่อนที่จะมีการประกาศออกมาประมาณ 1-2 สัปดาห์ประมาณนั้นนะ
20: ครับ
19: ว่าฮาแลนด์มองอยู่ว่าอาจจะย้ายออกจากแมนซิตี้หลังที่จบฤดูกาลนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นด้วยความที่วงในมันรู้กันแล้วหรือเปล่าอะไรงั้นนะเราอาจจะไม่ได้มองในมุมนั้นอาจจะมองในเรื่องความที่ว่ามันอิ่มตัวแล้วล่ะมันถึงจุดที่น่าจะก้าวต่อไปในอยู่กับทีมที่มันใหญ่กว่านี้ได้แล้วอะไรในมุมเชิงฟุตบอลก็อาจจะมองนั้นได
20: ้ครับ
19: นะครับนะแต่ต่อให้แมนซิตี้จะโดนปรับตกชั้นจะโดนหักคะแนนจะโดนอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต
20: ่อ
19: ย่าลืมว่ามูลค่าของนักเตะมันไม่ได้ลดลงไปด้วยนะ
20: ครับ
19: นั่นหมายความว่าฮาแลนด์มูลค่าที่อยู่ประมาณ150ล้านยูโรทีมที่อยากจะได้เขาไปก็ต้องเตรียมเงินถุงเงินถังมาสู่ขอไปเหมือนกันนะซึ่งไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยที่เป็นข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทีมที่เป็นข่าวก็คือบาร์เซโลนา
20: ครับ
19: ที่กลางแพลนไว้ว่าจะดึงฮาแลนด์ภายใน 1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยไปร่วมทีมนะครับคือบาร์ซ่านะที่วางแพลนไว้ว่าจะ
20: แขนรับเลยล่ะ
19: แต่มันมีตรงที่ว่าภายใน 1-2 ปีข้างหน้าอาจจะเป็นซัมเมอร์นี้เลยหรือว่าอาจจะรออีก1ซัมเมอร์ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละไอ้ช่องโหว่ตรงเนี้ยตรงการนำเสนอข่าวตรงนี้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดทางแลนตัดสินใจซัมเมอร์นี้แล้วบาร์ซ่าไม่พร้อมก็มีโอกาสที่จะปิ๋วหลุดมือเหมือนกันนะเพราะอย่าลืมว่าคู่แข่งคนสำคัญอย่างมาดริดก็จ้องตาเป็นมันอยู่เหมือนกันแต่ถ้าไปมาดริดจริงเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะวินิซูจูเนียยังอยู่เอ็มบัปเป้ยังอยู่แล้วถ้าได้ฮาแลนไปอีกคนหนึ่งนั่นหมายความว่าโอ้หาจุดลงตัวยากมากเลยนะในเกมรุกของมาดริดเนี่ยว่าสรุปแล้วเนี่ยแล้วใครจะได้เป็นตัวจริงบ้างแล้วถ้าจะจับลงหมด3คนเนี่ยนั่นหมายความว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยระหว่างวินิซิอุสจูเนียร์กับเอ็มบัปเป้เนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นตำแหน่งถนัดของตัวเองนั่นก็คือทางฝั่งซ้ายนะอาจจะต้องโดนโยกไปฝั่งขวาสักคนหนึ่งซึ่งถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละแต่ว่าที่โชว์ประสิทธิภาพมากสุดก็คือการเล่นในฝั่งซ้ายแหละทั้งวินิซูสจูเนียร์แล้วก็เอ็มบัปเป้แล้วมันก็มีการทำภาพล้อเลียนขึ้นมาว่าพอถึงเวลาเล่นจริงแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไอเอ็มบัปเป้ไปยืนอยู่ระนาบเดียวกับวินิซูสจูเนียร์ตลอดอะให้นึกภาพตอนที่มักซียาวลงเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วมาคาร์ลัสฟอร์ดยืนเป็นปีกซ้ายอ่ะแต่พอถึงเวลาเล่นจริงๆมาซิยาวก็ขยับไปยืนคู่กับแรดฟอร์ดอยู่ทางฝั่งซ้ายอ่ะเพราะโดยตามธรรมชาติแล้วก็คือมาซิยาวมันก็คือผู้เล่นทางปีกซ้ายอ่ะแรดฟอร์ดก็ปีกซ้าย หรือถ้าจะสลับการเอามาร์เซียลไปซ้ายแล้วฟอร์ดไปเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าพอถึงเวลาจังหวะเล่นจริงไอ้คู่นี้มันก็ไปวิ่งทับไลน์กันอยู่ทางฝั่งซ้ายเหมือนเดิมก็เหมือนกันกับตอนนี้ที่มาดริดเจอก็คือเอ็มบัปเป้กับวินิซูจูเนียร์ชอบแอบไปยืนทับไลน์กันอยู่ครับแต่มันก็เกิดคำถามขึ้นอีกว่าเพราะมันมีการประกาศออกมาว่าเรอัลมาดริดก็เตรียมวงเงินไว้เหมือนกันในการที่จะไปดึงทางมิเกลโอลิเซ่มาจากบาเยิร์นมิวนิกบาเยิร์นมิวนิกก็ประกาศว่าอ่ะอยากได้ก็ติดต่อมาดิแต่200ล้านยูโรนะถึงจะแบบว่าพิจารณานะก็กลายเป็นว่าทีมหนึ่งอาจจะยังไม่พร้อมอีกทีมหนึ่งพร้อมแต่มันก็ดันอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญมันก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกอะไรก่อนดีระหว่างศูนย์หน้าตัวเป้ากับปีกขวาสำหรับทางเรอัลมาดริดนั่นเองส่วนตัวอื่นๆนี่ก็ส่วนตัวนะผมคิดเล่นๆนะ
20: ครับ
19: ในกรณีถ้าแมนซิตี้ตกชั้นจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลองติดต่อไปดึงตัวไอ้เจ้าหนุ่มนิโก้โอเลลี่มาร่วมทีมผมว่าน่าจะดีลกันได้นะน่าจะดีลกันได้อยู่นะ
20: ครับ
19: ถ้าได้นิโก้โอเลลี่มาร่วมทีมอ่ะผมว่าตำแหน่งแบ็คซ้ายของแมนยูจะปลดล็อกทันทีเลย
20: อ
19: ันนี้คือคิดเล่นๆนะในกรณีถ้าเกิดว่าไอ้แมนซิตี้มันโดนปรับตกชั้นจริงๆนะครับ
20: ครับ
19: ผมว่าก็น่าลองดูเหมือนกันนะลองเปิดโต๊ะดีลเจรจาดูว่าผมว่ามันน่าได้แหละสำหรับการดึงโอเลลี่มาร่วมทีมนะหรือไม่ก็ไอ้หนุ่มนิโก้เลวิสก็ได้นิโก้เลวิสก็เล่นได้หลายตำแหน่งแบ็คขวาก็ได้นะครับตัวกลางก็ได้ดันสูงก็ได้ก็น่าจะดูดีกว่า2แบ็คขวาแมนยูณปัจจุบันนะดาโลมัสลาวี
20: ดีกว่า
19: น่าจะดูน่าจะนะน่าจะดูดีกว่านะครับสำหรับไอ้เจ้าหนุ่มลิโก้เลวิสนะเพราะว่าผลงานในตอนที่ลงเล่นกับทางแมนซิตี้ก็ถือว่าทำได้ดีอยู่ในบทบาทแบ็คขวาแล้วปัจจุบันก็กลายเป็นว่าแบ็คขวาตัวจริงไปละหมายถึงว่าไม่ได้ว่าเป็นอดีตมิดฟิลด์อะไรงั้นไปแล้วนะกลายเป็นว่าเป็นแบ็คขวาไปแล้วนะครับสำหรับไอ้เจ้าหนุ่มลิโก้เลวิสเน
20: ี่ย
19: ทีนี้ในกรณีร้ายแรงที่สุดคือการปรับขับไล่ออกจากลีก
20: โอ้โหไม่อยากจะคิด
19: น่าคิดว่าแมนซิตี้เหมาะสมกับลีกไหน
20: มันเคยมีในประวัติศาสตร์ไหมขับไล่เองได้ยังต้องไปเลือกหาลีกเล่นนะไม่เป็นไรอาคิดเล่นๆลีกไหนก็สเปนไหมเห็นมีมาเลสก้ามีอะไรคิดเล่นๆแล้วกันจะได้ไปดวลกับรีมาดริดบาซ่าอะไรให้มันมันๆเลยนะ
19: ต้องบอกว่าน่าจะยากเพราะว่าทางประธานลาลิก้าอย่างเตบาสเนี่ยนะมีปัญหากับบาซ่ามาดริดอยู่แล้วก็เตบาสเนี่ยเป็นคนออกมาให้สัมภาษณ์เองว่าควรจะลงโทษแมนซิตี้สถานหนักเพราะฉะนั้นน่าจะกาทิ้งได้เลยว่าถ้าเกิดกรณีโดนขับไล่จากลีกแล้วเนี่ยลาลิก้าน่าจะไม่ต้อนรับ
20: ครับ
19: นะส่วนที่เหลือเยอรมันบุนเดสลีก้าผมว่าก็ยากผมว่าน่าจะยากกับการไปบุนเดสลีก้าส่วนกาโชซิเลียอิตาลีอันนี้ก็อาจจะได้มั้งอาจจะนะอาจจะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลีกเอิงฝรั่งเศสผมว่ามีโอกาสสูงที่อาจจะเป็นไปได้ พราะว่าอย่าลืมว่าบิ๊กทีมอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงก็มีเจ้าของเป็นชาวตะวันออกกลางอาจจะมีการดีลช่วยเหลือกันได้หรือถ้าไม่งั้นก็โหมองยากเงี้ยนะเพราะถ้าโดนไล่จากพรีเมียร์ลีกก็ในกลุ่มเครือสหราชอาณาจักรก็ไม่น่าจะต้อนรับแล้วสกอตติชพรีเมียร์ลีกไอร์แลนด์ลีกหรือว่าเวลส์ลีกก็ไม่น่าจะต้อนรับแล้วล่ะครับทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราพูดกันนะว่าการขับไล่มีทีมไหนก็มันก็ขึ้นข้อมูลมาว่าเคยมี2ทีมนะครับที่โดนขับไล่ออกจากลีกนะก็เป็นดิวลี่ FC นะครับในปี2019เนี่ยโดนสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยนะครับปรับออกไปนอกลีกเลยนะก็นี่แหละปัญหาหนี้สินแล้วก็การเทคโอเวอร์สโมสรล้มเหลวนะครับทำให้ไม่สามารถฐานหลักประกันทางการเงินมาค้ำจุนสโมสรได้ก็เลยโดนขับไล่ออกจากลีกไปอีกทีมหนึ่งก็เป็นทางเชสเตอร์ซิตี้อันนี้เป็นทีมนอกลีกนะครับอันนี้ก็เกิดจากภาวะล้มละลายก็เลยโดนไล่ออกจากลีกก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือปัญหาทางการเงินไม่สามารถคงสภาพธุรกิจไว้ได้ก็เลยอารมณ์ประมาณว่าบริษัทล่มอ่ะก็เลยต้องหลุดลอยไปนะส่วนในกรณีของแมนซิตี้เนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นกรณีใหม่เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าโดนบทลงโทษเรื่องการเงินที่ไม่ใช่เพราะว่าล้มเหลวทางการเงินแต่เป็นการผิดกฎทางการเงินนะ
20: ครับ
19: นะครับแต่ที่แน่ๆในสัปดาห์หน้านะแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องบุกไปเยือนลิเวอร์พูลนะจะต้องไปทำศึกกับลิเวอร์พูลแล้วก็มีการพูดในรายการนะครับของทางแกลลี่เนวิลเขาก็ได้พูดไว้นะว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าความผิดของคุณมันรุนแรงขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวหลัง FIFA Day เนี่ยที่ทีมของคุณจะต้องบุกไปเยือนแอนฟิลด์เนี่ยแล้วคุณจะได้รับรู้เลยว่าแฟนบอลโกรธและเกลียดคุณมากขนาดไหนแกลลี่เนวิลบอกเลยว่าภายในสนามจะเต็มไปด้วยป้ายแขวนแล้วมีข้อความประจานด่าคุณแล้วก็จะมีเสียงโห่ใส่พวกคุณตลอดทั้งเกมแน่นอน อันนี้คือบทสัมภาษณ์ของแกลลี่เนวิลนะแล้วก็เมื่อช่วงเย็นผมเห็นข่าวของทางอังกฤษแหละเขาก็เล่นเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าในสัปดาห์หน้านี้เนี่ยที่ซิตี้จะต้องบุกไปเยือนแอนฟิลด์เนี่ยรับรองว่าซิตี้เจองานยากแน่นอนจากแฟนบอลลิเวอร์พูลก็4ทุ่มครึ่งนะครับวันอาทิตย์หน้านะก็ช่วงเวลาของเราพอดีแหละเดี๋ยวจะได้มาเห็นกันว่ามันจะเดือดขนาดไหนสำหรับการต้อนรับของฝั่งแฟนๆเดอะคอปนะซึ่งเอาจริงๆแล้วก็มันอาจจะไม่ได้เหมือนเลดไฟท์แมนยูลิเวอร์พูลหรอกเพราะว่าแมนซิตี้ก็ไม่ได้เป็นคู่รักคู่แค้นอะไรกับลิเวอร์พูลมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นก็เพราะเรื่องนี้แหละ115กระทงเนี่ยที่อาจจะคิดว่าอยู่ยากแล้วไหมตอนนี
20: ้อยู่ยากแล้ว
19: ลองประเมินดีว่าหลังจากนี้แมนซิตี้จะเป็นยังไง
20: แพ้แตกนะ
19: สภาพจิตใจนักเตะจะเป็นยังไงผลงานจะเป็นยังไงไหนนะลองประเมินดิ
20: ไม่นะผมว่าถ้าเตะเขามืออาชีพอ่ะนะระดับโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมาเขาคงเล่นไปตามเนื้องานตามจ็อบที่เขารับมอบหมายฮาแลนด์เอ็นโซอะไรพวกเนี้ยเขาผ่านมาเยอะแล้วเขาก็เล่นก้มหน้าก้มตาไปไม่ใช่เรื่องของเขาไม่ใช่หน้าที่เขาทำหน้าที่ในสนามให้เต็มที่เหมือนเดิมอ่ะนะจากการที่สัมผัสดูนักบอลพรีเมียร์ลีกนักบอลอาชีพแบบไม่ว่าจะมาแข่งทัวร์เอเชียหรืออะไรอย่างเงี้ยมันหรือว่าสนามแข่งจริงสนาม5คนแมตช์โชว์อะไรมันผมว่าไม่ได้ส่งผลอะไรนะแต่ก็เล่นฟุตบอลไปนะครับผลงานก็ มว่าก็น่าจะติดท็อป4ครับอะไรได้นะแต่ก็คงไม่ถึงแชมป์อ่ะนะผมคิดว่าจากการเปลี่ยนถ่ายเป๊ปไม่อยู่อะไรตัวใหม่ๆเข้ามายังไงก็ไม่ถึงแชมป์แต่ว่าไม่หลุดท็อป4แน่นอนนะครับทีมอย่างแมนซิตี้อ่ะแต่ดูทรงแล้วคงไม่ใช่ทีมที่เคี่ยวอะไรแล้วมันหลังจากดูแมตช์ล่าสุดนะที่เจออะไรชนะ 5-3 อะไรเงี้ยมีผัดกันยิงผัดกันแลกลูกการนี้น่าจะเป็นทีมที่ยิงสกอร์กันระเบิดระเบ้อหลังว่าไม่สนกูยิงแหลกเหมือนทีมอะไรนะแบบเหมือนอยู่ยุคนึงอะไรที่ไม่สนเกมรับอ่ะมีสกอร์หรือบาเยิร์นหรืออะไรสักอย่างอะไรไปฟองเนี้ยแบบเป
19: ิดหน้าแรกลีดยูไนเต็ดก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยยิงได้ยิงไปเดี๋ยวเรายิงคืน
20: อะไรแบบเนี้ยมันจะไม่เนี้ยบเหมือนตอนที่เป๊ปอยู่แล้วเป๊ปอยู่มันจะเนี้ยบเนี้ยบมีติดชื่อนาที60ไม่เอาแล้วปิดกล่องนำ 3-0 แล้วปิดกล่องชนะ 2-0 1-3-0 เน้นผลอะไรผมว่ามันเปลี่ยนไปแล้วมันแบบเอนเตอร์เทนขึ้นสนุกสนานขึ้นยิงได้ยิงไปกูยิงมากกว่าละกันอะไรอย่างเงี้ยหลังจากดูเกมเจอกับอะไรนะ
19: เซนเดอร์แลนด์5-3
20: อะไรเนี่ยละนั่นแหละ
19: บายอันบ็อบบี้แฮตทริก
20: มันไม่มีนะมันไม่มีในประวัติศาสตร์แมนซิตี้แล้วเล่นในบ้านตัวเองแล้วโดนเซนเดอร์แลนด์มาขย่มถึง3 เม็ดอ่ะชนะ5-3 4-3มันไม่มีนะเมื่อก่อนมันต้องเป็น5-1 4-0อะไรอย่างเงี้ย3-1มันไม่มีทีมแบบซันเดอร์แลนด์มายิงในเอเดฮัส3ลูกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยหลังนี้มันก็เลยเปลี่ยนไปนะครับเป็นทีมอย่างที่วีคอร์นั่นแหละเปิดหน้าแรกเอามันเพราะว่าเน้นเอนเตอร์เทนสุดท้ายแล้วก็คงไม่ได้แชมป์แต่ว่าประมาณอันดับ3อันดับ4แหละถ้าจะได้อยู่นะครับด้วยขนาดของทีมด้วยตัวผู้เล่นต่าง
19: ๆทีนี้ผมก็ไปเจอบทความหนึ่งของบอบูแหละก็พูดตามตรงนะพี่บอบูก็เลยเขาก็ลองคิดเล่นๆว่าถ้าเกิดทุกอย่างมันตัดสินออกมาบทลงโทษนู่นนี่นั่นแล้วฮาลันเห็นจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ลองวิเคราะห์ดูว่าทีมไหนที่มีโอกาสที่จะได้ฮาลันไปร่วมทีมเขาก็ลองจิ้มเล่นๆไปที่อาร์เซนอลนะซึ่งถ้าเป็นอาร์เซนอลจริงแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงมากๆเลยนะที่โอ้โหช่วงขวบปี5ปีต่อจากนี้4ปี5ปีต่อจากนี้เนี่ยอาร์เซนอลจะผูกขาดแชมป์อังกฤษเลยนะเพราะอาร์เซนอลก็เป็นทีมที่มีพลังพอที่จะดึงนักเตะนะครับเห็นได้จากช่วงหลังๆมานี้อาร์เซนอลก็ทุ่มเม็ดเงินมหาศาลอยู่นะ
20: ครับ
19: แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฮาแลนด์จะเลือกอยู่ในอังกฤษต่อหรือว่าจะเลือกย้ายไปประจนภัยในลีกอื่น
20: น่าจะประจนภัยลีกอื่นแล้วล่ะผมคิดว่าถ้าย้ายคงไม่ย้ายในพรีเมียร
19: ์อืมผมว่าเขาไม่น่ากลับไปบุนเดสแล้วนะสำหรับในความคิดผมนะผมว่าป้ายต่อไปลาลีกาสเปนมีโอกาสสูงแต่อยู่ที่ว่าจะเป็นเลือดหมูหรือว่าขาวเท่านั้นเองอ่ะ
20: ครับ
19: แล้วในความรู้สึกอยากให้ไปอยู่ทีมไหน
20: บาซ่าคงไม่ขาวถ้าขาวไปร่วมกับตาลินจานี่เฮ้ยมันเลย
19: นะก็รับกันเรื่องบาลังดอร์กันให้หักกันไปเลยอ่ะนะถ้าไปอยู่กับทางมาดริดนะครับทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องบาลังดอร์แล้วเนี่ยเมื่อสักครู่เราก็พูดกันถึงว่าตลอดช่วง2 ทศวรรษที่ผ่านมาใช่ไหม ประมาณ2ทศวรรษที่ผ่านมาเราก็จะมาพูดกันอยู่เสมอว่าเมสซี่หรือโดโดหรือเมสซี่หรือโดกันอยู่ตลอดใช่ไหมในยุคต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นคิวของเอ็มบัปเป้หรือยามาล
20: ครับ
19: แต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็ค่อนข้างน่าเสียดายอยู่อย่างนึงคือมันดันเป็นคู่ที่ช่วงอายุมันห่างกันพอสมควรนะ
20: เกือบ10ปีรุ่งร่วม10ปีย
19: ามาลเนี่ยยังไม่20เอ็มบัปเป้27เข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าโดกับเมสซี่เนี่ยมันห่างกันประมาณ3ปีเท่านั้นเอง2ปีด้วยซ้ำนะโด41ไอ้เมสซี่39ก็ห่างกันแค่2ปีเพราะฉะนั้นมันเลยเปรียบเทียบกันมาได้ตลอดแต่ว่าผมก็เลยคิดว่าถ้ามันจะมาถึงยุคยามาลเอ็มบัปเป้จริงๆเนี่ยผมให้ก็เต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน5ปีเพราะว่าพออายุสักเลข3ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูว่าถึงณเวลานั้นเนี่ยไอ้เจ้าเอ็มบัปเป้มันยังจะพีคในอาชีพการเป็นนักเตะมากน้อยขนาดไหนนะแล้วก็ในยุคต่อไปเนี่ยโอ้มองไม่เห็นเหมือนกันนะว่าใครที่จะขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงกับยาเมาณเวลานี้นะยังมองไม่เห็นนะเบลลิงแฮมไหมเบลลิงแฮมก็ไล่เรียกกับยาเมา
20: ได้อยู
19: ่เบลลิงแฮมแล้วมีใครอีกถ้าลองนึกดูไมนูไหวไหมผมณเวลานี้เนี่ยผมรอคนหนึ่งที่อยากจะเห็นเหมือนกันว่าจะแจ้งเกิดได้มากน้อยขนาดไหนนิโก้ปาสของโคโม
20: ่
19: และว่าที่เบอร์10ทีมชาติอาร์เจนตินาคนต่อไป
20: ครับ
19: นะครับเป็นตัวเพลย์เมกเกอร์ชาวอาร์เจนไตดาวรุ่งวัย21 22ปีประมาณนั้นนะก็ได้รับการประคบประหงมจากเชสฟาเบกัสโดยตรงเลยนะครับในการเล่นให้กับโคโม่แล้วก็ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้านิโก้ปาสเนี่ยมันยังมีถ้าผมจำไม่ผิดนะคือเขายังมีพันธสัญญาระหว่างเขากับเรอัลมาดริดอยู่ในการซื้อกลับซื้อคืนก็เป็นไปได้ว่าในอนาคตมาดริดจะดึงเขากลับไปร่วมทีมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงนะว่าถ้ามาดริดเลือกตัดสินใจดึงนิโก้ปาสกลับไปแล้วเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยโอ้มาดริดมันจะหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าพูดกันถึงตำแหน่งพื้นที่การเล่นแล้วเนี่ยมันแน่นอนแหละชัดเจนว่าทับที่กับเบลลิงแฮมโดยตรงเลยนะครับสำหรับนิโก้ปาสนะแล้วก็จะกลายเป็นกาแล็กติกอสอีกยุคหนึ่งของมาดริดที่ก็จัดทีมกันหน้าปวดหัวเอาว่าง่ายๆอ่ะ
20: ครับ
19: ทุกคนมันพร้อมที่จะแบบลงเล่นได้หมดโดยเฉพาะในเกมรุกนะครับที่ล้นเหลือเหลือเกินนะท้ายรายการมีข่าวอะไรเกี่ยวกับบาสเกตบอลมานำเสนอบ้างไหม
20: ก็ได้วันนี้ก็ได้ดูคลิปนะมันแบบปีซีซั่นใช่ไหมแบบไมอามี่ฮีทของที่มียันนิตก็โหน่ากลัวเลยนะครับได้ดูไมอามี่ฮีทเล่นยันนิตวิกกินอะไรพวกนี้โหปีซีซั่นถล่มแรปเตอร์ไป129ต่อ105คะแนนแล้วในปีซีซั่นในวันนี้นะครับก็ไลน์อัพที่แบมมาเดบายโยยันนิตวิกกินเรย์ทอมสันนี่ย้ายมาแล้วนะสเปรดบาร์เทอร์ย้ายมาอยู่ไม่มีฮีทมีตัวยิงไกลน่ากลัวมากกลายเป็นทีมที่โอ้โหอันตรายสุดๆครับตัวลุยก็มียันนิตกับแบมมาเดบายโยวงในวงนอกนี่ก็เครย์ทอมสันและแอนดูวิกกินเนาะโอ้โหกลายเป็นทีมที่ น่าจับตามองเลยครับไมอามี่ฮีท
19: ฮีทนี่เขาห่างหายจากการเป็นแชมป์ไปร่วม10ปีได้ไหมหรือเกินกว่านั้น
20: ตั้งแต่ยุคเลบอนเจมส์ครับ
19: เพราะจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่ฮีทดังมาก
20: ๆ
19: แล้วก็หายไปพักใหญ่ๆเลยใช่ไหมไมอามี่ฮีทถ้าผมจำไม่ผ
20: ิ
19: ดมียุคหนึ่งที่แบบโอ้โหมีแต่คนพูดถึงฮีทมีแต่คน
20: ยุคเลบอนเจมส์ไมอามี่ฮีท
19: เนื้อใส่ไอ้เขาเรียกว่าเสื้ออะไรนะเสื้อบาสเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่สักเรียก
20: เสื้อบาสก็เจอร์ซี่นี่แหละ
19: เจอร์ซี่ใช่ไหมเจอร์ซี่ใส่เจอร์ซี่ฮีทเต็มบ้านเต็มเมืองเลยผมจำได้มีอยู่ช่วงหนึ่งสำหรับใครที่เป็นคอบาสเกตบอลนะครับก็จะใส่แต่ฮีทฮีทแต่มองไปทางไหนก็ฮีทฮีทยุคก่อนหน้านั้นก็มองไปทางไหนก็บูชิคาโกบูบูบูบูหัวควายหัวกระทิงเนี่ยเต็มไปหมดเลยพอมายุคต่อมาก็ใส่ฮีทกันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็ยุคต่อมาก็มาใส่ไอ้เลเกอร์ใช่ไหม
20: ครับ
19: ใส่ขาวบ้างใส่ใส่ม่วงบ้างใช่ไหมเลเกอร์นะแต่ก็แปลกเหมือนกันนะว่าเซลติกผมเห็นคนใส่ค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนกันนะเซลติกหรือเพราะว่ามันเป็นเสื้อ
20: น้อยมีแต่ก็มีบ้างมีบ้างแหละ
19: หรือเพราะว่ามันเป็นสีเขียวเลยไม่ค่อยมีใครใส่กันเนี่ยแต่คิดว่าจะกลับมาได้ไหมฮีทกับชุดนี
20: ้ก็สมัยนี้มันแบบสูสีกันไม่หมดอะแต่ว่ามีลุ้นครับต้องมีลุ้นต้องเอาแล้วอะมีทั้งยานิดทั้งอะไรมาจุดประกายความหวังฮิตยุคใหม่นะครับ
19: แต่ก็เลข3กว่าหมดแล้วไหมที่พูดมาในยานิดก็สาม
20: ถูกต้องถูกต้อง
19: แค่แบมแบมมาเดบโยก็3กว่าเข้าไปแล้วยานิดก็3ต้นๆใช่ไหมแล้วมีใครอีกนะ
20: เคทอมสันก็3637ไปแล้วครับ3ปลายๆแล้ว
19: ก็เป็นชุดเก่านะถ้าพูดกันตามตรงนะถ้าดูจากอาย
20: ุชุดเก่า
19: อายุแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยนะส่วนเจ้าหนุ่มเอเลี่ยนคิดว่าจะอยู่กับสเปอร์สักกี่ปี
20: สักปี6ปีอ่ะนะ
19: ถ้าแค่ปี2ปีนี่ถือว่าน้อยมากเลยนะรวมๆแล้วประมาณ 4-5 ปีเองนะ
20: ใช่ๆๆเพราะว่าต้องการความสำเร็จแล้วถ้าเกิดดูทรงปี2ปีนี้ไม่ได้ก็ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไปได้เลยนะหลังจากที่แมตช์ชิงนะครับแบบชิงที่ผ่านมามันทุรักทุเลไม่เอาอ่าวไม่เอาอะไรเลยแบบมันเอาอยู่คนเดียวอ่ะเพื่อนร่วมทีมอันเนี้ยเป็นผมก็ไปแล้วนะกูส่งมึงมาสุดทางแค่รอบชิงนี่แหละนะก็ไปหาทีมใหม่ที่ได้ลุ้นแชมป์มากกว่านี้ดีกว่านะครับ
19: คิดว่าจะเป็นบิ๊กดีลเลยไหมสำหรับเวนบันยาม่าเนี่ย
20: บิ๊กดีลดิเขากลายมาเป็นบิ๊กดีลแล้วบิ๊กเนมแล้วตอนนี
19: ้บิ๊กเนมในวัย22-23ไม่เกินนั้นเองนะ
20: เหมือนจู๊ดอ่ะเหมือนจู๊ดเบนแคมป์อ่ะนะถ้าย้ายทีมก็ประมาณนั้นประมาณนั้น
19: นะครับเจ้าหนุ่มฝรั่งเศสนะ
20: ครับ
19: ชื่อต้น

0: ทุกคนอะ2 เมตรกว่าหมดไอ้ยานนิดไอ้เควินดูแลนเลบอนเจมส์2 เมตรกว่าอยู่แล้วครับไอ้นี่มันทะลุไป2 เมตร 30นู่นน่ะ
1: 2 เมตร 30เลยวะ
0: เออ
1: น่ากลัวชิบเป่งเนี่ย
0: ตัวสูงสุดในลีกนี่แหละครับ
1: เราไปยืนนี่ก็แค่เลยสะดือมันขึ้นมาหน่อยเองไหมหรือ
0: ใช
1: ไง
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: โอ้น่ากลัวชิบเป่งก็ดูอะถ้าตามที่จันจังบอกนะก็อีกประมาณปี2 ปีนะครับแล้วก็ดูว่าจะเกิดบิ๊กดีลมโหฬารตระการตาขนาดไหนสำหรับ
0: ว่า
1: อนาคตของไอ้เจ้าหนุ่มฝรั่งเศสวิกเตอร์เวนบันยัมมานะครับเจ้าหนุ่มฉายาเอเลี่ยนเลยเหรอหรือว่าม
0: ก
1: ี
0: ็
1: ฉา
0: แ
1: ย
0: ล้
1: า
0: ว
1: อ
0: แ
1: ื
0: ต
1: ่
0: ่
1: น
0: จะเรียกเออเขาก็เรียกนั่นแหละเอเลี่ยนเพราะมันมือไม้ยาวเกินมนุษย์มนา
1: แค่ยืดแล้วก็ปลายนิ้วสัมผัสหน่อยก็เปลี่ยนทางบอลแล้วนะบล็อก
0: ครั
1: ได
0: บ
1: ้อะไรได้นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Follow the Game ในสัปดาห์นี้นะแล้วก็ไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์3 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืน Follow the Game ทาง FM 97 Super Station ค่ำคืนนี้เราสองคนขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Follow the Games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตเจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวันพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่าสิ่งที่เป็นไปได้ยากมี4อย่างนะยากจะเกิดเป็นมนุษย์ยากจะเอาตัวรอดยากจะได้ฟังสัจธรรมและยากกว่าที่พระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติ4อย่างนี้เป็นอภิมหายากนะไม่ใช่ง่ายเลย

0: โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่คนหนุ่มคนสาวนิยมอยู่เป็นโสดญี่ปุ่นนี่เจอปัญหานะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยแต่งงานประเทศมีแต่คนสูงอายุนะญี่ปุ่นกำลังมีปัญหาใหญ่มากบ้านเราก็กำลังมีปัญหานายกก็รณรงค์นะให้คนหนุ่มคนสาวแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกแหละเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุคือคนมีสระเสรีชอบใช้ชีวิตตัวคนเดียวผู้หญิงออกมาทำงานทัดเทียมกับผู้ชายไม่อยากสร้างครอบครัวกันเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดเป็นคนในยุคนี้ก็ยากมากสองเกิดมาเป็นคนแล้วกว่าจะเอาตัวรอดก็แสนยากเองนะหาอยู่หากินไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะสามกว่าจะได้ฟังสัจธรรมคือธรรมะจริงๆอ่ะไม่ใช่ธรรมะเลอะเทอะนะพวกตัดกรรมสแกนกรรมเอ็กซเรย์กรรมอะไรพวกนี้เลอะเทอะทั้งนั้นเลยธรรมะแท้ที่เป็นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันยากแล้วสี่กว่าพระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติก็แสนล้านชาติภพเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วท่านมาอุบัติแล้วก็ใช่ว่าเราจะได้พบท่านนะเนี่ยเราก็ได้เห็นแต่รูปท่านที่เขาถ่ายไว้สมัยโน้นน่ะเนี่ยได้แค่เนี้ยนั้นสี่ยากเนี่ยเราได้แล้วเนาะเป็นมนุษย์หรือยังชัวร์นะเอาตัวรอดหรือยังคิดว่ารอดไหมรอดไหมและได้ฟังสัจธรรมหรือยังต้องมาหลายๆครั้งถึงจะได้ฟังสัจธรรมพระพุทธองค์เสด็จอุบัติหรือยังอุบัติแล้วแล้วก็ไปแล้วสี่อย่างนี้มันเป็นของยากแต่เราได้มาแล้วเราก็โชคดีนะที่ไร่ชนตะวันนั้นเราจะเน้นสัมมาทิฏฐิคู่กับสัมมาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติที่ถูกต้องสองอย่างนี้อยู่ในมรรคแปดมรรคมีองค์แปดข้อที่หนึ่งเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิการมีความรู้การมีความเข้าใจที่ถูกต้องเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องตอบได้ว่าทำไปทำไมนี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติคือเมื่อลงมือปฏิบัติเราทำถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องทำไปก็สูญเปล่านั่งไปก็สูญเปล่าเดินไปก็สูญเปล่าเคยมีคนไปหาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่เช่นหลวงปู่ดลอัตตุโลว่าหลวงปู่นั่งสมาธิหลวงปู่เห็นเลขไหมหลวงปู่ก็บอกว่าเวลาผู้รู้ท่านนั่งปฏิบัติธรรมนะท่านไม่นั่งเอาของพวกนั้นหรอกเอามาทำไมนี่เป็นการตอบที่ตรงมากนั่งสมาธินั่งเพื่อเห็นเลขเห็นหวยนั่งไปทำไมมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเรานั่งสมาธิภาวนาเราเดินจงกรมเพื่อให้เห็นจิตเห็นใจตัวเองพูดสั้นๆมาให้เห็นกิเลสตัวเองเมื่อกี้พวกเรานั่งอ่ะความง่วงมันมาเราทันเห็นไหมมันมาเหมือนขโมยอ่ะพอเราเผลอแป๊บหนึ่งนะมันวับมานะพอมันวับปุ๊บเราก็งึบนี่แหละนะทันมันไว้เนี่ยฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยท่านก็ให้นั่งอย่างนี้แหละเวลานั่งอยู่มันเป็นความนิ่งแต่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวนิ่งอยู่แต่ก็ตื่นอยู่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวคือเรานั่งแล้วเราเต็มไปด้วยความเข้าจิตเข้าใจเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันง่วงก็รู้เบื่อก็รู้เมื่อยก็รู้ปวดก็รู้เผลอไปคิดก็รู้ อยากกลับบ้านก็รู้ใจไว้ในจรออกจากห้องนี้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็รู้การรู้เท่ารู้ทันสภาวะธรรมอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอยากให้เราดูให้เรารู้และให้เราเห็นไปนั่งแล้วมองหาเลขหาหวยเนี่ยมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านั่งดูนรกนั่งดูสวรรค์ก็ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านะนั่งเพื่อให้รู้ทันกิเลสอันนี้ล่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราเกิดความเข้าใจเรารู้เท่ารู้ทันอารมณ์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมาในกายในจิตรู้แล้วเราก็ปล่อยวางพูดสั้นๆว่ารู้แล้วก็ละรู้แล้วเราไม่เอาอะไรหรอกรู้ก็เพื่อรู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยพอเราไปรู้มันเข้านั้นสภาวะธรรมต่างๆมันดับลงโดยอัตโนมัติสมมติจู่ๆเราโกรธนะถ้าเราขยับเข้าไปดูปุ๊บตัวโกรธมันจะลงต่อหน้าต่อตาเลยถ้าสติเราสตรองนะเวลาความโกรธมันขึ้นมาแล้วมันแน่นไปหมดถ้าเราหลับตาแล้วกลับไปดูนั่งนิ่งๆสังเกตมันถ้าสติเราเข้มแข็งมันจะลงวุบวุบวุบวุบต่อหน้าต่อตาฉะนั้นการเจริญสตินี่มันจึงช่วยให้เรามีเซลฟ์คอนโทรลคือการดูแลอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากใครก็ตามที่ทำงานในภาคบริการสังคมต้องฝึกอย่างนี้เยอะๆนะเพราะในชีวิตจริงนั้นเราถูกกระทบกระทั่งเยอะมากกระทบคนนี้นะเดี๋ยวคนนั้นมากระทบคนนี้มากระเทือนคนนั้นมากระแซะแต่ละวันนี่เราเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาดีนี้เจอคนเป็นหมื่นๆแสนๆคนต่อวันใจก็ยังใสดังกระจกนั้นเวลาที่เรามาฝึกอย่างนี้เราไม่เน้นไปดูคนอื่นหรืออย่างอื่นดูจิตดูใจของเราแล้วถ้าเรานั่งแล้วมันไม่คืบหน้าเราก็ขยับมาเดินก็ได้เลือกเอาอิริยาบถไหนที่ทำแล้วมันโปร่งมันโล่งมันสบายนะถ้านั่งแล้วมันไม่ไปไหนเลยเพราะนั่งแล้วมันนิ่งนิ่งเหมือนสิงโตเห็นหน้าวัดน่ะนิ่งเป็นปีๆเลยไม่มีปัญญาสักอย่างเลยอย่างนั้นได้มาแต่มาดไม่ได้เนื้อหาสาระถ้ามันนั่งแล้วมันนิ่งแต่มันไม่ฉลาดขึ้นมานะไม่เอาขยับมาเดินในการนั่งในการนิ่งนั้นมันจะต้องมีตัวรู้อยู่ในนั้นนะนิ่งอยู่รู้อยู่เหมือนเราเดินเข้าไปในป่าเราเจอบึงใหญ่น้ำไม่ไหลน้ำเขียวมรกตนิ่งถ้าเราทอดตามองลงไปที่ก้นบึงใหญ่เราจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตแหวกว่ายไปมาอยู่ในนั้นมีสิ่งมีชีวิตมีความเคลื่อนไหวมีกุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายอยู่ชั้นล่างสุดของบึงนั้นแต่เหนือผิวน้ำนั้นไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวอย่างนี้แหละถ้าเรานิ่งต้องนิ่งอย่างมีความเคลื่อนไหวหมายความว่านิ่งแล้วรู้ไม่ใช่นิ่งอยู่เฉยๆเหมือนสิงโตเห็นถ้าเรานิ่งแล้วรู้คือรู้กายรู้ลมหายใจเวทนาคือรู้ความรู้สึกของเราที่มันเกิดขึ้นสุขบ้างทุกบ้างทุกๆสุขๆบ้างรู้จิตก็คือรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นกับจิตมันไปเผลอคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็รู้ธรรมอาการที่มันสำแดงขึ้นมาทางกายของเราเป็นความทุกข์เป็นความอึดอัดเป็นความโดดเดี่ยวเป็นความง่วงเหงาหาวนอนเป็นความรู้สึกอยากกลับบ้านอึดอัดขัดข้องหรือบางทีมีพรายมากระซิบที่ข้างหูว่าลุกไปเข้าห้องน้ำสิ11โมงละเดี๋ยวก็จบละนั่นน่ะพวกนี้ระวังนะนี่แหละเขาเรียกว่าสภาวะธรรมกายเวทนาจิตธรรมนะที่เราจะดูมันก็มีแค่นี้ฉะนั้นนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนี่แหละคืออารมณ์ของการภาวนา ัวปัญหาของนักภาวนาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือตัวเผลอคิดมันคิดไปแล้วเราไม่ทันนะตัวเนี้ยตัวปัญหาใหญ่ของพวกเรานะทำยังไงอ่ะคิดขึ้นมาก็ไปดูความคิดเอาความคิดนั่นแหละเป็นอารมณ์อย่าไปห้ามมันนะบางคนมันคิดขึ้นมาแล้วโกรธเองเพราะพยายามไปห้ามความคิดความคิดมันก็เหมือนน้ำธรรมชาติของน้ำมันก็ไหลธรรมชาติของความคิดมันก็คิดเราอย่าไปห้ามมันแต่ให้เราสังเกตมันพอเราสังเกตมันความคิดนั้นก็ดับลงความคิดมันเหมือนหนูถ้าเจอสติคือแมวนะมันจะดับลงต่อหน้าต่อตาเลยเหมือนหนูนี่มันอยู่ในโพรงถ้ารู้ว่าแมวป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นนะรับรองเขาไม่ออกมาหรอกความคิดเหมือนกันถ้าสติเรายังดีอยู่ความคิดไม่เกิดพอความคิดไม่เกิดก็มีแต่ความรู้สึกหรือตัวรู้มันก็จะเกิดขึ้นมาแทนเราจะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างรวดเร็วมากนี่คือรู้อารมณ์ปัจจุบันคืออะไรก็ตามเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ไปตระหนักรู้ตรงนั้นรู้แล้วละนะรู้แต่ไม่ปรุงนะปัญหาของคนส่วนใหญ่เนี่ยพอตาเห็นรูปปุ๊บโอ้โหน่ะมันไม่ทันแล้วเดินจงกรมอยู่ดีๆได้ยินเสียงนกเผลอไปคิดนกอะไรนะเรียบร้อยใจไปอยู่กับนกนนเมื่อคืนโยมคนหนึ่งเดินอยู่ข้างนอกมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังโยมนะออกมาเดินอยู่คนเดียวเห็นพระจันทร์สวยมากน่ะหลุดจากเท้าไปอยู่บนดวงจันทร์นู่นน่ะจิตอ่ะเห็นไหมนี่คือเราไม่ค่อยทันอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ดีๆพระจันทร์สวยหลุดขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เห็นไหมจิตไปเกาะกับอะไรก็ใจก็ไปอยู่กับอันนั้นเราก็หลุดทันทีมีโยมคนหนึ่งมาบอกคืนแรกนะโยมไปเข้าห้องน้ำกำหนดดีมากเลยพอไปหน้าห้องน้ำเจอหิ่งห้อยใจไปอยู่กับหิ่งห้อยลอยเข้าสวนไปเลยเห็นไหมว่ามันหลุดตลอดเวลาฉะนั้นสติคืออยู่กับปัจจุบันขณะแต่คนส่วนใหญ่มันจะหลุดนะตาพาหลุดหูพาหลุดนะจมูกพาหลุดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราหลุดเรารั่วได้ตลอดเวลาแต่ตรงไหนที่เราหลุดเรารั่วตรงนั้นใช้เป็นอารมณ์ของธรรมะได้เห็นอยู่ก็รู้ว่าเห็นฟังอยู่ก็รู้ว่าฟังได้กลิ่นอยู่ก็รู้ว่าได้กลิ่นสัมผัสอยู่ก็รู้ว่าสัมผัสนะเห็นไหมรั่วตรงไหนก็ไปรู้มันตรงนั้นแหละนั่นแหละอารมณ์ของการภาวนาเมื่อเช้าโยมมาบอกพระอาจารย์โยมเดินไปทานข้าวอ่ะกำหนดไปนะดีมากเลยนิ่งเอาไปถึงตรงนั้นเห็นแม่ค้าลำไยเอาลำไยมาวางรู้สึกตัวไอตีเด็ดเข้าปากเรียบร้อยหลุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเจริญสติคือรู้อยู่พยายามรู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินนะพูดง่ายๆว่ายืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดเราตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลานะรู้แล้วไม่ปรุงรู้ก็แค่รู้พอเราเข้าไปรู้ปุ๊บสติมันจะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเหมือนเรารดน้ำอ่ะเรารดน้ำให้ต้นไม้เราเติมน้ำเติมความเย็นเข้าไปเขาก็จะสดชื่นรื่นเย็นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแล้ววันหนึ่งเขาเข้มแข็งขึ้นนะพอกิเลสมาปุ๊บเรามีเซฟทีคัตมันเตือนอัตโนมัติฝึกไปจนถึงขั้นนั้นแล้วยอมจะมีชีวิตที่สดชื่นรื่นเย็นและเบาสบายมากยิ้มทุกวันเลยคนมีสติในอารมณ์ดีทั้งวันนะคนขาดสติเนี่ยสวิงซ้ายสวิงขวาตลอดตื่นเช้ามายังผิวปากอยู่ดีๆเดินออกไปข้างนอกเจออารมณ์ที่ตัวเองไม่ชอบหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดสะสมวันหนึ่งมันกลายเป็นบุคลิกของเราผู้รู้จึงว่าบุคลิกคือผลรวมของการเผลอคิดฟังให้ดีนะเราเผลอคิดเรื่องไหนบ่อยๆเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเราคิดอย่างไรเราจะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นท่านจึงเตือนว่าจงระวังความคิดเพราะคิดบ่อยๆจะกลายเป็นการกระทำจงระวังการกระทำเพราะทำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกและจงระวังบุคลิกเพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรมของเราจริงหรือไม่จริงลองคิดสิ เช่นเราจะมาภาวนาที่ไร่เชิญตะวันเราต้องคิดก่อนไหมทั้งหมดมันถูกออกแบบมาแล้วในความคิดของเราฉะนั้นในแต่ละวันเราออกแบบสารพัดในหัวของเรานี้แล้วเราเสพคุณความคิดชนิดไหนมากที่สุดความคิดชนิดนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราต้องระวังให้ดีๆนะคิดถึงสิ่งใดมากๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกนี้หมุนไปตามความคิดเราคิดอย่างไรเราได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นถ้าเราคิดด้วยความรู้สึกตัวปลูกฝังอุปนิสัยแห่งการตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันทุกขณะอย่างนี้พอเราอยู่กับปัจจุบันทุกขณะเนี่ยอยู่กับตัวรู้อยู่กับผู้รู้เราก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งแน่นอนเห็นไหมคุ้นชินกับสิ่งใดเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นต้องเลือกสิ่งที่เราจะคุ้นให้ดีๆนะไป follow Facebook ใครอ่ะนะระวังให้ดีนะตามทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวได้เข้ามาทุกอย่างเลยนะ Instagram ก็เหมือนกันนะเราเสพสิ่งใดวันหนึ่งนะเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเสพสิ่งที่ดีที่สุดป้อนสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่เนื้อสู่ตัวสู่กายสู่จิตของเราพระพุทธองค์เรียกวิธีนี้ว่าเป็นการป้อนอาหารใจอาหารนั้นมีหลายชนิดนะชนิดหนึ่งก็คือมโนสัญเจตนาอาหารอาหารก็คือการปรุงแต่งของเรามันเป็นอาหารของใจนะ food for the heart อาหารใจมโนสัญเจตนาอาหารหรือวิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณก็หมายความว่าอาหารที่เกิดจากการรับรู้ของเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นเรากินอาหารกายทุกวันเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่ร่างกายเช่นข้าวต้มที่นี่เห็นไหมเป็นข้าวต้มที่มีเผือกมีมันมีถั่วมีโยมหลายคนมาฝากชมแม่ครัวว่าข้าวต้มที่นี่โอ้โหอุดมไปด้วยธัญพืชอร่อยและดีต่อสุขภาพดีต่อใจเห็นไหมพระอาจารย์นั่งฉันพระอาจารย์ก็รู้สึกว่านี่ดีนี่คือออร์แกนิกฟู้ดก็คืออาหารกายนะเราเลือกสรรอย่างดีที่สุดใช่ไหมเมื่อวานเชิญครูโยคะหัวเราะมาสอนดีไหมดีต่อใจไหมนี่แหละเขาเรียกว่าดีต่อใจแล้วดีต่อกายไหมเมื่อวานเราจึงได้ทั้งอาหารกายและอาหารใจเนี่ยคำว่าดีต่อใจก็คืออย่างนี้คือเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่ดีๆเหมือนกับที่เราป้อนอาหารกายให้กับกายของเราฉะนั้นทุกๆวันเรากินอาหารกายพร้อมกันนั้นเราก็กินอาหารใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเรื่องอาหารใจนะไปมุ่งไปมองไปใส่ใจแต่อาหารกายยิ่งทุกวันนี้เกิดกระแสกินคลีนใช่ไหมกินคลีนคืออาหารกายในเลือกคลีนที่สุดเลยแต่พออาหารใจปุ๊บกินแต่ของสกปรกอ่ะบางคนนะโพสต์ลง Facebook กินคลีนอยู่คลีนแต่คำพูดคำจาที่ออกมานั้นสะท้อนว่าอาหารใจเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นจังฟู้ดทางสมองเป็นอาหารขยะทางสมองเพราะสิ่งที่คุณสื่อสารออกมานั้นเต็มไปด้วยความหยาบคายเต็มไปด้วยความเกลียดชังเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนแต่พอไปดูการดูแลร่างกายนั้นเลือกกินคลีนทุกอย่างแต่สิ่งที่สื่อสารออกมานั้นซึ่งสะท้อนถึงสภาวะทางวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยความโสมมฉะนั้นการกินคลีนทางกายมันไม่พอมันต้องกินคลีนทางจิตด้วยอะไรคืออาหารของจิตก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่แหละคืออาหารของจิตแล้วธรรมะมันก็มีเยอะเราจะเอาอะไรดีล่ะเราก็ไม่ต้องเอาเยอะแยะมากมายหรอกเอาสัก 2-3 อย่างก็พอเช่นสติสติก็คือความรู้สึกตัวความตื่นอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยป้อนความรู้สึกตัวให้ตัวเองยืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเติมตัวรู้ เติมความตื่นรู้ให้กับจิตจิตก็จะหายหลงทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยฉะนั้นเติมปัญญารู้เท่ารู้ทันชีวิตและสิ่งต่างๆในโลกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้พอมีปัญญาอย่างนี้ปั๊บเวลาเผชิญกับความทุกข์ความทุกข์มันจะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงคนไม่รู้เท่าทันไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี่เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแรงกระแทกมันส่งมากระดับ9ริกเตอร์นู่นเกิดสึนามิในชีวิตเมื่อวานโยมคนหนึ่งพาลูกมากราบพระอาจารย์ที่ร้านกาแฟลูกทำแก้วตกแตกแม่ด่าลูกซะไม่มีดีเลยแก้วน้ำนั้นน่ะตั้งอยู่หน้าอาตมานะอาตมาไม่พูดอะไรสักคำทันทีที่แก้วแตกเพ่งจิตอาตมาก็สอนว่าของมันแตกกันได้แล้วมันก็แตกเรียบร้อยแล้วเราน่ะเจ้าของแก้วเราไม่กระทบกระเทือนอะไรแต่คุณแม่นั้นโวยวายใส่ลูกจนลูกร้องไห้ทำให้เด็กไม่ประทับใจการมาวัดครั้งแรกนะอย่าไปรีบด่าเขานะเพราะแม่ปัญญามาไม่ทันถ้าปัญญามาทันเขาไม่ด่าลูกหรอกเพราะของมันแตกอยู่แล้วอ่ะในครั้งพุทธกาลวันหนึ่งขณะที่พระสารีบุตรไปฉันภัตตาหารเพลบ้านโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นพระโสดาบันกำลังนั่งฉันอยู่ดีๆสาวใช้ยกข้าวปลาอาหารมาถวายแล้วด้วยความตื่นเต้นนางก็พลาดถ้วยชามตกแตกพลิ้งข้างหน้านั้นสาวใช้ตกใจมากพระสารีบุตรหันมาดูโยมไม่ต้องกังวลนะถ้วยนี้ชามนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีธรรมชาติว่าจะต้องแตกเป็นธรรมดาเจ้าของบ้านซึ่งเป็นพระโสดาบันและเป็นผู้หญิงก็เรียนพระสารีบุตรว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องกังวลนะโยมเข้าใจดีว่าของมีอันแตกเป็นธรรมดาและมันก็แตกไปแล้วอุบาสิกาก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ต้องห่วงโยมหรอกวันเนี้ยสายลับเอาจดหมายมาแจ้งโยมว่าสามีโยมกับลูกถูกฆ่าอยู่ที่ชายแดนโยมยังไม่เสียน้ำตาหยดเลยก็พวกเขาก็เหมือนถ้วยแบนนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระสารีบุตรก็โมทนานะโยมนะนี่คือปัญญาชนในครั้งพุทธกาลนะเขาคุยกันอย่างนี้คือมีปัญญาที่รู้เท่ารู้ทันนะเป็นอาหารของใจฉะนั้นถ้วยแตกชามแตกเนี่ยเขาไม่ทุกข์แล้วสามีถูกฆ่านะนางอ่านข่าวเสร็จปุ๊บก็ถวายเพลต่อไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะคนเราเกิดมาก็ตายนี่คือปัญญาเราต้องแสวงหาปัญญามาเติมเข้าไปเป็นอาหารใจของเรานะพอมีปัญญาแล้วเนี่ยความทุกข์ระดับ9ริกเตอร์เนี่ยระดับก่อให้เกิดสึนามิเนี่ยนะมันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วขณะที่อาตมาภาพกำลังนำโยมคณะหนึ่งชมไร่ชนตะวันอยู่ลูกศิษย์ก็แวบมาดักข้างหน้ากระซิบพระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าภาพบวชให้พระอาจารย์นะเสียแล้วก็เป็นพี่เขยคนโตของพระอาจารย์เป็นเจ้าภาพบวชเนรบวชพระให้พระอาจารย์พระอาจารย์นับถือเหมือนพ่อคนหนึ่งเมื่อวานแกยังอยู่กับพระอาจารย์อยู่ยังถวายภัตตาหารเช้าอยู่แล้วก็ลากลับไปบ้านแล้วก็ไปตัดหญ้าบนเขาที่สวนยางบนเขาแล้วก็เป็นลมเสียชีวิตตรงนั้นลูกศิษย์แวบเข้ามาก็มากระซิบพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์เสียแล้วครับพระอาจารย์ก็ตระหนักรู้แต่ไม่ได้บอกญาติโยมเราก็นำชมไร่อีก1ชั่วโมงต่อมาจนจบ จบแล้วก็โทรไปเช็คว่าเสียจริงหรือเปล่าเขาบอกจริงตั้งแต่นาทีที่รู้ข่าวจนถึงนาทีที่โทรศัพท์ไปเช็คพระอาจารย์ก็กลับมาดูใจของตัวเองมันเต้นครมครามไหมเสียอกเสียใจไหมมันขึ้นหรือมันลงก็เห็นว่าใจมันทรงๆอยู่ตรงนั้นแหละมันทรงอยู่มันไม่ขึ้นมันไม่ลงเพราะอะไรก็เพราะว่าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณอยู่ตลอดเวลาคอร์สภาวนาที่นี่ทุกครั้งจะต้องมีการเรียนเรื่องมรณสติภาวนาเราเทศเองเราสอนเองนับครั้งไม่ถ้วนแล้ววันหนึ่งเมื่อเราเจอเหตุการณ์นี้ที่ขึ้นมาจริงๆอ่ะจิตมันก็ทรงตัวอยู่เพราะอะไรเพราะมันมีความรู้เป็นฐานรองรับอยู่แล้วว่าชีวิตคนก็เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้เขาดับแล้วมันก็ตระหนักรู้พอรู้เท่าทันธรรมชาติอันเป็นธรรมดาอย่างนี้การกระแทกระดับ8ริกเตอร์9ริกเตอร์ระดับก่อให้เกิดสึนามิในชีวิตของเรานะมันไม่เกิดมันเป็นคลื่นแล้วมันก็หายไปคลื่นมันมาเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกพอไม่มีฝั่งให้กระทบมันก็เบาลงเบาลงเบาลงสึนามิเนี่ยมันจะเกิดแรงมากนะถ้ามันมีฝั่งรออยู่ข้างหน้านะมันเกิดกลางทะเลกลางมหาสมุทรมันไล่มาเรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรขวางมันอยู่มันก็จะอ่อนตัวลงหายไปแต่พอมันมีฝั่งรอปะทะอยู่นี่มันกระแทกตูมมวลของพลังมหาศาลก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่ขวางอยู่ข้างหน้าเสียหายเช่นเดียวกันในจิตในใจของเรานะถ้าเรามีแต่ฝั่งคือมีอวิชชาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอยู่ในนั้นนะเกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาสึนามิเกิดทุกทีไปแต่ถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจนะมันจะมีแต่สุญญากาศสึนามิแห่งความทุกข์ที่มันเคลื่อนมาเคลื่อนมาเคลื่อนมาพอมันไม่เจอฝั่งแห่งอวิชชามันก็หายไปเองนี่คือประสบการณ์ตรงว่าถ้าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณและเป็นอาหารคุณภาพระดับสูงเช่นรู้ทันธรรมดาของโลกและชีวิตที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ท่องไว้ทำความเข้าใจไว้นี่คือคาถากันน้ำตาไหลนะคาถากันน้ำตาไหลนะอยู่กับคนรักอยู่ดีๆวันหนึ่งคนรักมาจากไปเนี่ยก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำเปิดเพลงเศร้าแล้วก็เปิดฝักบัวสาดหัวไม่ต้องทำขนาดนั้นเขาไปเราก็บอกเออไปก็ดีแล้วชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภาวนาอย่างเนี้ยทำให้หลายต่อหลายคนรอดตายมาเยอะแยะแล้วนี่คือความรู้เท่าทันธรรมดาของชีวิตที่เรียกว่าปัญญาหรืออีกตัวหนึ่งที่เราควรจะป้อนให้ใจของเราก็คือเมตตาฉะนั้นที่นี่เราพาแผ่เมตตาบ่อยมากนะปลูกฝังเมตตาเมื่อเมตตาประจำอยู่ในเรือนใจใจเราจะเย็นเราจะโกรธยากธรรมชาติของจิตคือมันจะรับอารมณ์ได้ทีละเรื่องถ้าในขณะนั้นเรามีเมตตาประจำอยู่ความโกรธไม่อยู่ถ้าความโกรธอยู่เมตตาก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตจะรับอารมณ์ทีละเรื่องเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีเราก็ต้องเลือกเอาอารมณ์ที่ดีที่สุดให้มาอยู่ในจิตในใจเราปลูกฝังเมตตาลงไปมันแผ่เมตตาตระหนักรู้ถึงสัจธรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดว่าล้วนแล้วแต่รักสุขเกลียดทุกข์และกลัวความตายเหมือนกันฝึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นองค์รวมของเมตตาเราไม่ต้องแผ่เพราะเมตตาจะเป็นเราและเราก็เป็นเมตตาผู้ที่มีเมตตาอยู่ในตัวตลอดเวลาก็เหมือนทานน้ำพุที่มีแต่ความสดชื่นรื่นเย็นอยู่ข้างในอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นไม้ก็สดชื่นบานสะพรั่งอยู่ใกล้สัตว์นะสัตว์ก็ยินดีปรีดาวิ่งเข้าหาเราอยู่ใกล้คนคนก็รู้สึกร่มเย็นและเป็นมงคลแก่ชีวิตที่ได้อยู่ใกล้คนที่มีแต่เมตตาในทำนองกลับกันถ้าเราอยู่ใกล้คนขี้โกรธนะวันหนึ่งเราร้อนไม่รู้กี่รอบนะเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็หน้าบึ้งพอคนอย่างนี้อยู่ใกล้ๆเรานะอารมณ์เราปรวนแปรไหมอารมณ์เราก็ปรวนแปรละ ในบริษัทหนึ่งถ้าเจ้านายผีเข้าผีออกเนี่ยนะลูกน้องเป็นไงมันคงทางอารมณ์ไหมลูกน้องก็จะแปรปรวนตามเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราฝึกเมตตาอยู่เสมอเรามีความมั่นคงทางอารมณ์และเป็นคนใจเย็นเราสดชื่นรื่นเย็นคนอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นต้นไม้ใบหญ้าอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นบ้านทั้งหลังนะถ้าเจ้าของบ้านเป็นคนเมตตาบ้านหลังนั้นก็เย็นใน Facebook ก็เหมือนกันใน Instagram ก็เหมือนกันถ้าเจ้าของเป็นคนใจเย็นก็จะโพสต์จะเขียนแต่สิ่งที่อ่านแล้วเย็นนะคนที่มา follow ก็เย็นแต่ถ้าเป็นคนใจร้อนพูดแต่คำหยาบคายคนฮาร์ดคอร์ประเภทเดียวกันก็จะมารวมกันอยู่ในนั้นเห็นหรือยังฉะนั้นเราจะต้องดูแลกายของเราถ้าเรากินคลีนทางกายเราต้องกินคลีนทางวิญญาณป้อนธรรมะเข้าไปป้อนสติความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ทันได้เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เข้ามาทางความคิดคิดมากๆทุกข์มากคิดน้อยๆทุกข์น้อยนะไม่คิดเลยคืออยู่กับรู้สึกตัวตื่นอยู่ตลอดเวลาหยุดคิดก็หยุดทุกข์ป้อนปัญญาความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นปัญญาได้ทั้งหมดทั้งสิ้นป้อนเมตตากรุณาก็มีจิตใจที่สดชื่นรื่นเย็นอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เหมือนกับมีต้นไม้ใหญ่ไพรระหงคือมีความร่มมีความรื่นร่มรื่นนะสดชื่นรื่นเย็นนี่คืออาหารใจของเราฉะนั้นหัวใจของการภาวนาก็คือเพื่อให้เรานั้นมาดูมารู้มาเติมอาหารใจของเราให้ใจของเรานั้นมีอาหารที่มีคุณภาพสูงถ้าใจของเรามีอาหารที่มีคุณภาพสูงเราจะใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสูงเช่นกันฉะนั้นทุกๆวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาอย่างแนะนำพวกเราว่าเรียนรู้การป้อนอาหารใจซะทุกวันตื่นนอนขึ้นมาอาตมาภาพไม่ได้ผุนผันเข้าห้องน้ำนะตื่นนอนขึ้นมาอาตมารู้สึกตัวอยู่บนที่นอนนั่นแหละหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวอยู่ตรงนั้นแหละสัก5นาทีเราเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกตัววันนั้นก็ดีทั้งวันพอเข้านอนเมื่อหัวถึงหมอนปิดไฟหัวเตียงเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ตามดูตามรู้ต่อไปแล้วก็หลับไปพร้อมอารมณ์นั้นบางวันเมื่อเราฝันแม้กระทั่งในฝันเราก็ยังฝันว่าเรากำลังตามดูลมหายใจอยู่มันตามเข้าไปฝึกถึงในฝันนู่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจนมีความเคยชินที่ดีทุกๆวันนะเราจะป้อนสิ่งดีๆให้เราทุกวันเลยพอในเนื้อในตัวในจิตในใจเราเนี่ยมีอาหารที่มีคุณภาพสูงเวลาใครมาหาเราเราก็จะปฏิสัมพันธ์ด้วยคุณภาพที่สูงเราก็พูดดีกับทุกคนปฏิสัมพันธ์ดีกับทุกคนและคนที่มาใกล้เราก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆไปจากเราเหมือนกันฉะนั้นพวกเรานั้นต้องฝึกให้ตัวเองนั้นเป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตเราลองดูนะคนที่เป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตชั้นดีนะอยู่เฉยๆคนก็ไปหาใช่ไหมหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเนี่ยอยู่ในป่าในดงนะถนนหนทางก็ไม่ดีคนก็บุกป่าฝ่าดงไปหาเพราะอะไรเพราะท่านเป็นองค์รวมของคุณภาพจิตชั้นดีความรู้ความรักเมตตากรุณาสติปัญญารวมอยู่ที่ท่านคนก็เข้าไปหาท่านในขณะที่บางคนนั้นในกายในจิตเป็นศูนย์รวมของอาหารคุณภาพต่ำเต็มไปด้วยขยะความคิดเต็มไปด้วยความโลภโมโทสันเต็มไปด้วยความยึดติดถือมั่นเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนคนอย่างนี้แต่งเนื้อแต่งตัวดีมากไม่มีใครอยากไปใกล้เลยเขาไม่ดึงดูดเขาเป็นคนน่าเบื่อเป็นคนอันตรายไม่มีใครอยากไปยุ่งฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยป้อนธรรมะเข้าไปยิ่งธรรมะมีความละเอียดมีความประณีตมีความสูงส่งเพียงไรจิตของเราก็จะโคจรอยู่ในภูมิที่สูงขึ้นเพียงนั้นและเมื่อจิตของเราโคจรอยู่ในภพภูมิที่สูง คนสูงสูงในระดับเดียวกันกับเราจะไหลมาหาเราเราเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนนี้มาหาเราเราอยากได้คนอย่างนั้นมาหาอยากให้คนอย่างนี้มาหาแต่ไม่มาหาเลยไอ้ที่มาหาเรามีแต่คนแย่ๆทั้งนั้นเลยรู้ไหมก็เพราะว่าบุคลิกภาพข้างในของเรานะมันดึงดูดได้แต่คนระดับนั้นเพราะจิตคุณยังด้อยพัฒนาอยู่เมื่อเราพัฒนาจิตสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคนที่หลั่งไหลมาหาเราจะกลายเป็นคนที่สว่างสวยเหมือนเรามีจิตวิญญาณที่ประเสริฐเหมือนเรามีใจคอที่สงบสดชื่นรื่นเย็นเหมือนเราพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าดีจะดูดดีร้ายจะดูดร้ายในบาลีท่านใช้คำว่าโคจะไปหาโคบัณฑิตจะไปหาบัณฑิตนะลองสังเกตดูคนที่ชอบอะไรใกล้เคียงกันมันจะดูดกันไปถ้าเราตระหนักรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรือถ้างั้นเราอยากได้ผู้ชายดีๆสักคนเราต้องทำยังไงทำตัวเองนะให้ดึงดูดคนดีๆก่อนด้วยการยกระดับคุณภาพกายคุณภาพจิตของเราให้สูงเพราะคุณภาพกายคุณภาพจิตสูงเดี๋ยวคนที่เราตั้งสเปคไว้ระดับเดียวกันนะก็จะมาหาเราได้แล้วแต่ถ้าเราเอาแต่คิดนะแต่ไม่เคยยกกายยกจิตให้สูงเลยอยากได้คนดีอยากได้ของดีแต่ข้างในนั้นต่ำมากขยะหมักหมมเต็มหัวไปหมดคนทำนองเดียวกันคนกลุ่มเดียวกันคนสปีชีส์เดียวกันจะไหลมาหาถึงแม้บางครั้งข้างนอกจะแต่งตัวดีมากแต่คุณภาพข้างในดูไม่จืดเนี่ยฉะนั้นแรงดึงดูดมันมีอยู่จริงแต่แรงดึงดูดนั้นมันไม่ได้เกิดจากการคิดเฉยๆคุณคิดคุณทำคุณได้คิดเฉยๆไม่ได้ช่วยอะไรฉะนั้นถ้าเราฝึกตนให้เป็นยอดคนนะยอดคนจะมาหาเราฝึกตนให้อุดมไปด้วยธรรมะคนมีธรรมะจะมาหาเราฝึกตนให้เป็นคนมีศีลคนมีศีลจะมาหาเราฝึกตนให้มีปัญญาคนมีปัญญาจะมาหาเราเห็นหรือยังทุกอย่างที่คุณเรียกร้องต้องการนะคุณต้องเรียกร้องจากตัวเองเป็นคนแรกฝึกตนก่อนนะฝึกตนก่อนและจากนั้นสิ่งดีๆที่เราปรารถนาทั้งหมดก็จะไหลหลั่งทางทนมาหาเราเองเนี่ยวิธีการที่จะทำเช่นนี้ได้ก็คือทุกวันป้อนอาหารใจซึ่งเป็นอาหารคุณภาพสูงให้ตัวเองก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาอาจารย์ก็ภาวนาแล้วก่อนนอนก็ภาวนาแล้วระหว่างวันที่นั่งต้อนรับขับสู้ญาติโยมเนี่ยระหว่างวันเนี่ยพระอาจารย์ฝึกเมตตาตลอดเวลาคนมาหาให้เข้าพบหมดนะมาหาทุกวันนะมีทุกวันนะที่ไหนก็ตามนะตื่นมาแต่มาเจอทุกวันนะคนมาขอถ่ายรูปเนี่ยถ่ายมูเสร็จแล้วถ่ายเดียวถ้าหลับตาก็ถ่ายซ่อมใหม่ไม่เคยว่าใครเลยนะเพราะนี่คือการฝึกเมตตาของเราพระอาจารย์ก็ฝึกเมตตาทุกคนแล้วคนดีๆคนที่มีเมตตาเหมือนกันก็มาหาเราเห็นไหมรู้หรือยังว่าทำไมคนบางคนถึงเจอแต่สิ่งดีๆคนบางคนทำไมถึงเจอแต่สิ่งแย่ๆเพราะสิ่งที่จะดูดสิ่งที่ดีและจะดูดสิ่งที่แย่มันอยู่ข้างในเรานี้คนมีธรรมะนะคนที่มีธรรมะก็จะไหลมาหาคนใจดีเหมือนกันก็จะไหลมาหาคนมีปัญญาคนที่ฝักใฝ่ในปัญญาก็จะไหลมาหาฉะนั้นเราอยากได้คุณภาพของเพื่อนของเราหรือคนที่รายล้อมเราเป็นคนยังไงเราทำตัวอย่างนั้นก่อนพุทธองค์จึงตรัสว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นท่านโตเศรษฐโมนุษย์เสสุผู้ที่ฝึกตนนับเป็นยอดคนในหมู่มนุษย์ฝึกจากตนเองเรียกร้องจากตนเองป้อนสิ่งดีๆเข้าสู่ตนเองก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นเนื้อหนังมังสาและชีวิตจิตวิญญาณของเราพอเรากลายเป็นมนุษย์พันธุ์ดีเป็นเวไนยสัตว์นะเป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีศีลมีธรรมประจำจิตประจำใจแล้วเดี๋ยวมนุษย์สปีชีส์เดียวกันมาแล้วทั้งคนไทยทั้งฝรั่งทั้งอะไรก็แห่กันมาเนี่ยยังไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังที่ไหนหรอกฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะไหลมาหาและสิ่งดีๆก็จะไหลมาหาโชควาสนาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโชควาสนาบารมีเกิดขึ้นจากการที่เราทำตนให้เป็นภ ภาชนะทองรองรับคุณงามความดีถ้าเราเอากายเอาจิตของเรามาเป็นภาชนะทองรองรับไว้ซึ่งคุณงามความดีแล้วสิ่งนี้เองก็จะดึงดูดคุณงามความดีอื่นๆมาหาเราดึงดูดคนชนิดเดียวกันเข้ามาหาเราและนี่แหละคือหลักแห่งพลังดึงดูดที่แท้จริงฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะมาเป็นเครือข่ายของเราฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่มีคุณภาพสูงให้ตัวเองเอาไว้เสมอนอกจากในแต่ละวันพระอาจารย์ป้อนอาหารใจด้วยการเจริญสติแล้วในห้องนอนของพระอาจารย์เต็มไปด้วยหนังสือพระอาจารย์อ่านพร้อมกันหลายเล่มนะหนังสือชั้นยอดทั้งนั้นเลยมีไม่รู้กี่พันเล่มอ่านเรียงเป็นตับเลยว่างเมื่อไหร่เป็นต้องหยิบขึ้นมาอ่านอ่านวรรณกรรมชั้นดีดีต่อสมองฝึกจิตตภาวนาอย่างดีดีต่อใจสมองต้องกินอาหารสมองใจต้องกินอาหารใจกายต้องกินอาหารกายฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราดูซิว่าเราป้อนอาหารกายเนี่ยเป็นอาหารคุณภาพสูงไหมป้อนอาหารสมองสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราฟอลโล่อยู่ดีต่อสมองไหมและใจของเรามันสูงกว่าสมองมันเป็นจิตวิญญาณมันก็ต้องการธรรมะขั้นละเอียดอีกขั้นหนึ่งอาหารของสมองก็คืออาหารชั้นดีที่ทำให้เรากลายเป็นนักคิดชั้นยอดศักยภาพของสมองเนี่ยมันไปได้แค่การคิดแต่ศักยภาพของจิตนั้นไปได้ไกลถึงขั้นตื่นรู้ฉะนั้นในหนึ่งวันเราต้องป้อนอาหารกายชั้นดีทานออร์แกนิกฟู้ดนะที่นี่ได้ทานตลอดและอาหารสมองล่ะได้ฟังธรรมะชั้นดีและอาหารจิตวิญญาณล่ะได้ฝึกจิตตภาวนาถ้าในหนึ่งวันท่านจัดเมนูให้กายให้สมองและให้จิตทำอย่างนี้นะในหนึ่งเดือนท่านจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งอย่างสิ้นเชิงและจะกลายเป็นคนใหม่ที่น่าชื่นชมมากฉะนั้นเมื่อเรากลับบ้านไปนะไปเซตเมนูให้ตัวเองใหม่แต่ละวันอาหารกายควรจะกินอะไรอาหารสมองควรจะอ่านอะไรควรจะฟังอะไรทุกวันนี้คนส่วนใหญ่แสวงหาอาหารสมองจาก YouTube เนาะก็ไปหาที่มันดีๆหน่อยคลิปดีๆหน่อยใน YouTube Temple นะหาคลิปดีๆมาดูนะคลิปเลอะๆเถอะๆอย่าไปมาดูเลือกเอาฉะนั้นก็อาหารทางวิญญาณก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์นักคิดนักปราชญ์เลือกที่ดีๆคุณภาพสูงหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้เพี้ยนเพี้ยนเลอะเลอะเทอะเยอะไปหมดในหนึ่งวันกินอาหารกายชั้นดีอาหารสมองชั้นดีอาหารจิตชั้นดีทำหนึ่งเดือนท่านเป็นคนใหม่เราจะกลายเป็นคนที่เกิดใหม่อย่างสิ้นเชิงนอกจากป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจแล้วทำอะไรอีกว่างเมื่อไรให้ถือโอกาสนั้นมาภาวนาเมื่อวานเมยอมคนหนึ่งเอารถใหม่มาให้เจิมอาจารย์สอนวิธีเจิมยอมเจิมแบบใหม่นะทำยังไงครับเดินวนรอบรถ3รอบเวลาจะขึ้นรถทำไมครับจงกรมเรียกสติเพราะรถที่คุณกำลังจะขับออกจากบ้านอาจนำพาคุณไปสู่จุดหมายก็ได้อาจไปตกข้างทางก็ได้อาจไปชนคนอื่นก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องเรียกสติก่อนขึ้นรถเดินวนขวาย่างหนอซ้ายย่องหนอนะปะทักษิณรอบรถเลยโยมก็ทำตามแบบงงๆแต่ดีแกบอกงงๆแต่ดีเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็บอกเอาเปิดประตูเข้าไปนั่งอย่าเพิ่งติดเครื่องยนต์อาตมาบอกนั่งหายใจเข้าลึกออกยาวก่อนแกก็ทำตามแบบงงๆตั้งสติก่อนสตาร์ท ตั้งสติก่อนสตาร์ทจากนั้นติดเครื่องสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยอย่าเพิ่งออกตามดูลมหายใจอีกนะแล้วตมาก็บอกแกว่าเอานะพร้อมยังครับอย่าเพิ่งไปมันยังไม่จบอะไรอีกครับพระอาจารย์ถ้ามีคนมาขับปาดหน้าโยมอย่าโกรธให้โยมชะลอรถลงจอดข้างทางก็ได้แล้วประนมมือขึ้นแล้วพูดกับเขาโมทนาด้วยนะให้เขาล่วงไปก่อนไม่ต้องขับตามไปแล้วไปข้อประตูเขาแล้วถามว่ามึงเก๋าเหรอนั่นโดนหาที่ตายอย่าทำเช่นนั้นใครมาปาดหน้าเราให้คิดว่าเขาคงรีบมากพูดว่าโมทนาด้วยนะใจเย็นๆแนะนำอย่างนี้ปั๊บอาตมาให้แกขับรถรอบไร่ชนตะวันเขามาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ครับมันว่างๆวงๆหน่อยนะอาจารย์จะไม่เซ็นอะไรหน่อยหรือแกก็อยากได้อะไรที่เป็นรูปธรรมมาก็เลยเข้าไปนั่งในรถแล้วก็เขียนว่าอย่าประมาทแกบอกโอเคอย่างนี้ค่อยมั่นใจธรรมดาของใหม่มันยังไม่ติดแต่อีกสักพักอาตมาเชื่อว่าจะติดฉะนั้นช่วงนี้ใครให้อาตมาเจิมรถอาตมาสอนแบบนี้ทั้งนั้นเลยเอาไปทำนะนี่คือชีวิตประจำวันอย่าแยกธรรมะออกจากชีวิตจงหลอมรวมชีวิตและธรรมะเข้าเป็นเนื้อหาเดียวกันคุณมีชีวิตอยู่ที่ไหนจงให้ที่นั่นเป็นที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาทำที่วัดปฏิบัติธรรมทำลงไปที่เนื้อที่ตัวของเรานะคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ทำตรงนั้นแหละนั่นแหละที่ปฏิบัติธรรมฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราว่าเมื่อกลับไปแล้วเอาการเจริญสติใส่เข้าไปในทุกกิจกรรมของชีวิตซักผ้าอยู่ก็เจริญสตินะคุยโทรศัพท์อยู่ก็เจริญสติถ้าไม่มีสติมันจะยุ่งเหมือนโยมคนหนึ่งรีดผ้าอยู่แล้วรับโทรศัพท์รีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลพอโทรศัพท์มาอีกครั้งยกเตารีดขึ้นมาแนบทีนี้ไม่ใช่ฮัลโหลแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเจริญสติตลอดเวลาพุทธองค์จึงตรัสว่าสติสัพพัทธปัฏฐิยาสติเป็นสิ่งจำปรารถนาในทุกสถานการณ์สติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีชีวิตอยู่ที่ไหนคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นเติมตัวรู้เข้าไปตระหนักรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกวันของเราจะกลายเป็นวันแห่งการเจริญสติทำทุกวันให้เป็นวันเจริญสติทำทุกกิจกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกับการเจริญสติทำได้อย่างนี้เมื่อไรภายใน3เดือนเท่านั้นเองเราเกิดใหม่ทันทีแล้วเราจะได้เห็นคุณภาพชีวิตแบบใหม่ซึ่งเราเองอาจจะสงสัยว่าฉันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงฝึกไปนะลูกนะฝึกไปเมื่อ10ปีที่แล้วพระอาจารย์ก็เป็นคนใจร้อนใจร้อนมากแต่พอเราไปฝึกกรรมฐานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมันเปลี่ยนไปพลิกมากลายเป็นคนใจเย็นอดได้ทนได้รอได้ถอยได้ยอมแพ้ได้ซึ่งถ้าเป็น10ปีก่อนหน้านั้นเรื่องอย่างนี้อาตมาทำไม่เป็นนะใครมาพูดอะไรขัดหูนี่พูดเราจะสวนทันทีเลยเดี๋ยวนี้ให้คนมานั่งพูดอะไรเลอะเทอะให้เราฟังเป็นชั่วโมงแล้วก็ฟังฟังอย่างสงบมีความสุขคนฉลาดมาพูดเราก็ฟังคนฉลาดน้อยมาพูดเราก็ฟังนะเพราะใจมันเย็นแล้วมันรับได้ทั้งหมดความทุกข์ในชีวิตก็น้อยลงนี่คือผลของการเจริญสติเมื่อสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์จะหายไปเท่านั้นสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะหายไปมากเท่านั้นสติกับความทุกข์มันเป็นปฏิกิริยาผกผันซึ่งกันและกันและเช่นเดียวกันถ้าคุณมีสติน้อยมากพื้นที่ในชีวิตของคุณก็เต็มไปด้วยความทุกข์ ถ้าคุณมีสติมากนะพื้นที่ในชีวิตของคุณก็มีทุกน้อยลงสติมากทุกน้อยสติน้อยทุกมากยึดเป็นหลักอย่างนี้ถ้าอยากมีสุขไหมอยากมีสุขก็ฝึกสติไว้เยอะๆนะฝรั่งในยุคบริโภคนิยมเนี่ยเขาสอนกันว่าบริโภคมากมากสุขมากมากใช่ไหม Greed is good ความโลภเป็นของดีใช่ไหมแต่พุทธเจ้าท่านไม่พูดอย่างนี้เลยท่านบอกว่าความรู้จักพอเนี่ยเป็นของดีสันตุถีปรมังทนังทุกวันนี้เราวิ่งตามฝรั่งวิ่งตามบริโภคนิยมทุนนิยมกระตุ้นให้บริโภคมากๆเพราะเชื่อว่าบริโภคมากสุขมากมันไม่ใช่อาตมาเห็นคนที่มีของบริโภคอยู่ตลอดเวลาเยอะแยะมากมายก็ยังไม่มีความสุขอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นอยากหาความสุขอย่าไปวิ่งอ้อมอย่าไปเข้าหาความสุขด้วยวิธีโค้งเข้าหาความสุขวิธีตรงคือเจริญสติขึ้นมากระตุกตัวรู้ให้ตื่นขึ้นมาเคาะประตูพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆที่จำพรรษาอยู่ในเรือนใจของเราให้ตื่นขึ้นมาพอสติเพิ่มขึ้นความทุกข์มันลดลงเองและคุณไม่ต้องไปแสวงหาความสุขหรอกคุณฝึกสติอย่างเดียวความสุขจะเป็นของแถมที่เขาพร้อมที่จะกำนันให้เราโดยอัตโนมัติฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็ขอฝากพระธรรมสั้นๆ สำหรับชุบชูจิตใจพวกเราให้เป็นแนวทางนำไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านด้วยการเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจและทำทุกที่ที่เรามีชีวิตอยู่ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมมีชีวิตอยู่ที่ไหนที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ให้เรานำไปบูรณาการเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราจนการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันขอให้เราทุกคนหล่อเลี้ยงการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปแม้คอร์สภาวนาจะสิ้นสุดลงแล้วก็อย่าไปทิ้งเราแค่ลาจากอารามแต่ไม่ได้ลาจากธรรมะก็ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ขอให้มีความสุขสดชื่นดุ่นเย็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนเทอญ
1: หลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักเขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนากิจจรุงลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ไอ้คนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
1: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362รับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362เพื่อเพิ่มภารกิจรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือโดยสามารถแจ้งพิกัดและขอความช่วยเหลือโดยตรงโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงรถไม่สามารถเข้าถึงมีผู้ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่รับสายและประสานหน่วยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการแจ้งเหตุได้รับการติดตามและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดยืนยันจะระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกันนี้ยังสนับสนุนรถประกอบอาหารหรือครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยระดมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ไฟป่าสนับสนุนการอพยพนำเรือกู้ภัยและกำลังพลเข้าสำรวจชุมชนอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงไปยังจุดปลอดภัยและยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่เร่งจัดการน้ำเสียขยะและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดครั้งใหญ่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและจะช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: รัฐบาลเปิดเผยสถิติกองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติในไทย3ไตรมาสของปีนี้สูงถึง423เรื่องสร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการที่ 7,510 ล้านบาท
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วง3ไตรมาสแรกของปี2569ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนมีการแจ้งขออนุญาต423เรื่องสร้างรายได้กว่า 7,510 ล้านบาทนับเป็นสถิติรายได้สูงสุดเป็นประวัติการทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นฟิล์มิ่งพาราไดซ์ระดับโลกสำหรับปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดกองถ่ายต่างชาติคือความพร้อมด้านสถานที่ถ่ายทำที่หลากหลายศักยภาพของบุคลากรและทีมงานไทยโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับงานโปรดักชันขนาดใหญ่และมาตรฐานส่งเสริมการถ่ายทำที่ให้สิทธิประโยชน์คืนเงินสูงสุดถึงร้อยละ30รวมถึงแรงจูงใจเพิ่มเติมจากการจ้างงานบุคลากรไทยการถ่ายทำในต่างจังหวัดและการใช้บริการหลังการถ่ายทำในประเทศสำหรับตลาดหลักที่เข้ามาลงทุนในไทยสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกา38เรื่องรายได้ 2,379 ล้านบาทนันทิกากิตตาโลรายงาน
7: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนำ

0: ม่วงน้ำดอกไม้สีทองจัดทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงในงานเวิร์กูเมดเฟสติวัล2026
1: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าอตก.ได้เข้าร่วมงาน World Gourmet Festival 2026ในฐานะผู้สนับสนุนหลักพร้อมได้นำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจำนวน245กิโลกรัมจัดทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงที่มีความยาวที่สุดในโลกถึง100เมตรร่วมสร้างสถิติโลก Guinness World Record และอตก.ยังได้รับประกาศนียบัตรและเหรียญทองเพื่อเป็นหลักฐานการร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการบันทึกสถิติดังกล่าวนอกจากนี้ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยอาทิข้าวโพดหวานออร์แกนิกข้าวโพดข้าวเหนียวและผลไม้อบแห้งเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองเปิดโอกาสทางการค้าสู่ระดับนานาชาติส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรและผู้ประกอบการสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนส่งเสริมการนำสินค้าเกษตรไทยเข้าสู่กิจกรรมระดับนานาชาติช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรไทยอย่างต่อเนื่องชาวนันมาลีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: นราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าตาปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
0: นราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
4: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์ Facebook QFM Facebook นราพงศ์ ไวยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคมครับก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อเนื่องล่ะครับวันนี้มีหัวข่าววางแผนรับมือช่วงวันที่4ถึง13ตุลาคมผวาฝนถล่มซ้ำอนุทินสั่งผู้ว่าเกาะติดมติชนก็พาดหัวใหญ่ว่านายกสั่งจัดเวรเตือนให้ทันเวลาปลุกทั่วประเทศสู้น้ำท่วมย้ายกลุ่มเปราะบางก่อนวิกฤตชี้ภาคใต้เสี่ยงฝนถล่มหนักไทยโพสต์พาดหัวใหญ่เหมือนกันให้อำนาจเต็มผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติทันทีชัดชาติฟุ้งรับมือฝนรอบใหม่เมื่อวานเนี่ยนายกอนุทินประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากบุรีรัมย์นะครับแล้วก็สั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่ากรมอุตุคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมแล้วก็ในฝั่งตะวันออกจะมีการตกบางแห่งส่วนฝั่งตะวันตกจะครอบคลุมทุกพื้นที่ครับนายกได้สั่งการให้เสนาธิการทหารประสานกับแม่ทัพภาคที่4และก็ฝ่ายปกครองที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ให้มีการบูรณาการเตรียมตัวกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันได้สั่งการให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้เลยแล้วก็กำชับให้ผู้ว่าในพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือคาดการว่าจะเกิดภัยต้องใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาประกาศเขตภัยพิบัติได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดพร้อมทั้งพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีระเบียบที่กำหนดให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงของ นายกอนุทินที่สั่งการในที่ประชุมเมื่อวานนี้ครับ
5: ได้รับรายงานมาว่าหลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คงจะต้องมีการอัปเดตสถานการณ์ตรวจความพร้อมในการรับมือและการช่วยเหลือเตรียมการฟื้นฟูเยียวยารวมถึงการเฝ้าระวังมวลน้ำและลอกใหม่ไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อวานนี้หลังจากที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยผมก็ได้ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดชัยนาทและนครสวรรค์นะครับไปที่ศูนย์อพยพเพื่อไปดูการให้การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้มีโอกาสได้พบพี่น้องประชาชนอยู่หลายคนนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อเนื่องก็คือต้องจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกที่ที่มีความจำเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยข้อจำกัดนะครับขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่นั้นนะครับต้องมีการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มประสานกับทางสาธารณสุขนะครับยาในการรักษาสถานพยาบาลและไฟฟ้านะครับน้ำประปาที่จำเป็นพร้อมทั้งวางแผนเราต้องคำนวณให้ถูกต้องว่าปริมาณการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่าให้มันเกินจนต้องนำไปปล่อยให้มันบูดมันเน่านะครับหรือว่าไม่มีการบริหารจัดการในส่วนที่จำเป็นต้องใช้ของไปไม่ถึงนะครับและในส่วนที่ของมาถึงง่ายก็กลายเป็นว่าของข้าวของต่างๆเนี่ยอยู่กระจุกเป็นที่เป็นอยู่ในจุกเป็นอยู่ในจุดเดียวก็จะไม่เกิดประโยชน์เช่นกันนะครับก็ขอให้ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดได้ ประเมินทำแบบสมัยที่เรามีการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาตามชายแดนนะฮะเราตั้งศูนย์ประสบภัยนะครับทางจังหวัดที่มีความพร้อมมีสิ่งของเครื่องใช้บริจาคหรือว่าที่เราจัดหาเข้ามาได้นะครับมีความพร้อมมากก็จะทำตัวเป็นศูนย์กระจายของเหล่านั้นด้วยไปยังจังหวัดที่ความพร้อมน้อยกว่าหรือในพื้นที่ที่มีความพร้อมน้อยกว่านะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทุกท่านได้ดำเนินการตามนี้ด้วยวันนี้ก็จะขอให้หารือกันนะครับเพื่อเร่งเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะยิ่งภาคใต้นะครับซึ่งทางกรมอุตุได้คาดการณ์ไว้ว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึงวันที่10นี้เป็นต้นไปนะครับในฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนตกครอบคลุมพื้นที่นะครับพื้นที่ที่มีฝนสะสมมันก็จะอาจจะนำไปสู่การเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัยนะครับแล้วผมรบกวนท่านเสนาธิการทหารพี่เอี่ยวนะครับช่วยประสานท่านแม่ทัพภาค4นะครับตลอดจนฝ่ายปกครองที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับให้มีการบูรณาการกู้ภัยนะครับเตรียมตัวในการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติงานเดียวกันนะครับทำอะไรที่ล่วงหน้าได้ก็สั่งการได้เลยตอนที่เกิดเหตุการณ์ที่หาดใหญ่ก็เราก็ทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวกันอยู่แล้วนะครับโดยที่ทางแม่ทัพภาค4กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแล้วก็ทางฝ่ายปกครองก็ได้ร่วมกันบริหารสถานการณ์นะครับด้วยกันไม่มีการแยกกันก็ทำให้การช่วยเหลือการบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นไปได้ด้วยความมีประสิทธิภาพนะครับในส่วนจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหรือมีแนวโน้มที่ได้รับผลกระทบพื้นที่ตามลุ่มน้ำสำคัญนะครับ ก็ขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลานะครับจัดเวรเจ้าหน้าที่ไม่ให้เกิดความอ่อนล้าแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันเวลานะครับขอให้ทางปภ.เป็นศูนย์กลางข้อมูลประสานข้อขัดข้องและติดตามผลการช่วยเหลือจนถึงระดับพื้นที่ขอให้มีการครอบคลุมอย่างทุกพื้นที่นะครับโดยผ่านระบบการบริหารตั้งแต่ผู้ว่ารองผู้ว่านะครับไปจนถึงนายอำเภอประหลัดอำเภอและจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่โรงพยาบาลตามชุมชนตามพื้นที่ต่างๆถ้าสามารถมีความสามารถในการรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงได้ผม ความเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขมาก่อนนะครับก็คิดว่าผู้สูงอายุเหล่านั้นผู้ป่วยติดเตียงเหล่านั้นถ้าอยู่ในสถานพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลก็จะมีสุขอนามัยมีคุณภาพการดูแลสุขภาพนะครับโดยทีมแพทย์พยาบาลน่าจะดีกว่าคือไม่ใช่ว่าเราเอาไปไว้ที่ศูนย์พักพิงยังไงก็สู้ที่โรงพยาบาลไม่ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความสะอาดเรื่องของการติดเชื้ออะไรต่างๆเราก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับพยายามวางแผนบุคลากรด้านการแพทย์การสาธารณสุขนะครับอย่าให้เขาควงกะจนเหนื่อยล้านะครับมีผลต่อการวินิจฉัยโรคและการสั่งการในการตรวจสุขภาพต่างๆนะครับเพราะนั้นด้านการสาธารณสุขก็ยังมีเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตนะครับในพื้นที่ที่มีความเครียดมากเพราะว่าเมื่อน้ำลดแล้วนะครับต่อให้น้ำลดแล้วก็ยังต้องเผชิญกับสภาพขยะสภาพน้ำขังเน่าเหม็นนะครับเพราะนั้นเราก็คงต้องเตรียมการให้พร้อมครอบคลุมในทุกๆด้านการประชุมที่เราประชุมมาเรื่อยๆวันนี้มันก็จะลงไปในรายละเอียดนะครับเพิ่มมากขึ้นตามสภาพของเหตุการณ์ณขณะนี้นะครับในพื้นที่ที่ยังมีสภาพน้ำท่วมขังอยู่ก็เป็นไปได้สูงว่ามันก็จะมีการเน่าเสียของน้ำนะครับ
4: นายกอนุทินที่ได้สั่งการในที่ประชุมเมื่อวานนี้นะครับผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ได้ลงพื้นที่ 2-3 จุดด้วยกันนะครับไปที่ซอยพัฒนาการ69จากนั้นก็ไปที่คลองประเวศบุรีลมนะครับไปดูสถานการณ์ที่สำคัญที่นั่นซึ่งผู้ว่าชัดชาติบอกว่าในพื้นที่คลองประเวศบุรีลมเนี่ยที่ประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาในซอยอ่อนนุช65เขตประเวศเนี่ยนะครับจุดนี้เป็นจุดรับน้ำที่สำคัญจากเขตลาดกระบังก่อนจะเข้าสู่กรุงเทพก็เพราะว่าระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องและก็เป็นด่านสุดท้ายในการลำเลียงน้ำจากฝั่งตะวันออกเพื่อระบายไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงนะครับเอาฟังเสียงของผู้ว่าชัดชาตินะครับ
6: จะมีฝนในกรุงเทพถ้า30มิลอะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้าฝนไม่ตกแช่ผมคิดว่ามันก็อาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็คงไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากเดี๋ยวใกล้ๆคงดูพยากรณ์อากาศที่มีความใกล้เคียงอีกทีหนึ่งครับ
7: แต่สถานการณ์จะไม่ซับซ้อน
6: ก็ถ้าดูจากการพยากรณ์ปัจจุบันฝนก็ไม่ได้เยอะเหมือนคราวที่แล้ว350มิลแล้วก็ทั้งฝนคราวที่แล้วหนักเพราะว่าฝนมันเยอะแล้วมันปูพรมทั้งกรุงเทพเลยทำให้ฝนลงมาพื้นที่เยอะมากครับ
7: น้ำทะเลหนุนเหมือนส่งในการระบาย
6: คือน้ำทะเลกับน้ำเหนือถือว่าเป็นน้ำที่คล้ายคลึงกันนะคือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรเพราะว่าคันกั้นน้ำเรายังมีที่เหลืออีกเยอะนะที่กรมอุตุพยากรณ์ก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้ครับเพราะว่าน้ำเหนือก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็คิดว่าน่าจะคลี่คลายด้วยสถานการณ์มันก็คิดว่าเรื่องน้ำเหนือกับน้ำหนุนยังไม่มีปัญหาอะไรก็อย่าเพิ่งไปกังวลตรงนี้ครับ ไม่น่าซ้ำรอยครับเพราะว่ามันคนละรูปแบบกันเลยอันนั้นใช้แล้วมันเป็นเรื่องฝนที่ตกแช่3วันแล้วก็ปริมาณเยอะแต่ถ้าเกิดฝนที่เป็นปกติเหมือนกับมรสุมธรรมดาหรือว่าน้ำเหนือน้ำหนุนปกติเราก็ดูแลได้ถ้าเกิดน้ำเหนือน้ำหนุนก็คือต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปดูแลแล้วก็มีการเสริมกระสอบทรายอยู่ครับ
7: อาจารย์ช่วงนี้เหตุใดทำไมเวลาฝนตกแค่ครึ่งชั่วโมงฝนน้ำท่วมถนนมากกว่าครั้งที่ผ่านมา
6: เพราะว่าตอนนี้คือน้ำมันฉ่ำอยู่ในพื้นที่ไงสมมติว่าเกิดอย่างนี้คลองยังเต็มอยู่แล้วเพราะนั้นฝนเติมมาโอกาสน้ำในคลองก็จะล้นขึ้นมาเร็วถ้าก่อนหน้านี้สมมติว่าก่อนที่ฝนตกหนักคราวล่าสุดเนี่ยเราพร่องน้ำไว้แล้วก็ยังมีที่รองรับไว้เหมือนกับตอนนี้น้ำก็ยังปริ่มๆอยู่ในพื้นที่ดินอะไรก็ต่างก็ชุ่มน้ำมันก็ไม่สามารถจะซับน้ำไป
4: ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับเอาดูสถานการณ์ในต่างจังหวัดบ้างครับราชบุรีเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีได้ลดการระบายน้ำลงก็ทำให้ริมน้ำแม่กลองน้ำลดตามไปด้วยโดยเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีน้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าที่มีปัญหาหน่อยก็คือในพื้นที่ของถนนรังสิตนครนายกครับโดยเฉพาะบริเวณแยกสัญญาณไฟแดงหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมศวองครักษ์มีน้ำท่วมถนนนะครับรถเล็กเนี่ยเมื่อวานนี้มีปัญหาเลยส่วนภาคตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีสถานการณ์ก็คลี่คลายเหมือนกับที่ราชบุรีนะครับนั่นสถานการณ์ในต่างจังหวัดทีนี้มาดูเรื่องของการเยียวยาในไทยรัฐเขาพาดหัวว่าแจ้ง 850,000 รายกระทบน้ำท่วมกทม.มากที่สุด 370,000 คนคือการเปิดให้ประชาชนได้แจ้งการเยียวยานี้นะครับเมื่อวานเนี่ยคุณสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของปภ.ได้แถลงเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนคือในส่วนที่หนึ่งเนี่ยเป็นเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทดลองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตอนนี้อยู่ในขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ทำบัญชีจากนั้นก็เสนอเข้ามาเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระดับอำเภอก่อนเพื่อให้ใช้เงินในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทกรณีผู้บาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ช่วยเหลือ 5,000 บาทถ้าบาดเจ็บถึงพิการก็ 16,600 บาทนั่นส่วนที่1 นะครับส่วนที่2เป็นเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนปี69กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วม7วันขึ้นไปช่วยเหลือครอบครัวละ 9,000 บาทที่อยู่อาศัยประจำและที่อยู่อาศัยอาคารสูงที่อยู่ที่ถูกน้ำล้อมเนี่ยก็ช่วย 5,000 บาทซึ่งหลังจากที่มีการเปิดรับให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีการทยอยเปิดตามในพื้นที่ที่มีการแจ้งประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะครับตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนขอเยียวยาในระบบของทางรัฐเนี่ย 851,547 คนพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนมากที่สุดก็เป็นกรุงเทพมหานคร 371,775 รายครับอันดับ2เป็นสมุทรปราการ 122,786 รายอันดับ3เป็นปทุมธานีครับ 105,525 รายอันนี้เป็นจำนวนผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาในระบบทางรัฐนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
0: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD มวลเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยธนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
9: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
0: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
4: 6:30 ครับกลับมาช่วงนี้ก็จะได้พบกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกครับสวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณอรพงศ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
4: เห็นอาจารย์ธนชาติและทีมงานลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมอาจารย์ไปเห็นกับตาตัวเองแล้วบรรยากาศเป็นยังไงอาจารย
10: ์ครับเมื่อวันเสาร์เนี่ยนะครับผมได้ลงพื้นที่เขตสะพานสูงนะครับในซอยมิสทีนเนี่ยจะมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อเกียตานี4ซึ่งหมู่บ้านนี้เนี่ยมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 3,000 ครอบครัวนะคุณพงษ
4: ์ครับ
10: เยอะมากเลยหลายซอยไปเห็นแล้วเนี่ยเมื่อวันเสาร์นี้น้ำเนี่ยในหมู่บ้านเลยนะครับซึ่งเข้าไปลึกมากน่าจะประมาณเฉลี่ยออกมาก็30-50 เซน
4: ครับ
10: ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานวันอาทิตย์น่าจะลดมาเหลือสัก30เซนโดยประมาณแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยประเด็นที่หนึ่งคือหมู่บ้านนี้เนี่ย 2-3,000 หลังเนี่ยมีน้ำเนี่ยเริ่มจะเน่าเสียและมีกลิ่นบ้างเราก็เอาในเรื่องของถุงยางชีพนะซึ่งมีก้าวสารน้ำดื่มอาหารแห้งเนี่ยประมาณ 2-300 ชุดเนี่ยไปกินเอาเรือไปนะเอาแพไปกับพระอาจารย์วัดศรีกุเลชาพระอาจารย์ดร.แก่นเนี่ยนะครับ
4: คร
10: ับ ขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากซอยมิสตีนเนี่ยขึ้นมาก็น้ำแห้งหมดแล้วแหละแต่พี่น้องประชาชนหลายซอยในเขตสะพานสูงเนี่ยก็ถ้าพูดกันตรงประเด็นก็คือยังหนักหน่วงอยู่ระดับหนึ่งซึ่งถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยเราเห็นว่าการแก้ปัญหาที่จะดูดน้ำออกไปเหมือนกับแฟลตกองจันคุณณพงษ์เห็นใช่ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นกระแสพูดกันว่ามอตอร์4ที่เอาเครื่องสูบน้ำลงไปที่นิด้านะครับ
4: ครับ
10: แล้วมีความรู้สึกว่ามันแอ้งไวมากแล้วก็ท่านผู้ว่าชัดชาติก็เตรียมคนเนี่ยโอ้เป็นร้อยคนเลยนะไปกรีนนิ่งบิ๊กกรีนนิ่งก้อนข้างที่จะใช้เวลาวัน2วันนะวันนี้วันที่5เนี่ยก้อนข้างสะอาดหมดแล้วแหละแปดกองจันทร์นะครับ
4: ครับ
10: เช่นกันครับในเขตลาดกระบังนะ หนองจอกบางพื้นที่นะเขตประเวศบางพื้นที่คือกรุงเทพโซนตะวันออกเนี่ยพื้นที่มัน700กว่าตารางกิโลเมตรนะครับถ้าเราไปเห็นภาพทั้งหมดแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยที่ยังหนักหน่วงอยู่ก็อยู่ในเขตลาดกระบังเนี่ยนะครับหรือหมู่บ้านการเกียต่างๆเนี่ยเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสูบน้ำผันน้ำไปเนี่ยก็จะแอ้งและไวขึ้นขณะเดียวกันต้องย้อนกลับมาที่การเกียตานี4เนี่ยผมไปดูท้ายซอยนะซอยที่99 97 99เนี่ยท้ายซอยเนี่ยจะมีบึงใหญ่มากไม่แน่ใจว่าเป็นบึงเก็บน้ำอะไรเหมือนกับเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่คุณณพงษ์ครับ
11: ครับ
10: ซึ่งในซอยนั้นเนี่ยมีแต่ละซอยเนี่ยมีพี่น้องประชาชนอยู่ประมาณสัก14หลังก้างละ7หลังโดยประมาณเพราะซอยมันสั้นนะฮะและท้ายซอยเนี่ยเป็นบึงขนาดใหญ่มากเลยผมก็เลยต่อซิกซอไปว่าถ้าเราขยายบึงเนี้ยดูดน้ำออกไปไปดูว่าลำคลองต่างๆเนี่ยหันไปสู่อ่าวไทยเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถที่แก้ปัญหาอนาคตได้คุณผู้ชมครับ
4: ครับน้ำท่วมคราวนี้เนี่ย
10: ครับ
4: เขาพูดกันเยอะมากเรื่องเกี่ยวกับไอ้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าไอ้ท่อซิ่งนี่นะอาจารย
10: ์ครับ
4: ที่เป็นของภาคเอกชนที่เขาเอาเข้ามาช่วยกรุงเทพในครั้งนี้เนี่ยพูดกันถึงขั้นที่ว่ากรุงเทพมหานครกทมเนี่ยไม่ต้องไปลงทุนโครงการขนาดใหญ่อะไรหรอกแค่หางบประมาณมาซื้อไอ้ท่อซิ่งเนี่ยเอามาเตรียมสำรองไว้สักประมาณ 5-6 เครื่องนี่ก็พอแล้วครับอาจารย
10: ์อันนั้นก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับ
4: แ
10: ต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าประเด็นที่หนึ่งก็เตรียมเรื่องของไอ้ท่อที่คุณณพงษ์พูดเนี่ยดูดน้ำเนี่ยแล้วก็ไปดูว่าคูคลองต่างๆเนี่ยสามารถที่จะปั่นน้ำออกไปเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้โจทย์ใหญ่นะในเรื่องอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หรือสถานที่ปั่นน้ำต่างๆเนี่ยที่เรากำลังพูดกันอยู่ไม่ว่าในคลองสามวานะในพื้นที่คู่บอลเนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ใกล้บ้านผมเลยคุณณพงษ์
4: คร
10: ับ ซึ่งเราเห็นว่าเป็นบึงขนาดใหญ่เนี่ยนะครับที่มองถึงว่าเอกชนเข้ามาจับจองเป็นโฉนดของส่วนตัวแล้วก็ไปจัดสรรที่นะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ต้องมามองคิดกันโจทย์ใหญ่เลยหลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่าทางผู้ว่ากรุงเทพมหานครและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมาจับประเด็นและก็ต้องวางรากฐานให้ยาวขึ้นนะครับว่าการแก้ปัญหากรุงเทพมหานครเนี่ยจะทำอย่างไรที่คิดถึงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเมืองฟองน้ำเนี่ยคุณณพงษ์ครับ
4: ครับ
10: เหมือนกับประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็คิดโจทย์ไม่เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นไม่เหมือนกับประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ก็ใช้ทฤษฎีเมืองฟองน้ำเมืองฟองน้ำหมายถึงว่าแต่ละอาการของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรรู้ไหมครับเป็นเหมือนกับสวนหย่อมป่าสวนหย่อมนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของพืชที่ซับน้ำลงกว่าจะถึงท่อระบายน้ำก็ไม่สามารถที่จะทำท่อได้เลยทฤษฎีเนี้ยไอ้มันเกิดการที่น้ำซับไปซับไปเนี่ยกว่าจะสู่ท่อแล้วไปสู่ลำคลองก็ไปสู่ทะเลเช่นกันครับวันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครเราเนี่ยถ้าเราไปคิดโจทย์เมืองฟองน้ำนะครับผมว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในเรื่องอาการจัดสรรที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี้ย พื้นที่สีเขียวซึ่งสามารถซับตามเกณฑ์ต่างๆเนี่ยรองรับเหมือนกับแก้มลิงอ่ะคุณผู้ชมครับสามารถที่จะเป็นสร้างก็เรียกว่าแก้มลิงใต้ดินอัจฉริยะได้นะพัฒนาพื้นที่ใต้สวนสาธารณะขนาดใหญ่นะแต่ที่จะเป็นลานจอดรถชั่วคราวแต่เราทำเป็นเหมือนกับวิหารใต้ดินของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งตัวนี้ผมคิดว่า2 อย่างที่กรุงเทพมหานครใช้งบประมาณแบบไม่ใช่มหาศาลเนี่ย1เมืองฟองน้ำ2อ่างเก็บน้ำที่ใต้อาคารใหญ่ๆหรือเป็นวิหารใหญ่ๆตัวเนี้ยเราต้องคิดโจทย์ต่อไปว่ามิเช่นนั้นแล้วเนี่ยฝนตกนิดเดียวเนี่ยต้องย้ายไปเรื่อยคุณณพงษ์ครับ
4: อืมๆๆช สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพูดกันเยอะเรื่องพื้นที่แก้มลิงเนี่ยอาจารย
10: ์ครับ
4: แล้วก็ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ถูกด่าเยอะเรื่องเกี่ยวกับแก้มลิงเนี่ยตกลงเป็นยังไงกันแน่เนี่ยมันต้องอธิบายยังไงถึงจะเข้าใจว่าตกลงแก้มลิงที่เป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะทำยังไงที่จะทำให้คนเข้าใจอาจารย
10: ์ตรงนี้เองเนี่ยคุณธพงศ์ครับซึ่งเป็นโครงการพระราชดำรินะครับที่เข้าใจได้ประชาชนเนี่ยเห็นภาพทั้งหมดเนี่ยแนวคิดเนี่ยซึ่งเป็นพระราชดำริที่ทรงสังเกตพฤติกรรมของลิงนะเวลาที่คนส่งกล้วยลิงนี้จะรีบออกแล้วก็อ้าปากแล้วก็เคี้ยวแล้วก็ก่อนที่จะคือเขาเรียกว่าตุนไว้นะครับตุนไว้ก็คือเป็นที่แก้มลิงนี้มันจะป่องออกมาใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราได้เห็นถึงหลักการเนี่ยก็คือการเก็บน้ำชั่วคราวนะซึ่งเวลาฝนตกหนักเนี่ยน้ำหลากเนี่ยน้ำจะถูกดึงหรือไหลมารวมกันไว้ที่พักนะครับเช่นบึงบ่อคลองหรือพื้นที่เกษตรที่จัดเตรียมไว้นะคุณพงศ์
4: คร
10: ับ รอเมื่อระดับแม่น้ำหรือทะเลลดลงเนี่ยเราก็ปล่อยไอ้ที่เก็บน้ำเหล่านี้สู่แม่น้ำลำคลองได้ถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่าเป็นประตูระบายน้ำนะเปิดปิดในการระบายน้ำไปทางทิศทางเดียวกันนะไม่ให้น้ำหนุนหรือน้ำทะเลไหลย้อนกลับมาประเภทนี้เองเนี่ยถ้าเราเห็นได้ชัดเลยคือแก้มลิงขนาดใหญ่นะก็เรียกว่าอ่างเก็บน้ำเขื่อนฝายหรือตุ้งรับน้ำขนาดใหญ่นะที่มีหน้าที่กักเก็บน้ำปริมาณมากนะเช่นเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์คุณพงศ์
4: คร
10: ับและตุ้งรับน้ำหรือบึงขนาดใหญ่คือแก้มลิงขนาดกลางเนี่ยพื้นที่จะรอน้ำลุ่มเช่นอะไรรู้ไหมครับบึงคลองสาธารณะที่บึงธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนานะถ้าขนาดเล็กก็คือบ่อพักน้ำนะไร่นาหรือสนามเด็กเล่นที่เราเก็บสถานที่ลานจอดรถหรือต่างๆนะคือคุณณพงศ์นึกภาพว่าแก้มลิงเนี่ยก็คือเวลามันกินกล้วยอ่ะแล้วก็มันป่องขึ้นมาอันนี้ก็เช่นกันนะครับมันใกล้ๆเป็นที่กักน้ำไว้เป็นการชั่วคราวพอถึงฤดูที่เราจะดูดน้ำออกไปสู่ต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าโครงการแก้มลิงคุณภพครับ
4: อ้าวทีนี้เดี๋ยวผมขอขยายความอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่อาจารย์ชัดธนชาติพูดหลายครั้งแล้วเมืองฟองน้ำเนี่ยมันคืออะไรมันลักษณะมันยังไงอธิบายให้เห็นภาพหน่อยอาจารย
10: ์เมืองฟองน้ำเหรอคุณภพครับ
4: ครับ
10: ถ้าเราเข้าใจก็คือแนวคิดการออกแบบพัฒนาผังเมืองสมัยใหม่เพื่อใช้พื้นที่ในเมืองทำหน้าที่เสมือนฟองน้ำคุณณพงศ์
4: คร
10: ับ มีความสามารถในการดูดซับกักเก็บกรองหรือปล่อยน้ำฝอยคืนสู่ธรรมชาติอย่างช้าช้าซึ่งแนวคิดนี้นะครับเราต้องมองถึงว่าในอดีตดินแดนตามธรรมชาติเนี่ยสามารถซึมซับน้ำฝนนะเวลามันตกลงมาแล้วเนี่ยมันจะไหลสู่ที่ต่ำแล้วก็ไปก็เรียกว่าไปอย่างรวดเร็วนะเราได้เห็นว่าตั้งไปอย่างรวดเร็วขึ้นมาเนี่ยมันก็จำละผืนดินไปด้วยแล้วก็เกิดการที่ไปไหลจากสู่ที่สูงไปสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเมืองฟองน้ำก็คือเราต้องปลูกวัชพืชก็ดีหรือพืชหรืออะไรเนี่ยซับน้ำเหล่านั้นเนี่ยเป็นการชะลออย่าให้ไหลไปเร็วขึ้นทำเป็นชั้นขึ้นมาก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยเวลาน้ำฝนระบายทิ้งน้ำทะเลไปเนี่ยทำให้เกิดการที่ชะลอตัวเกิดขึ้นนะครับซึ่งองค์ประกอบนี้ก็บอกว่าวัสดุที่ดูดซับน้ำได้ดีคือกระเบื้องนะอิฐบล็อกปูนทางเดินลานจอดรถหรือถนนที่ยอมให้น้ำซึมผ่านใต้ดินได้หมายความว่าพื้นดินจากที่เดิมเป็นปูนใช่ไหมครับ
4: ครับ
10: เราก็เปลี่ยนเป็นโครงสร้างใหม่เป็นอิฐบล็อกขึ้นมาอิฐบล็อกเนี่ยเวลาน้ำมันฝนตกมาเนี่ยมันจะซึมซับมันจะรอกว่าที่น้ำมันจะไหลปื้ดไปเลยมันก็ซึมลงไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าสวนรับน้ำเนี่ยก็บอกว่าพืชที่ปลูกหรือสวนเนี่ยจะรอการไหลของน้ำเนี่ยกรองสิ่งสกปรกได้ด้วยนะคุณภพ
4: คร
10: ับ ด้านเราจะเห็นต้นแบบจริงๆเนี่ยประเทศสิงคโปร์ในภูมิภาคอาเซียน11ประเทศเนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดเลย นะสามารถที่จะเห็นได้ว่าเมืองฟองน้ำก็คือการที่รอบบริเวณทั้งหมดเนี่ยนะครับเราร่วมมือกันในปริมณฑลกรุงเทพมหานครเราเนี่ยนะครับ50สำนักงานเขตขออนุญาตย้ำอีกครั้งคือประมาณ 1,500 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยแต่ละรอบเมืองจะเรามีเมืองบริวารก็คือเมืองปทุมธานีก็ดีสมุทรปราการก็ดีสมุทรสงครามก็ดีถูกต้องไหมครับ สิ่งเหล่านี้เราก็จะรอทำเป็นฝอยขึ้นมานะทำเป็นสิ่งที่จะได้ประโยชน์ของเมืองฟองน้ำก็คือลดปัญหาน้ำท่วมอย่างจับพลันขออนุญาตย้ำว่า อย่างจับพลันแต่ที่น้ำมันจะไหลสู่ในที่ต่ำเยอะเพราะกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยพื้นที่มันซุดอ่ะมันต่ำอ่ะต่ำแบบซ้ำซากยกอย่างเช่นลาดกระบังนะคลองสามวาพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งหลายเนี่ยมันเป็นพื้นที่ต่ำเราก็ใช้เมืองซับน้ำคือต่ำวัชพืชต่ำไม่ใช่ต่ำเป็นที่ทางเท้าทั้งหมดเนี่ยต่ำเป็นที่ซับน้ำให้มันช้าขึ้นลงไปศึกษาดูอีกนิดหนึ่งนะครับ ก็น้ำที่อยู่ใต้ดินเนี่ยช่วยรักษาสมดุลน้ำนะใต้ดินลดปัญหาแผ่นดินทรุดได้ด้วยนะคุณหลวงพ่อครับ
4: ครับ
10: ซึ่งตรงนี้ได้เห็นถึงว่าพื้นที่สีเขียวและก็แหล่งต่อไปเนี่ยรักษาความสะอาดเราสามารถที่จะน้ำเนี่ยแทนที่จะเป็นสิ่งสกปรกมากเนี่ยมันก็จะรอแล้วก็ปั่นไปเป็นน้ำประปาหรืออะไรก็ว่ากันไปครับผม
4: ครับเออแต่ว่าก็แปลกนะอาจารย์ผมนี่ก็อยู่ในวงการข่าวมานานแล้วเนี่ยผมไม่เคยได้ยินว่าสิงคโปร์เจอกับสถานการณ์น้ำท่วมหนักน้ำท่วมขังฝนตกน้ำท่วมนี่ไม่ค่อยได้เห็นข่าวแบบนี้นะอาจารย
10: ์ใช่ครับเพราะว่าก็มีตรงนี้มานานนะครับเหมือนประเทศจีนนะคุณณพงษ์ครับคุณณพงษ์รู้ไหมว่าเมืองอู่ฮั่นเนี่ยเป็นเมืองฟองน้ำที่สำคัญนะเป็นโมเดลหนึ่งของประเทศจีนเลยนะ
4: ครับ
10: ซึ่งตรงนี้เขาก็มีแนวคิด เมืองอู่ฮั่นเนี่ยน้ำท่วมซ้ำซากมากคุณผู้ชมครับซึ่งก็มองถึงว่าเมืองร้อยทะเลสาบนะ
4: ครับ
10: เพราะว่ามีพื้นที่ทะเลสาบเนี่ยจำนวนมากเนื่องจากการเติบโตเศรษฐกิจของเขาแล้วก็เหมือนกับกรุงเทพเราแบบนี้เมืองมันขยายแล้วก็น้ำท่วมกักขังกันเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้รัฐบาลจีนเนี่ยก็เริ่มนโยบายว่าเลือกเมืองอู่ฮั่นเนี่ยเป็นโมเดลเมืองฟองน้ำนะในการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนด้วยนะ
4: ครับ
10: ซึ่งตรงนี้วิธีของเขาเนี่ยก็บอกว่าในการที่ใช้งบประมาณฟื้นฟูทะเลสาบหลักนะในเมืองทะเลสาบก็เรียกว่าทะเลสาบโอ้นะทะเลสาบโอ้ดังมากนะในตะเมืองไอ้เมืองอู่ฮั่นนะเป็นระบบนิเวศเพื่อการกลับตำหน้าที่ในการแก้มลิงธรรมชาติเนี่ยนะครับแล้วก็มีอะไรรู้ไหมครับในเรื่องการออกแบบสวนสาธารณะเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นเมืองซับด้วยน้ำแล้วก็ใช้วัสดุในการที่จะรอน้ำเวลาเกิดไหลไปสู่ในทะเลสาบต่างๆนะครับเพราะว่าเขาก็เลยเป็นโมเดลวัสดุในการซึมซับของเขาเนี่ยในลานจอดรถเนี่ยก็ใช้เป็นถนนอะไรรู้ไหมครับเปลี่ยนเป็นอิฐบล็อกหมดเลยนะหรือว่าวัสดุพิเศษนะครับที่น้ำซึมผ่านแบบชั้นใต้ดินได้ทันทีลดปริมาณแบบน้ำบนผิวดินนะคุณ
4: ระ
10: บบแล้วก็ในหลังคาของอาคารทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวถ้าพูดเรื่องนี้แล้วผมขออนุญาตย้อนกลับมาที่กรุงเทพมหานครเราเนี่ยผมเห็นเขตเดียวที่เคยมี พื้นที่สีเขียวคือเขตหลักสี่เกณฑ์หลักสี่นี่คุณระพงตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหมแต่เมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยบนดาดฟ้าของเขตหลักสี่นะตรงวิภาวดีนะครับเขาก็มีหลังคาเนี่ยปลูกต้นไม้นะเป็นสวนหย่อมที่เขียวชอุ่มมากผมก็เลยนึกไปว่ากรุงเทพมหานครเริ่มต้นที่สำนักงานเขตเริ่มต้นที่ไหนรู้ไหมครับอาการราชการลองใช้มิติการบูรณาการร่วมกันว่าบนดาดฟ้าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราใช้ต้นไม้นะที่ไปปลูกไปชะลอได้เนี่ยภาพหนึ่งป้องกันเรื่องโลกร้อนป้องกันเรื่องของการเปิดแอร์ลดก็เรียกว่าลดก้าวไฟด้วยและสองเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันจะเจอแต่ที่ว่าอย่าลืมคุณณพงษ์ดาดฟ้าทุกแห่งเนี่ยเขาต่อเติมได้อีกต่างหากแต่ถ้าเราไปทำต้นไม้ให้สวยงามเนี่ยนะรับน้ำหนักได้สบาย แล้วเริ่มต้นที่สำนักงานเขตลองดูสิครับและลองดูช่วยรณรงค์ให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้าพื้นที่สีเขียวให้หมดเลยพื้นที่ใดดาดฟ้าใดที่ปล่อยว่างนะคุณอภงครับ
11: ครับ
10: มันจะช่วยได้ครับผม
4: อาจารย์พูดถึงเรื่องที่จะทำอ่างเก็บน้ำใต้ดินเนี่ยในกรุงเทพนี่มันทำได้ไหมอาจารย
12: ์ได้เลยครับผมมองถึงว่าขออนุญาตบังเอิญผมลงพื้นที่บ่อยมากแล้วก็เจอฝนบ้างเจออะไรค่อนข้างเป็นหวัดนิดเสียงอาจจะเพี้ยนนะคุณระพงครับ
4: ไม่เป็นไร
10: ขออนุญาตที่ว่าอ่างเก็บน้ำใต้ดินเนี่ยเหมือนวิหารของโตเกียวกรุงโตเกียวเนี่ยนะครับก็ทำอ่างเก็บน้ำนี่ยาวถึง6กิโลทีนี้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยที่แถวหนองจอกก็ได้หนองจอกเนี่ยมันจะรับน้ำเนี่ยนะครับเวลาวันเขาจะมีโครงการหนึ่งก็เรียกว่าปั่นน้ำเพื่อที่จะไม่ให้น้ำท่วมสนามบินสุวรรณภูมิมีพื้นที่อยู่ 2,000 กว่าไร่นะแล้วก็ที่วัดกุบอนอะไรแถวเรียบทางด่วนกาญจนาเนี่ยตรงคลองสามวาเขตกันนายาวพื้นที่ที่กำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยนะครับนะที่เป็นของเอกชนต้องไปทบทวนดูถ้าลงมาตำวิหารใต้ดินหมายถึงว่าลึกไปสักเท่าไหร่ดีสัก 30-50 เมตรนะกว้างไปสักว่ากันไปเท่าไหร่นะอาจจะเป็น500เมตรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่ทำไปได้หลายๆพื้นที่ไปสำรวจดูว่าพื้นที่ใดเนี่ยนะครับที่เป็นที่ราชการนะหรือสวนสาธารณะขนาดใหญ่เราก็สามารถขุดมาเนี่ยอย่าลืมว่าเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อในการเก็บน้ำได้หลายล้านลูกบาศก์เมตรนะและพอน้ำฤดูไหนเราก็สามารถที่จะดูดที่เก็บน้ำเนี้ยไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหรือคลองขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครซึ่งมีหลายลำคลองหลังจากนั้นก็ปั่นไปสู่อ่าวไทยรู้ไหมครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันหนึ่งลงทุนก็ไม่สูงมากนักนะถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยผมเลยมั่นใจว่าการแก้ปัญหาแบบระยะยาวเนี่ยตั้งไปเลยว่าต่อไปนี้3ปีเนี่ยนะครับที่เรามองถึงว่า2,575 น้ำจะท่วมโลกเนี่ยท่วมกรุงเทพเราเนี่ยนะไม่ใช่ท่วมโลกคือท่วมกรุงเทพเนี่ยเราคิดโจทย์ก่อนเลย2573อีก 3-4 ปีเนี่ยลงมาตั้งโจทย์ข้อนี้กันดูซินะเมืองฟองน้ำกับอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับคุณอภงครับ
4: อ้าวทีนี้ผมถามความเห็นของดร.ธนชาติในเชิงการเมืองหน่อย
12: ครับ
4: อาจารย์ได้เห็นการบริหารจัดการการแก้ปัญหาของรัฐบาลในน้ำท่วมคราวนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ให้คะแนนยังไง
10: เรื่องเยียวยาหรือว่าได้เยียวยาให้คนละ 9,000 หรือเป็นรูปแบบที่มองภาพถึงเนี่ยผมยังให้คะแนนประมาณสัก 65% นะคุณระพงครับ
4: 65%
10: ครับผม
4: จาก 100% นี่นะอาจารย
10: ์ครับครับ
4: ก็สอบผ่านมาในระดับเกรด4
10: ครับ ผมคิดว่าประเด็นนี้เองก็คือ1ต้องย้อนกลับไปว่าการแก้ไขที่เรามีภูมิศาสตร์ว่า1ภูมิศาสตร์ก็คือกายภาพประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครเราที่เจอปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทีนี้ประวัติศาสตร์เนี่ยต้องย้อนกลับไปปีนู่นเลยนะผมไปตั้งแต่2485น้ำท่วมครั้งใหญ่นะและไล่ลงมาไปเรื่อยๆถ้าจำได้2126ที่ผมจำได้นะและไล่มาล่าสุดก็คือ2554และวันนี้เองเนี่ยฝนตกกันไม่กี่วันเองไม่เกิน7วันเนี่ยน้ำท่วมมากขนาดเนี้ยคือการไม่ได้แก้ไขไม่ได้คิดโจทย์ว่าประวัติศาสตร์มันเคยมีน้ำท่วมซ้ำซากแต่รัฐบาลเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับตั้งชั่วคราวแล้วก็ถาวรเนี่ยเกือบ2ปีไม่ได้คิดโจทย์แก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างจริงจังอ่ะคุณอภพ
4: ครับอ้าวอาจารย์ให้คะแนนรัฐบาล 65%
10: ครับ
4: ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.อาจารย์จะให้คะแนนเท่าไหร่
10: ก็ที่เรียนไปครั้งที่แล้วนะครับว่าให้ 60% แต่ว่าพอวันนี้เนี่ยการลงพื้นที่การตั้งใจแก้ปัญหาของท่านเนี่ยนะครับก็เลยมองภาพว่าท่านเองเนี่ยตั้งใจนะที่จะต้องแก้ไขท่านก็อดหลับอดนอนให้ทีมงานให้ทุกสำนักงานเขตเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยผมก็เลยให้ถึง 75%
4: ครับ
10: แต่ตั้งนี้ตั้งนั้นเนี่ยถ้าบวกลบคูณหารแล้วก็อยู่ในเรทสัก 65% เท่ากับรัฐบาลเลยครับคุณระพงครับ
4: เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
10: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
11: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับเอาพักกันสักครู่และกลับมาติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายครับ
13: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
14: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
15: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
13: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
4: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับท่านผู้ฟังครับท่านที่สนใจอยากจะได้น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรชาวเลทำจากแฮนด์เมดนะครับมะนาวสดแท้ 100% ยี่ห้อแซบดีซีฟู้ดที่ผมกับครอบครัวไปได้สูตรนี้มาแล้วก็ผลิตออกมาให้แอดไลน์ไปที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับ0961925563ครับแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่เบอร์นี้0961925563น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดสูตรชาวเลนะครับแซ่บดีซีฟู้ดใช้มะนาวสดแท้ 100% นะครับทานกับอาหารทะเลทำเป็นน้ำยำก็ได้ใช้เป็นน้ำจิ้มปลาเผาก็อร่อยดีนะครับหรือท่านผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าร้านอาหารจะสั่งไปประกอบการก็ขอเชิญนะครับแอดไลน์มาที่เบอร์นี้นะครับ0961925563นะครับเอาวันนี้มีข่าวการเมืองข่าวเดียวก็คือข่าวที่คุณอนุทินไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปงานวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบกลายมาเป็นพาดหัวข่าวนี้ครับวันเกิดเนวินชื่นมื่นอวยพรหนูให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีก2สมัยครับมีภาพข่าวบนหน้าหนึ่งทุกฉบับคุณเนวินชิดชอบครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยกำลังผูกข้อมือให้กับนายกอนุทินแล้วก็อวยพรให้เป็นนายกจนกว่าจะเบื่ออีก2สมัยครับคุณเนวินวันเกิดปีนี้ครบรอบ68ปีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยบรรยากาศเขาไม่ให้คึกคักสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีสถานการณ์น้ำท่วมเป็นลักษณะกิจกรรมภายในครอบครัวแต่นายกอนุทินก็ต้องเดินทางไปร่วมงานนี้นะครับแล้วคุณเนวินก็อวยพรให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสัก2สมัยนะเป็นจนกว่าจะเบื่อนะครับ ้าวเวลาของเช้าข่าวชัดวันนี้หมดลงแล้วครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
16: เช้าข่าวชัดโดยนราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
17: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News
3: 7:00 น